0: ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
2: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจที่ได
0: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่ง ทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: บทจะพุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้การทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย นายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุขตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดขาอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่าน ซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลอฮ์มูชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
0: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาร์โลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอเบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลเทระรัตสกุลกับซัตสิรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมพักสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหัวเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อันชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1 ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22ถึง24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 41 เซนติเมตร และเวลา 8:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300 เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590 กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120 กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Yeah.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเม
0: สุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปันจสิกขาปดานิสีเลนสุขติญันติสีเลนโภกสัมปดาสีเลนนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเส
1: มุทโธเมสระ

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทติยาดีกากาทาโยอนามาเส

0: Bam.
1: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวระสัพพธัมมานุภาเวระสัพพสังฆานุภาเวระสัทธาโสติภะวันตุเต

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอ

0: โลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
1: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและสุมทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: โศกเกิดจากตัณหาพระพุทธภาษิตตัณหายะชายเตโสโกตัณหายะชายเตพยังตัณหายะวิปมุตตสะนัตติโสโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากตัณหาภัยก็เกิดจากตัณหาความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหาอธิบายความในที่นี้ทรงแสดงว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งความโศกและภัยผู้พ้นจากตัณหาแล้วย่อมพ้นจากความโศกและภัยด้วยตัณหาแปลว่าความดิ้นรนทยานอยากความสะดุ้งใจความร่านของใจความติดใจท่านแบ่งเป็น3ชั้นตามลักษณะของภูมิ3คือกามรูปและอรูปเรียกกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาตามลำดับ1ความทยานอยากหรือความติดใจในกามเรียกกามตัณหาหมายถึงความดิ้นรนอยากได้สิ่งอันน่าใคร่ในกามภพทั้งมวลเช่นกามคุณ5ลาภยศสรรเสริญและสุขอันเจือด้วยกามเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ในกามนั้นเมื่อยังไม่ได้ก็ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาเมื่อเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ทรงแสดงว่าเตกามาปริหายันติสละวิโทวะรุปปติเมื่อกามเสื่อมสิ้นไปผู้ติดในกามก็เร่าร้อนเหมือนถูกแทงด้วยลูกศรด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าผู้พอใจในกามก็เท่ากับพอใจในทุกข์เพราะต้องเดือดร้อนด้วยการแสวงหาการรักษาและการต้องเศร้าเสียใจเมื่อกามต้องเปลี่ยนแปลงไปพลัดพรากจากไปหรือต้องจากมันไปก่อนเพราะความเจ็บหรือความตายมาถึงเข้าความสุขจากกามมีเพียงเล็กน้อยแต่โทษของมันมากเหลือจะพรรณนาได้ถึงกระนั้นคนและสัตว์ก็ยังติดอยู่ในบ่วงกามเป็นส่วนมากไม่อาจพรากใจออกได้เพราะได้สั่งสมมานานและเพราะสัตว์โลกทั้งมวลเกิดจากตัณหาซึ่งมีกามรวมอยู่ด้วย 2. ความทยานอยากหรือความติดใจในรูปประพบของท่านผู้ในรูปฌานเรียกว่าภพตัณหาคนพวกนี้พอใจในรูปฌานเห็นว่ารูปฌาน4เบื้องต้นเป็นสุขที่สุดแล้วไม่มีสุขอะไรที่เหนือกว่านั้นติดอยู่ในความสุขขั้นฌานอันปราศจากกาม 3. ความทยานอยากหรือความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพหรือวิภวะตัณหาได้แก่ความติดใจในฌาน4เบื้องปลายเห็นเป็นยอดแห่งความสุขแล้วไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่าแต่ความจริงยังมีนิพพานสุขอันประณีตและยั่งยืนกว่าความสุขในรูปฌานและอรูปฌานทั้งสองนี้ละเอียดประณีตกว่ากามสุขมากนักแต่ยังเปลี่ยนแปลงได้ฌานนั้นเสื่อมได้เมื่อฌานเสื่อมความสุขนั้นก็พลันหายไปยังมีอีกภูมิหนึ่งคือโลกุตระภูมิพ้นจากเงื้อมมือของตัณหาตัณหาเอื้อมไปไม่ถึงพ้นจากโลกทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่งบุคคลผู้สิ้นตัณหาทั้ง3ชั้นนี้แล้วย่อมสิ้นความสุขและความกลัวเข้าสู่แดนบรมสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหาเรื่องนี้ พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเดิมทีพราหมณ์คนนี้ไม่ได้เลื่อมใสพระศาสดาวันหนึ่งพราหมณ์นี้ถางนาอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำพระศาสดาทรงเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขาจึงเสด็จไปหาเขาเห็นพระศาสดาแล้วก็มิได้ทำสามีจีกรรมคือความเคารพพระพุทธองค์ทรงทักว่าพราหมณ์กำลังทำอะไรอยู่กำลังถางที่ทำนาพระโคดมพราหมณ์ตอบวันรุ่งขึ้นเสด็จไปอีกตรัสถามว่าพราหมณ์กำลังทำอะไรอยู่กำลังไถนาอยู่พระโคดมพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมพราหมณ์โดยในนี้ตลอดเวลาที่พราหมณ์ทำกสิกรรมคือการหว่านการไถน้ำการรักษาเป็นต้นต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมอีกพราหมณ์นั้นได้กราบทูลพระองค์ว่าพระโคดมมาเยี่ยมข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเริ่มถางที่ทำนาเพราะฉะนั้นถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าให้ผลดีข้าพเจ้าจะแบ่งปันผลให้ท่านบ้างเมื่อยังไม่ให้ท่านข้าพเจ้าจะยังไม่บริโภคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าต่อมาข้าวกล้าของพราหมณ์เผ็ดผลดีเขาเตรียมเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวไว้พร้อมตั้งใจว่าพรุ่งนี้แหละเราจะเริ่มเกี่ยวข้าวแต่คืนนั้นเองฝนตกหนักน้ำท่วมมากและเชี่ยวได้พาเอาข้าวกล้าในนาไปหมดนาของเขาเกลี้ยงเหมือนตอนที่ถางไว้ความจริงพระศาสดาทรงทราบตั้งแต่วันแรกแล้วว่าข้าวกล้าของพราหมณ์จะต้องเป็นอย่างนั้นในที่สุดจึงเสด็จไปเพื่อโปรดในคราวที่พราหมณ์มีทุกข์ความจริงก็เป็นดังที่พระพุทธองค์ทรงคาดหมายหรือทรงเห็นล่วงหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ไปดูนาของตนเห็นข้าวกล้าในนาถูกน้ำพัดไปหมดแล้วเกิดความโศกเป็นกำลังเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมมายังนาของเราตั้งแต่เราเริ่มถางเราได้กล่าวกับท่านไว้ว่าเมื่อข้าวกล้าเผ็ดผลแล้วจักแบ่งปันให้ท่านบ้างบัดนี้ข้าวกล้าเสียหมดแล้วความปรารถนาความต้องการของเราไม่สมประสงค์เสียแล้วเขาเศร้าโศกอดอาหารนอนเป็นทุกข์อยู่บนเตียงน้อยพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเขาถึงบ้านเมื่อเขาทราบได้สั่งคนในบ้านให้ทูลเชิญพระศาสดาเข้าไปในเรือนดีใจว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นสหายที่สนิทของเขาเสด็จมาเขาออกมาเฝ้าพระศาสดาตรัสถามว่าเป็นอะไรไปเขาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบเล่าถึงความเศร้าโศกของเขาเพราะการสูญเสียข้าวกล้าและมโนรถที่ตั้งใจแบ่งข้าวให้พระองค์บ้างไม่สมประสงค์พระศาสดาตรัสถามว่ารู้ไหมว่าความโศกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพราหมณ์ตอบว่าไม่ทราบพระตถาคตเจ้าจึงตรัสพระธรรมว่าความโศกและภัยเกิดเพราะตัณหาเมื่อพ้นจากตัณหาแล้วความโศกและภัยย่อมไม่มีมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้เป็นที่รักของมหาชนพระพุทธภาษิตสีละดัสนะสัมปันนังธรรมทังสัจจวาลินังอัตโนกรรมะอุปบานังตังชโนกุรุเตปิยังแปลความว่ามหาชนย่อมรักคนที่มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติและทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนอธิบายความคนที่คนอื่นจะรักนั้นโดยปกติต้องมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้เขารักหรือสะดวกแก่การที่จะรักให้เขารักได้โดยไม่ต้องฝืนใจในที่นี้ทรงแสดงคุณธรรมนั้นไว้5ประการคือ 1. ศีล 2. ทัศนะ 3. ตั้งอยู่ในธรรม 4. พูดจริงและ 5. ทำหน้าที่ของตน 1. ศีล นั้นโดยใจความก็คือความประพฤติดีทั้งทางกายและวาจาอีกในหนึ่งหมายถึงการเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและทางวาจาพระอรรถกถาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธภาษิตนี้บ่งถึงจตุปาริสุทธิศีล4คือกปาติโมกขสังวรสำรวมในปาติโมกกล่าวคือศีลวินัยตามภูมิชั้นของตนของตนเช่นพระสำรวมในศีล227อุบาสกอุบาสิกา สำรวมในศีล5ศีล8เป็นต้นขออินทรียสังวรสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ยินดียินร้ายในการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นคออาชีวะปริสุทธิความมีอาชีพบริสุทธิ์เว้นมิจฉาชีพโดยประการทั้งปวงงอปัจจัยสันนิสิตศีลคือที่เกี่ยวกับปัจจัย4คือบริโภคใช้สอยปัจจัย4ด้วยความระวังพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคใช้สอยไม่บริโภคใช้สอยเพื่อติดในปัจจัย4จะเห็นว่าศีล227ของพระนั้นเป็นเพียง1ใน4ที่พระควรจะมีเท่านั้นในศีล4ประการนี้อินทรียสังวรสำคัญที่สุดมีอินทรียสังวรเสียอย่างเดียวอย่างอื่นก็พลอยมีได้หมดขาดอินทรียสังวรแล้วอย่างอื่นก็จะพลอยขาดไปด้วย2ทัศนะนั้นทรงหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นมูลฐานสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคอันหมายถึงปัญญารู้อริยสัจ4โดยครบถ้วนทั้งโดยรอบ3อาการ12สำหรับชาวบ้านทั่วไปนั้นคนมีความเห็นดีคือคนไม่ขวางโลกขวางธรรมไม่ออกความเห็นฟุ่มเฟือยเกินไปจนไม่มีค่าและทำให้คนอื่นเบื่อฟังคนยิ่งมีความเห็นน้อยเท่าไรโอกาสที่จะถูกก็มีมากเท่านั้นทำนองเดียวกับคนมีความเห็นมากฟุ่มเฟือยก็ย่อมจะผิดมาก 3. ตั้งอยู่ในธรรมคือสุจริตเว้นอธรรมคือทุจริตโดยปกติสุจริตมีผลเป็นสุขทุจริตมีผลเป็นทุกข์ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอานนท์ถึงกรณียากรณียกิจคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำทรงระบุว่าสุจริตเป็นกรณียกิจมีอานิสงส์5ประการคือตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ผู้รู้ใคร่ควรแล้วสรรเสริญเกียรติอันงามย่อมฟุ้งไปทั้ง4ทิศไม่หลงทำกาละเมื่อทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ส่วนทุจริตเป็นอกรณียกิจมีผลเป็นทุกข์มีโทษ5ประการตรงกันข้ามกับสุจริตในพระคาถานี้พระอัตถกถาจารย์อธิบายไปทางโลกุตรธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1ท่านกล่าวโดยปริยายเบื้องสูง4การพูดจริงคือไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคนพูดจริงย่อมเป็นที่รักนับถือเคารพและยำเกรงของผู้ได้คบหาสมาคมมีความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องระแวงว่าใครจะจับผิดแล้วยกขึ้นกล่าวโทษไม่ต้องเสียเวลาจำเรื่องที่เคยโกหกไว้ว่าอย่างไร 5. ทำหน้าที่ของตนได้อธิบายไว้บ้างแล้วในเรื่องที่8แห่งสุขวรรคคือวรรคก่อนแต่วรรคนี้ท่านผู้ต้องการโปรดพลิกไปดูในเรื่องนั้นในที่นี้ท่านอธิบายโดยปริยายเบื้องสูงคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาว่าเป็นหน้าที่ของตนกล่าวคือให้ใส่ใจในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั่นเองความจริงก็เป็นอย่างนั้นในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนพระดังนั้นจึงทรงย้ำให้เห็นว่าหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการทำศีลสมาธิและปัญญาให้บริบูรณ์พระโสดาบันและพระสกทาคามีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลปริปูรีคือมีศีลสมบูรณ์พระอนาคามีได้ชื่อว่ามีสมาธิสมบูรณ์ดงเล็บสมาธิปริปูรีพระอรหันต์ได้ชื่อว่าปัญญาปริปูรีมีปัญญาสมบูรณ์คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจและเป็นที่กระหยิ่มของคนทั้งหลายดังเช่นพระมหากัสสปเถระกับเด็กขายขนมจำนวนมากดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องเด็ก500คนกับพระมหากัสสปวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน500และพระอสีติมหาสาวกเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นเด็กประมาณ500คนถือขนมออกจากนครไปยังศูนย์แห่งหนึ่งเพื่อขายในงานมหรสพเด็กเหล่านั้นเห็นพระศาสดาแล้วถวายบังคมแล้วหลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม้สักรูปหนึ่งว่าท่านครับกระผมถวายขนมพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอยากฉันขนมไหมขนมที่ไหนพระเจ้าข้าภิกษุทูลถามพวกเธอไม่เห็นพวกเด็กถือขนมผ่านไปดอกหรือเห็นพระเจ้าค่ะแต่เชื่อว่า เด็กพวกนั้นคงไม่ถวายขนมแก่ใครเจ้าของขนมกำลังมาข้างหลังนะภิกษุทั้งหลายฉันขนมเสียก่อนเถิดแล้วค่อยไปตรัสดังนี้แล้วจึงทรงชวนภิกษุทั้งหลายนั่งพักใต้ร่มไม้พระองค์เองก็ประทับนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกันพวกเด็กเห็นพระมหากษัตริย์เดินมาเกิดความรักขึ้นมีสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเช้าขนมไหว้พระเถระแล้วยกกระเช้าขนมขึ้นถวายพร้อมกล่าวว่านิมนต์รับเถิดท่านพระเถระกล่าวกับพวกเด็กว่าพระศาสดาพาภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั่นพวกเธอจงถือทายธรรมนี้ไปถวายและแบ่งถวายภิกษุสงฆ์ด้วยพวกเด็กรับคำพระเถระแล้วถือกระเช้าขนมเดินกลับไปพร้อมกับท่านถวายขนมแล้วยืนมองดูอยู่ณที่อันสมควรแก่ตนเมื่อฉันเสร็จแล้วพวกเด็กได้น้อมน้ำเข้าไปถวายพระเถระพวกเด็กได้ถวายขนมแก่พระศาสดาพระมหากัสสปเถระและพระสงฆ์อื่นๆจนพอความต้องการภิกษุทั้งหลายโพนทนากันว่าพวกเด็กถวายขนมเพราะเห็นแก่หน้าไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาเถระทั้งหลายอื่นพอเห็นพระมหากัสสปเท่านั้นก็รีบเอาขนมมาถวายพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นกัสสปบุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจบูชาเธอด้วยปัจจัย4โดยแท้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ามหาชนย่อมรักท่านผู้มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติและทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบุญต้อนรับผู้ทำความดีพระพุทธภาษิตกิรัปปวาสิ่งปุริสังดูระโตโสธิมาคตังยาติมิตาสุหัตชาจะอภินันดันติอาคตังตะเทวกตะปุญยัมปิอสมาโลกาปรังคตังปุญญานิปฏิกันหันติปิยังยาติวะอาคตังแปลความว่าญาติมิตรสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นอธิบายความกล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้และทำให้เขาปราศจากเวรภัยในโลกนี้ยังไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วยบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุขรอบแห่งญาณ maturation of knowledge or intuition ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วบางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยดงเล็บอธิมุตหยาบต้องขัดเกลานานจึงจะรู้ทำได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกลาได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลามกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มีบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วยจนกว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้การที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้คือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆอบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังคิดสอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาทั่วไปก็ยอมใจเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นมิได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไป เมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชน
0: เป็นอันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ใจนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2563การเวลาก็ผ่านมาแล้วถึง6ปีแต่ว่าหลวงพ่อสุดใจก็ยังประทับอยู่ในจิตในใจของคณะศิษยานุศิษย์แนบสนิทอยู่ตลอดเวลาเพราะนับว่าตั้งแต่หลวงพ่อสุดใจมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเหล่านี้ท่านได้ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่วัดป่าบ้านตาดอย่างมหาศาลธรรมะขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ออกมาเป็นหนังสือนั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากหลวงพ่อสุดใจท่านเป็นผู้ถอดจากเทปออกมาเป็นตัวหนังสือถ้าหากไม่มีหลวงพ่อสุดใจมีเพียงแค่เสียงธรรมของโอหลวงตาก็อาจจะไม่แผ่ขยายกว้างไกลไปทั่วโลกอย่างทุกวันนี้แต่ที่ธรรมะของโอหลวงตาเป็นหนังสือกระจายไปทั่วโลกเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใคร่การศึกษาได้อ่านได้ศึกษาธรรมะของหลวงตาจากหนังสือต่างๆทั้งหลายล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากหลวงพ่อสุดใจท่านเป็นผู้ถอดออกมาจากเทปเมื่อครั้งที่หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดครั้งแรกร่วมกับหลวงพ่อสุดใจเห็นชัดเจนหลังจากฉันอาหารเสร็จหลวงพ่อสุดใจไม่ได้ไปไหนหรอกคุกอยู่แต่ในห้องถอแต่เทปเป็นตัวหนังสือถอมาจนนู่นน่ะได้เวลาตีตาดฝาดลานวัดนู่นน่ะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเพราะคุณของหลวงพ่อสุดใจที่มีต่อคณะศิษยานุศิษย์ผู้ใคร่ต่อการศึกษาที่ได้อ่านหนังสือธรรมะขององค์หลวงตาล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากหลวงพ่อสุดใจทั้งนั้นเพราะนั้นเมื่อหลวงพ่อสุดใจท่านได้ละสังขารไปในวันที่22พฤษภาคม2563ความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรก็ได้เกิดขึ้นมาอย่างท่วมท้นภายในจิตในใจของศิษยานุศิษย์และหมู่เพื่อนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดแต่คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ไม่ได้ปล่อยให้ความเศร้าโศกความอะไรอวรนั้นครอบงำจิตใจอยู่เพียงเท่านั้นแต่ก็ได้นำเอาพระคุณขององค์หลวงพ่อสุดใจนี่แหละมาเป็นที่ระลึกมาเป็นที่เตือนจิตเตือนใจของพวกเราเองว่าชีวิตของคนเราเกิดมานั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะความล้มหายตายจากจะมาถึงพวกเรานั้นมาได้อย่างไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุองค์หลวงพ่อสุดใจเป็นพยานยืนยันในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ส้นได้ทรงแสดงไว้ว่าอัจเจวกิจมาตับปังโกทัญญามรณังสเวนะหิโนสังขรันเตนามหาเซเนนมัจจุนาความก็ว่าความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุว่าจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อพยามัจจุราชคือความตายมาถึงเราในขณะใดเวลาใดหรือโอกาสใดอิริยาบถใดก็ตามไม่มีใครจะไปต่อต้านอ้อนวอนขอร้องต่อพยามัจจุราชผู้มีเสนาอันยิ่งใหญ่ได้ เราจะไปอ้างว่าฉันยังเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวคอยฉันแก่เท่าซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันยังทำงานทำการไม่เสร็จให้ฉันทำงานทำการเสร็จซะก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวซะก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันมีเงินเป็นสิบล้านไปจ้างพญามัจจุราชสัก3-4ล้านแล้วไม่ต้องตายท่านบอกว่ามหาเซนในนมัจจุนาไม่มีใครจะไปต่อต้านต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาอันยิ่งใหญ่ได้แม้พญามัจจุราชมาถึงเราในขณะที่เรายังอยู่ในอิริยาบถยืน เราจะไปผัดเพี้ยนว่าขอให้ฉันไปนอนซะก่อนแล้วค่อยตายยังไม่ได้เลยแล้วนับประสาอะไรเราจะไปผัดวันประกันพรุ่งได้เล่าแต่ในขณะนี้แม้พญามัจจุราชยังติดตามเรามาอยู่ข้างหลังก็ตามแต่ยังมาไม่ถึงเราเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่พวกเราไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาทเรารีบเร่งขวนขวายสร้างอัตสร้างธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะจิตใจดวงนี้เป็นของไม่แตกไม่ดับฟังแตกดับฟังแปรเปลี่ยนไปก็เพียงแค่ร่างกายนี้คืนสู่สภาพเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นแต่จิตใจนั้นคงอยู่แต่จิตใจนั้นต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนั้นจึงจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสเมื่อจิตใจที่มีบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนั้นมีความเบิกบานผ่องใสแม้เรายังไม่หมดภพหมดชาติยังจะต้องวนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแต่ด้วยอำนาจแห่งบุญทั้งหลายที่เราได้สั่งสมที่เราได้บำเพ็ญไว้แล้วหล่อเลี้ยงจิตใจที่มีความเบิกบานผ่องใสนั้นจิตในวงนี้ก็ต้องไปในสถานที่เบิกบานในสถานที่ผ่องใสเป็นสุคติพบที่ดีคติที่งามตลอดไปเพราะนั้นองค์หลวงพ่อสุดใจท่านได้ละสังขารไปในวันที่22พฤษภาคม2563นั้นจึงเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราในหมู่คณะศิษยานุศิษย์อย่างดียิ่งว่าอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทถ้าเราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วแม้ความตายจะมาถึงเราในขณะใดเวลาใดก็ตามเราจะไม่มีคำว่าขาดทุน เราจะมีแต่ไฟฟ้าเอากำไรกำไรไปคือกอบโกยเอาบุญไปเท่านั้นเพราะชีวิตการเกิดขึ้นมาอยู่บนโลกนี้ของพวกเรานั้นสมบัติอันถาวรที่เราสามารถกอบโกยแบกหามไปได้ด้วยนั้นก็มีเพียงแค่กองบุญกับกองบาปส่วนสิ่งอื่นๆทุกสิ่งทุกประการที่เราประกาศในขณะนี้ว่าของเราของเรานั้นเราล้วนแต่จะต้องวางคืนโลกเข้าไปหมดสิ้นแม้กระทั่งร่างกายของเราเรายังต้องวางคืนโลกเข้าไปคือดินน้ำลมไฟนั่นเองแต่สิ่งที่เราจะห่อไปด้วยกับจิตดวงนี้ก็มีแต่กองบุญกับกองบาปถ้ากองบุญนั้นเราก็เสมอเหมือนเราได้กำไรไปในขณะที่เราอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แต่ถ้ากองบาปก็เสมอเหมือนเราขาดทุนในขณะที่เราเกิดมาอยู่บนโลกนี้เพราะนั้นเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่ปรารถนาความกำไรเราไม่ปรารถนาความขาดทุนความกำไรจะเกิดขึ้นมาต่อพวกเราได้ก็เพราะพวกเรามีความภาคความเพียรในการที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอบรมจิตอบรมใจของเราดังเช่นหลวงพ่อสุดใจท่านก็ได้แนะนำพร่ำสอนคณะศิษยานุศิษย์มาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้แก่คณะศิษยานุศิษย์มาได้อย่างสม่ำเสมอมิได้ขาดว่าขาดตอนจนวาระสุดท้ายของหลวงพ่อสุดใจเรือนกายของหลวงพ่อสุดใจที่ละไปจากโลกนี้ก็ยังมีคติเตือนพวกเราให้อย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะนั้นหลวงพ่อสุดใจนั้นจึงเป็นครูที่สมบูรณ์แบบของพวกเราผู้หนึ่งเช่นกันเพราะนั้นเนื้อในวันนี้ซึ่งตรงไปตรงกับวันละสังขารครบรอบวันละสังขารขององค์หลวงพ่อสุดใจพวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเราก็มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์หลวงพ่อสุดใจด้วยการมาร่วมบุญทักขิณานุปทานมาติกาบังสกุลเพื่ออุทิศบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่หลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อสุดใจได้ทราบด้วยญาณวิถีใดก็ตามเชื่อเถอะท่านจะมีความปลื้มปิติภูมิใจอย่างยิ่งที่มีพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์แม้นเพราะว่าแม้นท่านจากพวกเราไปถึง6ปีแล้วก็ตามแต่พวกเราคณะศิษยานุศิษย์เราก็ยังไม่ลืมเลือนในองค์หลวงพ่อสุดใจในพระคุณขององค์ท่านเรามีโอกาสมาถึงวันสำคัญอย่างนี้เราก็ยังได้สละเวลาสละภาระจิตส่วนตัวทุกสิ่งทุกประการ มาร่วมบุญบำเพ็ญบุญตามอริยประเพณีของพวกเราสืบมาเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราได้แสดงออกอยู่ในขณะนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่สมบูรณ์แท้จริงแล้วความกตัญญูกตเวทีมีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องชี้ถึงความเป็นคนดีของบุคคลผู้นั้นแล้วความกตัญญูกตเวทีนี้ก็จะเป็นพลังอนุภาพคุ้มครองปกปักรักษาพวกเราผู้มีความกตัญญูกตเวทีมิให้ตกไปในทางต่ำตกไปในทางชั่วล้วนจะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติธรรมตลอดไปอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็ได้เป็นเวลาอันเหมาะอันควรแล้วที่พวกเราจะเข้าสู่ศาสนพิธีทักขิณานุปทานมาติกาบังสกุลเพื่ออุทิศให้แก่หลวงพ่อสุดใจก็เชิญคุณยายพันนีเนอะผู้อาวุโสในขณะนี้เป็นผู้จุดธูปจุดเทียนแล้วลึกถึงหลวงพ่อสุดใจแล้วคณะสงฆ์ก็จะได้ทักขิณานุปทานสืบต่อไปเอาสายสินเอามาดิวางลงนี้เอามาโอ้ยดีมากเลยนิโมทนาด้วยหลวงพ่อจิตใจจะปลื้มปิติที่สุดวางนั่นเลยวางบุญธรรม

0: เดี๋ยวอีกหน่อยได้เปลี่ยนนะ
1: เร
0: ามีโครงการเปลี่ยนข้อเข่าอยู่นะ นี่แหละถึงเวลามันเสื่อมโทรมอย่าเปลี่ยนแล้วมาบอกหลวงพ่อเด้อ เดี๋ยวข้างหน้าในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านี้เราก็จะไปที่บังคลาเทศประเทศบังคลาเทศแล้วที่ไทยเรานี้ก็จะที่อำเภอท่าบ่อไม่เป็นไรถ้าไส้หยอกน้ำมันอยู่เหรอไส้มันใหญ่มันติดอยู่หรออู้ยังแบบฉีดยาพ่นยาปั่นไม่ก็หมดอยู่

เอาต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ทักขินานุปทานมาติกาบางสกุลเพื่ออุทิศบุญถวายแก่หลวงพ่อสุจัยสืบต่อไปนะฮะยังพันธะมัยยังบุทธสาปกวะโตบุปผาคณะมะการังกะโรมะเสเอตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สัมพุทธัสสะพันธมยังธรรมสังคีติมาติกาปาทังพนามะเสธรรมะอากุศลธรรมะอภยากาตาธรรมะสุขายาเวทนายาสัมปยุตาธรรมะดุขายาเวทนายาปัจจยตาธรรมะอดุขมาสุขายาเวทนายาสัม

ะภาวนายาปะหาตาบาธรรมานดายสเนนาปะหาตาบาเหตุกาธรรมาภาวนายาปะหาตาบาเหตุธรรมเนวะดัสเนนานาภาวนายาปะหาตาบาเหตุกาธรรมา

านิทัสสนาสัพฆาธัมมาอนิทัสสนาปฏิฆาธัมมาเหตุปัจจโยอ

สามนันตารปัจโยไอสาชาตาปัจโยไอนิสัยปัจโยไอโอปนิสัยปัจโยไอโอเรชาตาปัจโยไอปัจฉาชาตาปัจโยไออาเสวนาปัจโยไอกรรมปัจโยไอ

0: อนิจจาวตาสังขารังอุปาทวยะธัมมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังวุปสโมสุโขมสัพเพสัตตามรันติจามมารินสุจามาริสเลมตเทวหังมริสามีนาทิเมเอกาสังสโย
1: ไปเจ้าต้องเดียว
0: วันที่22พฤษภาคมครบ6ปีการละสังขารองค์หลวงพ่อสุดใจเราสิทธิ์ขอถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์องค์ละ500บาทหลวงพ่อสุธรรมหลวงพ่อมานะหลวงพ่อบำรุงองค์ละ 1,000 บาทค่าใช้จ่ายภายในวัด 2,070 บาทฮะเอาเพิ่มกันมาเพิ่มมาโลด
2: เพ
0: ิ่
2: มเป็น
0: 4,570
2: บาทด้วยค่ะ
0: อนุโมทนาด้วยนะนี่หลวงพ่อสุดใจได้หลวงพ่อสุดใจด้วยทราบด้วยยามวิถีใดก็ตามท่านจะปลื้มปิติภูมิใจที่สุดที่มีพวกเราเป็นศิษยานุศิษย์พอถึงวันสำคัญอย่างนี้พวกเราก็ยังได้ร่วมกันพร้อมกันร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามมารยาประเพณีเพื่อถวายอุทิศบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไปถึงหลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อสุดใจย่อมปลื้มปิติภูมิใจและอำนวยอวยชัยให้พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ที่อยู่ข้างหลังนี่แหละประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตบำเพ็ญสิ่งใดทำสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จตลอดไปแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วใครมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันอย่างแท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะแล้วก็วันนี้วันที่22อีกไม่กี่วันก็เป็นวันเปิด3แดนโลกธาตุวันที่30พฤษภาคมที่องค์หลวงตาได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์ได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติมาจนกระทั่งเป็นประเพณีของวัดป่าบ้านตาดเราในวันที่30คณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปก็จะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลกองมหาสังฆทานมหาบางสกุลเพื่อการอุทิศบุญกุศลให้แก่เปตชนของพวกเราก็คือผู้มีพระคุณของพวกเราที่ได้หลงรับดับขันไปแล้วจะมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดญาติพี่น้องมิตรสหายต่างๆทั้งหลายก็เป็นโอกาสที่พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์และผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในบุญทั้งหลายเหล่านี้จะได้ร่วมกันพร้อมกันบำเพ็ญบุญในวันที่30พฤษภาคมนับตั้งแต่ในค่ำวันที่29ทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการเจริญพุทธบทฟังข้ออัดข้อธรรมแล้วก็บำเพ็ญอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพื่อเป็นการบูชาคุณองค์หลวงตาหลังจากนั้นในภาคเช้าวันที่30เวลา7โมงเราก็จะมีการบิณฑบาตใส่บาตรคณะสงฆ์รอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วเราจะเข้ามาพร้อมกันที่ศาลาท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์ฆราวาสก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นประธานในการจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลหลังจากนั้นคณะสงฆ์ก็จะได้ทักษิณานุปทานมาติกาบังสกุลแล้วก็อนุโมทนาให้พร ก็สืบต่อไปหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยทุกสิ่งทุกประการแล้วกองมหาสังฆทานมหาบางสกุลเราก็จะได้พิจารณาแจกจ่ายถวายไปตามวัดต่างๆทั้งหลายที่ท่านมีความขาดเขินขาดแคลนวัดใหญ่วัดเล็กเฉลี่ยดูไปตามความเหมาะสมกันสืบต่อไปอันนี้ก็คือกิจกรรมที่จะมีขึ้นงานในวันที่29-30พฤษภาคมนี้ก็ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลพร้อมเพียงกันและนับตั้งแต่นี้ไปเราก็เปิดโอกาสเปิดรับการร่วมบุญการร่วมบริจาคเครื่องสังฆทานเครื่องทายทานกองบางสกุลตลอดจนปัจจัยเพื่อมาเป็นกองบุญในวันที่30ของพวกเราเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความสะดวกมีความพร้อมที่จะร่วมบุญหรือบริจาคขึ้นมาหรือจะส่งวัตถุสิ่งของเครื่องใช้สังฆทานมาร่วมสังฆทานเราอันนี้เราก็เปิดโอกาสตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่30แล้วก็มาวันนี้ก็มีบริษัทสีไทยใหม่บริษัทในเครือโรงสีสีไทยใหม่ก็แจ้งมาว่าจะนำข้าวสารมาร่วมงาน3แดนโลกธาตุวันที่30พฤษภาคมโดยการถวายข้าวเข้ามาร่วมกองสังฆทานนี้

แต่บัดนี้จนกระทั่งถึงวันที่30ซึ่งเป็นวันงานบุญของพวกเราสืบต่อไปก็ขอให้แจ้งข่าวนี้ต่อไปเพราะว่าการมีโอกาสในการสร้างบุญไว้เป็นการสร้างมงคลขึ้นมาในชีวิตของพวกเราดังในมงคลสูตร38ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่าบุพเพกตบุญญาตาเอตัมมังคณุปตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลสูงสุดบุญนี้แหละที่จะนำพาพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเอาน่ารับพรรับพรคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพรกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาหิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

ปูชาจะกตาอุรารามพารัญจะพิคุณมโนนปฏินางตอมเฮหิปุญญังปะสุตังอนันปะกันติภวตุสาปะมังการังราคันตุ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: โกธวกวนนาว่าด้วยความโกรธพึงละความโกรธพระพุทธภาษิตโกทังชะเหวิปปชะเหยยะมานัง

0: สร้างโยชนังสัพพะมติกะเมยะตังนามะรูปัสสมิมสัจฉมานังอกินจนังนานุปะตันติดุขาแปลความว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียทุกทั้งหลายย่อมไม่ถกถึงบุคคลเช่นนั้นผู้ไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอธิบายความ 1. พึงละความโกรธความโกรธเป็นอย่างไรรู้จักกันดีอยู่แล้วที่ทรงสอนให้ละความโกรธก็เพราะความโกรธมีโทษมากมีโทษทั้งแก่ตัวผู้โกรธเองและผู้ถูกโกรธที่มีโทษแก่ตัวเองนั้นเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นทำให้น้ำย่อยอาหารไม่ออกมาตามปกติหัวใจเต้นเร็วผิดปกติมือสั่นปากสั่นขาดการควบคุมตนบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยผลที่ออกมาก็คือการด่าการทุบตีหรือประหารผู้อื่นเมื่อกระทำลงไปเช่นนั้นแล้วพอหายโกรธก็เสียใจแต่ทำคืนไม่ได้ซะแล้วอาจต้องถูกจองจำทำโทษเป็นเวลานานปีเสียชื่อเสียงเกียรติยศเสียอนาคตอันควรจะรุ่งโรจน์ความโกรธทำให้สติปัญญามืดมนความโกรธเหมือนเมฆหมอกมาบังแสงสว่างคือดวงปัญญาสมดังที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าอันทตมังตดาโหติยังโกโทสหเตนรังเมื่อได้ความโกรธครอบงำบุคคลแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมมืดมนดังนี้เมื่อมืดมนก็เหมือนคนเดินในที่มืดไม่รู้ทางควรเว้นหรือควรเดินตกหลุมบ่อและถูกหวากน้ำได้ง่ายเป็นอันตรายแก่ตนเองนี่คือส่วนที่เป็นโทษแก่ตนเองส่วนที่เป็นโทษแก่ผู้อื่นนั้นคือเมื่อผู้โกรธไปด่าว่าเขาอย่างเจ็บแสบหรือไปประหารเขาย่อมทำให้เขาโกรธเคืองก่อความทุกข์ให้แก่เขาหากเขาต้องตายไปเพราะการประหารนั้นลูกเมียของเขาก็เดือดร้อนประมาณไม่ได้เรียกว่าก่อทุกข์ให้คนจำนวนมากมารดาบิดาของเขาก็พลอยเดือดร้อนด้วยยิ่งร้ายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ลูกเมียเพียงตัวคนเดียวแล้วพ่อแม่ลูกเมียของเขาจะได้ใครเลี้ยงลองคิดดูเถิดว่าคนเหล่านั้นจะลำบากลำบนสักปานใดแม้มารดาบิดาของผู้โกรธเองก็ย่อมจะถึงทุกข์ทมนัสหาน้อยไม่เมื่อรู้ว่าลูกของตนต้องได้รับโทษทันต้องติดคุกตารางไปลำบากยากแค้นความโกรธเป็นของไม่ดีก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นมากมายชะนี้ท่านจึงสอนให้ละเสียทรงแสดงอานิสงส์ว่าผู้ละความโกรธได้แล้วย่อมนอนเป็นสุขและไม่ต้องเศร้าโศกส่วนวิธีละความโกรธนั้นท่านแสดงไว้มากในคัมภีร์วิสุทธิมรรคชรอยอ้อขออภัยจะขอยกมากล่าวพอได้ใจความดังนี้วิธีละความโกรธตามในวิสุทธิมรรค 1. ท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและเห็นคุณของขันติและเมตตาก่อนเพราะบุคคลจะไม่สามารถละสิ่งที่ตนยังไม่เห็นโทษได้ 2. ให้แผ่เมตตาไปในตนและคนอื่นว่าขอให้ตนมีความสุขและสรรพสัตว์ทั่วโลกจงมีความสุขที่แผ่เมตตาให้ตนนั้นเพื่อให้ตนเป็นพยานว่าตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น 3. เพื่อบรรเทาความแค้นเคืองพึงแผ่เมตตาไปยังบุคคลผู้เป็นศัตรูคู่เวรบ่อยๆจนใจของผู้แผ่อ่อนโยนลง 4.ถ้ายังไม่หายพึงระลึกถึงพระพุทธโอวาทในกกจูปมะสูตรบ่อยๆข้อความแห่งกกจูปมะกกจูปโมวาทนั้นว่าภิกษุทั้งหลายหากโจรใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ถ้าผู้ใดยังคิดประทุษร้ายโจรนั้นอยู่ผู้นั้นยังหาชื่อว่าทำตามโอวาทของเราไม่อันหนึ่งผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นเลวกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้วแต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบเสงี่ยมอยู่ชื่อว่าประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น 5. ทรงเปรียบคนขี้โกรธเหมือนฟืนเผาผีที่ไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนขูดจะจับข้างทั้งสองก็ร้อนจะจับตรงกลางก็เหม็นถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงความดีของเขาบ้างคือโดยปกติคนคนหนึ่งย่อมมีอะไรดีอยู่บ้างแม้ไม่มากสักอย่างหนึ่งพึงระลึกถึงส่วนดีอันนั้นของเขา แล้วบรรเทาความโกรธเสีย 7. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงโอวาทตนบ่อยๆนุ่งเล็บถ้าเป็นพระก็พึงโอวาทว่าสู้อุตสาละโลกียสุขทั้งปวงซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้โดยยากมาแล้วฉะนั้นจึงยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธเล่าไปยานใหญ่คนเป็นเวรกันทำทุกข์ให้ท่านที่กายเหตุฉะนั้นท่านจึงลงโทษตนเองที่ใจเล่าความโกรธทำให้ใจของท่านเป็นทุกข์ไม่ใช่หรือวงเล็บเปิดในข้อ7นี้มีความละเอียดน่าสนใจมากยกมาเล็กน้อยพอเป็นตัวอย่างวงเล็บปิด 8. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงกรรมสักกตาคือความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนใครทำกรรมเช่นไหนไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมเช่นนั้นเองคือจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองเราเป็นผู้โกรธก็จักต้องได้รับผลแห่งความโกรธนี้เองไปยานใหญ่ 9. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงอนุสรณ์ถึงพระจริยาของพระศาสดาที่เคยทรงลำบากมาเคยทรงทุกข์ทรมานเพราะการกระทำของผู้อื่นมากมายหลายชาติหลายประการแต่หาได้ทรงผูกโกรธหรือผูกเวรต่อผู้ใดไม่เช่นสมัยที่ทรงเป็นช้างรักษาศีลทรงยอมให้ในพรานตัดงาถึง3ครั้งแต่หาได้มีใจประทุษร้ายในพรานนั้นไม่ในข้อนี้ท่านประมวลมาซึ่งจริยาของพระศาสดามากหลายในอดีตเช่นศีลวาชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทจุลธรรมปาลชาดกฉัตรทันตชาดกเรื่องมหากบีในวงเล็บปริญใหญ่เรื่องภูริทัตชาดกเรื่องจำเปยยกะนาคราชเรื่องสังขปาละนาคราชเป็นต้น 10. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงความยาวของสังสารวัฏในสังสารวัฏอันยาวนานนี้คนที่ไม่เคยเป็นมารดาบิดาบุตรธิดาพี่น้องพี่หญิงน้องชายน้องหญิงและญาติสายโลหิตมิสหายเป็นไม่มีเขาเป็นศัตรูคู่เวรกับเราในชาตินี้แต่ชาติก่อนๆเขาอาจเคยเป็นมารดาบิดาเป็นต้นผู้มีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลเราบางทีอาจเคยยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเราก็ได้11ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงอานิสงส์ของเมตตาที่พระทศพลทรงแสดงไว้11ประการมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นต้น12ถ้ายังไม่หายโกรธอีกท่านสอนให้แยกธาตุคือพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามันเพียงสักแต่ว่าธาตุ4คือดินน้ำลมไฟลมจะโกรธอะไรเล่า13ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้เผื่อแผ่แบ่งปันคือให้ของแก่ผู้ที่เราโกรธหรือรับของที่เขาให้หากทำได้ดังนี้ความโกรธเกลียดย่อมระงับไปอย่างแน่นอนท่านแสดงอนุภาพของทานไว้ว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าวิธีการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ทันสมัยเพียงใดข้าพเจ้าได้เคยอ่านตำราจิตวิทยาเกี่ยวกับผลร้ายของความโกรธและอุบายเอาชนะความโกรธมาหลายบทหลายสำนวนเห็นว่าไม่ได้เกินคำแนะนำที่ทางพระพุทธศาสนาได้ให้ไว้นี้เลยพระธรรมนั้นเป็นสวาขาธรรมจริงๆพึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคำว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความทะนงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กำลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคำมีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายามท่านสอนมาให้มีมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขาเพราะเมื่อถือตัวว่าเขาสูงกว่าก็ทำให้ดูหมิ่นเขาเมื่อถือตัวว่าต่ำกว่าเขาก็อาริษยาเขาหรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถือตัวว่าเสมอเขาก็อาจเป็นเหตุให้แข่งดีกันแข่งแย่งกันชิงกันเป็นใหญ่หรือยกตนให้เด่นธรรมดามีอยู่ว่าไม่มีใครที่สูงกว่าผู้อื่นหรือมีความรู้ความสามารถดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงอาจเป็นอย่างนั้นได้คือสูงกว่าหรือมีความรู้ความสามารถมากกว่าก็เพียงในด้านใดด้านหนึ่งคือในบางเรื่องเท่านั้นเช่นกมีความสามารถกว่าข ในเรื่องดนตรีแต่ขอมีความสามารถมากกว่ากอในด้านงานเกษตรดังนี้เป็นต้นแม้คนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นนายเป็นลูกน้องของกันและกันก็ไม่ได้หมายความว่านายจะมีความสามารถเหนือลูกน้องไปทุกด้านนายอาจมีความสามารถในด้านบริหารแต่เมื่อต้องพิมพ์หนังสือราชการนายอาจสู้เสมียนพิมพ์ไม่ได้หรือเมื่อต้องการกวาดสำนักงานล้างส้วมนายอาจทำให้ดีเท่าพานโรงไม่ได้ดังนี้เป็นต้นคนเรามีความรู้ความสามารถกันไปคนละอย่างเมื่อรวมกันเข้าจึงนำภาระของสังคมไปได้เปรียบเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวคนทำให้คนเป็นคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามกันควรเห็นว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนเพื่อจะลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปโดยปกติสัตว์โลกมีอัสมิมานะหรือมานะด้วยกันทุกคนโดยปริยายเบื้องสูงหมายถึงความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราตัวเราหรือที่ท่านเรียกตามสำนวนจิตวิทยาว่าปมเคือง superior complex พูดอย่างท่านแอดเลอร์ก็ว่าแอดเลอร์เป็นนักจิตวิทยาศิษย์ของซิกมันฟรอยด์ชาวเวียนนาประเทศออสเตรียมีความรู้สึกที่จะทำตัวให้เด่นเมื่อใดการทำตนให้เด่นนั้นถูกกีดขวางไม่ให้ดำเนินไปเมื่อนั้นปมด้อยก็เกิดขึ้นอันที่จริงปมด้อยก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือปมเคืองที่ลดลงนั่นเองเหมือนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงคนมีปมด้อยในเรื่องใดไม่ได้หมายความว่าปมเคืองในเรื่องนั้นของเขาจะไม่มีแต่มีอยู่น้อยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไปเจอคนที่มีปมด้อยในเรื่องนั้นกว่าเขากลับแสดงปมเคืองได้ทันทีตัวอย่างนักเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ต่อหน้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษเขาจะรู้สึกด้อยเพราะความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาสู้ครูไม่ได้แต่พอรับหน้าครูและอยู่ในหมู่นักเรียนชั้นต่ำกว่าเขากลับมีปมเดืองปมเคืองในเรื่องภาษาอังกฤษเพราะสามารถทำตนให้เด่นได้อธิบายให้นักเรียนชั้นต่ำกว่าฟังได้อย่างภาคภูมินี่แสดงว่าปมด้อยก็คือปมเคืองที่ลดลงนั่นเองมิสหายที่คบกันอยู่ได้นานและต่างถูกอกถูกใจกันนั้นก็เพราะต่างฝ่ายต่างก็หล่อเลี้ยงอัสมิมานะหรือปมเคืองของกันและกันไว้ได้ถ้ายิ่งฝ่ายได้ยอมลดตนลงให้อีโก้ของอีกฝ่ายหนึ่งเด่นขึ้นมากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นที่รักที่ปราณีของฝ่ายนั้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าใครไปข่มอัสมิมานะหรือปมเคืองของเขาเข้าโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเองเขาก็จะต้องเจ็บใจเห็นเป็นว่าดูถูกกันและต้องเลิกคบกันท่านจะเห็นว่ามานะมีความหมายในชีวิตมนุษย์และสัตว์เพียงใดท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ในเรื่องปมเคืองส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกรรมชั่วตอนหนึ่งว่าอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเคืองอันนี้เองเป็นมูลเหตุอันสำคัญชั้นรวมยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามกับการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละเสียมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งสละเสียได้แล้วจะมีความสุขดังที่พระองค์ทรงเปล่งอุทานเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆว่าอัสมิมานัสวินโยเอตังเวปรมังสุขังสละอัสมิมานัสเสียได้นั่นแลเป็นบรมสุขคนที่ต้องทะเลาะวิวาทกันต้องรบราฆ่าฟันกันก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นมูลเดิมถ้าละมันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ละได้ก็จะมีความสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเรื่องของโลกไร้ล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียสังโยชน์แปลว่ากิเลสที่เกี่ยวเกาะหรือหน่วงเหนี่ยวสัตว์ไว้ในภพไม่ให้อิสระไปจากภพทรงแสดงไว้10ประการเป็นเบื้องต่ำดงเล็บโอรัมภาคิยะ5เบื้องสูงอุทัมภาคิยะ5ดังนี้สังโยชน์เบื้องต่ำ5คือ 1. สกายทิฏฐิความเห็นในตัวตนความยึดมั่นในตัวตน 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางดำเนินให้ถึงนิพพาน 3. ศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและพรตหรือวัด 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งทางใจ3ประการแรกพระโสดาบัน และพระสกทาคามีละได้สองประการหลังพระอนาคามีละได้สังโยชน์เบื้องสูง5คือ1รูปราคะความติดใจในรูปฌานหรือรูปภพ2อรูปราคะความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพ3มานะความทนงตนความถือตัว4อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน5อวิชชาความไม่รู้5อย่างนี้พระอรหันต์ละได้คำว่าล่วงสังโยชน์ก็คือข้ามพ้นสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้เมื่อข้ามพ้นแล้วย่อมไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลอีกต่อไปด้วยประการฉะนี้ทุกย่อมไม่ตกถึงเขาทุกย่อมไม่ติดตามเขาไม่เบียดเบียนย่ำยีเขาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระนางโรหินีพระญาติของพระองค์เองมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางโรหินีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัทสมัยนั้นพระอนุรุทธะเถระไปเมืองกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุบริวาร500รูปพวกพระญาติทราบข่าวการมาของท่านจึงพากันมาหาท่านเว้นแต่พระนางโรหินีพระเถระเมื่อไม่เห็นพระนางจึงถามพระญาติว่าพระนางโรหินีไปไหนท่านทราบจากพระญาติว่าพระนางโรหินีไม่เสด็จมาเพราะความละอายที่เป็นโรคผิวหนังพระเถระจึงให้เชิญพระนางมาและแนะนำให้ทรงทำบุญทำอย่างไรท่านพระนางตรัสถามพระพี่ชายอุเลเปิดพระนางโรหินีเป็นพระน้องนางของพระอนุรุทธะมีพี่น้อง3คนด้วยกันคือมหานามอนุรุทธะและโรหินีทรงเป็นพระราชโอรสธิดาของอมิโตทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะวงเล็บปิดพระเถระจึงบอกอุบายให้ว่าให้สละเครื่องประดับออกจำหน่ายได้เงินมาเท่าใดให้นำมาทำโรงฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ขอให้พระญาติที่เป็นชายช่วยกันดำเนินการสร้างโรงฉันให้เรียบร้อยพระนางโรหินีขายเครื่องประดับได้กหาปณะมา10,000กหาปณะทรงสละให้สร้างโรงฉันทั้งหมดทำเป็น2ชั้นเมื่อเสร็จแล้วพระนางได้ปัดกวาดโรงฉันเป็นประจำตั้งน้ำฉันน้ำใช้ถวายโภชนียะขาธนียาอาหารแก่ภิกษุสงฆ์โรคผิวหนังของนางค่อยๆหายไปทีละน้อย ด้วยอาศัยให้บุญช่วยต่อมาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จมาเสวยที่โรงอาหารของพระนางโรหินีเสวยเสร็จแล้วตรัสถามหาเจ้าของฐานเมื่อพระนางโรหินีมาเฝ้าแล้วจึงตรัสถามว่าทราบไหมว่าโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรพระนางทูลตอบว่าไม่ทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเกิดขึ้นเพราะความโกรธหม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าข้าพระนางทูลถามพระศาสดาจึงทรงแสดงปุพพกรรมของพระนางโรหินีดังนี้ปุพพกรรมของพระนางโรหินีความว่าในอดีตการพระนางโรหินีเกิดเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพราณสีมีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาจึงทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยซึ่งกรรมคือการเอาผงเต่าร้างหรือหมามุ่ยใหญ่โรยลงที่ตัวของหญิงนักฟ้อนนั้นเป็นทำนองเย้ยหยันเล่นและให้คนเอาผงเต่าร้างไปโปรยไว้บนที่นอนของหญิงนักฟ้อนนั้นหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นผู้พองขึ้นมาทันทีได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนี่คือปุพพกรรมของพระนางโรหินีพระศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าบุคคลพึงละความโกรธพึงสละความถือตัวเสียเป็นต้นตามที่พรรณนามาแล้วแต่ต้นพระนางโรหินีสดับพระธรรมเทศนาแล้วดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลมีสรีระเกลี้ยงเกลาดังทองคำในขณะนั้นเองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในภพดาวดึงส์เป็นเทพธิดาที่รูปงามมากจนเทพบุตร4องค์ต้องแย่งกันไม่อาจตกลงกันได้จึงพากันไปหาท้าวสักกะจอมเทพแห่งชั้นดาวดึงส์ให้ช่วยตัดสินท้าวสักกะถามทีละองค์ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นนางองค์ที่1ทูลว่าใจเต้นเหมือนกลองศึกยามสงครามองค์ที่2ทูลว่าใจแล่นไปเร็วเหมือนกระแสน้ำที่ตกจากภูเขาองค์ที่3ว่าตาของเขาเหมือนตาปูองค์ที่4ว่าใจของเขาหวั่นไหวเหมือนธงบนยอดเจดีย์ท้าวสกาเห็นนางแล้วรักเหมือนกันจึงกล่าวว่าความรู้สึกของท่านทั้งหลายยังพอระงับได้ก่อน แต่ฉันเองถ้าไม่ได้ดังจะต้องตายเอาทีเดียวเพราะฉะนั้นจงให้ฉันเถอะเทพบุตรทั้งสี่จึงพร้อมใจกันถวายนางแก่เท้าสกะปรากฏว่านางเป็นที่รักที่พอพระทัยของเท้าสกะยิ่งนักผู้คงความโกรธพระพุทธภาษิตโยเวอุปติตังโกทังระทั่งพันตังวะทาระเยตมหังสารทิ่งปรูมิรัสมิคาโหอิตโรชโนแปลความว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นได้เหมือนสารถีห้ามรถที่แล่นให้หยุดได้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสารถีคนที่ไม่สามารถห้ามรถได้หาเรียกว่าสารถีไม่เขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นอธิบายความความโกรธเป็นอย่างไรทราบกันอยู่แล้วโทษของความโกรธและทางละความโกรธได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่1แห่งวรรคนี้ในที่นี้ทรงยกย่องผู้ข่มความโกรธไว้ได้ว่าเป็นผู้ประเสริฐเหมือนสารถีที่ชำนาญสามารถห้ามรถให้หยุดได้ตามประสงค์ส่วนคนที่ห้ามความโกรธไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธออกมาอาละวาดอยู่เนืองๆเหมือนคนขับรถที่เอารถไว้ไม่อยู่จะเรียกว่าคนขับรถที่ดีได้อย่างไรเขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นอุเลเปิดนี่หมายถึงสมัยที่ใช้รถทิมมาถ้าสมัยแห่งการใช้รถยนต์เขาก็เป็นแต่เพียงคนถือพวงมาลัยหาใช่คนขับรถที่ดีไม่วงเล็บปิดสำนวนอย่างนี้เทียบได้กับสำนวนไทยสมัยปัจจุบันหลายสำนวนเช่นเขาเป็นเพียงคนสอนหนังสือเด็กหาใช่ครูไม่หมายความว่าเขาไม่มีคุณสมบัติแห่งครูเขาเป็นเพียงเรือจ้างรับค่าจ้างค่าสอนเท่านั้นไม่เป็นปูชนียบุคคลเพราะไม่มีคุณสมบัติแห่งครูหรือเขาเป็นเพียงคนทำลูกให้เกิดเท่านั้นหาใช่มารดาบิดาไม่นี่หมายถึงคนที่ไม่มีคุณสมบัติของมารดาบิดาดังนี้เป็นต้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่ไม่ยอมอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นจะต้องไปอดทนต่อสิ่งใหญ่ซึ่งจำต้องอดทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่รู้จักอดทนต่อคำหยาบหรือคำเสียสีของคนอื่นเพียงเล็กน้อยไปทำร้ายเขาถึงบาดเจ็บหรือถึงตายตนเองต้องไปติดตาราง10ปีบ้าง20ปีบ้างซึ่งต้องอดทนมากถ้าเขายอมอดทนเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียแต่ต้นไม่ไปทำร้ายเขาก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตอย่างทรมานอยู่ในคุกเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่ก่ออาชญากรรมทางเพศก็เพราะไม่อดทนต่ออารมณ์ชั่วครู่ชั่วคราวเมื่อกระทำไปแล้วจึงเสียใจภายหลังไปนอนนึกได้อย่างดีในห้องขังโน้นเพราะฉะนั้นจึงควรระงับความโกรธข่มความโกรธไว้เสียควรเป็นผู้ครอบงำความโกรธไม่ควรให้ความโกรธครอบงำตนการข่มความโกรธได้เป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคนที่จะละความโกรธต้องหัดข่มความโกรธก่อนเหมือนคนจะจับงูพิษต้องเอาไม้มีง่ามกดคอมันไว้ก่อนแล้วตีมันให้ตายในภายหลังจึงจะไม่มีอันตรายแก่ตนพระศาสดาทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งและเทวดาคือลุกเทวดาจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งและเทวดาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่คาลวะเจดีเมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์แล้วองค์ได้เปิดก่อนทรงอนุญาตเสนาสนะภิกษุสงฆ์ต้องอยู่โคนไม้หรือตามซอกถ้ำวงเล็บปิดเมื่อเศรษฐีกรุงราชคฤห์เป็นต้นกำลังสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภิกษุชาวเมืองอารวีรูปหนึ่งกำลังสร้างเสนาสนะของตนอยู่เหมือนกันเห็นต้นไม้ที่พอใจต้นหนึ่งจึงปรารภจะตัดลูกเทวดาองค์หนึ่งอุ้มลูกไว้ที่เอวรีบมาหาพระขอร้องว่าพระคุณเจ้ากรุณาอย่าตัดวิมานของข้าพเจ้าเลยถ้าพระคุณเจ้าตัดแล้วข้าพเจ้าจะไม่มีที่อยู่ต้องอุ้มลูกเร่ร่อนไปแม้กระนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ฟังเสียงเพราะคิดว่าเราจะไม่ได้ต้นไม้อย่างนี้ในที่อื่นเทวดาคิดว่าพระเห็นเด็กน้อยแล้วอาจมีจิตเมตตาเว้นการตัดต้นไม้นี้จึงวางบุตรไว้บนกิ่งไม้ฝ่ายภิกษุไม่อาจย่างขวานที่ตนยกขึ้นแล้วได้หนุ่งเล็บคือยังไม่ทันฟันกิ่งไม้ถูกเอาแขนทารกขาด ทวดาโกรธเป็นกำลังยกมือทั้งสองขึ้นจะฟาดภิกษุนั้นให้ตายแต่พลันคิดได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลถ้าเราฆ่าเสียเราก็จักต้องตกนรกเทวดาอื่นๆเมื่อได้พบภิกษุตัดต้นไม้ของตนจักถือเราเป็นตัวอย่างแล้วฆ่าภิกษุทั้งหลายเสียภิกษุนี้มีเจ้าของคือพระพุทธเจ้าเราควรไปบอกกล่าวเจ้าของเสียก่อนคิดดังนี้แล้วลดมือลงร้องไห้ไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่หนึ่งอันสมควรแก่ตนกาสาวพัดคุ้มครองภิกษุได้อย่างนี้แม้ในกรณีที่น่าอันตรายก็มิได้รับอันตรายเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการ3ครั้งว่าดีแล้วเทวดาเธอทำกรรมดีแล้วที่ห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นได้เป็นอาทิดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาเทวดาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแม้กระนั้นก็ยังไม่หยุดร้องไห้เพราะเสียดายต้นไม้อันเป็นวิมานของตนไม่อยากจะเร่ร่อนไปในที่อื่นพระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้นจึงทรงชี้ให้เทวดาไปสถิตณต้นไม้ต้นหนึ่งที่เทวดาเพิ่งจุติไปไม่กี่วันยังว่างอยู่เทวดาไปสถิตณต้นไม้นั้นตั้งแต่นั้นมาแม้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็เกรงใจเขาเพราะรู้ว่าต้นไม้นั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานพระศาสดาทรงปรารภเรื่องที่พระไปตัดต้นไม้นี้จึงทรงบัญญัติภูตคามสิกขาบทห้ามพระตัดต้นไม้ตั้งแต่นั้นมาการชนะความโกรธพระพุทธภาษิตอโกเทนะชิเนสโกทังอะซาทุงซาทุนาชิเนชิเนกะดาริยังดาเนนะสัจจังนาลิกะวาลินังแปลความว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลตามในแห่งพระอรรถกถาจารย์บางท่านแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นต้นก็มีแต่เมื่อกล่าวโดยใจความก็ลงทำนองเดียวกันคือให้เอาสิ่งที่ดีไปชนะสิ่งไม่ดีเหมือนเอาน้ำสะอาดไปชำระสิ่งโสโครกความโกรธคือความขุ่นใจขัดเคืองใจเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคืออนิถารมณ์เมื่อพุ่งออกมาเป็นอาการประทุษร้ายท่านเรียกว่าโทสะเมื่อผูกใจโกรธไม่ยอมให้หายไปเป็นอุปนาหะนองเรียกความผูกโกรธเมื่อคิดให้ศัตรูพินาศล่มจมลมเจ็บเป็นต้นเป็นพยาบาทความโกรธมีโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นดังได้พรรณนามาแล้วบ้างแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้อุบายเป็นเครื่องระงับความโกรธหรือวิธีละความโกรธก็ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งในที่นี้จะอธิบายให้กว้างออกไปอีกตามสมควร 1. พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธคนที่โกรธกันมีสาเหตุหลายอย่างอาจเพียงไม่ถูกตากันเฉยที่เรียกว่าสายตาไม่กินกันพอเห็นเข้าก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นอีกไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเมื่อไม่พอใจนงเล็บอรติสายตาก็แสดงออกในตาคนนั้นนอกจากจะใช้ในการดูแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกอีกด้วยเช่นความรู้สึกเกลียดชังรักใคร่หมั่นไส้กินแหนงแคลงใจขยะแขยงและโกรธเป็นต้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจด้วยต่างคนต่างเก่งไม่พูดกันบางทีถ้าจะถามว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็โกรธกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธเสียอีกฝ่ายก็คงโกรธไปได้ไม่นานอย่างที่คำพังเพยไทยว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังบางคนโกรธกันเพราะพรรคพวกเขาโกรธเช่นเมียโกรธใครผัวก็พลอยโกรธด้วยหรือผัวโกรธใครเมียก็พลอยโกรธด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักกันจริงถามว่าโกรธเขาเรื่องอะไรตอบว่าไม่รู้เห็นเขาโกรธก็พลอยโกรธด้วยบางคนโกรธกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันอันนี้สำคัญและทำให้คนเกลียดชังกันได้นาน เมื่อผลประโยชน์ลงรอยกันได้ความโกรธก็หายไปความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่ตัวเรานั่นแหละต้องเดือดร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยๆไม่โกรธตอบเราก็ต้องเดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธมาทำลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วทำลายตนของผู้นั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทำลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือข้อความต่อไปนี้เก็บจากหนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขแต่งโดยเดลคาร์เนกีชาวอเมริกันแปลโดยอาสาขอจิตเมธบทที่13ผลร้ายของความโกรธแค้นของความโกรธแค้นระหว่างหน้า291ถึง310เมื่อเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูของเราก็แปลว่าเรายอมให้ศัตรูมีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวเป็นต้นว่ามีอำนาจเหนือการนอนของเราการเจริญอาหารของเราความดันโลหิตของเราสุขภาพของเราและความสุขของเราศัตรูของเราจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเขาทราบว่าตัวเขาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทรมานและเจ็บใจอย่างไรบ้างซึ่งดูคล้ายกับว่าเขาได้แก้แค้นเราในทางอ้อมในทางอ้อมดีๆนี่เองความเกลียดชังของเรามิได้เป็นอันตรายแก่ศัตรูของเราเลยแต่ความเกลียดชังนั้นจะหันมาเล่นงานเราและเปลี่ยนวันคืนของเราให้กลายเป็นนรกไปถ้ามีบุคคลใดซึ่งเห็นแก่ตัวพยายามจะเอารัดเอาเปรียบท่านจงเลิกคบค้าสมาคมกับบุคคลนั้นๆแต่อย่าพยายามที่จะแก้แค้นเพราะเมื่อท่านต้องการจะแก้แค้นผู้ใดมันหมายถึงว่าท่านจะต้องรู้สึกเจ็บใจในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างใดเลยผู้ที่อยู่ในอาการโกรธแค้นจะทำให้เกิดโรคโลหิตดันสูงและถ้าอาการโกรธแค้นนั้นเกาะแน่นอยู่ในใจโดยไม่รู้จักหายเขาผู้นั้นจะกลายเป็นโรคโลหิตดันสูงชนิดเรื้อรังและจะเป็นโรคหัวใจพิการในอันดับต่อไปวิธีอันแน่นอนในอันที่จะอภัยโทษและลืมความโกรธแค้นต่อศัตรูของเราก็คือฝังจิตฝังใจในวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่เหนือกว่าตัวเราเองเมื่อเช่นนี้การสบประมาทและความเกลียดชังซึ่งเราเผชิญจะไม่ทำให้เรารู้สึกอย่างใดเพราะเรามิได้คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของเราเอพิกติตัสได้กล่าวเมื่อ19ศตวรรษมาแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราได้หว่านเมล็ดปลูกเอาไว้และโชคชะตามักจะบังคับให้เราชำระหนี้ความชั่วของเราในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเอพิกติตัสพูดมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับผลร้ายเป็นการตอบแทนกรรมชั่วของเขาท่านผู้ใดที่จำหลักความจริงนี้ได้จงอย่าโกรธต่อผู้ใดมีโทโสต่อผู้ใดด่าผู้ใดลงโทษผู้ใดขุ่นเคืองผู้ใดเกลียดชังผู้ใดเมื่อคนโกรธกลัวตื่นเต้นหรือกังวลผลอันแรกที่เห็นได้ชัดเจนคืออาหารไม่ย่อยแมวที่ถูกเย้าให้โกรธมีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะตั้งแต่3ถึง6ชั่วโมงซึ่งถ้าอาหารเกิดบูดเน่าขึ้นมาทำให้ท้องเสียสำหรับความเสียใจหรือดีใจมากๆก็ทำให้งานของกระเพาะอาหารชะงักลงด้วยคนที่เศร้าโศกตื่นเต้นหรือมีเรื่องกังวลในใจเป็นเวลานานๆจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำตาลไกลโคเจนซึ่งตับปล่อยออกมาเมื่อไม่ได้ใช้ก็จะออกปนมากับปัสสาวะด้วยผ่านไตเขาเคยตรวจปัสสาวะของผู้เล่นฟุตบอลที่เป็นตัวสำรองพวกนี้ตื่นเต้นเท่าๆกับคนเล่นและปรากฏว่ามีน้ำตาลอยู่ในปัสสาวะมากกว่าธรรมดานักเรียนที่เขาสอบไล่ครั้งสำคัญและยากออกมาจากห้องสอบแล้วมีไกลโคเจนในปัสสาวะซึ่งก่อนเข้าสอบไม่ปรากฏว่ามีการสึกหรอทั่วๆไปของหัวใจเส้นโลหิตอะดรีนาลแกลนและอวัยวะภายในอื่นๆที่ทำงานเกินขีดปกติขณะที่คนที่มีอาเวกแรงๆอาจจะเสียหายบาดเจ็บได้อาเวกแปลจากคำ emotion ในภาษาอังกฤษภาษาทั่วไปใช้ว่าอารมณ์แต่ทางจิตวิทยาเห็นว่าอารมณ์ในภาษาไทยน่าจะตรงกับคำว่า mood มากกว่าจึงเลี่ยงใช้ emotion ว่าอาเวกแปลว่าความเร็วหรือเคลื่อนไปเร็วผู้เขียนถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมากเกินควรโรคหลายอย่างที่ทำให้คนไร้ความสามารถไปเฉยๆส่วนมากเกิดจากเพราะคนเหล่านั้น มีอาเวกแรงๆเกิดขึ้นบ่อยๆเคยมีผู้ถามชาลเอลิออตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อวันทำบุญวันเกิดครบ89ปีว่าทำไมอายุจึงยืนและแข็งแรงเช่นนี้ท่านตอบว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความผาสุกและอนามัยดีคือการทำใจให้สงบไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆให้มากที่สุดเท่าที่ธรรมชาติของท่านจะยอมให้ท่านทำได้ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าสาขาวิชาใดย่อมเห็นพ้องต้องกันว่าความโกรธเป็นอันตรายแก่ตนเองเป็นภัยแก่ผู้อื่นจึงต้องเอาชนะมันเอาชนะด้วยความไม่โกรธจิตโกรธเกิดขึ้นเอาชนะด้วยจิตไม่โกรธคนอื่นโกรธเรามาเอาชนะด้วยไม่โกรธตอบเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้ในเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ก็ทรงสอนให้ข่มความโกรธแล้วฆ่าเสียในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ทรงสอนให้สละความโกรธเหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยทรงโกรธใครแม้เขาจะให้ร้ายป้ายสีถึงกับลงมือทำร้ายพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยโกรธตอบไม่เคยคิดประทุษร้ายคนเหล่านั้นแพ้ภัยตนเองประสบเคราะห์กรรมด้วยตนเองปรากฏด้วยกรรมของตนเองต้องเก็บเกี่ยวผลจากเหตุที่เขาหว่านไว้เพราะฉะนั้นจึงทรงสอนให้เอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธการที่เราไม่โกรธตอบนั้นเขาจะกลับดีกับเราหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าเราชนะแล้วหรืออย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบแล้วทำความดีกับเขาเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งตามโอกาสก็เชื่อได้ว่าต้องชนะแน่ดังเช่นนางอุตราอุบาสิกาได้เอาชนะนางสริมาพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรพอรู้กันอยู่ถ้าจะจำกัดความตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาก็ว่าคนที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าคนชั่วหรือคนพาลคือคนไม่ดีอาการทุจริตทางกายเช่นการฆ่าการทุบตีการลักของของผู้อื่นการประพฤติผิดในกามเป็นต้นอาการประพฤติผิดหรือทุจริตทางวาจาเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอาการทุจริตทางใจคือความโลภอยากได้ของคนอื่นการพยาบาทคนอื่นและความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นนี่ยกมาพอเป็นตัวอย่างอาการเหล่านี้ใครมีมากก็เป็นคนชั่วมากมีน้อยก็ชั่วน้อยคนที่มีชั่วน้อยดีมากท่านเรียกว่าเป็นคนดีส่วนคนดีน้อยชั่วมากเรียกว่าเป็นคนชั่วมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ย่อมจะมีดีปนชั่วชั่วปนดีอยู่เสมอที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดีก็ต้องมีอะไรชั่วๆอยู่บ้างหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วก็ต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างคนดีโดยประการทั้งปวงก็เห็นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทีนี้พูดถึงคนธรรมดาสามัญคนดีก็มีหลายระดับเหมือนกันคือดีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เป็นต้นแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดสมมุติว่าเราเอากุศลกรรมบท10ดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานวัดคนที่ทำได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นคนดีชั้นที่1คนที่ทำได้ 75% เป็นคนดีชั้นที่2คนทำได้ 50% เป็นคนดีชั้นที่3ดังนี้เป็นต้นคนทำได้น้อยกว่า 50% เรียกว่าเป็นคนมีดีน้อยเมื่อดีน้อยก็ต้องชั่วมากเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องที่พูดยากมีความสลับซับซ้อนมากและเป็นการยากยิ่งขึ้นที่จะตัดสินว่าใครเป็นดีใครเป็นคนชั่วเหตุผลก็คือคนดีล้วนก็หายากคนชั่วล้วนก็หายากขอตัดลัดไปยังปัญหาเรื่องการเอาชนะคนชั่วด้วยความดีหรือเอาชนะความชั่วด้วยความดีถามว่าความชั่วของใครความดีของใครถ้าเป็นความชั่วของเราเองแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเราต้องเอาชนะด้วยความดีของเราเองกล่าวให้สั้นคือเลิกทำชั่วและทำความดีหรือใช้เวลาทำความดีทั้งหมดจนไม่มีเวลาทำความชั่วแต่ถ้าเป็นความชั่วของคนอื่นก็ยากหน่อยที่จะเอาชนะด้วยความดีของเราจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนมากเขาจึงจะเห็นความดีของเราและเปลี่ยนใจเขาได้ เคยมีคนถามขงจื้อนักปราชญ์และนักการเมืองชาวจีนว่าจะเอาชนะความชั่วด้วยอะไรขงจื้อตอบว่าต้องเอาชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความยุติธรรมมีคนถามว่าทำไมไม่เอาชนะความชั่วด้วยความดีขงจื้อกล่าวว่าถ้าเอาชนะความชั่วด้วยความดีหรือตอบแทนความชั่วด้วยความดีเสียแล้วจะตอบแทนความดีด้วยอะไรขงจื้อเป็นนักปราชญ์จริงแต่ขงจื้อเป็นนักการเมืองด้วยนักการเมืองจะต้องตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรมคือต้องฆ่าคนที่ควรฆ่าต้องขังคนที่ควรขังเนรเทศคนที่ควรเนรเทศไม่ทำอย่างนั้นก็ปกครองเมืองไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นปราชญ์และเป็นศาสดาทรงเป็นนักการศาสนาไม่เกี่ยวข้องด้วยการเมืองอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเอกลักษณ์พิเศษคือให้ทำความดีให้ยึดมั่นในความดีอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราคือยึดมั่นในความดีใครจะคิดร้ายเบียดเบียนเราก็ตามใจเขาแต่เราไม่ต้องคิดร้ายเบียดเบียนเราต้องดำรงตนให้ดีอยู่เสมอเขาดีมาเราก็ดีไปเขาชั่วมาเราก็ดีไปให้ถืออาวุธอยู่อย่างเดียวคือดีมีคนได้แนะคนชั่วด้วยความดีมามากแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันขออย่างเดียวว่าให้ทำความดีนั้นอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธประวัตินั่นเองได้ทรงชนะคนร้ายคนชั่วด้วยความดีของพระองค์ตลอดมาใจชั่วของผู้อื่นเมื่อได้มาสัมผัสกับใจดีความดีอย่างสม่ำเสมอของเราเข้าไม่ช้าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ที่เอาชนะไม่ได้นั้นเพราะเหตุประการเดียวคือเราทำไม่จริงได้เคยคิดหาวิธีอื่นในการเอาชนะคนชั่วก็ยังมองไม่เห็นว่ามีวิธีใดที่ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตกลงว่าวิธีที่ดีที่สุดในการนี้คือเอาชนะคนชั่วด้วยความดีอาจมีวิธีอื่นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่านี้คนชั่วจะต้องละอายจนไม่สามารถจะชั่วอยู่ได้ต่อไปเมื่อมาพบกับความดีอย่างจริงจังเข้าไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธภาษิตอหิงสกาเยมุนโยนิจังกาเยนะสร้างวุตาเตยันติอัจจุตังท่านังยัตถะคันตวานะโซจเรแปลความว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิจมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกในวงเล็บคือพระนิพพานอธิบายความอรรถกถาอธิบายว่าคำว่ามุนีหมายถึงพระอเสขมุนีทั้งหลายผู้บรรลุมรรคผลแล้วด้วยโมเนยปฏิบัติโดยในนี้ท่านจำแนกมุนีเป็นสองประเภทคือเสขมุนีหนึ่งอเสขมุนีหนึ่งเสขมุนีคือท่านที่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอยู่ยังไม่ถึงอรหัตผลส่วนอเสขมุนีคือท่านผู้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปคำว่าโมนยปฏิบัติหรือโมนยปฏิปทานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาแห่งความเป็นมุนีจริตอัธยาศัยที่ดีงามความสมบูรณ์ทางศีลธรรมความฉลาดวงเล็บเปิด state of muni ego good character moral perfection wisdom วงเล็บปิดกล่าวโดยตรงคือการปฏิบัติเพื่อสันติอันแท้จริงคำว่าสำรวมด้วยกายนั้นท่านแสดงพอเป็นนิทัศนะความจริงหมายถึงความสำรวมในไตรทวารคือกายวาจาใจข้อว่าที่อันไม่จุติและไปแล้วไม่เศร้าโศกนั้นหมายถึงพระนิพพานพระศาสดาประทับอยู่ในอัญชนวันเมืองสาเกตทรงปรารภภิกษุที่ภิกษุทูลปัญหาที่ภิกษุทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามคราวหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาเกตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตมีพราหมณ์คนหนึ่งหมอบลงแทบพระบาทของพระองค์และทูลว่าเขาเป็นบิดาของพระองค์พระองค์เป็นบุตรธรรมดาบุตรควรบำรุงมารดาบิดาที่ฉลาแล้วเขาทูลว่าพระศาสดาควรไปหามารดาที่บ้านดังนี้แล้วได้ทูลนิมนต์พระศาสดาไปยังบ้านของตน พราหมณีภรรยาของเขาออกมาต้อนรับและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเขาทูลอาราธนาให้พระองค์และสาวกรับอาหารที่บ้านเขาเป็นประจำแต่พระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะรับอาหารในที่เดียวไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดบอกให้คนที่นิมนต์พระองค์ไปบอกข้าพระองค์ด้วยพระศาสดาทรงรับปฏิญญานั้นจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อใครนิมนต์พระศาสดาไปฉันที่ใดในเมืองสาเกตพระองค์จะขอร้องให้ไปบอกพราหมณ์ผู้นั้นด้วยเมื่อพราหมณ์นั้นทราบว่าพระศาสดาไปเสวยที่ใดก็ถืออาหารคาวหวานไปถวายที่นั้นเสมอมิได้ขาดเมื่อกิจนิมนต์ที่อื่นไม่มีพระศาสดาก็เสวยที่บ้านของพราหมณ์นั้นเขาทั้งสองถวายอาหารและฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดได้บรรลุอนาคามิผลแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าพราหมณ์ก็รู้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมายาเป็นพระพุทธบิดามารดาแต่ฉะนั้นจึงเรียกพระศาสดาว่าบุตรของบุตรของและพระศาสดาก็ทรงรับรองความนั้นคงจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าพราหมณ์เป็นบิดาของพระองค์มา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นลุง500ชาติส่วนพราหมณีเล่าก็เป็นมารดาเป็นน้าและเป็นป้าจำนวนเท่านั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าใจของคนย่อมจดจ่อและเลื่อมใสในท่านผู้ใดเขาย่อมสนิทสนมในผู้นั้นความรักย่อมเกิดด้วยเหตุ2 อย่างคือเพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหนึ่ง
1: ที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งก็ขออนุโมทนาและด้วยบุญนี้ก็ขอให้หนุนส่งชีวิตธุรกิจหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไปเด้อกราบน้อมถวายบูชาธรรม6ปีวันละสังขารวันละขันหลวงพ่อสุดใจ22พฤษภาคมและวันพระ24พฤษภาคม1ครูบาอูนรงชัยคุณวโร1000 2แอลศิริราช1000แม่ทิพย์พ่อการ1000 3คุณหมอสานิชพัฒน์ธรนัทน็อตนิวทินกร1000 4เสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบัวพี่สาว500 5คิติมาเล็กชูผลโบกญาติธรรม5006พุ่งกับกิสดาบวกลูกสาวสีโสภา500บนเข้าบัญชีวัด7คุณพ่อกมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาวีรชยาพร500 8ลิดิยาวิจาจาอินดราวาดานาฮานีสุวิจายา500 9สุทินพัชรีธนมัยมาศ1000ศิรชัยแซ่เฮง1000สิบวราพรบวกเดชาหาโยดม 1,000 ดารัตปีดานนท์ 500 11คุณแม่สิริรัตโตประเสริฐ 1,000 12สิริรัตพรสิริประเสริฐ 1,000 13คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มบวกลูกหลานดงเจริญพิจิตร 500 14คุณแม่เจ้าอ้อนโสภาจินมุนี 50015คุณพ่อย่งเจงแซงง้อยนรงเหมพรมราช 2,000 อุทิศให้คุณแม่เจียมจิตเหมพรมราช 16แม่หมวยรติธรรมานนท์บวกลูกหลาน 1,000 17ปานีเหล่าเอกพักดีบุญชูสุพันนี 1,000 ปัจจัยรวม 17,000 1ค่าใช้จ่ายวัด 7,000 ร่วมบุญบรรจุพระพุทธรูปทองคำพระธาตุพนม21พฤษภาคม27พฤษภาคม 7,000 3ส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรม 3,000 อนุโมทนาด้วยนะร่วมสังฆทาน2ชุด 1,200 นายอดุลนางนาตยามิตรสาพร้อมครอบครัวอ้าวอนุโมทนาด้วยเขาการ จ
2: ิบกามาครั้ง
1: เออ
2: แล้วก็
1: ค
2: นเครื่องเปิดปานเครื่องนายเงินผมจะกลับกลับ
1: เออเอาแล้วให้ดุมนิมนต์ไปเขาใหญ่ครับผมแล้วจะไปยังไงลงไปยังไงไปค้างคืนเนี่ย
2: ครับเอารถไปครับผม
1: ตอนเย็นตอนเย็นวันตอนเย็นก็จะมีการเจริญพุทธมนต์เนี่ยวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ตอนเย็นมีเจริญพุทธมนต์กันก่อนเอาเอาไป โชคดีเดินทางปลอดภัยโอ้ยเพิ่งก็อยู่ในป่าในดงนี่แหละแต่ก่อนนี้เพิ่งมาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเพิ่งไปอยู่ออสเตรเลียอยู่ที่ดาวินกี่ปีเอ๊ะอยู่จนลืมเนี่ยนี่ฮะ12ปีเพิ่งกลับมาได้2ปีนี่แหละนี่เพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียได้2ปีก็มาอยู่ที่กาฬสินธุ์อยู่ที่ถ้ำวิมานเจียโอ้โหมีตะเกียเป็นเพื่อนเนี่ย
3: แต่ว่ามีคนมาร่วมบุญเงินอยู่กับอ60,000เงิน 60,000 นี่ก็ถ้าถึงมันที่28น่าจะได้มากกว่านี้ก็ออกก็จะไปซื้อเป็นน้ำตาลน้ำมันพืชพวกมาม่าพวกอะไรนะคะ
1: ก็ดี
3: ไปช่วยกัน
1: เอาดีมากอนุโมทนาด้วยนะทุกคนนี่แหละบุญนี่แหละจะหนุนส่งชีวิตเราให้มีแต่ความสุขความเจริญต่อไปเด้ออนุโมทนาด้วยทุกคนไหนอะไรอันนี้หนอเสือเอื้อมพรบุญโตร่วมบุญ3,000เลยเอามามีอะไรว่ามาเอาร่วมบุญชุดสังฆทาน600 1ชุดเอาร่วมคุณปทิตาปลาบัตรพร้อมครอบครัวเอาอุทิศบุญให้บรรพบุรุษญาติมิตรและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกภพชาตินายคําไล่บุญหลักคำเลยและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเอาอนุโมทนาด้วยเอาอยู่ดีมีสุขทุกคนเอามาน้อมบูชาคุณองค์หลวงพ่อสุดใจสันตมโนคุณแม่เข็มนอสอสุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานน้อมถวายปัจจัย1มูลนิธิเสียงธรรม500วิทยุเสียงธรรม500ค่าน้ำค่าไฟทั่วไป300ถวายส่วนองค์หลวงพ่อ300รวม 1,600 เอาอนุโมทนาด้วยเด้อ
4: พ่อเขามาน
1: ั่งเอาขยับมา
4: เดี๋ยวถ่ายรูปก่อน
1: ท่านผู้หญิงสุทธาวันเสถียรไทยร่วมทำบุญวันละสังขารหลวงพ่อสุดใจจำนวน 10,000 บาทเออโอนเข้าบัญชีแล้วเอาอนุโมทนากับท่านผู้หญิงด้วยด้วยบุญนี้ขอให้หนุนส่งท่านผู้หญิงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตมีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์โดยเร็วพันตลอดไปนะเอามา

0: เนี่ยต่อไปต้องเปิดรับสมัครพวกมีปัญหาเรื่องหัวเข่าทั้งหลายนี่ทำไมเดี๋ยวนี้มันมีแต่อันนี
1: ้
0: นั่นถามหมอว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนมันมีแต่หัวเข่าอะไรต่ออะไรเป็นอย่างรุ่นอย่างนี้

0: เดินได้เลยถือวอล์กเกอร์เดินเลย
1: ต้องไปตรวจแล้ว
2: ได
1: ้มันก็ประมาณนั่นแหละ
0: 3-4 แสนนี่แหละแต่อันนี้ฟรีแต่ตอนนี้เราเน้นผู้ยากไร้ตอนนี้ถ้าผู้ที่มีฐานะเนี่ยเขาก็เห็นโครงการนี้ว่าสำหรับผู้ยากไร้แต่เขาเห็นแต่ละชื่อของหมอเนี่ยมีแต่พวกศาสตราจารย์มือหนึ่งของประเทศไทยเท่านั้นเขาก็อยากเข้ามาทำในโครงการนี้แต่เขาก็ไม่เอาเปรียบเขาขอจ่ายเงินก็เหมือนกันเนี่ยแม่ยายของท่านอธิบดีฝนหลวงเนี่ยอยู่ที่สกลนครเห็นไหมเขาก็เห็นโอ้โหหลายชื่อหมอนี่นะมีแต่ศาสตราจารย์ในแพทย์มือหนึ่งของประเทศไทยเท่านั้นก็มาโอ้ยหลวงพ่อท่านอยากจะก็ร่วมโครงการไอ้นี้นะเนี่ยแต่ทำยังไงถึงจะได้หมอกลุ่มนี้เนี่ยเพราะถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยโอ้ยกว่าจะมันจะได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หมอชุดนี้หรือเปล่านะ2-3 ปีนู่นเพราะนั้นขอให้หนูเข้าโครงการนี้ด้วยเถอะจ่ายเองเขาก็เลยจ่ายมาแต่บอกในโครงการนี้เราก็มาบำรุงโครงการนี้ตามกำลังของเราเถอะก็ไปทำสองข้างเดี๋ยวนี้เดินป๋อเลยแต่ก่อนนี้โอ้ยมาแล้วพวกนี้นะพอมีปัญหาเรื่องเจ็บเข่าก็ไม่อยากเดินก็มีแต่นั่งกินกินนอนๆใช่ไหมอ้วนทุกคนเลยใช่ไหมยิ่งอ้วนก็ยิ่งรับน้ำหนักใหญ่ใช่ไหมว่ายิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปเรื่อยนี่เจ็บหลังเขาก็ทำแต่ว่าไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ทำเฉพาะข้อเข่ากับสะโพกของอันส่วนหลังส่วนคอนี่ต้องไปหมออีกกลุ่มนึง
2: เก็บไม่เจ
1: ้า
2: คร
1: ับ โอ้ยนอนหลับตื่นเขามากันเขาก็เสร็จแล้วเขาไม่ทำให้เจ็บหรอก
2: เขาบอกว่าถามหมอเขาบอกว่าอายุมากแล้วก็ไม่อยากให้เขาไปผ่าเขาบอกเดี๋ยวมันเป็นผ่าใหญ่เดี๋ยวถ้าลงเครื่องมือไปแล้วก็หมอเลยว่าหมอเนี่ย
1: ไม่เราก็ไปให้เขาตรวจคัดกรองดูถ้าทำได้ควรจะทำก็กระทำให้เขาก็นับตอนนี้การทำเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดยาสลบเขาบล็อกหลังเนี่ยเขาก็ฉีดยาเข้าไปบล็อกระบบประสาทข้างหลังนะตอนนี้คนไข้รู้ตัวแต่ว่าท่อนล่างไม่มีแล้วไม่มีความรู้สึกแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้คนไข้เครียดในการทำอันนี้เขาก็ให้ยานอนหลับสักชั่วโมงนึงพอตื่นขึ้นมาเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอ
2: ต้องไปเข้าคิวเดียวคร
1: ับ
2: ต้องไปเข้าคิวเล
1: ยให้ถ้าทำโรยมาก็ต้องเข้าคิวแหละ
2: ได
1: ้ได้แล้วตอนนี้อาจารย์หมอเกียวเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าพระวิชาวางยาสลบอันนี้คนนี้แกจะมีความสามารถที่สามารถไปบล็อกเขาเส้นประสาทเนี่ยไม่ให้คนไข้รู้สึก7-9ชั่วโมงคือเราฟื้นมาหมดยาอะไรต่ออะไรมาแล้วแต่คนไข้ยังไม่มีความเจ็บปวดเลยฮะคือพอโครงการนี้ออกมาโครงการนี้มีก็จะประกาศให้รู้กันนั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยววันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่20ฮะไอ้หลานเฮียบงจะบวชด้วยลูกของลูกชายมันน่ะลูกยายอ้ออ่ะไม่ไปเหรอ
2: ก็ม
1: ี
2: ก่อนแล้วก
1: ็ไ
2: ปหลายร
1: อบว่าช่วงนี้ก็มีอาการพ่นยาขยายหลอดลมเอ้าก็เราพ่นเองไม่ได้เหรอ
2: มี
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามัน
1: ต้อง
2: ข
1: ึ้
2: น
1: ใหญ่อ๋อโอ้เป็น
2: แบบ
1: อาตมาเนี่ยแต่ก่อนนี้ตั้งแต่อยู่วัดป่าบ้านตาดมันก็40 กว่าปี 50 กว่า 50 ปีเช้ามาปุ๊บคอฟเฟอีนนี่ระบินใส่ปากเลย2 เม็ด

0: ่อเนื่องมาเรื่อยเรื่อยจนคอเฟนนี่เรามีใช้ไม่ได้เพราะที่สุดมาก็ต้องใช้ใช้ฟิโซเนตใช้จนกระทั่งมันเลือดกับเดาไหลตลอดเลยไอหรือจามหรือขาดเสลดหน่อยเลือดเต็มไปหมดก็ใช้ไม่ได้ก็มาใช้ไออริเซปใช้อริเซปจนกระทั่งมาเขาไม่ได้ผลิตเพราะมันเอาไปทำยาบ้าตอนนี้โอ้โหจะตายแล้วจนผลข้างเคียงของการใช้ยาเนี่ยเป็นผลข้างเคียงมาถึงสมองต้องไปรักษาอัลไซเมอร์กับหมอสิรินธรที่รามาเขาบอกว่าหลวงพ่ออัลไซเมอร์เนี่ยไม่ได้อัลไซเมอร์ตามอายุแต่เป็นอัลไซเมอร์จากผลข้างเคียงของยาแก้แพ้จากนั้นพอไอ้ยาไอ้เอฟเฟกต์ไม่มีผลิตในประเทศไทยตอนนี้หมอเขาบอกว่าพอเราไม่ได้ใช้ปุ๊บโอ้โหภูมิแพ้ก่อนรุนแรงขึ้นแต่ว่าสมองมันดีขึ้นคนที่สุดเรามาทำห้องอบสมุนไพรเนี่ยห้องอบสมุนไพรมา10กว่าปีแล้วไม่เคยใช้ยาแก้แพ้เลยทำไมโอ้ยก่อนเนี่ยตอนที่มาที่เนี่ยตอนท่านสุดใจเสียปุ๊บมาที่นี่ถามพวกเนี้ยพวกอยู่ที่ศาลานี่ให้ดูเช้ามาใช่น้ำมูกแต่ไหลจามอยู่แต่อาตมายังไม่ถึงกับผืดหอบถ้าได้มีห้องเข้าห้องอบไอ้น้ำเนี่ยน่าจะดีพบหมู่พระหลายๆองค์ที่ภูมิแพ้หนักๆเนี่ยได้ใช้ห้องอบไอ้น้ำเนี่ยหายดีหมดทั้งนั้นเลยยังไม่เจอใครว่าเข้าห้องอบแล้วไม่ดีขออาตมานี่3วันเข้าครั้งนึง3วันเข้าครั้งนึงเรื่องภูมิแพ้นี่ดีมากใช้ตู้ก็ได้ใช่ตู้แล้วก็ต้มสมุนไพรนะต้มเอาหม้อหุงข้าวเนี่ยตั้งอยู่ในนั้นเนี่ยต้มสมุนไพรแล้วพวกไอ้น้ำอบเข้ามาไปนั่นแล้วเอาสูตรสมุนไพรไปต้มในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยนะเสียปักต้มอยู่เนี่ยนะไอ้น้ำก็ขึ้นมาก็หายใจสูตรไอ้กลิ่นไอ้กลิ่นสมุนไพรเข้าไปฟอกปอดล้างปอดอายุมากขึ้นมันก็ปีฮะยังไม่ได้กำหนดแต่ว่าคาดว่าที่ท่าบ่อเพราะว่าก่อนนี้ไปทีมหมอเขาไปสำรวจที่ท่าบ่อมาแล้วตอนนี้พอดีว่าทางสกลนครเป็นคนไข้มันเยอะอะไรต่ออะไรก็เลยไปดีนามของหลวงพ่อก็เลยไปลงที่สกลนครแต่ว่าถ้าท่าบ่อแล้วก็คอยคิวต่อไปครั้งต่อไปจะไปท่าบ่อแล้วก็ต่างประเทศจะไปที่บังคลาเทศเที่ยวนี้ก็ไปที่เวียงจันทน์ที่ประเทศลาวมาก่อนนั่นแหละเวลานั่นเราก็ไปให้หมอเขาจะมีการตรวจคัดกรองก่อนถ้าทำได้จำเป็นจะต้องทำเขาก็เอารับเข้าโครงการนี้แต่ถ้าทำไม่ได้เขาก็จะบอกเพราะเหตุอะไรก็เหมือนเนี่ยที่ส่งคนที่ในศาลาบ้านตากเนี่ยไปสองลายไปทำไม่ได้ทั้งสองคนเลยอีกคนหนึ่งทั้งโรคหัวใจทั้งเบาหวานทั้งไขมันมันหนักมากเลยหมอก็ทำไม่ได้อีกคนหนึ่งก็หัวเข่าก็ยังดีแต่น้ำหนักมากเพราะน้ำหนักมากเขาก็ให้เป็นลดน้ำหนัก
1: ถ้า
0: บอกใช่ก็นั่นแหละว่าก็ไปตรวจคัดกรองถึงเวลาที่เขาประกาศเมื่อไหร่นะ เวลานั้นเขาก็ประกาศออกอุ้ยออกอากาศทั่วไปหมดแล้วรู้หมดแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย91อุ้ย91จะไปมาแบบนี้เก่งมากเลยใช่ยังเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลย
1: ไปไหนเนี่ยจะไปวัดไปไหนเราต้องไปทำไปรับ
0: ดีดีดีดีดีนี่บุญรักษาเออมากันเด้อวันที่25เนี่ยหลังจากฉันเช้าแล้วก็จะมีบวชท่านอธิบดีแล้วพวกคณะพวกรัฐมนตรีพวกอะไรต่ออะไรก็จะมาร่วมมั้งเพราะฉะนั้นเช้ามาใส่บาตรไปเนี้ยหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วก็ไปร่วมบวชกันนะเชิญกันเด้อทุกคนเด้อ25มาร่วมบวชพระกันถึงแม้ไม่ใช่ลูกใช่หลานเราแต่เราได้มาร่วมอนุโมทนาในการบวชก็เป็นบุญส่งของเราอย่างยิ่งเลยบุญที่เกิดมาจากการอนุโมทนาเอาเปลี่ยนริยาบวชกันนะรับพรนะรับพรไม่อย่างฝนจะมาอีกเหรอเนี่ยคึ้มคึ้มมาอีกแล้วเนี่ยรับพรกันทุกคนยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคัลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปายันโทเป็นระโซยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสุริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสับพมังครังรักขันตุสับพระเทวตาสาปพุทธาดุภาเวนะสาปธรรมาดุภาเวนะสาปสังฆาดุภาเวนะสัทธาโสทีมพระวันตุเตอ้าวอยู่ดีมีสุขทุกคนนะวันที่เท่าไหร่ฮะ27นี่ใช่ไหม
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นบรรดาแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็ยกแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเพียงอาศัยยกแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถีรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทําวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทําบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวจะหลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจอดก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวทางหน้าหน่อยก็จะข้ามไม่จะยืนข้ามโค้งโค้งข้างโค้งให้มาให้เกียรติคนจนนั่นแหละคนบ้านนอกกันแหละ
2: ถ้าทำได้ก็ไปเข้าคนได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโบกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะฮะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปส่งเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเหนืออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: นี่เป็นโลกธรรมอันหนึ่ง เป็นเครื่องหยับยั้มหรือกัดก่อนใจของเราอยู่ความแม่นมันอยู่ป่าอยู่หลงมันเป็นเรื่องของหัวใจมันเกิดขึ้นที่ใจหายใจง่ามขึ้นไม่ได้หายขึ้นมากขึ้นผลหรือนี่ง่ามขึ้นก็ได้อีกที่ยังแม่นมันคือว่าความเทียมรักเทียมของเขาของหายความเทียมยศคือเสียงหายเขาบ่เรียกตามชื่อตามเสียงเขาว่ากูว่ามึงไปซะแล้วล่ะความนินทาเป็นสามละมหันยาความโชคเป็นสี่สี่อย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอีกละความที่ไม่ปรารถนานั่นมันก็เลยเป็นอันเป็นตัวกัดก่อนใหญ่ของเราอันเนี้ยเหมือนกับว่าหัวก้อยกระถักอีกคือกันไหวฝักงามอันนี้ก็คือว่าให้ใจเรางามขึ้นบ่ได้ให้เป็นพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นบ่ได้พอมันมีเครื่องกัดเครื่องย่ำไอ้เที่ยวเครื่องย่ำเครื่องเขามันอยู่คือไฟเขาไอ้ร้อนว่าให้ยาอย่างเกิดขึ้นได้งั้นยังไงนี่ล่ะเหตุนี้ลาบมันก็มีอยู่สองนัยยะลาบคือทรัพย์สมบัตินั่นก็ลาบหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นผู้ร่ำรวยเป็นให้เป็นเครื่องอุ่นอกอุ่นใจว่าโตก็รวยอย่างเขาว่าก็เรียกว่าอุ่นใจมันบ่แม่นอุ่นละมันกัดแล้วล่ะหายใจนั่นมันเมื่อมันมั่วมันคุณมันเที่ยงไปหมดแล้วล่ะจนว่ามีแต่ทรัพย์ที่ว่าตัวมีมันเต็มอยู่ในหันใจรถเบิ้งลูกบดอยากเห็นซ้ำที่มันรู้จักกับตัวมีนั่นนั่นเนี่ยมีอยู่นั่นมันหลดความว่านี่นั่นนี่นี่นะมันทับรูว่ามันจะนี่นั่นนี่ว่ามันทับรูมันกัดรูอันที่มันเบิ่งอยู่หันบ่ให้มันงามขึ้นได้ทีนี้นั่นเรียกว่าทรัพย์ภายนอกถ้าทรัพย์ภายในเพิ่นว่าจักขุสมบัติสมบัติก็คือทรัพย์นั่นล่ะโสตาสมบัติจักขุก็คือตาโสตาก็คือหูสมบัติคานะสมบัติก็คือจมูกเป็นสมบัติลิ้นสมบัติกายสมบัติใจสมบัตินี่สมบัติภายในแล้วว่าสมบัติเราได้มาเกิดมาเราได้อันนี้เป็นทุนสมบัติอันนี้ได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ปั่นให้หลังว่าไปหาเอาทรัพย์สมบัติเงินทองเอาของทางออกได้พอมันมีทุนเป็นเครื่องให้หาเอาได้แต่ว่ามีอันนี้เป็นทุนหาเอาบ่ได้เลยหาเงินเอาทองเอาของทางออกบ่ได้เสียเพียงว่ามันเสียเป็นตาเสียก็หาเอาบ่สมบูรณ์ล่ะได้ไปเล็กๆน้อยๆพอว่าได้บ่พออยู่พอกินสำหรับละถ้ายืนกายเสียเป็นเสียเป็นง่อยแห้งไห้ถ้าแม่นใจเสียเป็นบ้าเป็นใบแห้งไห้บ่มีสิได้อีหยังซั่นล่ะเนี่ยนี่ล่ะทุนบ่มีฮะเนี่ยหาทรัพย์ตามอื่นก็บ่ได้ทรัพย์ตามนอกเพราะมันบ่มีผู้หาเพราะนั้นจังว่าเราจะมีตาดีหูดีจมูกลิ้นกายดีเป็นสมบัติอันดีใจดีพระบุญเพราะมันเผยแจ้งเราได้ตัวก็บ่มีเผยแจ้งอะไรเพราะบาปเพราะกรรมพระองค์จึงสอนว่าให้ทำกรรมมันให้ผลไปตัวจังสันล่ะให้ทำแต่บุญมันให้ผลดี ให้ใจดีรูปร่างกายดีตาหูดีสมาธินี่เราเนี่ยสมาธิก็เป็นทุนละหาสมบัติภายนอกอยู่ตามดินเงินทองเก่าของเลี้ยงใดละเนี่ยความมันนี่สุดหานี่ละจังว่าพูดถึงเสียว่านี่ลาภลาภเอิญมันบ่สำคัญเท่าลาภชื่อตัวเราดีหรอกตัวเราดีนะมันประเสริฐว่ามีศักดิ์มีสมบัติพอมันบ่มีก็สิหาเอาได้อยู่หรือถ้าหากมันมีแล้วถ้าภายในมีหามาได้แล้วกันมันก็อยู่เลยทรัพย์ภายในนี่ล่ะคือตาหูเรานี่ล่ะเป็นเครื่องดูแลเลยเก็บเงี้ยให้มันหายหาปราศจากความหายเสียก็พวกนี้รักษาอะไรอย่างนั้นทรัพย์ภายในรักษาเห็นนี่ถ้าหาผู้ใดรักษาสิมารักษาอยู่ยามว่ามันเป็นโรคเอายามาใส่เองสิเพิ่นก็ว่าใส่แต่ว่าหากว่าถ้าบุญบ่มีเราใส่ก็บ่หายถ้าบุญมีเราก็มันบ่เป็นซ้ำหรือเป็นแล้วก็มียามาสูบหรอกหายได้แม่เพิ่นก็ย้อนให้บุญยังสิละวันมันหายก็ดีวันสิมันบ่มีก็ดีบ่เกิดก็ดีเพิ่นว่าบุญมากผมข้องว่ามันเกิดว่ามันนี่ถึงมันนี่ถึงจะหายกับประบุญยังมียามาใส่หายได้เนี่ยถ้าหากว่าบุญยังสีละทีนี้ส่วนที่เราจะทับทำให้ทรัพย์ภายในเราเสียก็เนื่องจากเหตุผิดศีลขาดสัตว์หลักของบุคคลผู้อื่นว่าคือคิดให้กามกล่าวมุสาวาทตัวกินเหล้าไปทีละนอนก็กินแปดก็ไปทีละคิดอย่างคิดไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวว่ามันอะไรไม่ถูกสนุกเอาไปละก่อนล่ำกับหลอมทำเท่นดีสีสีเป้าไปละกินชอบไปละก็บวนคนมองนี่ท่านภายในเราไปเอาของทั้งนอกมาเสกว่าไม่ตัวเองเสกของมวลมันเราบ่แมนท่านมันเสกของบุกนั่นเอาของบุกนั่นมาเสกให้มันหนุ่มสิพูดกับบ่ได้ยินสิยังกับบ่ขับบ่แน่ละเนี่ยเหตุนั้นว่าพูดถึงได้ยินว่ามันมวลยังสิถ้าหากลูกของเราอ่ะมันจะแก่ขึ้นมันเอามันเริ่มเกิดปัญหาว่ามันบ่สงบปัญหาได้ยินเรื่องสันภาวดีเนี่ยนอกนั้นยังวิทยุที่ยังก็เกิดขึ้นจักว่าเสียงยังก็เสียงยังกับฟังว่าจะมันดีสันภาวุตัวเลือกใครอีกพี่น้องมาพูดขึ้นอีกให้มันบุกมันนั่นเถอะโอ้พวกบุกนั่นโผล่เลยน่าเสียดน่าเบื่อมันผ่อนไปละเนี่ยความรู้ก็รู้จักสภาพมันอันเดียวกันเลยว่ามันคนในแนวยิบใส่ยุบขอแนวดีเป็นสันละหรือหากที่ว่าเขาดูสารทัดเป็นเสียขอดีไปสันละนี่จะขาดจะจีนี่จะจิ้งจะเจ็ดปัญญุมลุ่มซึมตื่อดีเพราะว่าปัญหาตัวเหตุภาวะเหนื่อยภาวะเนี่ยเนี่ยมันเราว่าจักว่ามันดีแท้หรือว่าแท้เรียกว่ามันหยุดเป็นของที่เหยียบย่ำใจของเราอยู่หันอย่างสักหน่อยเพราะให้ใจของเราเนี่ยพาสุขเหยียบเย็นลงได้จะเคลียร์ให้มันเกิดสุขะธรรมะขึ้นมาได้นี่เป็นหนุ่มคุณว่าไอ้ป้ายอยู่งั้นจะที่เชิญไหนพุทธะมันที่นี่ขึ้นมาสมาสังขารอะไรที่ที่แก่หน้าเอาจังสิเกิดขึ้นมาได้เนี่ย นี่ละจังไงว่าถ้าพูดถึงสิทธิ์ควันรักษาศีลรักษาทรัพย์ภายในจังสิบ่มีอันตรายเพราะบ่มีกรรมสิเกิดมาให้ทำลายมันถ้าบ่มีศีลแล้วเกิดกรรมละให้มาทำลายมันเนี่ยตลอดถึงตาหูจมูกก็อย่างนั้นจากไปในฉันไปรับของเขาก็ของเราก็จะเสียละยังสัตว์ยังสิทำลายหูตามันยังสิมันสมัยตาเราเสียหูเราเสียไปตามมันน่ะละเนี่ยมันกรรมมันมาให้เสียมันว่าแม่นมันเสียอีกตลอดร่างกายของเราหาว่าเราประพฤติคิดอัศกรรมหรือลูกหรือเมียหรือลูกหรือผัวเขาก็นั่นละกายชั่วก็จะเป็นลูกเป็นไพ่เน่าเปื่อยกระจอกกระจอยจะตัวติดนั่นละเนี่ยมันติดสิ่งดังนั้นถ้าหากรับตัวยับไปทำมันติดเกินมันมีตั้งทำมากอยู่ทำหาเลี้ยงตัวและหาความเจริญอย่างเขาสื่อขายหากว่าตั้งใจหวังทรัพย์สุขจะสื่อจะขายว่าหักหลักเอาหักขาหักคงของเขาออมันก็เป็นสินยุ่นละอันนี้อย่างเราทำหัวทำสวนปลูกข้าวโพดรักแตงเอาสื่อขายหรือมันสำหรังหรืออ้อยอย่างเงี้ยมันก็ว่าขายยังว่าหลักของไปเอาของปลูกเก็บขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกับว่าคิดละสินมันกับว่ามีกรรมละเนี่ยว่ามีเนี่ยมาท่านสักภายในเราเสียละถ้าหากเราเป็นผู้ใดกับว่าพ่อเอาไปจะเบิดมันก็หอบกรรมที่ตัวร่ำหอบดีที่ตัวน้ำไปหันเราว่าจักว่าอันนี้มันสิหลายละอย่างเราหอบที่พุ่นที่ฝอยโผเฮาหรือสีอาบน้ำมันเสียยักษ์ว่าสีอาบมากกว่าหรือพกว่ากันบ่ยักษ์อันไหนมันสีหลายเลยเนี่ยผลที่สุดเราสีหาความสาดเสียงเมืองกับเขากับบ่ได้ล่ะพอเอาเครื่องเช็ดที่คุณที่ฝอยพกตัวนี่นี่แล้วก็หาจะกันเช็ดตัวมันก็หลายก็บุญก็สันลากันเทศหลายนั่นน่ะนอกนั้นใจจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งที่ซ้ำชัวมันก็เลยเป็นผู้ได้ชัวนั่นล่ะพอมันจดจ่อมันบ่ว่า

บายเรียกสองสหายผู้หนึ่งไปฉลองหนังสือผู้หนึ่งไปซื้อแหเป็นเที่ยวกันสหายนั่นน่ะผู้ไปซื้อแหบังเกิดนั่งผู้ไปฉลองหนังสือปานนี่สิเตรียมลูกไปวัดกะทิสหายเล่าปานนี่สิกำลังจัดแจงท่านถวายพระเจ้าประสงค์ละทีปานนี้กะทิแล้วกำลังสิให้รับสินให้ท่อนให้พระเป็นเทศละทีไปผลที่สุดเทศแล้วสิฟ้องมุงถึงเจ้าแหกถึงสอบสิว่านอยู่กับว่าเศร้าเอาลงนางลงประนมมือเสียงเทศกาลว่าซาถูกสหายเล่าฟังเสร็จแล้วกันนึงง้อของรันเนี่ยทั้งทีเลยไปผู้สหายผู้ไปฟังเทศปานนี้สหายผู้สิไปจากเพื่อนเดี๋ยวสิหอดท่าเดี๋ยวสิปานนี้สิออกจากท่าไปเดี๋ยวสิปานนี้สิว่านไปเดี๋ยวสิหอดก้อนหันคงหนังโน่นนี่ไปเดี๋ยวสิไปกับพืชพอต้องการอาหารด้วยสหายผู้ไปซึกแหงจนว่าทั้งเทศสร้องแล้วสร้องหนังสือแล้วเกกระมุ่งกับสหายพ่อสหายมากก็ไปถามถึงอาหารสหายก็ย่อมให้รถอย่างไรยังไงให้เรียกเอารถดีใจเรียกเอาตามสอบใจวัดจุเป็นผู้บดผูกเสริมเอาอาหารไปชั้นบุญเหมือนไปยังเกิดกินบริบุญอยู่เพราะว่าบัดผู้สหายผู้ไปตั้งไปตั้งแหประวัติดีใจว่าสหายผู้ไปสังเกตได้มากขอเอาปลาไปกินแล้วก็จะได้บุญนั่งอยู่ต่อไปยังสิตายแล้วหลดสหายผู้ไปสังเกตไปตกมาโลกเนี่ยผู้ไปความแหลงไปสวรรค์ไปสั่นเจ้าจุ่มเนี่ยนั่นแหละว่าใจจดจ่อฮะเนี่ยอธิบายเรื่องใจจดจ่อการทำบาปใจจดจ่อบุญทำหรือว่าจดจ่อซะเหตุนี้ดังสิวันนี้ว่าให้ไปเทศเขาพูดขอบคุณเสืออาตมาก็รู้ดีอยู่แล้วโอ้ยเทศที่ชื่อนั่นล่ะมันไม่ไปสิฟังหรอกมันเทศใจแตกมาพังแห้งแล้วจะเอานี่มันก็ต้องไปก็เลยไปเทศก็เลยบ่ฟังซะดีแต่อาตมาเขาเครื่องไอ้เทศเอาเครื่องพวกคนเลยบ่ได้ยินเขาพูดเขาจ้าว่าไปเอาว่าคิดนึกคิดอะผู้แจ๊กว่าว่าฟังแล้วก็เศร้าว่าไปยังไรแต่คิดนึกคิดแล้วละเศร้าละว่าเศร้าละนี่ละยังว่าใจมันโมจดจ่อประเดี๋ยวน้ำจิ้งใดมันถอดไปจดจ่อน้ำจิ้งเสียเดี๋ยวทับเอาความผ่องใสให้หรือว่าเอาคุยหลักไปเลยว่าต้องฟังดีเนี่ยมีสาระอันนี้เราก็ขันธ์บ่แม่นยังสิก็ดีล่ะทำอะไรนั่นก็ลดประทับไปยังสาระทำตัวแล้วแล้วกับว่าแล้วก็สังเกตทำดีก็มันเริ่มคิดสำหรับหลายป้าก็ว่าอยากไหวใจนั่นจะวายโยปากใจนั่นสังเกตทำก็ตัวตัวหลงว่าดีอยู่นั่นยังสาระเอาระวายซื้อเป็นจะตากจะง่ายซื้อปากกระว่าไปซื้อเสียงอ่ะวัดใจแล้วว่าไปสามีแล้วพอว่าตัวได้ไหวแล้วพอเหี้ยวายยังไงก็ใจบ่นั่งอยู่เราจะเอาอย่างให้เป็นตัวบุญพระพุทธเจ้าคนเทศนาไว้ว่าโสมนัสสาสักตังงานาสมุตังคิดตังสร้างสิใจเป็นบุญนั่นแหละคือโสมนัสกิจโสมนัสแปลว่าความล่าเลิศความยินดีในการทำล่าเลิศในการทำยังว่าสากะจังเนี่ยล่ะจะ

0: หน้านะแต่ว่าความรู้มันมาครอบไอ้ท่านแล้วมันเลยท่านอยู่คิดต่างคิดหลอกของใสหีล่าเริ่มเชื่อมบานขึ้นดีว่าตัวในสมุทรจังสันมันยังสิเป็นบุญคันถากว่าสิท่านซื้อไก่บ่ฟองใสแล้วโอ้ยมันก็ชื่อนั่นเดียวมันว่าได้หยังแบบบุญนั้นไอ้เจกิริยาท่านสาระมันยังค้นทำให้ทำหน้ามันบ่ท่านเกิดผลให้เลยจะท่านที่ได้อินหยังกับซ่อมมันได้ทำหันมันว่าท่านเกิดมาเกิดผลให้มันก็ได้เจ็บเยื่อเห็นว่าบาดมันที่ได้มีแห้งก็ด้วยมันเกิดมาเกิดผลได้กินมีแห้งแม่อันนี้คือกันเราท่านบ่มีใจประกอบด้วยโสมนัสสาจิตของเราบ่มีความยินดีมันก็ได้จะทำคือกันเดียวเพราะเห็นที่ได้บุญขึ้นในเวลานั้นแล้วบุญนั้นทำขึ้นเวลาใดก็ได้เวลานั้นล่ะกันถ้าให้มาได้ยังที่โสมนัสนั้นยินดีนั้นได้โลดสมกับพระองค์เทศนาในธรรมคุณว่าเอหิปัสสิโกสามท่านแปลว่าถ้าท่านหังเทศนาอยู่ว่าเช่นสิโอปันนังอิโกข้าท่านหางเรียกล่องให้น้อมไปดูอยู่ว่าเช่นสิหรือว่าเอหิปฏิโกข้าท่านหางล่องเรียกให้เบิ่งอยู่ดูอยู่โอปันนี้โกก็ให้น้อมไปดูด้วยเช่นสิก็ได้ว่าหากว่าตัวน้อมไปดูโอปันนิโกยังสิปัจจตังเยติกะโพวิญโยปัจจตังนั้นว่ารู้เฉพาะตัวสุทธิอสุทธิปัจจตังว่าตัวบริสุทธิ์สุทธิแหละตาตัวเราที่รู้ตัวเองไม่ใช่ที่รู้ให้รอบอสุทธิใจตัวบ่บริสุทธิ์กับตัวได้ละที่รู้เองเป็นของรู้เฉพาะตัวอย่างนี้จะให้ผู้อื่นไปรู้ให้ว่าได้แล้วเรียกธรรมเรียกหัวใจวิญโยถ้าตัวรู้จังสั้นละน้อมไปดูในธรรมที่มันเลี่ยงหลอกเลี่ยงล่องให้ดูจังสั้นละยังสิเกิดวิญโยชนมารู้ยิ่งได้รู้วิเศษได้วิญโยไปรู้วิเศษจังสิเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเป็นกลายจังสิคันว่าเฮ็ดจังซี่กับว่าซื่อๆล่ะเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจตังเวสิสะโพวิญโญว่าไปมันก็ว่าเป็นอย่างฮะเนี่ยทำเพราะใจตัวว่าเฮ็ดให้มันเป็นขึ้นว่าเป็นโสมนัสกิจขึ้นว่ามีงามเขาประกอบอยากรู้อยากเข้าใจมันว่ามีคิดจะเลยเป็นคิดโตอยู่ที่เตาเขาเหลือเนี่ยมันเป็นที่แบบนี่ล่ะส่วนที่ว่าสันติสิโกโผล่ว่าผู้ปฏิบัติจะเห็นธรรมของเราจะปรากฏเองตัวกัจโตพระองค์กล่าวไว้ดีเราธรรมพระกัลยาณตาธรรมโมพระกัลยาณตาพระพุทธเจ้าธรรมโมผู้ธรรมตัวกัจโตพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เลยดีทุกอย่างเรื่องโลกเกียรติทำยังไงวะนี่ถิ่นยังกล่าวไปแล้วเนี่ยจะกล่าวไปเลยดีว่าจะกล่าวไปเลยชั่วหรือผิดว่านี่นี่จะถูกคือยังไงนี่พระองค์เลยเป็นผู้ได้ทดสอบมาแล้วอย่างพวกกล้ามาชนพระองค์ไปโปรดพวกกาลามาชนในนี้เราพระพุทธเจ้าจะไปโปรดกาลามาชนพวกเดรัจฉีเดินไปก่อนไปเทศนาสักส่วนมหายมใสในพระสมณโคดมไปสอนว่าธรรมของโสมอธิบายถูกต้องดีแล้วให้ถือธรรมของเรานี้ยังที่สะพืด เมื่อพระองค์ไปถึงกับเขาก็เอาความจริงพวกเดรัจฉีไปสอนเขาก่อนนั่นแหละมาก้าวสูงฟังเราคงไข่เขาแล้วไม่ชักว่าอันนี้สูงก็ได้สิมีแต่การศึกสู้ครับสู้ความเห็นของตัวทั้งนั้นชักว่าสูงหรือคิดว่าข้าพระบาทรู้ว่าอย่างที่พระองค์เลยว่าก้าวสามเขาสิมาทุ่นพระองค์เยี่ยมพระองค์เดรัจฉีเขตที่เขาจำได้มากเยี่ยมทุ่นคนน่ะบอกว่าเพิ่นบอกว่ากรรมกิเลสะคือว่าสิ่งที่ทำทั้งเป็นกรรมทั้งเป็นกิเลสมีอยู่สี่อย่างคือว่าเพื่อฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งกามุสาวาทหนึ่งหายางไหมดื่มสุราหนึ่งนี่กระลามาชนคนขาดสัตว์มามากใครอยากไปเป็นพวกเป็นเพี้ยนเนี่ยนี่งานมงคลอยากไปเชิญบ่เขาคนผู้เขาขาดสัตว์มามากพวกหาลานเหนือและข้าวประโมงอยากเอามาเขาในมงคลบ่ก็บ่เห็นน้ำมันสอกต่างข้ามเสียอยากพูดอยากจาสอกบ่แต่ว่าผมมีความจำเป็นกับว่าอยากพูดสอบอันคนทำปานาธิบาตเสียเออนาลาสารมาชนเป็นกรรมกิเลสเพราะขาดสัตว์กันทั้งเป็นกรรมให้ไปรับผลทั้งที่เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าใจจอยหมดหมดบ่ให้มีใจพองใสให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเลยเพราะนั้นคันหาผู้ใดบ่ฆ่าสัตว์เดี๋ยวสิว่าดีบ่ล่ะกระลำไม่จนอยากไปหามาสู่บ่เห็นหน้าอยากถามเขาอยากไปมาหรืองานการบ่อยากถามข่าวอยากไปหามาสู่เออนั่นล่ะกามาไม่จนผู้บ่ฆ่าสัตว์เรียกว่าผู้บ่มีกรรมเล่าก็เป็นผู้บ่อยากได้กรรมบ่ครับเลยจังซั่นล่ะมันก็อยากไปหามาชูอยากสิยิ่งคําพูดคําจานี่สิ่งนี้ของก็อยากแลมอยากปานให้จังซั่นล่ะสิ่งมันถูกมันต้องเป็นอย่างนี้คนรักของเขาเด้อเป็นกระโมยผู้ร้ายมันจะอยากพูดอยากจาร่วมมั้ยงานในการงานอยากไปช่วยหรือของเรานี่อยากให้มาช่วยไหมงานมงคลงานตำบุญเราอยากเรียกมาไหมคนยังไงแต่เราไม่อยากเรียกอีกแล้วนี่อันนี้ถ้าคนวารักของเขาเนี่ยวารักของผู้ใดดิเราอยากไปหามาซื้อหรือมาบ้านมาช่องหรือเห็นกันทดสอบการสร้างอยากปลูกอยากจ่ายรวยไหมแต่ว่าอยากปลูกอยากจ่ายรวยที่เขามีของขวัญจะให้อายุให้กินไปใส่ใส่อยากให้ใส่รวบกินรวบไปอีกละนั่นล่ะกรามาชนผู้ขาผู้รักของเขาแล้วว่าเป็นกรรมกิเลสทั้งเป็นกรรมให้ตัวได้รับทุกข์จนไปเวียนหนาหากเกิดไปทั้งให้ตัวไปตกนรกทั้งบาปก็ให้ตัวเป็นคนใจมืดหนาเพราะใจตัวคิดไปหาทั้งตัวนี่ล่ะกามุสวาทกรามาชนอยากพูดอยากจ่าอยากไปหามาตัวบ่โอ้ยบ่อยากไปพบบ่อยากฟังครอบบ่กินเอาไว้อีกอ่ะนี่มันซั่นล่ะถ้าคนบ่กล่าวมูสวาทพูดได้ก็อยากกินอยากไปหาบ่อยากไปหาอยากมาสู้ก็ไหนก็ถือว่าเป็นของแต่ของกินไปยกไปใจเป็นใจแล้วใจสบายใจไปซะนี่ขันตัวเขาก็ยังซั่นล่ะมันทั้งเป็นกรรมเป็นกรรมทั้งเป็นกิเลสไอ้ตัวเลยไปเป็นคนปากเกลือปากใบเป็นบาปที่คิดไปทั้งที่ให้เป็นคนมืดหนาไปเบื้องหน้าพวกนี้พอมันเป็นทั้งกรรมทั้งกิเลสเดิมสุรากับคือกันเป็นกรรมกิเลสไอ้ตัวเป็นโลกที่สุดทั้งไปเบื้องหน้า ทั้งให้เป็นใจว่าไหวเสียคิดไปเรื่องหนาเป็นกรรมเป็นที่ดีเกิดมากกับถึงจันทร์ละเป็นโลกสุดทุกทางบาไหวไอ้ตัวเป็นโลกปากก็อันนี้คือปากก็คือจวนละเห็นไหมจังว่านั่นล่ะใครจะมาพูดยังไงกับรามถ้าหากมันเป็นไปเพื่อกรรมกิเลสเลยอย่าเสียว่าเป็นของจริงอย่าถือว่าเป็นผู้ฉลาดอย่าเป็นผู้ชอบไปศึกษาและไปหามาดูพวกนี้เรียกว่าคนพลาดท่านพูดอย่างนี้นี่ล่ะเหตุนั้นเล่ามีหรือไม่ในเฮาก็เบิ่งตัวยังได้ยินได้ฟังแล้วมื้อเนี้ยคันมันมีแล้วเราสิแก้เราอย่าให้มันมีมันเป็นกรรมกิเลสจังว่าเราจังให้ใจมันดีให้มีภาวนากำกับใจเราไปจนที่สุดแต่มันจำเป็นเขาทำไปกันเลยว่ารับผลแบ่งส่วนส่วนเราภาวนาก็ได้บุญอยู่ส่วนเราทำกรรมกับไปว่าได้รับอยู่หากว่าได้รับหน่อยเพราะไม่ได้เอาใจใส่นี่มันเป็นที่นี่ล่ะเหตุนั้นจังไงว่าธรรมะทั้งปวงที่ไปอาศัยว่ายางกะลามาชนไปเล่าสิกินไปพูดวันไปยิ่งโปร่งเทศท่านนี้เล่าเป็นผู้ว่าบนเนียนซะแล้วบนแมงกะลามาชนก็เรียกว่าเราบ่ฮู้จักโอปะในโพธิ์ธรรมบ่ฮู้จักว่าน้อมความเห็นความเงี้ยความสิกินในรถมาใส่ตัวมันก็ว่ามีโอปะในโพธิ์ธรรมละเล่าว่าได้หลักคุณประทับว่าซื้อคุณประทับหรือบ่มีในเฮาบ่ฮู้จักน้อมเห็นนั้นธรรมดาผู้วังดียังเขาหาอยู่หากินในโลกบ่มีใครได้สอนก็ได้ดอกเอาตาเบิ่งเอาเอาหูฟังเอาคือหายถ้าไหนว่ามีค่ามีราคาได้ยินเขาค่อยใจหาเจ็บแต่มันได้มันนี่เราเจอไปขายมันเขาก็มีทั้งเขาว่าแนนมาให้เขามาสักมาส่วนสักกันหรือมาดึงมาจูงไปเฮ็ดยังไปเฮ็ดจอกโคกฉลาดมันจำเป็นอย่างนี้อันนี้ทำคำสอนนะพุทธเจ้าก็สอนอยู่บ่มีหยุดหรือบ่มีผู้ใดได้โอปะในผู้ทำจะเสียเนี่ยรถจะทั้งเร็วๆไปเราเฮ็ดยังไงเราจังสิว่าโตเป็นผู้มีอยู่ในพุทธศาสนาตัวเป็นผู้หวังที่จะเดินออกนี้จากกรรมกิเลสมันกับว่าแม่นผู้ที่ออกแล้วเพราะฉะนั้นนี่แค่ผู้ที่เขาไปตะพื้นเดียวดำหนาเข้าไปมุกมุนอยู่ในกรรมกิเลสขนาดจังสันมันว่ามีที่ออกแล้วจังสันนี่นะเหตุนั้นจังไงว่าต้องเบือนออกต้องฝึกขัดกันเลยเรียกว่าเบือนออกอันนี้ภาวนาอยู่เรียกว่าออกที่เสมออยู่ในเสียมันเริ่มกับนั่นล่ะจังสันมันจังสีได้นี่ล่ะเหตุนั้นเช่นได้มากได้ผลยังบางองค์ผลไปที่จะหน้าใบไม้ใบไม้แม่เทพก็เป็นดอกเรียกใครก็บ่ได้แก่เพิ่นหากเป็นผู้น้อมเอาเองเห็นไว้ไหมมันเกิดขึ้นหรือมันเหลืองมันร้อนเพิ่นที่จะหน้าถอยขึ้นมาถึงมันเกิดมันจะเป็นยังไงบ่เพิ่นก็รู้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงมันเกิดขึ้นที่แรกมันอ่อนมันง่ายสีมันสอมันใสขันมันมาเป็นยังไงเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงมันโปรเทียมจนที่สุดมันก็เลยเหลืองแก่เลยโลนมันแก่มันเหลืองก็เลยโลนแล้วนี่จะไฟกับสีใหม่ถ้าไฟบ่ใหม่ก็จิตดอกจิต ถูลงไปดินนี่แหละคนก็คือกันเกิดขึ้นมาที่แรกใครสวัสดิ์รักสวัสดิ์ชอบว่าสวยถึงว่าลูกว่าสวยกระด้างก็ยังสูบยังส้มมันคือกันกับใบใหม่ขันโยนานไปเป็นจะว่าแก่ผลที่สุดมันกับมีผู้ใดอยากส้มหรอกแก่นั่นขันบอสหลบมาตายพอดีคนใส่จับสูบจับดมหรอกผลที่สุดกระเป๋ามันว่าคิดกันเด้อกับใบใหม่มันแหละคนเราได้พิจารณาหลุดได้ได้ความเขาถึงใจเพื่อเราเพื่อเรากำหนดที่ยังสั้นละที่เหลือทั้งหลายได้ละหลักละสั้นได้เมื่อได้อรหันต์ว่าแมนวันนี้ผู้ใดสอนเพิ่นเพิ่นนักโอเพิ่นนายโกเพิ่นนักล่อมชิ้นที่เพิ่นเห็นล่อมชิ้นเพิ่นได้ยินได้กินได้รสได้สัมผัสมากที่กระน่าเพิ่นได้เพิ่นเองได้มากสมถึงได้เนี่ยเบี้ยงต้นกับพระองค์สอนนั่นล่ะจะได้ในนั่นล่ะไปน้อมดังท่ากันอย่างนี้อยู่อย่างเสือได้ในไปก็ได้ไปน้อมมันก็ได้ขึ้นเพื่อกันนั่นล่ะกับเพิ่นน้อมจะก่อนนั่นเนี่ยมันก็บ่คิดอีหยังเพราะมันเป็นสภาพเดียวกันหมดมันบ่มีอะไรผลจากแก่จากตายไปได้บอกแล้วเกิดมีเรื่องอะไรเวลาก็ต้องมีแก่จากตายเลยว่าแม่นคนรัดแล้วส่วนใหม่ยังเชื่อกันทั้งมั่นจังหวะนี่จะทำมันครอบโลกว่าแม่นว่านี่แกอันนั้นดอกนี่แกอันนี้ดอกว่านี่ดีแม่นมัดรอดก็เตียงทั้งนั้นอนัตตาทำบ่ใส่ตัวตนนี่มัดทั้งโลกเป็นอยู่จังสี่ครอบโลกทุกทำหนังเสียมันครอบมันเมื่อในนี้ไปผลดีเป็นสภาพเดียวกันไปมัดนี่ยังไงว่าสังขารอนิจจติยราปัญญายปัสสติอัฏฐานิวินดาคีทุกเคผู้เดียวเดินทางสุดเรียกว่าทางเป็นผู้ปลอดภัยทางอันพญามารว่าเห็นได้ไปทางอื่นพญามารเห็นได้บัดผู้ท่านไปท่านพิจารณานี่จังเอาใจพิจารณามันรู้มาพญามารบ่เห็นว่ามาเบียดเบียนได้ว่ามาลังควันได้ตลอดเสียสางก็บ่เห็นจะไปเบียดเบียนได้อย่างคนเดินทางไปตามบ้านตามป่าตามดงไปหาบ้านนั้นเมืองนี้มันนี่ทำจะได้ต้องคิดไปประสบกันบาดผู้เดินนี้สุขว่ามีทางที่เดินนี่ยังไม่ประสบเอาใจเดินว่ามีใครอย่างจนพญามารจะแท้มองหาบ่เลยเป็นต้นผู้เดียวเดินไปเห็นนั้นนี่จังคักแล้วไประบกับพอเห็นว่ามีประโยชน์เห็นนั้นมันก็เสี่ยงยังว่าเอสามักโก้มักโก้เป็นคนสร้างอิสุทิยาไประบกับขึ้นไปหาของเก่าบนสีมากพอไปที่จะน่าแบบบนมากมันก็เสี่ยงสัพเพสังขาราดุขฆาติยะดาปัญญายะปัสสติปัญญาแปลว่าความรู้อัฏฐานิวินดาติทิมไว้อนิจจาติอันทุกขาติก็ได้อนิจจาติอย่าผาอยู่ว่าไหนเอาไว้ว่านั้นบอกเอาขึ้นมานึกมาคิดมันดีพอเห็นแล้วรู้แล้วจะไม่เลื่อยไปเอสามักก็อิสุยาไประบบขึ้นสี่หาถูกสัพเพสัมมานาตาติคือกันอาจารย์นิวินในสีลูกเค้เห็นว่าอันของทั้งปวงมันมีตัวตนว่ามีผู้ใดใดจะจ้างได้แล้วกับความคือว่าเห็นได้ผู้ใดใดไปน้ำตายแล้วดังนั้นเราเห็นผู้ใดใดอยู่เป็นนิดนี่เป็นแค่เสียไปเท็จขึ้นแท้ไปเท่านั้นยังก้นตายแล้วก็มีคนเกิดใหม่แท้อยู่พ่อประนันว่าแม่คนทุกเกิดแต่ก่อนแค่ไรมากนั่งยั่งอยู่ให้มันนี่อยู่ให้เห็นอยู่บ้างคนที่เห็นกันอยู่สุวรรณมีแต่คนใหม่ทั้งนั้นคนเก่าที่เกิดมาจะเก่าตายถึงแล้วมันคนใหม่เกิดมาแท้สิ่งของเครื่องการผ่าฟ้อนเครื่องสบายสิ่งนี้ใส่สร้อยว่ามันของเก่าตั้งแต่ใส่ฟาดเงินแต่ของเก่ามาเชยหาเทไปหมดแล้วมุนไปหมดแล้วนี่แค่ของใหม่นั่นล่ะเท็จสิ่งใส่แท้แท้แท้ใส่ยี่เดียวคำว่าแต่ของเก่าว่าจะมีนี่ว่าจะแบบมันเทียมมันเทียมตัวหลงเลยตัวบริสุทธิ์กันหน้าตัวรอดแต่มันดี แท้จริงมันบ่มีอันใดดีมีแต่ของบ่เที่ยงทั้งหมดดังได้กล่าวมาแล้วจังซั่นเห็นนี่จังว่าคันมันเป็นของเที่ยงมันก็บ่มีไผสิทุกข์แล้วไผก็อยู่สบายแล้วค่อยแบบมันบ่มีหาที่หักที่แท้ที่ดอกที่เกลือแท้ก็สิเศร้านั่นแหละจะนี่ไผบ่ได้เศร้าพอได้ก็พอเฮ็ดไผแท้ไว้มันมีอยู่ได้ใส่อยู่ก็เลยเหนื่อยเลยหิวเลยหงุดหงิดเยอะสิเพราะเฮ็ดน้ําผอมสิมันสิแท้ของมันเสียเนี่ยมันต้องพิจารณากันอย่างนี้นั่นเมื่อเห็นแก่งสิมันก็เป็นนาเบื่อนายได้เนี่ยไผเสียขึ้นมาเกิดอีกเป็นมนุษย์ไผเสียว่าคนใดก็จริงว่าแม่นคนจริงได้มันบ่จริงเลยมันเป็นของแท้เก็บแท้ไว้เฉยๆอันเห็นอยู่นี่ของเก่ามันละมุนไปพอกแห้งเลยบ่มีอันไหนมันยังเหลือสักอย่างเดียวนี่มันก็บ่เคลื่อนไปมาเกิดเดียวกันเห็นจังซี่มาเห็นร่างกายตัวก็เป็นจังซี่เป็นสภาพเดียวกันอย่างว่านี่มันบ่เที่ยงเฮ็ดจังไหนเนี่ยเป็นอยู่เลยครอบทุกข์โรคไข้สารพัดเนี่ยทั้งสกปรกด้วยซ้ําบ่มีอันไหนอีกสักอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเห็นแก่งจังซี่เราเฮ็ดจังได๋เราให้ไผอ่ะสิอยากขึ้นมาหาความสกปรกและหาความทุกข์อีกถ้าปันกันต้นนี้จากไฟใหม่บ้านใหม่เฮือนไผเสียขึ้นไปสู่มนต์ก็ในกองไฟไฟใหม่ตายว่ะเนี่ยมันก็จังซี่ล่ะนี่ล่ะเหตุนั้นจังได๋ว่าได้ยกพุทธคาถาว่าเยเกเกกุศลธรรมาสัพเพเตกุศลมูลาเยวปนาคุสลามุลาสเปเตสมาคุสลาดังนี้เยเกจีเกจีเปวะจีเยเปวะใดจิตใดเมื่อมันเป็นตั้งเป็นกุศลแล้วของทั้งปวงมันว่าแม้นมันเป็นกุศลหรอกแต่หากว่ามันน่ะเป็นกุศลตามจิตที่มันเป็นกุศลดังที่ได้กล่าวเรื่องใบไม้มันร้อนมันเหลียงมันแกมันร้อนมันสิเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นของคนบ่ต้องการแล้วเพิ่นก็นํามาเป็นธรรมะมาพิจารณาเห็นของมันบ่เสี่ยงจนที่สุดจนว่ามันเสื่อยมันไฟใหม่หรือมันดอกมันเสื่อยลงเป็นดินเป็นหยังเพิ่นเลยมาเห็นสภาพร่างกายตัวกะหลุดพิจารณาถอยขึ้นมาตั้งตัวเห็นเป็นจริงอย่างนั้นละที่เหลือได้โอ้ยพอใจอะไรที่ไหนสักอย่างเดียวเดียนายหมดได้อรหันต์เนี่ยถ้าจังนั้นละบนนี้ไฟสอนดอกใบไม้บอกสอนมุ้งจะไฟบอกถึงว่าพระองค์ก็สอนนั่นละหากว่าจำมกข้ามพระองค์นั่นละไปเป็นนายะไปเอามาพิจารณาทุกอย่างหอดเสียงเขาขับเขาเพ่นเสียงเขาด่ากันว่าเนี่ยเขาเห็นของกันและกันเขาด่าตามเรื่องเขาเห็นเพิ่นสันติจะหน้ากระดูกไปก็เห็นครับบาดเขาว่าไปแล้วหลุดเพิ่นเลยเห็นครับแต่เหลือให้มันเหล่านี้เป็นแต่ของสกปรกนี่แต่ของเนี่ยหนังนี่แต่ของโบเทียมนี่แต่ของเป็นโรคเป็นไข้นี่แต่ของตายแล้วมันเน่ามันเปื่อยมันว่ามีแขนๆนี่จะกระดูกเพิ่นเห็นจังซี่ผลที่สุดเมียย่านผัวตีอยู่บ้านเดียวกันยอกนี้ไปบ้านพ่อบ้านแม่ลบผันเมาแก่เอาใจใส่ผัวบ่ได้เบิ่งค่าออกมาผันมาใกล้ๆเพิ่นสิออกปักอยู่เพิ่นประดิษฐ์ข้างอยู่หันเห็นเพิ่นเลิกตายเพิ่นเลิกหัวแก่คือเพิ่นเห็นท่านเพิ่นเราแม่นเห็นกระดูกซ้ำผลที่สุดหญิงนั่งเดินออกจากพักสู่ไปบ้านพอแบร์เราเห็นเป็นแก่ร่างกระดูกเดินห่างห้ายังห้ายกันว่าเห็นนี่เหนือมีหลังอย่างเพิ่นเราได้อรหันต์เนี่ยบางทีอะยังไงว่าผู้เพิ่นสอนง่ายสวัสดิ์สตาพระองค์ปรารถนาพระวจสตาสอนง่ายพระองค์ปรารถนานี่แล้วเราเสียให้เป็นคนสอนง่ายอันนั้นพระองค์พุ่นกับว่าปรารถนาแล้วไผสิปรารถนาแล้วอีกละฮะเนี่ยสอนยากนะแต่สุดแต่พระองค์ผู้เพิ่นมีอุบายหลายนั่นแล้วสิสอนว่ารักต้องอุทานว่าต้องเดือดลำบากแต่พระองค์ว่าปรารถนาซะละว่าสอนซะละเนี่ย มาบัดนี้เราใช้เป็นความสัญญากระสอนเป่ากันจังซี่ล่ะร่มเป่ากันเนี่ยร่มได้เสียงแล้วมาสิ่งนี้ได้รถอีหยังอันร่นน่ะร่มใครจะเอาไปกินกินท้องด้วยกำลังอย่างร่มกันคันกินซ้อนมันนั่นล่ะยังเล่าได้ซื้อเขาเลยสิเอาซื้อไม่กินให้มันมีแห้งกับว่าอะไรที่ยังกระตามมันว่าอะไรหรอกคันได้เขาไม่กินนั่นล่ะมันยังเจริญกำลังอเนกหาแล้วมาที่แกหน้าตามเบิ้งถาดเบิ้งขันตัวตามเดี๋ยวไปได้ตัวมันล่ะได้ตัวทำเห็นเป็นของปฏิปุณเห็นเป็นของเป็นโลกเป็นตัวทุกข์เห็นเป็นของบ่เที่ยงเห็นเป็นอนัตตาลงไปยังเป็นก้าวไปในหลักจิตอธิบายไปแล้วนั่นยังสั่งหลักล่ะเพิ่นกรุณาได้ผลยังสั่งล่ะเพิ่นเบิ่งโสมันเพิ่นเห็นโสมันเพิ่นเว้าคือมันให้คนทุกข์ดอกเพราะมันเอาคนบ่ได้ยังก้าวเรื่องยังเอาอย่างอาหารมันบ่ให้อิ่มหยอดงั้นได้ก้าวเลยอย่างมันมันก็คือกันนั่นล่ะมื้อนี้ดีนี่ล่ะเห็นนั่นจังว่าเย้เกจิกุสาธมาเมื่อคิดมันเป็นกุศลแล้วกุศลมูลามันถึงมูมันเอาเอื้อนมาเป็นกุศลในมัดหอดเล็กมันเก่าไม่เห็ดนี่เช็ดขวนท่านได้หอดหินมันเก่าบับเช็ดผูถอกผูท่ามเช็ดโบดเช็ดยึดเลยมันละไม่เห็ดได้หมดคันคิดมันเป็นผู้เป็นกินเนี่ยคันคิดว่าเป็นแล้วนั่นยังก็ว่าเป็นท่านเนี่ยพัดไม่เดี๋ยวไม่เห็ดกับว่าเปลี่ยนมันว่าเปลี่ยนมันว่าอยากเห็ดมาเราว่าไม่อยากที่เป็นขึ้นมาอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยปัญญามูร่ามูร่าแต่มูเมื่อคิดมันเป็นนู่นขึ้นมาไหนเรามันหักถ้ามันจริงที่มันต้องการให้เป็นขึ้นมาได้เหมือนนั่นแหละแล้วเราจะเยกเกตกุศลธรรมะสะเบตีกุศลมูร่าสะเบตีทั้งหลายสะเทศมูร่าเมื่อมันเป็นนู่นของกุศลและอกุศลเกิดมาหัดไปเอาของทั้งปวงมาเฮ็ดยังมันอยากเอายังไม่เฮ็ดได้เลยเพราะมันเป็นนู่นแล้วเนี่ยนี่ล่ะจำพระลาบนี่พูดทั้งบุญสะเต้เตกุศลมุราครับมันเป็นนู่นเป็นกุศลขึ้นได้เพราะมีอันใดเหลือมันไปได้เยเกกุสเยเกจิกุสลาธรรมะสะเบเตกุสะโมเลเนกามุลาเนี่ยเยเกกุสเยกุสลาธรรมะสะเบเตกุสะโมเลนะโมเลนะกับมูลนั่นล่ะนะมูลาบ่มีมูลไปทำกุศลซะแล้วมูลไปสร้างอกุศลมันก็ไปเฮ็ดอกุศลนั่นล่ะเป็นขึ้นมามันเป็นสิ่งทั้งไหนมันก็ไปทั้งนั้นอย่างว่านะโมเลมันว่ามีมูลไปทั้งกุศลกุศลโมเลแต่มูลทั้งกุศลกุศลมันนี่แหละโมเลมันนี่แหละอันนั้นนะโมเลนะแปลว่าไม่มันไม่มีทั้งกุศลมันก็ไปทั้งอกุศลซะทั้งเดียวมันละเกิดขึ้นไม่คิดทั้งหมดแต่ละฮะเนี่ยกุศลอกุศลมันเป็นขึ้นมานี่เพิ่นให้เชื่อพญาโมกข์อธิสัมคำที่ที่หกอาจารย์จิตคำที่ถึงคำที่ที่หกเป็นเกศถึงผู้ครูยิ่งที่เกศถึงผู้สวนนักผู้สวนยิ่งที่เนี่ยนี่ละเหตุนั้นมันก็อยู่ที่ใจเราที่เราเราฮะนี่เราเสียไฟใจเราเสียถิ่มไปให้มันเอาจะมันสิเป็นยิ่งที่โอ้ยมันกระบอกที่ข้างสิยักยังละขันบ่ปลอดบ่รัดบ่คัดบ่สีใจตัวละอกุศลนั้นมันมาเป็นกุศลมันบ่ได้เลยมันก็บ่เป็นจักเทียนล่ะพอไปได้กุศลก็เฮ็ดพอไปได้อกุศลก็เฮ็ดสุดจักว่าสิเอาได้ให้มันไปท่านดีครับชั่วได้อันนี้มันผลกันได้ฝ่ายให้กับผลได้ใดก็ขึ้นไปดีขึ้นไปชั่วซะเสียวจังซี่พอปันกันกับสุปฏิทิตาไปสวรรค์แล้วก็ทัดเกิดตายจากสวรรค์ที่ไปตกนรกที่เกิดมาเป็นสัตว์เก็บจะพวกที่หุ่นเป็นแห้งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นต้นหูหงอกตาบอดปากคือที่หุ่นจริงเลยเก็บศาสตร์ที่หุ่นเอาเก็บลอยหาลอยศาสตร์ที่หุ่นพอไปทำจังหวีทำตัว มาหลบให้ผลทั้งดีให้ไปสวรรค์แล้วอันนี้ก็ตายจากสวรรค์ไปสู่โลกไปสู่นรกพ้นจากนรกพ้นจากสิมาเป็นสัตว์กินจำพวกสามตัวได้ทำไปโคตรเสียเนี่ยมันเทียนนั้นมันสิพ้นทุกข์ได้เห็นจังสิท่านก็เรียกเป็นตัวยังเสียเอาเกียรติเรียกเป็นข้าวสารยังไปอธิบายแล้วเสียท่ามออกเข็มมันยังกินแห้งจังสิผมมีโรคมันยังกินความสบายไปกินไปกินเครื่องแกบเครื่องห้ามมันว่ามันสัตว์มันกินว่าอะไรหรอสัตว์เล่ามันว่ามันสัตว์มันหยาบที่จังสัตว์หมูหมาต้องจัดมันว่าแมนทั้งสัตว์มันสัตว์ละเอียดมันก็ต้องเรียกของหยาบออกนั่นแล้วมันยังสิกินว่ามีโรคยังสิมีแห้งได้เนี่ยท่านใดทั้งคนทุกข์มันก็ทั้งสั้นมันต้องเรียกทั้งบาปออกบ่ต้องสงวนธรรมบ่ต้องสงวนคิดทั้งที่แล้วว่าต้องสงวนพูดเรียกออกพระองค์สอนแล้วคำพูดดีสุภาษิตสุภาษิตนี่อยู่แล้วสุภาษิตพูดดีคือพูดบ่มีโทษพูดตามศีลตามธรรมเนี่ยบ่มีโทษสุภาษิตพูดไปทั่วซึ่งบาปอกุศลกับคิดพูดไปคิดกับพูดผลกันมาโลกโผเปไปทำกับจังสันคิดกับจังสันหลุดว่าจักว่าสิเอาหยังให้มันดีเลยจังสันมันกับผลกันในไปกันเดียวมันก็เลยได้ผลไปทั่วทิศเนี่ยยังสิว่าสุปฏิทิสาได้ขึ้นซกระลอกได้ขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์เก็บละพวกแล้วจังสิมาเกิดเป็นคนไปยังสิเอาสิ่งละหาลายศาสตร์เหมือนแล้วจังสิมาเกิดเป็นคนไปทั่วทิศทั่วแดนไปนั่นเดียวของตัวบ่เรียกเป็นบกเอาแต่สิ่งที่มันดีนี่มันเป็นสิล่ะนี่ล่ะได้เทศนาเท่าว่าไหวธรรมะทุกคนทุกคนนี่พอมันออกพรรษาแล้วใครอยากไปไสก็จะได้ไปก็จะได้ธรรมะนี่ไปเป็นคติเป็นเพียงต่อไปก็จะได้ไปปฏิบัติอยู่ทุกแห่งทั้งต่อไปก็จะได้ปฏิบัติถ้าไปถึงก็จะได้ปฏิบัติเรียกเป็นเอาแต่ธรรมดีก็จะได้พ้นทุกข์นี่ล่ะได้เทศนาหน้าก็เห็นว่าพอสมควรเห็นนั่นตามพากันมาได้ยินในฟ้าจงจดจำไปซื้อกองไปพิจารณาให้มันรู้แก่งจริงๆเป็นบุญของตนอยู่ทุกกันเวลาพิจารณาก็จะได้ชื่อว่าผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกสันติวาธิการดังได้อธิบายมาก็เห็นว่าสมควรยุติแต่เพียงนี้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตทินังเตตานังอุปกัปปติคิดตามปฏิตามตัวหางคิดปเมวะสมิจจโตสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัจจันโตสัพพะโรโกยนะสัตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังอุทาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ให้หลุดพ้นจากทุกข์มากมายก็ทำให้กิเลสตัวเป็นมหาโจรมหามารปิดบังจิตใจไว้เสียไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายทั้งที่เลิศเลอผู้เลิศเลอทั้งผู้ที่เลวและเลวร้ายที่สุดลงทางต่ำและขึ้นข้างบนได้แก่มรรคผลนิพพานลงทางต่ำได้แก่กลายลงไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกหมกไหม้ถูกไฟนรกเผาอยู่กี่กับกี่กันก่อนจะได้หลุดพ้นขึ้นมาที่พวกเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นกิเลสจึงสนุกตักตวงบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่คล้อยตามมันและเชื่อมันแล้วให้เกิดความยินดีเพลิดเพลินลื่นเลิงในทางต่ำแล้วก็ไหลลงไปไหลลงไปตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และหลังจะตลอดไปในอนาคตทั้งฝ่ายที่ลงแดนทางต่ำเพื่อทรมานตนเองไม่มีประมาณทั้งผู้ที่จะขึ้นสู่แดนสวรรค์พรหมโลกเรียกว่าเป็นแดนที่สูงสุดคือพระนิพพานสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เห็นเพราะกิเลสกล่อมไปหมดนี่พวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธได้ยินได้ฟังแม้ไม่เห็นท่านเหล่านั้นที่ลังไหลขึ้นสู่สวรรค์พรหมโลกนิพพานและลังไหลลงไปทางต่ำคือแดนนรกก็ตามขอให้เชื่อธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่รับรองยืนยันมาจากพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจำนวนนับไม่ได้เลยนั้นท่านเทศเป็นเสียงเดียวกันแสดงบอกความสัตย์ความจริงเป็นเสียงเดียวกันให้ขอให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับคนตาบอดให้เชื่อคนตาดีถ้าเชื่อความตาบอดของตนและเย่อหยิ่งจองหองต่อคนตาดีแล้วจะไม่มีหลักยึดจะมีแต่เหยียบคว้าขวากเหยียบน้ำตกเหวตกบ่อก้าวไปทางไหนก็มีแต่ภัยรอบตัวรอบตัวของคนตาบอดพร้อมทั้งความอวดดีมีศักดิ์ศรีดีงามเลิศเลอกว่าคนตาดีทั้งหลายแล้วยิ่งจมลงไปเป็นลำดับลำดับซะอีกนี่ให้เราเชื่อคนตาดีทั้งโลกเขาเชื่อกันอยู่เดินตามกันมาคือคนตาดีเป็นคนชักจูงคนตาบอดและคนผู้เฉลียวฉลาดไปตามทำนองครองธรรมชักจูงคนผู้กำลังมืดหนาอยู่ทางด้านจิตใจให้เดินตามแล้วก็จะค่อยแคล้วคลาดปลอดภัยจากความทุกข์ความอันตรายทั้งหลายไปเป็นลำดับถ้าไม่อวดตนอวดโตตัวว่าดีกว่าคนตาดีเสียอย่างเดียวนี่พวกเราทั้งหลายก็ล้วนแล้วตั้งแต่คนตาบอดทางใจขออย่าเลยอวดดีอวดดีไปคึกกระนองลบล้างธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีและตลอดเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุว่าไม่มีก็แล้วกันให้เชื่อตามท่านพูดหูแจ้งตาสว่างคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกตลอดทั่วถึงไม่ว่าโลกใดลงถึงแดนนรกทุกหลุมตลอดถึงพรหมโลกนิพพานทรงรู้รอบขอบชิดไปหมดท่านผู้รู้รอบขอบชิดคือองค์ศาสดาของเรารู้แล้วทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงหยิบยกสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วนั้นมาแนะนำสั่งสอนสัตว์ในทางที่ถูกที่ดีปิดปัดในสิ่งที่ชั่วช้าละโมบทั้งหลายอย่าได้พากันหึกเหิมทำกันสร้างกันความอยากอย่าให้มันอยากจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวไม่มีป่าช้า
ซึ่งตายได้เช่นเดียวกับโรคทั่วไป

0: นี้เป็นเรียกเรื่องของกิเลสปิดหูปิดตาของสัตว์โลกให้พากันเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงลื้อขนสัตว์จำนวนมากมายดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากเป็นภาพพจน์หรือด้านวัตถุแล้วบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายฝ่ายสูงได้แก่ชาวสวรรค์พวกถวยเทพทั้งหลายมาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับมรรคผลนิพพานธรรมที่ได้รับนั่นแหละหนุนท่านให้หลุดพ้นหรือเลื่อนชั้นขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นนี้ขึ้นชั้นนั้นชั้นนั้นเรื่อยไปและฟังอยู่ทุกวี่ทุกวันขนทุกขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปเรื่อยๆผู้ไม่เชื่อก็ไม่สนใจอะไรฟังแต่เสียงกิเลสตัณหากล่อมภายในจิตใจถ้าจะสร้างคุณงามความดีกิเลสตัณหาก็มาปิดกั้นทางเดินไปเสียหาว่าไม่มีเงินมีทองหาว่ายุ่งว่ายากปากหมองหาว่างานต่างๆเต็มตัวไม่มีโอกาสที่จะไปหาศีลหาธรรมอย่างนี้เหล่านี้เป็นเรื่องมารขีดกันของพวกเราทั้งหลายนอกจากนั้นผู้ที่ไม่สนใจในอัตในธรรมสนใจแต่การทำตามความอยากซึ่งเป็นทางเดินเพื่อลงทางต่ำมีแดนนรกเป็นน้ำคันโดยถ่ายเดียวแล้วเป็นความเสียหายวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้คับแคบตีตันต่อสัตว์โลกนอกจากสัตว์โลกทั้งหลายมีความคับแคบตีตันปิดกั้นทางเดินของตนเพื่อความดีงามทั้งหลายเท่านั้นจึงมักแต่สร้างแต่ความชั่วช้าหลามกและก็เปิดทางลงทางต่ำไปตลอดเวลาวันนี้ได้พูดถึงเรื่องทางหลุดพ้นสัตว์ทั้งหลายหลั่งไหลไปสวรรค์นิพพานเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าเป็นด้านวัตถุนี้ก็ต้องได้ทำถนนหนทางทั้งวันทั้งคืนเพื่อเป็นทางเดินอันสะดวกของท่านผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมได้รับมรรครับผลแล้วยกตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นจำนวนมากมายถึงขนาดขยายถนนหนทางนั่นแหละดังที่เมืองมนุษย์เหล่านี้ เมื่อคนมากในสถานที่ใดการขยายถนนหนทางก็ต้องขยายกันไม่เช่นนั้นไม่มีทางจะเดินไปมาได้นี่ผู้ไปสวรรค์นิพพานท่านก็เป็นอย่างนั้นแต่พวกเราทั้งหลายตาบอดมันมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าประกาศลั่นลือโลกมานานขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งธรรมที่เลื่อเลอของพระพุทธเจ้านี้มานานแสนนานแต่มันเป็นยังไงให้ตั้งปัญหามาถามตัวเองบ้างว่าพวกเรานี้เป็นมนุษย์กับเทวดาเทวดาก็ไปจากมนุษย์ที่สร้างคุณงามความดีท่านไปได้เราเป็นมนุษย์เพื่อจะสร้างความดีไปเป็นเทบุตรเทวดาและให้หลุดพ้นจากทุกข์ดังท่านบ้างจะไม่ได้เหลือให้ติดตามถามปัญหาของตนที่มันซอกแซกซิกแซกไปในทางไม่ดีอยู่ทุกเวล่ำเวลาจากกระแสแห่งจิตใจที่มันคิดอยู่เสมอแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงตนเองเราจะมีทางได้เช่นเดียวกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความสุขความเจริญจากอัตตาธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดามานี่นานแสนนานมากแสนมากบรรดาสัตว์ที่ได้รับการชักจูงหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้หยุดพ้นจากทุกข์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาเพราะสัตว์โลกมีจำนวนมากเกิดตายสับสนปนเปไม่มีวันมีคืนเกิดพบนี้ตายจากพบนี้แล้วเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติ เคยสูงกับต่ำไปเพราะความคิดความอ่านการกระทำของตนต่ำก็ทำตัวเองให้ได้ต่ำลงไปถึงเช่นอย่างแรงนรกใครก็ไม่อยากไปตกถ้ามีความเชื่อนรกอยู่บ้างก็ไม่อยากไปตกผู้ที่ไม่เชื่อนรกนั้นหาญกล้าหาญมากไม่เชื่อว่านรกมีแต่กล้าหาญทำความชั่วช้าลามกเต็มเนื้อเต็มตัวตั้งแต่ตื่นนอนลงจนกระทั่งถึงหลับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันตายหาการสั่งสมคุณงามความดีพอที่จะเป็นที่ยึดที่เกาะที่บรรเทาทุกข์และที่ให้หลุดพ้นจากทุกข์นั้นไม่มีมีแต่การขวนขวายความชั่วโดยไม่มีเจตนาว่าตนทำความชั่วแต่ความชั่วเป็นความจริงเช่นบาปนี่ทำลงไปจะไม่ให้ตั้งชื่อว่าเป็นบาปก็ตามการกระทำความชั่วของตนนั้นแหละคือบาปท่านตั้งชื่อไว้ผลแห่งการกระทำบาปนั้นแหละที่จะทำให้เราเสวยในภพต่อไปต่อไปท่านสอนมาตลอดเวลานี่แหละเรื่องเทวบุตรเทวดาได้รับผลประโยชน์อันมหาศาลจากธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็เป็นสัตว์ลายหนึ่งๆอยู่ในวงที่ควรจะพระพุทธเจ้าจะโปรดปรานได้เราต้องมีแก่ใจฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เป็นคนดีอย่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ความเพลิดความเพลินความทะเยอทะยานไปตามวันตามคืนตามปีตามเดือนไปตามโลกตามสงสารเขาก็ดิ้นเราก็ดิ้นเขาก็เพลินเราก็เพลินต่างคนก็ต่างแซงกันไปเพื่อความสมหวังสมหวังแต่สิ่งที่เราแซงไปเพื่อให้สมหวังนั้นมันเป็นเรื่องความผิดเลยกลายเป็นความผิดหวังผิดหวังที่ได้รับไปเสียมากต่อมากถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแนบนำจิตใจของเราแล้วการทำของเราความเคลื่อนไหวของเรามักจะผิดมากกว่าถูกนี่ให้ขอให้มาคำหนึ่งดังที่พูดแต่ที่นี้ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าลามกใครจะปฏิเสธได้ไหมว่าความชั่วช้าลามกจะไม่ได้ผลจะไม่มีต้องมีดีไม่ดีจะเทียบภูเขาทั้งลูกต่อคนคนหนึ่งที่สร้างแต่ความชั่วตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้นะเพราะมันมากต่อมากทีนี้ผู้สร้างความดีตั้งแต่วันรู้เดียงสาภาวะมามีตั้งแต่ความดีวันใดเดือนใดปีใดเราเป็นผู้เคลื่อนไหวไปมามีตั้งแต่ความดีความชอบติดจิตติดใจกายวาจาของเราไปตลอดความดีอันนี้ก็พอกพูนตัวเองยิ่งใหญ่กว่าภูเขาทั้งโลกถึงพระนิพพานแล้วครอบโลกธาตุเรียกว่าความดีของเรานี้ครอบโลกธาตุไม่มีภูเขาลูกใดจะอาจเคลื่อนไปวัดไปตวงได้ในความสูงความต่ำความใหญ่โตแห่งความดีของเราที่สร้างมาไม่หยุดไม่ถอยนี่ความดีก็ไม่มีประมาณถึงขั้นครอบโลกธาตุทีเดียวนี่เราเทียบถึงใจของผู้บริสุทธิ์แล้วด้วยอำนาจแห่งการสร้างความดีทั้งหลายไม่หยุดยั้งสร้างไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งจิตใจได้หลุดพ้นไปครอบโลกธาตุนี่กิเลสไม่ได้เลยธรรมนี้ครอบโลกธาตุเลยโลกธาตุไปเหนือกิเลสกิเลสนี้จะอยู่ในแดนแห่งวัฏวนตั้งแต่นรกขึ้นมาหมุนกันไปหมุนกันมานี้เพียงเท่านั้นนี่การสร้างความชั่วสร้างไม่หยุดไม่ถอยมันก็ชั่วได้เป็นจำนวนมากและความทุกข์ก็กลายเป็นมหันตทุกข์เพราะทุกข์เล็กทุกข์น้อยบวกกันเข้าไปมันก็เป็นมหันตทุกข์ได้ความดีก็เหมือนกันสุขมากสุขน้อยก็เป็นมะบรมมะสุขได้เทียบกันได้อย่างนี้ด้วยกันทั้งหมดนี้ปัญหาอยู่กับเราด้วยกันทุกคนอย่าไปโยนปัญหาให้นรกให้สัตว์นรก สัตว์อยู่ในแดนนรกโดยถ่ายเดียวและอย่าโยนปัญหาให้ท่านผู้ที่ไปทางดีจนกระทั่งถึงนิพพานโดยถ่ายเดียวเรานี่อยู่ทางสองแพร่งถ้าเราทำความชั่วก็เรียกว่าสร้างทางชั่วให้เราก้าวไปตามความชั่วเพื่อความไม่เพื่อความทุกข์ทางชั่วนี้ตรงแนวต่อความทุกข์ของคนผู้สร้างบาปสร้างกรรมก็ต้องลงในความทุกข์อย่างนรกใครไปสร้างนรกที่ไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดไม่เคยจัดไว้ว่านรกหลุมนี้หลุมนั้นตามที่ท่านแสงไว้ในพระไตรปิฎกว่านรกมีถึง25หลุมนรก25หลุมนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครสร้างไว้เลยแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกหลุมของนรกนั่นเห็นไหมที่รู้ท่านก็รู้ไม่ได้สร้างท่านก็ไม่ได้สร้างเพราะเป็นหลักธรรมชาติมีมาดั้งเดิมสัตว์โลกทั้งหลายทำดีทำชั่วมาดั้งเดิมแดนสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็ไม่มีใครสร้างหากมีบ้างดั้งเดิมเช่นเดียวกันสัตว์โลกผู้ทำชั่วก็ลงไปในหลักธรรมชาติที่ชั่วช้าละโมกมีแดนนรกเป็นสำคัญไปเองผู้ทำดีก็ขึ้นสวรรค์พรหมโลกนิพพานซึ่งมีมาดั้งเดิมไปเองทั้งดีทั้งชั่วทั้งนรกสวรรค์ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดถึงจะเลิศเลอขนาดไหนพระองค์ก็ไม่ปีนเกลียวกับหลักความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นจริงมีมาแต่กับไหนการใดนับต้นเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เวลาตรัสรู้เจอเข้าไปทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วพระองค์ก็นำทั้งดีทั้งชั่วมาสั่งสอนสารโลกด้วยพระเมตตาทางใดชั่วให้สอนให้ละให้ละแม้จะอยากทำขนาดไหนการทำลงไปก็เพื่อทำลายตนเองไม่ให้ทำเรารักตัวของเราเจ้าฝืนทำชั่วได้อย่างไรคนเราเมื่อเรารักเราก็ต้องทำดีด้วยความรักตัวเองทำดีไปเรื่อยๆและปัดความชั่วออกไปเรื่อยๆความดีก็เป็นของเราพ้นทุกข์ไปได้นี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านแสดงไว้โดยถูกต้องทุกอย่างด้วยจักขุญาณเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกไปหมดรู้แจ้งอย่างละเอียดละออไม่มีใครที่จะรู้แจ้งยิ่งกว่าศาสดาแต่ละองค์พระองค์นี้ได้เลยดังที่ท่านสัตว์ทั้งหลายไปตกนรกนี่เราพูดรวมๆนะว่าสัตว์ทั้งหลายตกนรกนะทีนี้สัตว์แต่ละหลายละหลายนั้นพระองค์ทรงทราบหมดว่าสัตว์แต่ละหลายละหลายสัตว์นรกนั้นตกนรกนี้เพราะทำกรรมอันใดไว้พระองค์จะจรณในละเอียดทราบหมดจากพยานของพระองค์เองว่าได้เคยทำกรรมอันใดมาไว้ถึงได้ตกนรกหลุมนั้นหลุมนี้มีสาเหตุมีสายทางมีร่องรอยมาจากการกระทำของตนดีความชั่วต่างๆบวกกันเข้าแล้วลงถึงแดนนรกนี่พระพุทธเจ้าทรงทำนายหรือทรงชี้แจงได้ทุกจัดนรกว่านรกสัตว์นรกนั้นไปตกนรกโดยหาเหตุผลไม่ได้อย่างนี้ไม่มีดังพวกนักโทษที่ติดคุกในเรือนจำติดทุกสามติดคุกสามเดือนสามปีสี่ปีจนกระทั่งติดคุกจนกระทั่งตลอดชีวิตนรกเราพวกสัตว์พวกนักโทษเหล่านี้มีร่องรอยสายทางมาเหมือนกันหมดนักโทษคนนี้ไปทำชั่วอะไรถึงต้องมาติดนะมาติดคุกติดตารางอย่างนี้นี่จะต้องมีร่องรอยมาอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าไปขโมยนั่นเขาไปขโมยนี่เขานี่คือร่องรอยมาจนกระทั่งถึงตัดสินประหารชีวิตนี่มาจากร่องรอยของตัวที่ทำกันทั้งนั้นแล้วสัตว์โลกที่ไปตกนรกจมอยู่กี่กับกี่กันถึงจะฟื้นตัวขึ้นมานี่ก็มีร่องรอยแห่งการกระทำชั่วของตน จนกระทั่งตกนรกกี่กับกี่กันเพราะความชั่วนี้ทำมากต่อมากสมควรที่จะตกนรกหลุมไหนกรรมพาไปเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรมานสัตว์ให้สัตว์คนลายนั้นตกนรกหลุมนั้นให้สัตว์ลายนี้ตกนรกหลุมนี้ไม่เคยมีเป็นเรื่องของสัตว์สมัครใจเองโดยไม่รู้ตัวยึงได้รับความทุกข์ความทรมานนี้เทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายจนกระทั่งถึงนิพพานท่านเหล่านี้ท่านทำความดีงามมาแต่เมื่อไหร่พระองค์ก็แจงได้หมดจึงเรียกว่าโลกวิถูถ้าเป็นอย่างเราท่านนี่ใครจะไปรู้ได้ทำเช้าตอนเย็นก็ลืมเสียแล้วทำตอนเย็นวันต่อไปก็ลืมเสียแล้วสร้างใหม่ทำใหม่ถ้าเป็นความชั่วก็หนุนตัวขึ้นไปลำดับการทำดีก็เหมือนกันทำทุกวันจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญการกระทำนี้ตีตราไว้แล้วในหัวใจของผู้ทำทั้งดีและชั่วเป็นอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจจึงบรรจุสิ่งดีชั่วทั้งหลายได้อย่างแม่นยำไม่มีอะไรลบเลือนเลยเราจึงต้องได้ระมัดระวังนี่พูดถึงความอย่างทราบของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนสรรโลกด้วยความหลับหูหลับตางูปลาปลาสุ่มสี่สุ่มห้าได้อย่างไรท่านก่อนที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบารมีมานานเท่าไหร่บางประเภทเรียกว่าประเภทเยี่ยมทรงสร้างพระบารมีมาถึง16อสงไขยแสนมหากัปนี่คำว่า16อสงไขยหมายถึงนับไม่ได้ถึง16ครั้งแล้วแสนมหากัปนี่ก็นานมากมายขนาดไหนนี่บางประเภทประเภทแรกเป็นอย่างนี้ประเภทที่สอง8อสงไขยแสนมหากัปล้วนแล้วตั้งแต่สร้างความดีเรื่อยมาเนี่ยประเภทที่สามสร้างเสียยงไขยแสนมหากัปนั่นน่ะฟังที่ท่านสร้างมามากมายขนาดไหนผลที่ปรากฏจากการรวมตัวแห่งการสร้างบารมีนั้นได้เป็นพระพุทธเจ้าที่รู้แจ้งแทงทะลุไม่อัดไม่อั้นในความรู้และธรรมที่พระองค์ทรงไว้หรือเสวยอยู่จนกระทั่งนำมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่มีอัดมีอั้นคือธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องอัดเรื่องธรรมกระจายไปทั่วโลกดินแดนโลกเหล่านี้ถ้ามีอัดมีธรรมตามที่ทำพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายของโลกนี้จะเบาไปจะไม่ได้หนาแน่นขึ้นทุกวันตามเรื่องความสั่งสมของกิเลสจุดรากสัตว์ทั้งหลายให้ทำแต่ความชั่วช้าละมกจนกระทั่งถึงนรกจะไม่มีที่บรรจุแต่ไม่เคยมีนรกหลุมใหม่หลุมไหนและสัตว์นรกรายใดว่าโทษถึงขั้นตกนรกหลายกับหลายกันแต่ไปแล้วพนักงานหรือจ่ายมพบาลพวกยมพบาลเขารับไม่ได้นรกแน่นหมดแล้วต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่เรือนกินเหล้าเมาสุรามัวนาลีให้ยุ่งไปหมดอย่างนี้จนกระทั่งนรกว่างเมื่อไหร่ถึงจะไปตกนรกหรือไม่ต้องไปตกยิ่งสนุกสนานผู้หญิงคนหนึ่งเอาหัวสักร้อยคนก็ได้เพราะนรกแตกกระจายหมดแล้วหรืออัดแน่นหมดแล้วผู้ชายคนหนึ่งเอาเมีย20คนผู้หญิงคนหนึ่งหาผัวได้ร้อยคนพวกนี้สนุกสนานมากเพราะไม่มีขื่อมีแปรแห่งการกระทำของตนแต่ความจริงคือแปรก็คือธรรมธรรมท่านเป็นมีขื่อมีแปรเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแล้วผู้คนไหนลายไหนที่ไปตกนรกแล้วถึงขั้นที่ว่าจะตกนรกอยู่ตั้งกับตั้งกันเหมือนอย่างคนไปติดคุกติดตารางด้วยมหันตโทษถึงขนาดตัดคอถึงขนาดให้ตกติดคุกถึงตลอดชีวิตแล้วได้กลับมาอยู่บ้านอยู่เรือนครองหญิงสาวสาวครองผู้ชายหนุ่มหนุ่มให้สบายสบายเพราะไอ้เรือนจำมันแน่นหมดแล้วไม่มีไม่ติดคุกติดลาเราเคยเห็น บ้านไหนเมืองไหนในเมืองไทยของเรานี่มีคุกมีเรือนจำกี่แห่งกี่หนแล้วมีนักโทษรายใดที่ได้โทษตั้งแต่โทษเล็กจนกระทั่งถึงโทษคุกชะตันจะติดนรกหรือจะถูกประหารชีวิตอยู่แล้วกลับมาอยู่บ้านสบายสบายไม่มีอะไรเห็นแต่เต็มอยู่ในนรกเห็นจะเต็มอยู่ในเรือนจำแล้วได้ยินไหมว่าเรือนจำมันแน่นเพียงแดนมนุษย์เท่านี้เรือนจำก็ไม่ดีว่าปัดบรรดา นักโทษผู้ต้องหาทั้งหลายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปติดคุกติดตารางมาอยู่แสนสะดวกสบายสนุกทำความชั่วช้าละมกอีกต่อไปเพราะได้รับกรรมควรที่จะติดคุกติดตารางด้วยการฉกการลักการปล้นการขี้ต่างๆซึ่งนอนแล้วตั้งแต่เป็นความชั่วแทนที่จะไปติดคุกติดตารางกลับมากับเรือนจำนั้นแตกหมดแล้วและเรือนจำคับแคบรับพวกผู้ต้องหาไม่ได้แล้วเรามีอยู่จังหวัดไหนเราพูดในเมืองไทยของเราใครไปก็เห็นตั้งแต่จมอยู่ในนั้นจมอยู่นั้นบางคนตายอยู่ในเรือนจำกว่าจะพ้นโทษออกมาแล้วแสนทุกข์ทรมานนับแต่วันแต่คืนแต่ปีแต่เดือนอยู่อย่างนั้นเพื่อความดุพ้นออกมามีแต่อย่างนั้นแล้วยิ่งแดนนรกด้วยแล้วเป็นอย่างไรผู้ที่ไปตกนรกก็แบบเดียวกันทำคำชั่วช้าละมกแล้วมาลอยนวลอยู่สบายสบายบอกว่านรกคับเกินไปนรกแตกแล้วอย่างนี้ไม่เคยมีพิจารณาให้ดีแล้วไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานหรือนรกหลุมไหนก็ตามไม่มีคำว่าแตกให้พอเหมาะพอดีกับกรรมของตนด้วยกันทั้งนั้นจนกระทั่งสวรรค์พรหมโลกนิพพานก็ไม่เคยได้ยินว่าสวรรค์แตกสวรรค์คับแคบไม่มีที่อยู่บรรดาผู้สร้างดีทั้งหลายสร้างดีแทบเป็นแทบตายทุกภพทุกชาติมาแทนที่จะไปสวรรค์ได้สวรรค์กับคับแคบติดตันรับไม่ได้ต้องมาหาหุงข้าวหุงปลาตกปูตกปลาหากินอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเพราะสวรรค์คับแคบขึ้นไปไม่ได้ทั้งที่สร้างความดีเต็มเม็ดเต็มหน่วยความดีไม่เห็นสนองคุณบุญคุณของตัวพอที่จะเป็นไปได้ตามความหวังนั่นเลยอย่างนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเอาทำลงไปทำความดีสวรรค์จะคับแคบตีบกันขึ้นไปได้ลงมาอยู่ธรรมดาไม่ว่าสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดจนกระทั่งถึงนิพพานใครที่ไปถึงสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้แล้วได้กลับมาบอกเพื่อนฝูงว่าที่สถานที่เหล่านี้นะเช่นทางดีตั้งแต่สวรรค์ถึงนิพพานแน่นหมดเราสร้างความดีแทบเป็นแทบตายเป็นโมฆะทั้งหมดอย่างนี้ไม่เคยมีสร้างดีเท่าไหร่ไปดีสนั่นถึงขีดความพ้นทุกข์ไปเลยไม่มีครับแค่ติดกันนี่แล้วสร้างทางนรกก็เหมือนกันนี่คือหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้สัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยปัจจัยเชื่อถือท่านปฏิบัติตามท่านตะเกียกตะกายเพราะสิ่งใดทั้งชั่วทั้งดีทำแล้วไม่มีคำว่าโมฆะนัตถิโลเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าที่ลับไม่มีในโลกโลกไหนไหนไม่มีทำดีเป็นดีทำชั่วเป็นชั่วเพราะเราทำกับตัวของเราเองเราเป็นผู้ทำเองทำในที่มืดใจของเราไม่มืดใจของเราเป็นภาชนะรับได้ทั้งดีทั้งชั่วอยู่ตลอดเวลาทำเดือนใดปีใดวันใดทั้งมืดทั้งแจ้งเป็นความดีความชั่วตลอดเวลาในจากการทำของเรานี่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เอียงอย่างนี้เองนี่กิเลสมันมีมากมันลบมันล้างมันเอ็นมันเอียงหลอกลวงสัตว์โลกทั้งที่สิ่งที่มีกิเลสลบล้างว่าไม่มีไปตลอดแล้วก็หลอกให้สัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินลื่นเลิงบันเทิงไปทางความที่จะให้ล่มจมตลอดมานี่ท่านว่ากิเลสคือค่าศึกของธรรมค่าศึกของเราธรรมคือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากใจกิเลสก็ดีธรรมก็ดีเกิดขึ้นที่ใจของสัตว์เช่นมนุษย์เป็นต้นแต่ละหลายละหลายเหมือนกันหมดธรรมกิเลสเกิดที่ใจอยู่ที่ใจหน้าที่ของกิเลสก็ฉุดลากสัตว์ให้ไปตามอำนาจของมันที่เป็นกิเลสคือตัวหลอกลวง ไม่มีทำความจริงเรื่องกิเลสแม้ตั้งแต่วงศ์สกุลของกิเลสลงมาถึงลูกเต้าหลานเหลียนของกิเลสเป็นวงศ์สกุลที่หลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีที่จะแยกสรรบัญส่วนออกมาว่าวงศ์สกุลนั้นจริงวงศ์สกุลนี้ปลอมคนนั้นดีคนนี้ชั่วของกิเลสแล้วไม่มีหลอกได้ตลอดเวลานี่เกิดขึ้นจากใจให้ระวังอันนี้มันจะหลอกเรานะเวลาจะสร้างคุณงามความดีอันนี้แหละตัวฉุดลากทางความไปทางความชั่วตลอดเวลานี่มันจะกีดกันไม่ทางความดีความดีคืออะไรความดีก็คือเป็นผู้รักใคร่ใฝ่ความสุจริตยุติธรรมการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานทุกอย่างมีความบ่องใสมีความสะอาดจิตใจสะอาดแล้วรักศีลรักธรรมอยากทำบุญให้ทานอยากภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ให้ทานใจไม่สบายเลยนี่คือธรรมนูนจิตใจออกมาอยากให้สร้างตั้งแต่ความดีนี่เรียกว่าธรรมนูนมาทางธรรมเป็นการให้ทานการเสียสละเมตตาสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนี่คือเรื่องของธรรมเป็นจิตใจที่กว้างขวางไปที่ไหนสนิทสนมกันด้วยน้ำใจที่ดีงามเฉลียวเผื่อแผ่ไว้ใจกันได้ตายใจกันได้สนิทสนมกันฝากเป็นฝากตายต่อกันได้นี่คือธรรมไม่มีแง่อ่อนคือธรรมแล้วก็อยากทำบุญให้ทานเป็นประจำนิสัยนี่เรียกว่าธรรมฝังใจความดีก็ฝังที่ใจของผู้นั้นแหละหากมีความฝักใฝ่ต่ออัตต่อธรรมอยู่ตลอดเวลามีเท่าไหร่พอใจที่จะทำบางทีที่จะทำบางทีเจ้าของไม่ได้กินได้ใช้ก็มีมากสำหรับคนที่มีจิตใจเป็นกุศลอยู่ภายในใจจนกลายเป็นเรื่องนิสัยปัจจัยของผู้ใฝ่บุญเจ้าของได้มาแล้วนี่แทนที่จะมากินมาใช้ไม่เอาให้ประทำบุญให้ทานจะดีกว่าเห็นบุญเห็นกุศลดีกว่าความหิวโหยความอยากใช้ของเจ้าของนี่เรียกว่าทำเหนือกิเลสถ้าเป็นกิเลสมันหึงมันหวงได้มาเท่าไหร่ก็หึงหวงไม่อยากจับอยากจ่ายอยากใช้ทำบุญให้ทานไม่มีนี่เรื่องกิเลสหวงเข้ามาเพื่อตัวเองท่านตายไปแล้วก็เหลือตั้งแต่โครงกระดูกถึงนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาหาอะไรคนตายแล้วบุญกุศลต่างหากที่จะพาให้ไปสู่ความดีความดีอกุศลคือบาปต่างหากที่จะพาไปสู่ความชั่วถ้าลงทำความชั่วมากๆแล้วเอาพระมาทั่วประเทศไทยมากุศลธรรมมามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำดีด้วยเวลาเรามีชีวิตอยู่นี่เอาทำเนี่ยครับกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดสอบแสวงหาคุณงามความดีใส่ตนเมื่อเราทำความดีตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมาอันมากุศลธรรมานี้มีมาในพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งพระสงฆ์ให้ไปตรงกรรมฐานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาตายผู้หญิงคนนี้เป็นผู้มีความรักใคร่ใฝ่ธรรมเขาเป็นเขาสำเร็จเป็นพระโสดาเวลาเขาจะตายนี่เลยนิมนต์และผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่สวยงามมากทีเดียวเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลของเขาประดับร่างกายของเราตลอดถึงประดับใจให้เขารักศีลรักธรรมเวลาจะตายเขาจวนจะตายเขานิมนต์สั่งให้ไปนิมนต์พระมาเขาอยากทำบุญนี่ก่อนตายยังไงขอให้ทำบุญให้สมใจเถอะตายแล้วมันจะไม่ได้ทำนี่เขาก็ไปนิมนต์พระมาไปนิมนต์พระมาทำบุญให้ฐานเรียบร้อยแล้วก็นี่ก็มีพระองค์หนึ่งพระองค์นั้นก็จะเป็นพระประเภทไหนไม่ทราบก็พระมีกิเลสจะว่าไงเมื่อไปเห็นหญิงสาวๆโอ้โหขึ้นเลยอัศจรรย์นะนะทั้งที่ป่วยอยู่จนจะเป็นจะตายอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจึงรูปสวยรูปงามมนักหนานะผู้หญิงคนนี้นะวะเลยเพลินกับรูปร่างของผู้หญิงคนนั้นและฉันจะหันกับอะไรครับแค้นไปหมดในโหกลับมาวัดแล้วก็มานอนผ้าคลุมโปงอยู่จนกระทั่งเรื่องราว ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งถามเป็นอะไรจึงต้องไปอย่างนี้แต่ก็ดีนะพระครั้งพุทธกาลท่านไม่ปิ้นต้อนหลอกลวงนะท่านโกงไปโกงมาท่านก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ๊ยไปรักผู้หญิงคนหนึ่งไปรักมาแล้วเลยจิตใจเลยอยู่กับผู้หญิงถือผู้หญิงเป็นพุทธังธรรมังสรังคฉามิไปเลยทีเดียวแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าอย่างนั้นพระองค์จึงพอตอนบ่ายมาผู้หญิงคนนั้นก็เสียเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชื่อสิริมามีความรักใคร่ใฝ่ธรรมพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะตายจึงต้องนิมนต์พระมาให้เขาทำบุญอย่างสมใจว่างั้นพอตายแล้วก็พระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้พระไปพิจารณากรรมฐานเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะให้พิจารณากรรมฐานให้พระองค์นี้ล่ะองค์เก่งๆนี้ล่ะไปเข้าใจไหมเก่งๆแล้วก็พระองค์ที่ฉันจะหันไม่ได้ล่ะให้ไปตรงกรรมฐานให้ไปดูกรรมฐานพินิจพิจารณานี่เรื่องราวมาตั้งแต่บัดนั้นมาเห็นว่าพระองค์นี้ไปตรงกรรมฐานกับผู้หญิงคนนั้นเวลาตายแล้วดูอะไรนี้ดูไม่ได้สลดสังเวชเขาก็ยังไม่เผาฝังง่ายด้วยนะก็ไว้อย่างนั้นจะก่อนให้พระไปปรงกรรมฐานแล้วสุดท้ายพระองค์นั้นเกิดความสลดสังเวชมาโอ้เวลาตายแล้วตายวันแรกเป็นอย่างนั้นวันสองเป็นอย่างนี้เขายังไม่เผาไม่ฝังขั้นต่อมานี้มองดูจะดูไม่ได้เกิดความสลดสังเวชเกลียดไปหมดเบื่อไปหมดเลยนั่นแหละเรื่องราวนะแล้วเขาก็ตายไปนี่ปรากฏว่าได้มรรคได้ผลมากที่พระไปพิจารณากรรมฐานมาสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานจากไปตรงกรรมฐานนี่เวลาตายจริงนี่มนต์พระไปกรรมฐานแต่ทุกพระทุกวันนี้ไม่เหมือนพระครั้งพุทธกาลนะถ้าไปกรรมฐานก็มีตะกุศลาธรรมมากล้วยหอมอยู่ไหนนากล้วยไข่อยู่ไหนนาไปอย่างนั้นที่เดี๋ยวนี้มันเลยลืมกรรมฐานเพื่อจะไปโปร่งให้ตกเป็นอัตเป็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นดีใจมันเลยกลายไปสำเร็จไปทางกล้วยหอมกล้วยไข่ไปอย่างนั้นซะสินี่แหละเรื่องราวที่ว่ากุศลานี่เป็นมานั่นแหละตอนต้นเป็นมาอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงยังไงเวลานี้เวลาคนตายนิมนต์พระไปกุศลาไปสนใจพินิจพิจารณากรรมฐานเมื่อไหร่มันไปสนใจตั้งแต่กล้วยหอมกล้วยไข่ไปอย่างนั้นมันผิดกันนี่แหละศาสนาพลิกตะลปัดจากธรรมเป็นที่เหลวไปหมดเลยนี่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องว่ากุศลธรรมมาตายแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมะอย่านิมนต์มานะพระถ้าไม่เตรียมกล้วยหอมกล้วยไข่ไว้มากๆเลยอย่างหลวงตาบัวนี่บอกชัดๆเลยว่าอย่ามานิมนต์นะถ้าจะมานิมนต์หลวงตาบัวต้องเตรียมเรื่องกล้วยไข่กล้วยหอมยกมาเป็นเครือเลยเอามาเต็มไหมตรงหน้าธรรมาสน์นั่นแหละหลวงตาไปเห็นทอวันนี้กล้วยหอมก็เยอะกล้วยไข่ก็เยอะอาตมาจะกุศลานะโยมขึ้นทันทีเลยเข้าใจไหมนี่แหละกุศลาแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นกุศลาของผู้ที่จะบำเพ็ญกุศลนี่ถ้าตายแล้วไม่ต้องนิมนต์มากุศลาเรากุศลาด้วยความฉลาดของเราสร้างกุศลผลฐานเต็มหัวใจแล้วลมหายใจขาดเมื่อไรที่ถึงบุญที่เราสร้างนั่นแหละเป็นผลอันยิ่งใหญ่นู้นเราขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมอยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกบุญกุศลจะพาไปถึงที่ถึงฐานจงถ้าควรที่แก่พระนิพพานถึงพระนิพพานเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมมาทั้งที่พระเหล่านี้ก็พระหูหนวกตาบอดจะส่งเขาไปสวรรค์นิพพานที่ไหนส่งไม่น่าจะทรงตัวเองก็ส่งไม่ได้มันจะตกนรกอยู่ตลอดเวลาพระที่เป็นทางที่เหลวไม่สนใจกับบัตรกับธรรมนี่ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเราให้สร้างกุศลตั้งแต่บัดนี้นี่เรียกว่าธรรมเกิดในใจออกมาเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เจ้าของมีความรักชอบขวนขวายในอัตในธรรมวันหนึ่งเคยให้ทานจิตใจที่เคยให้ทานผลทานนั้นหนุนเขาไปอยากทำแต่บุญแต่ทานตลอดเวลาวันไหนไม่ได้ทำบุญในทานวันนั้นไม่สบายนี่อำนาจแห่งธรรมท่านเตือนเราเหมือนคนทำชั่ววันไหนไม่ได้ทำชั่ววันนั้นไม่สบายถ้าได้ทำชั่วแล้วสบายตายลงนรกไม่มีใครทราบก็ตามขอให้ได้ทำตาม ความชั่วที่เจ้าของต้องการก็แล้วกันนี่ผู้ทำดีพลิกไปอีกอ้าวเราทำลงไปมีไม่มีช้าช่างมันขอให้ได้ทำบุญให้สมใจก็พอนี่เรียกว่าทำคุ้มครองใจทำสักติดใจอุดหนุนใจรักษาใจถ้าใจจะคิดทั่วช้าละโมกนี่ทำจะสักติดไม่ควรทันทีปัดปุ๊บเลยนี่ละจิตเรียกว่าทำเกิดที่ใจอย่างนี้จากการให้ทานรักษาศีลการภาวนาภาวนาไปเกิดความสงบเย็นใจสงบเย็นลงไปเย็นลงไปยิ่งมีความปีติยินดีจิตใจสว่างสวยยิ่งเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์นี่ก็จากการภาวนานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมผู้รักธรรมรักทั้งการให้ทานรักทั้งการรักษาศีลรักทั้งการอบรมภาวนาจิตใจของตนที่เคยวิ่งเต้นเป็นกระโดดตลอดเวลาก็กลายเป็นจิตใจที่สงบเพราะการบำเพ็ญตัวเองให้มีความสงบร่มเย็นจากนั้นกลายเป็นจิตใจที่สว่างสวัยขึ้นมาภายในใจตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นใจของเรามีความสว่างสวัยพอได้ภาวนาด้วยอดด้วยธรรมฉะนั้นสว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาสิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นขึ้นในใจที่กิเลสเปิดตัวออกแล้วกิเลสตัวมืดดำมันปิดใจเอาไว้ไม่ให้มองเห็นถึงสว่างขนาดไหนกิเลสก็ครอบเอาไว้มองไม่เห็นเช่นเดียวกับหลอดไฟไฟหลอดไฟนี้จะสว่างจ้าขนาดแก้วครอบมันดำดำแค่อย่างเดียวปิดปุ๊บเดียวเปิดเท่าไหร่มันก็ดำของมันเพราะแก้วครอบปิดเอาไว้นี่กิเลสมันครอบหัวใจเราไว้อย่างนั้นมองอะไรก็ไม่เห็นพอภาวนาเป็นน้ำดับไฟเป็นน้ำที่ชะล้างสิ่งที่มืดมัวนั้นให้จางไปจางไปจิตใจเกิดความสว่างสวยทิ้งทั้งดีทั้งชั่วไม่เคยเห็นแต่ก่อนไม่เคยรู้แต่ก่อนภายในใจพอใจเปิดออกมามากน้อยจะเห็นจะรู้สิ่งที่น่ากลัวกลัวสิ่งที่น่ามีความกระหยิ่มยิ้มย่องจะเป็นขึ้นภายในใจที่รู้ที่เห็นจากการภาวนานั่นแหละนี่แหละการภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ใจของเราจะมีคุณค่าจะเห็นได้ชัดจากการภาวนามีความสงบเย็นใจสว่างสวยความสว่างสวยนี่ไม่ใช่ธรรมดาเต็มตามอำนาจของผู้มีวาสนามากน้อยเช่นพระพุทธเจ้านี้อาโลโกดปาลิสว่างจ้าครอบโลกธาตุอยู่ตลอดเวลานี่ผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยเป็นสาวกภูมิก็เป็นไปตามกำลังของตนนี่ความสว่างจ้าเหมือนแรงไฟของไฟฟ้าแรงไฟสูงก็ใส่มีความสว่างมากแรงไฟต่ำลงมาก็เป็นไปตามอำนาจแห่งแรงไฟนี่จิตใจของเราที่มีวาสนามากน้อยเพียงไรก็จะมีความสว่างสวยจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาจากธรรมคือภาวนาธรรมนี่ล่ะธรรมเกิดในใจให้รู้อย่างนี้กิเลสเกิดในใจทำให้แต่จิตใจมืดบอดพระอาทิตย์จะมีร้อยดวงก็ตามจิตใจมันมืดไปหมดมันไม่ได้มองเห็นทางบุญทางกุศลทางสวรรค์นิพพานมันจะมองเห็นตั้งแต่ทางนรกทางนรกมันเหมือนว่าเป็นพันแรงเทียนตาใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมันพุ่งคือหลับตาทำก็ได้ให้ทำความชั่วไม่จำเป็นจะต้องลืมตาทำไปตกนรกก็เหมือนกันหลับตาลืมตาไม่สำคัญกรรมใสไปเลยใสไปเลยจึงขอให้พากันระมัดระวังตั้งแต่บัดนี้นะทำพระพุทธเจ้าสดสดร้อนร้อนเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่มืดมัวทั้งหลายมันปิดบังในหัวใจของเราไว้ทำฉายเข้าไปไม่ถึงเลยลบล้างหมดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีบาปบุญมีมาตั้งแต่ไหนเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดกับบุญกับบาปมาตลอดทำไมจึงมาลบล้างการเกิดการตายเสวยทุกข์เสวยสุขของตนได้ลงคอให้พิจารณาที่มนุษย์เรานะเกิดมาจากด้วยบาปด้วยกรรมทั้งกันแล้วมาเป็นมนุษย์นี่ก็มีอำนาจวาสนาทางบุญทางกุศลที่เราสร้างมาแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีฐานะสูงต่ำต่างกันตลอดถึงความรู้ความฉลาดโง่เขลาบ่ปัญญาคนเราไม่ได้เหมือนกันมันเกิดขึ้นจากนิสัยวาสนาที่ตนนั่นแหละสร้างมาเนี่ยเราเกิดกับสิ่งเหล่านี้ทำไมมาลบล้างสิ่งเหล่านี้ได้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีน่ะมันมีอยู่กับหัวใจของเราทุกคนตกนรกสวรรค์จะเป็นใครถ้าไม่ใช่จิตดวงทึกดวงขนองตัวลบล้างอดลบล้างธรรมลบล้างบาปบุญทั้งหลายนี่เท่านั้นที่จะไปตกนรกผู้ที่เชื่อในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักความเป็นจริงมาตั้งกับตั้งการเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นประจักษ์ในหัวใจของท่านแล้วให้จะลบล้างหรือไม่ลบล้างท่านก็สอนอยู่อย่างนั้นจะว่าไงและนรก สวรรค์ก็เปิดจ้าสำหรับรับคนดีคนชั่วตลอดมาสนใจกับคนจะคิดลบล้างว่าบาปนรกสวรรค์ลบหมดแล้วได้ยังไงท่านไม่ลบนี่ล่ะอาจารย์เมาอย่ามาลบล้างเจ้าของนะความทุกข์ความลำบากจะเป็นเรื่องของเจ้าของเองนี่เรื่องจิตใจที่มีธรรมเป็นอย่างนั้นล่ะธรรมในใจธรรมในใจนี่จะเป็นสิ่งที่เลิศเลอมากทีเดียวเรื่องภาวนาธรรมบุญกุศลจะเกิดขึ้นจากการให้ทานมากน้อยรักษาศีลมามากน้อยเพียงไรก็ตามไม่ต้องไปนับไปอ่านว่าทำเมื่อไรเมื่อไรไม่ต้องไปลงบัญชีความจริงทั้งหลายจะไหลคือความดีที่เราทำนั้นจะไหลเข้าสู่ใจของเราใจเป็นผู้บรรจุไว้หมดพอเต็มที่แล้วจะสว่างจ้าขึ้นมาแล้วมันรวมกันที่จิตตภาวนาบุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยกี่ภพกี่ชาตินั้นเหมือนกับแม่น้ำลำคลองที่ไหลกันมาไหลกันมาเข้าสู่ธรรมนบใหญ่คือจิตตภาวนาพอเข้าสู่ธรรมนบใหญ่คือจิตตภาวนาแล้วจะรวมบุญกุศลทั้งหลายเข้าสู่ใจจิตใจจะประจักษ์ในตัวเองและภาคภูมิในหัวใจตัวเองโอ้โหความรู้ความเห็นแบบนี้เป็นมามันรวมเข้ามาจากกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยมาเป็นกำลังอันใหญ่หลวงความสว่างสวายความภาคภูมิใจกับความดีของตนก็เกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจนี่เวลาทำเกิดขึ้นที่ใจเกิดมากเกิดมากแล้วลบล้างความชั่วคือกิเลสที่มันเกิดอยู่ด้วยกันให้ลดน้อยถอยลงไปจางลงไปทำนี่มีกำลังมากลบล้างกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ใจที่สว่างจ้าครอบโลกธาตุเอาใครมาบาปมีไม่มีเจ้าของเห็นอยู่รู้อยู่นี่มีหมดทั้งโลกธาตุมาปฏิเสธคัดค้านก็ไม่สนใจเหมือนกับคนตาบอดทั้งโลกธาตุเราตาดีคนเดียวเห็นอยู่รู้อยู่ไปเชื่อคนตาบอดทั้งโลกนี้ได้อย่างไรนี่ละความจริงพระพุทธเจ้าทรงรู้เพียงองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นรู้หมดสอนโลกได้หมดคนตาบอดถ้าพระองค์ไม่เอาไม่สนใจคนตาบอดคือว่าไม่สนใจในอานิธรรมเกิดมาตายทิ้งเปล่าเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นขอนสูงทั้งท่อนขอนสูงทั้งท่อนไม่เกิดประโยชน์ใดเลยขอนสูงยังดีกว่าคนที่ไม่ทำประโยชน์แต่มันทำโทษเผาผลาญตนเองไปกองอยู่ในนรกนั่นลงอยู่ในนรกเป็นขอนสูงเมื่อไรสัตว์โลกความทุกข์ได้รับความทุกข์ความทรมานจนกระทั่งมหันตทุกข์ก็คือใจดวงที่อวดดีอวดเด่นนี้เนี่ยไปรับความทุกข์มันเป็นขอนสูงเมื่อไรไม่ได้เป็นขอนสูงถ้าเป็นขอนสูงนรกก็ไม่เป็นของแปลกประหลาดไปสวรรค์นิพพานเป็นของสูงก็ไม่แปลกประหลาดเหมือนกันต้องดีต้องเป็นดีชั่วต้องเป็นชั่วสุขต้องเป็นสุขท่องเป็นทุกข์ต้องเป็นทุกข์เนี่ยวันนี้พูดถึงเรื่องธรรมะให้ท่านทั้งหลายทราบกระจายไปถึงเทวดาอินทร์พรหมอันได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้านี้แต่ละครั้งละคราวนี้ท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นแสนเลื่อยมาอย่างนี้ทำไมมนุษย์เราจึงไปกล้าปฏิเสธลงคอทั้งที่ตาบอดมันน่าอายตัวเองมากมายพิจารณาสิจากนั้นก็สอนมนุษย์ที่สำเร็จมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าขนไปสวรรค์นิพพานมีจำนวนมากขนาดไหนไอเรามีแต่ค้านทำประโยชน์ให้ตัวเองก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้ผู้ใดก็ไม่ได้คบค้าสมาคมกับใครก็มีแต่เรื่องไปทำลายเขานี่หรือคนเก่งพิจารณาสิเรายังจะพากันส่งเสริมคนเก่งคนทำลายตัวเองทำลายสังคมทำลายชาติบ้านเมืองจนกระทั่งให้ล่มจมไปนี้หรือว่าเป็นคนเก่งคนดีพูดท่านดีท่านทำประโยชน์ไปที่ไหนมีความกว้างขวางมีความเมตตาสงสารสงเคราะห์สงหาเต็มที่ดีกำลังความสามารถไปนี่คือคนดีทำได้มากเท่าไหร่ไปที่ไหนคนดีไปที่ไหนคนมาคบค้าสมาคมยิ้มแย้มแจ่มใสไปด้วยกันนั่นแหละไม่ได้มีความเหี่ยวแห้งในจิตใจไม่มีความรังเกียจกันนะคนดีไปคนมีธรรมในใจไปแสดงออกมาจากความมีธรรมในใจกิริยามารยาทมีแต่การสงเคราะห์สงหาช่วยเหลือเห็นใครเป็นยังไงพอควรช่วยเหลือได้ขนาดไหนช่วยเหลือไปตามนิสัยของตนนี่แหละโลกชุ่มเย็นด้วยธรรมนะโลกไม่ได้ชุ่มเย็นเพราะอำนาจของกิเลสตีบตันอั้นตู้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ลีดแก่ไถมีช่องทางใดเอาพอคดพอโกงโกงไปเรื่อยสร้างแต่พื้นแต่ไฟเผาเพื่อนฝูงด้วยกันจนแหลกเหลวไปหมดนี่คือโทษของกิเลสที่มันทำลายโลกไว้ใจจะไม่ได้นะคนเรามีกิเลสมากเท่าไหร่ไปที่ไหนก็เหมือนกับ นั่นก็เหมือนกับขโมยมหาโจรนั่นแหละไปที่ไหนใครไว้ใจได้เมื่อไหร่ต้องระวังกันเต็มที่เต็มฐานนอนไม่หลับนะบ้านนั้นมีขโมยบ้านนี้มีผู้ร้ายบ้านนี้มีโจรนอนไม่หลับนี่แหละนี่แหละคนชั่วไปที่ไหนให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าคนมีธรรมมีกี่หมื่นกี่แสนคนนอนหลับสนุกสนานบานใจไปด้วยกันทั้งนั้นนี่ธรรมกับกิเลสต่างกันอย่างนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมเหล่านี้ไปแก้ไขดัดแปลงชำระล้างตนเองความสุขความเจริญเราไม่ต้องไปหาโลกไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำมหาสมุทรทะเลเป็นของสิ่งเหล่านั้นแต่ความดีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจากเราผู้ขนขวายขนขวายทางทุกข์ทุกเผาเราเราทำความดีขนขวายความดีในทางความดีความดีนี้เป็นน้ำดับไฟทำจิตใจของเราให้เบิกบานกว้างขวางเกิดในภพใดชาติใดจะไปที่สมหวังสมหวังนี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไม่ต้องถามถึงสวรรค์นิพพานบุญพาไปเองจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับผู้ที่สร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมไม่ต้องถามหาแดนนรกสวรรค์นะเพราะตกลมหายใจขาดเท่านั้นมันถึงเองถึงเองในวันนี้ก็ได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อว่าให้เป็นข้อคิดวันนี้เทศถึงถวยเทพเทวดาพระพุทธเจ้าสอนถวยเทพเทวดามีจำนวนเท่าไหร่มากมายสำเร็จมากกว่านิพพานทำไมมนุษย์เราซึ่งเป็นชาวพุทธเป็นขอนสูงเหลือถึงแล้วไม่ได้สำเร็จคุณงามความดีสำเร็จเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนารู้เนื้อรู้ตัวในการสร้างคุณงามความดีบ้างมีอย่างเหลือนี่ให้เอาปาเตือนตัวเองพินิจพิจารณาชีวิตจิตใจของเราจะมีค่าไปโดยลำดับลมหายใจขาดแล้วก็มีค่าเพราะบุญหนุนใจแล้วจะไปสู่สวรรค์นิพพานได้เช่นเดียวกันการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีและความปรารถนาของท่านทั้งหลายมีท่านผู้เป็นหัวหน้าแห่งบริษัทเป็นต้นท่านปรารถนาสิ่งใดความสมหวังจงเป็นไปตามความปรารถนาของท่านทุกประการเทอญเหนื่อยแล้วเหนื่อยเวลาเท่าไหร
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: เมื่อทรงกระทำในกิจอันเกี่ยวกับพระบรมศพของพระพุทธบิดาเสร็จสิ้นลงครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังทรงประทับอยู่ที่นิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ฝ่ายพระนางมหาประชาบดีโคตมียามนั้นมีพระทัยมุ่งมั่นถึงพร้อมน้อมไปในการบรรพชาพระนางจึงได้เสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดา นิโครธารามน้อมถวายนมัสการแล้วกราบทูลว่า
1: ข้าแต่พระบรมศาสดาจารย์อันว่าสตรีเพศนี้แม้นมีจิตยินดีศรัทธาปรารถนาจะบวชในพระพุทธศาสนาจะสามารถบวชได้หรือไม่ประการใดพระเจ้าค่ะ
0: พระพุทธองค์ทรงตรัสขึ้นว่า
2: ดูก่อนโคตมีท่านจงอย่าได้มีใจยินดีในการบรรพชาอันมาตุคามนี้จะบวชในพระศาสนานั้นไม่เป็นการสมควรเลย
0: พระนางพยายามกราบทูลอ้อนวอนขอองค์พระศาสดาถึงสามครั้งสามหนแต่องค์พระทศพลก็ไม่ได้ทรงอนุญาตทำให้พระนางทรงโทมนัสยิ่งนักจนพระเนตรนองไปด้วยพระอัสสุชนก้มกราบทูลลาพระทศพลเสด็จคืนสู่พระราชนิเวศด้วยความผิดหวังสมเด็จพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่เมืองกบิลพัสดุ์พอสมควรแล้วก็เสด็จนำหมู่พระภิกษุสงฆ์ไปยังเมืองเวสาลีเข้าประทับที่กูดาคา

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มีปัญหาธรรมจากเว็บไซต
2: ์ปัญหาธรรมว่าไงตรงนี้คำถามมาว่าไงตรงนี
1: ้ขออนุญาตอ่าน
2: เอาอ่านเลยอ่านเลยลาอ่านเลย
1: จากคุณจิตราประเทศอเมริกานะครับพี่สาวของลูกปล่อยเงินกู้เก็บรายวันเฉพาะดอกเบี้ยได้วันละ 2-3 หมื่นบาทต่อวันหนูเคยบอกให้เขาเลิกทำเพราะดูแล้วมันโหดต่อลูกหนี้มากเกินไป
2: มันอะไร
1: มันโหดฮะโหดร้ายเนี่ย
2: โหดร้ายต่อลูกหนี้
1: ลูกหนี้ครับมากเกินไปและหนูกลัวว่าจะเกิดอันตรายแต่พี่สาวก็อ้างว่าทำไมธนาคารยังออกเงินกู้ได้พี่สาวบอกว่าไม่ต้องมาสอนเพราะหนูเป็นน้องหนูรักพี่สาวข้าหลวงตาไม่อยากเห็นเขาทำบาปไม่อยากเห็นเขามีอันตรายขอเมตตาหลวงตาเทศสอนเพื่อหนูจะได้ส่งคำเทศของหลวงตาไปให้พี่สาวที่เมืองไทยขณะนี้หนูอยู่ที่อเมริกาค่ะขอความเมตตาจากหลวงตาด้วยเจ้าค่ะกราบเรียนหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
2: ถ้ามันผิดเลยว่าพี่ว่าน้องมันผิดทั้งนั้นแหละถ้าถูกก็เหมือนกันไม่ว่าพี่ว่าน้องมันถูกได้เดียวกันจะอ้างว่าเป็นพี่เป็นน้องมายืนยันกันอย่างนี้ใช่ไม่ได้ไม่ใช่หลักธรรมหลักธรรมคือเหตุผลไปเอาไอ้หนาดอกเบี้ยหรืออะไรบางก็เป็นหมื่นดอกอะไรก็ว่า
1: ดอกเบี้ยวันละได้ปล่อยเงินกู้นะครับได้ดอกเบี้ยวันละ 2-3 หมื่นแล้วก็น้องสาวเขาที่มาปรึกษาเขาบอกว่ามันโหดเกินไปสำหรับไปเอาดอกเบี้ยเขา
2: เนี่ยดอกเบี้ยมันถูกแพงอะไรตกลงกันยังไงคือว่า
1: คงจะดอกเบี้ยสูงเกินไปคร
2: ับ โอ้จะสูงโหดถูกต้อง
1: คร
2: ับ ก็ย่อมสูงเกินไปที่เขามากู้แล้วก็คือเขาไม่มีเขาจึงมาก็ควรจะเลิกหย่อนบันผันการจะพลาดคือเขาไม่มีขึ้นมากู้เราเอาดอกเขาลงสูงท่านยังไงเราก็เป็นยักษ
1: ์
2: เข้าใจไหมจริงจับคนจนไม่ควรทำ
1: น้องสาวเกรงว่าพี่สาวเนี่ยจะเป็นบาปแล้วก็จะอันตรายตัว
2: จะเกรงอะไรมันเกรงแล้วถ้ามันเกินประมาณมันเกรงแล้วแต่ยังไม่เตือนกันนู่นน่ะเอาว่าไป
1: ครับปัญหาที่สองนะครับกระผมหัดนั่งสมาธิเกือบทุกวันตามที่โอกาสจะอำนวยแต่ทุกครั้งในการนั่งสมาธิแล้วสักพักตัวจะแกว่งไกวโยกไหวเป็นจังหวะจึงอยากกราบเรียนถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและจะต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างไรต่อครับจากคุณตุ๊กครับ
2: อันนี้ก็ตัวนับเป็นสาเหตุผู้คนอื่นเขาไม่ทำอย่างเราเขาก็มีสาเหตุเราไปทำของเราเองก็มีสาเหตุแต่ว่าถามน้องตาไม่ค่อยบอกแต่ก็จะตอบให้ว่าเรื่องอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วไปเราไปกังวลกับมันมีลักษณะโรคความเหมือนเขาทำ งานทำการต่างๆที่ยาวความเคลื่อนไหวของคนก็ไม่เหมือนกันผู้เขียนหนังสือทำอย่างนี้ทำไมล่ะผู้ถามมากก็ทำอย่างนี้แล้วแต่ที่ยาของการกระทำมันต่างๆกันอันนี้ก็เหมือนการภาวนาบางทีโยกคลอนคลอนบางทีหัวขึ้นไปแล้วก็มีมันเป็นคือจิตเนี่ยอาการของจิตมันแสดงไปต่างๆไปมันจะโยกคลอนนั้นเป็นไรล่ะเข้าใจไหม
1: คร
2: ับ นี่บอกว่าเป็นอะไรเขาว่าเป็นลักษณะไง
1: ลักษณะเขานะครับมันแกว่งไกวแล้วโยกไหวเป็นจังหวะ
2: จังหวะก็อย่าไปเป็นอารมณ์ประมาณให้ถือเหมือนกับว่าเป็นกิริยาหนึ่งแห่งการทำงานของเราเหมือนเขาทำงานภายนอกโลกเขาเข้าใจหรือแล้วเมื่อมาเราไม่เป็นกังวลมันก็กิริยาของจิตมันก็หมุนไปมาแล้วมันก็ชินมันไปตามเรื่องของมันไปเองถ้าเรายิ่งไปตื่นเต้นแล้วจดจ่อไปเพราะจะทำแล้วมันต่อเรื่องเป็นท่าต่อสู้กันไ ถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมีสองข้อก็เหมือน
1: ว่ามีอีกข้อครับ
2: เออว่า
1: อีกข้อก็บอกว่าลานภาวนาแบบอนาปานสติเมื่อคืนนี้หลานได้นั่งสมาธิพอเริ่มจิตสงบก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูหลานจึงหยุดจากความสงบตามเสียงลูกบิดประตูหลานจึงตั้งดูลมหายใจใหม
2: ่
1: พอเริ่มสงบก็มีเสียงลูกบิดประตูดังอีกทีนี้เหมือนว่าจิตสะดุ้งค่ะหลานก็ตั้งใหม่ดูลมหายใจต่อไปอีกเสียงลูกบิดดังอีกแล้ว
2: ลูกบิดมันลูกบิดที่ไหนล่ะ
1: ลูกบิดประตูฮะประตูบ้านเนี่ย
2: มัน
1: คล้ายๆได้ยินเสียงลูกอ่ะมาบิดประตูครับก็ลูกบิดประตูดังขึ้นอีกแล้วเป็นแบบนี้ประมาณ 6-8 ครั้งได้ในช่วงระยะครึ่งชั่วโมงหลานมีความรู้สึกเจ็บที่อกมากเหมือนเจ็บในใจในจิตเจ็บมากจนสุดลงไปน้ำตาก็ไหลออกมาณเวลานั้นหลานได้ฟังเทศของหลวงตาตอนพิจารณาเวทนาสังขารพอดีซึ่งถ้าเป็นเวทนาทางกายหลานยังพอทนอดทนกับความเจ็บปวดทางกายพิจารณาเป็นอนิจจังทุกครั้งและอนิตาได
2: ้
1: ทุกขังอนิตาได้แต่พอเจ็บที่จิตที่ใจหลานรู้สึกว่าหลานไม่มีแรงพอที่จะอดทนดูต่อไปได้สักพักใหญ่หลานก็ฝืนลุกมาเดินจงกรมพอคลายความเจ็บในใจพอควรพอตอนเช้ามาอาการเจ็บในใจก็ยังไม่คลายหายคลายจิตไม่มีแรงหลานขอกราบหลวงตาช่วยชี้แนะในการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะเพื่อหลานจะได้น้อมนำไปปฏิบัติครับ
2: จริงเรื่องภาวนาเพราะการตายน่าจะถึงลูกบิดมันมากวนอย่างนั้นใช่ไหม
1: ครับ
2: นี่ให้ลงไปอยู่กลางทุ่งกว้างๆไปลูกบิดจะตามไปไหมให้บอกงั้นนะมันไปยังไงนะไปที่ไหนลูกบิดมันกลับเป็นไทยไปอยู่ทุ่งกว้างหรือไปอยู่ในซ้ำกลางมหาสมุทรก็ได้นะถ้ามันยังตามอยู่แล้วมาบอกหลวงตาหลวงตาจะตามฟาดมันให้นะเข้าใจไหมมันก็ไม่เต็มยังลูกบิดเนี่ยไปทุกอย่างเลยอ่ะมันไปเป็นสัญญาลงกับมันก็เป็นไปเรื่อยมันเรื่องอะไรมันมีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอยู่จะติดยุ่งไม่คิดไปยุ่งไปมันก็เหมือนไม่มีถ้าติดแยกออกไปกับอะไรก็เป็นมีกระดาษก็เป็นแล้วเนี่ยแต่แยกไปหาคงไหนอันนั้นเป็นเรื่องแล้วกับเราเราไปเป็นเรื่องก็เขาต่างหากให้กำหนดดูที่มันอันนั้นบ้านนาจีก็ดูลมมันแจ๊กอะไรก็ช่างหัวจีให้ดูลมอย่าให้หัวกับลมเพราะเราไปสันปัญญาลมกับบ้านนั้นแล้วแสดงว่าอันนั้นบ้านนาจีเราสติเราอ่อนตรงนี้มันก็แยกของอันทำเรื่องภาวนานี่มันเป็นไปคนละแบบละฉบับละแบบเป็นอยู่ในวงของการภาวนาแต่ละนิสัยเหมือนเราเมื่อไม่ฐานะว่ามีครูมีอาจารย์ก็ถามบ้างเป็นธรรมดานะถ้าไม่มีก็มีจะฟัดกันเลยนั่นมีก็ตามเวลาเข้าตาจนแล้วเหมือนกับกรรมการดื่มอยู่นี่นั่งมวยต่อยกันกรรมการไม่มายุ่งนะมีแต่นั่งมวยซัดกันเลยนี่ครูอาจารย์ก็อยู่โน้นไม่มายุ่งมีแต่เราฟัดกับที่เหลืออยู่นี่เลยเข้าใจไหมนี่เอากันอยู่นี่แหละเรื่องวิธีการต่างๆนี้เรามาพูดตามนิสัยของเรานิสัยของคนอื่นมันก็มีแตกแตกต่างกันแต่เรื่องสติปัญญาเป็นสำคัญมากนะอย่างพิจารณาทุกขเวทนาทุกขเวทนานี่นะที่เคยพูดให้ฟังแล้วมันขนาดไหนเหมือนว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเหมือนหัวต่อเวลามันทุกข์มากๆนะเป็นไฟขึ้นมาหมดท่วมตัวเลยในร่างกายเอามันไหม้จิตไม่ได้แน่มันก็เข้าของนั่นเนี่ยเอาให้ไหม้ไปร่างกายมันไหม้จิตไม่ได้จิตไม่เคยตายแน่มันพลิกของมันอย่างนั้นแหละเอาตรงไหนมันถูกดิ้นไล่เบี้ยกันก็ไปสุดท้ายก็จนกอกลงถึงนั่นเห็นไหมล่ะสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรเราจะอยู่เฉยๆทนไม่ได้นะไม่ถูกทุกข์มากเท่าไรยิ่งหมุนหาเหตุหาผลมันจี๋กันอยู่อย่างนั้นแล้วได้ทันกันปั๊บลง ล้ำลงยังเราจึงบอกว่าที่เรานั่งภาวนาตั้ง9คืน10คืนนั่นนะเว้นคืนหนึ่งบ้าง2คืนบ้างนี่เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นเพื่อเป็นคติเนี่ยทุกครั้งทุกเวทนามันก็ต้องเกิดของมันการพิจารณาเราแล้วแต่อุบายของเราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะเอาเรื่องเก่าที่มาพิจารณาแก้ไขไปแล้วเอามาใช้ไม่ได้แล้วนะเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นพลิกกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ลงขึ้นลงขึ้นอย่างนั้นได้ทุกคืนเราไม่เคยพลาดลงถึงแดนอัศจรรย์ทุกคืนเป็นตะวันลงมากลงน้อยต่างกันเท่านั้นเองลงได้ทุกคืนเลยนี่ก็คือการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเรื่องความทุกข์เรื่องกายเรื่องหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์หรือย้อนหาถามหาเหล่านี้มันไม่มีทุกข์คนเอาไปเผาไฟแล้วเหล่านี้มีอยู่มันก็ไม่เห็นบ้านร้อนไหนมันเป็นครับอะไรนั่นไล่เข้ามาก็มาหาจิตที่โยนไปสำคัญมันหมายนี่ก็ตีเข้ามาถึงจิตจิตก็รู้ตัวพิจแก้กันได้ศกนั่นลงเราจึงเลยเน้นหลักเรื่องการภาวนาเรื่องแดนอัศจรรย์ในโลกพอดีเรื่องมหันตทุกข์ในโลกพอดีอยู่ที่ใจทั้งหมดจุดกับจุดนี้ให้ดีนะอันนั้นจะทุกนี้ตัวนี้เป็นตัวต้องขันไปก่อเรื่องอยู่ตลอดพอพิจารณานั้นเราถอยเข้ามาก็มาอยู่ตรงนี้มาลู่ตรงนี้เสียเราจะสงบตรงนี้นั่นที่ทำเกิดตรงนี้ความอัศจรรย์เกิดตรงนี้อย่างที่ว่าไฟเผาเราทั้งเป็นนั่งอยู่นั่นนั่นแหละเวลามันทุกข์ทุกข์กายก็ทุกข์แต่ใจมันหมุนหาเนี่ยทีนี้เวลามันลงแล้วอารมณ์นี้ก็ดับไปหมดเลยจิตพึบลงนั่นลงจิตเวลาลงแดนอัศจรรย์ทุกข์นั่นหายไปหมดนั่นแหละแดนอัศจรรย์มันก็อยู่ด้วยกันนั่นลงอัศจรรย์เป็นโถไม่ได้ลืมนะเพราะงั้นเรื่องความตายอย่ามาพูดเลยนู่นน่ะเห็นไหมเขาอัศจรรย์นี่เหนือแล้วเนี่ยมันจะเอาให้นี้ให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเอาเป็นยังไงทราบกันเลยทราบกันเลยสุดท้ายลงได้ทุกวันทุกวันไม่เคยพลาดนะถึงอาหารทานไทยอันนี้ไปเรียนวิชาไหนไม่ได้ต้องเป็นวิชาเทคนิคในตัวเองเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปตลอดเวลากิเลสก็มีอยู่ทั่วไปตลอดเวลาแล้วแต่จะหาวิธีแก้ไขซึ่งกันและกันได้เท่านั้นนะถ้าแก้ไม่ได้ก็แพ้เข้าไปถ้าแก้ได้ก็ชนะไปเรื่อยๆธรรมมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกข์จึงมีอยู่ทั่วไปที่เข้ามารวมในหัวใจนี้หัวใจเป็นที่รับทุกข์และรับสุขมีเท่านี้ในโลกนี้ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วไม่สงสัยอะไรอะไรจะเกิดสัญญาลมมีแต่อันนี้ไปเกี่ยวโยงกับเขาทั้งนั้นพอพิจารณานั้นรอบเข้ามาวันนั้นขวดเข้ามาหัวเข้ามาขมาที่ใจนี่พอที่ใจแล้วทุกข์เหล่านั้นดับหมดความทุกข์ก็ขึ้นแทนนั่นอุบายวิธีการพิจารณานั้นเพื่อจะระงับสิ่งเหล่านั้นเราเน้นหนักเรื่องการภาวนาอยากให้พี่น้องหลายได้เห็นเรื่องโลกธาตุกว้างแสนกว้างจะไม่อยู่ที่ไหนเลยนะเวลาจิตมันได้รู้แล้วความทุกข์ทั้งมวลตัวนี้เป็นตัวสำคัญจึงเรียกออกมาหาเหตุมันไปขาก่อเรื่องราวขึ้นมาหมดนี่เวลาทำแล้วตีเข้าไปตีเข้าไปประมวลสิ่งของนั่นเข้ามาก็มาแล้วดับลงที่จิตความสุขอัศจรรย์ขึ้นที่จิตนี่เลยมีจิตดวงเดียวเป็นผู้รับสุขและทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรรับนะนั่นพิจารณาทางด้านภาวนาอันนี้ก็ไม่มีใครบอกมันรู้อย่างนี้ใช่ว่าไงมันเป็นในนี้ประมวลเข้ามาแล้วมาอยู่นี่ทุกข์มันจะทุกข์มันก็ซัดเข้าอยู่ในหัวอกคือใจเป็นทุกข์สำคัญมากร่างกายเป็นทุกข์ไม่ค่อยเท่าไรแต่ใจเป็นทุกข์ยิ่งใหม่ทุกข์มากนะเวลาประมวลมันเข้ามาได้แล้วใจเป็นสุขก็เอาอีกเหมือนกันละไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้นั่นนี่นั่นอยากให้เน้นหนักภาวนาพุทธศาสนาเท่านั้นมางั้นเลยฟังจำให้ดีที่แก้ถูกจุดสำคัญต้องขันลงถึงบรมสุขได้สุดยอดแห่งสุขทุกข์ดับโดยสิ้นเชิงเช่นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นตรัสรู้ธรรมขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาผังเรียกว่ากิเลสดับหมดแล้วกิเลสส่วนยาวส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจมีมากกวนมากมีน้อยกวนน้อยมีเท่าไหร่ต้องกวนอยู่ตลอดเวลาคือเรียกว่ากิเลสตัวกวนยุ่งกวนมากพอนี้ดับพึบลงไปแล้วไม่มีอะไรกวนเลยเพราะฉะนั้นใจพระพุทธเจ้าจะว่าจึงไม่มีความทุกข์ตั้งแต่วันบรรลุธรรมแล้วทุกข์ในใจของท่านไม่มีเลยมีแต่สว่างจ้าอยู่งั้นตลอดเวลาแต่ท่านไม่ได้ตื่นเหมือนกิเลสกิเลสมีสุขขึ้นมาก็ตื่นกันทุกข์ขึ้นมาก็ตื่นกันเป็นบ้ากันทั้งนั้นเลยกิเลสเรื่องสอนคนให้เป็นบ้า ทำไม่ได้เป็นสุขมากสุขน้อยเป็นอยู่ภายในใจสุขขุมอยู่ภายในใจถึงขั้นโลกธาตุขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ใจล้นล้วนครอบโลกธาตุนี้ก็ไม่ตื่นเห็นไหมล่ะนั่นละจิตนั่นละธรรมเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนา พุทธศาสนาเราลงจุดเด่นชัดที่สุดก็คือการภาวนาเป็นที่รวมแห่งความสุขทั้งหลายและจะรู้เหตุผลของทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงความทุกข์จะมารู้ที่ใจหมดแล้วดับทุกข์หมดแล้วบรมสุขอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ไหนอยากให้ทำถึงจะไม่ได้ผลไม่ปรากฏก็ตามอานิสงส์แห่งการภาวนานี้มากกว่าอานิสงส์อย่างอื่นเป็นหลายๆมานะมันจะมีวันหนึ่งมีวันจะมันจะเจอกันจนได้เลยแล้วเพราะกิเลสกับธรรมมันอยู่ด้วยกันโลกฉากกันอยู่ในนี้แล้วพอได้จังหวะแล้วธรรมจะเจอกันกับกิเลสแล้วได้รู้ความอัศจรรย์ขึ้นมาถ้าไม่ทำเลยไม่รู้จนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะแบกแต่กองทุกข์เป็นบ่อยของกิเลสไปเรื่อยๆใจของเราที่เคยจะเลิศเลยกลับเป็นบ่อยของกิเลสไปพอฟาดกิเลสม้วนเสื่อมไปแล้วนี่ไม่มีอะไรนาย เหลือทำไปได้เลยครอบโลกฐานอยากให้พากันภาวนานะการภาวนาสำคัญมากทีเดียวเราพูดยันได้เลยทีเดียวเพราะไม่เอาที่ไหนมาพูดถอดออกมาทั้งหัวใจนี่ทุกอย่างที่มาสอนโลกนี้เราไม่ได้สอนด้วยความงมงายนะว่าพูดจริงๆรูปนั้นคำคำนี้มาสอนผิดหรือถูกอะไรไม่มีขาของมันมีแต่จริงล้วนๆเพราะธรรมชาตินี้เป็นความจริงล้วนๆถ้าว่า 100% ก็ 100% อยู่แล้วถอดออกมาตรงไหนถูกหมดตรงนี้ถูกแค่อย่างเดียวถ้าตรงนี้ผิดผิดหมดนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะด้วยเหตุนี้เองการสอนโลกเราจึงได้บอกชัดๆเลยว่าเราไม่เคยจะทกทานกับในการสอนโลกสามเดือนโลกธาตุนี้เท่ากับมูดกับพูดนั่งฟังที่นั่นทำนั้นแดนแห่งความพ้นทุกข์เหนืออยู่หมดแล้วมองเห็นหมดเลยเรื่องของกิเลสมันจะสูงขนาดไหนมันก็เหมือนภูเขาสูงอะไรมันสู้ฝ่าเท้าไม่ได้ฝ่าเท้าคุณเหยียบหัวมันจะได้ล่ะเข้าใจไหมนี่ไม่เหนือธรรมธรรมเหนือกว่ามันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของธรรมเข้าใจไหมกิเลสอยู่ใต้ฝ่าเท้าของธรรมธรรมเหยียบแหลกไปหมดเนี่ยสำคัญตรงนี้นะโน้มเวลาได้เห็นของอาจารย์เนี่ยฟังที่ไม่งั้นมันจะพูดได้เหลือแต่พระพุทธเจ้าพูดก่อนนะไม่ใช่เราตามสวมรอยท่านหรือตามรอยท่านนะมันเป็นของในนี่กับบอกรามนี้เลยนั่งที่ปรารถนาว่าพุทธภูมิมาทัศกีกับอีกการพระฤาษีรู้แล้วก็เพื่อจะสั่งสอนโลกพอตัดสรู้จ้าขึ้นมาแล้วมันดูไม่ได้เลยคิดว่าไงพอดูทีแรกจ้าขึ้นมาเสียแล้วจะดูไม่ได้เลยล่ะนั่นทั้งที่เราเคยผ่านอยู่นี่มาเหมือนโลกทั่วไปสิ่งที่ดูไม่ได้นี่นะเราเคยเป็นมาแล้วเท่าไหร่พันอยู่กับตัวของเราใจของเราตลอดทุกภพทุกชาติไปแต่เวลามันเปิดออกหมดแล้วอันนี้เลยกลายเป็นมหาภัยเข้าไปธรรมชาตินั้นจ้าไปข้อพระไถ่เห็นไหมเราไม่อยากสั่งสอนทั้งโลกสั่งสอนไปหาอะไรอะไรนั่นนี่ก็เหมือนกันเวลามันเป็นขึ้นมาท้อใจเนี่ยสั่งสอนไปหาอะไรนั่นพูดไปไหนเขาก็จะหาว่าเราเป็นบ้ากันทั้งแผ่นดินเพราะไม่มีใครจะรู้ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้อย่างนี้อย่างนี้คือมันหนึ่งปรากฏหนึ่งอะไรทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเหมือนอันนี้ได้เลยแล้วไปสอนใครโลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งโลกอันนี้เป็นอันเดียวขึ้นมานี่ไปพูดออกมาไหนที่ไหนเขาก็จะว่าเป็นบ้าโอ้ยอยู่ไปกินไปวันหนึ่งพอถึงมันตายแล้วก็เอาแล้วพอสอนไปหาอะไรนั่นเวลามันท้อมันท้อนะเวลามันพิจารณาไปมันก็ยังจะเคยพูดนั่นแหละว่าสิ่งที่เลิศเดินสุดวิสัยของโลกถึงจะรู้ได้นี่เวลาทำก็ตกขึ้นมานะเอาถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนถึงรู้ได้นั่นเห็นไหมล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดรู้ได้เพราะสายทางธรรมของพระเจ้าสอนมานี่เนี่ยทางสวคตธรรมสอนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือทางเพื่อความพ้นทุกข์เราก็เดินตามนี่มาพ้นทุกข์แล้วเราว่าโลกจะรู้ไม่ได้ยังไงนั่นเดี๋ยวรู้ได้พอใดก็รู้เพราะสายทางถ้าใครก้าวมาตามนี้ต้องรู้ได้นั่นไม่มากก็น้อยรู้ได้อ๋อรู้ได้นั่นเห็นไหมยอมทันทีทั้งที่แรกมันท้อถอยอ่อนไปหมดเลยไม่อยากพูดให้ใครฟังอยู่ไปกินไปพอถึงวันตายนั้นพอแล้วนั่นบอกว่าพอแล้วแต่เวลาค้นเขี่ยคุยเขี่ยขุดค้นหาเหตุและผลกันมันก็มาโดนเจ้าของเข้าถ้าว่าสิ่งนี้สุดวิสัยของโลกแล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมรู้ได้นั่นก็เป็นมนุษย์เหมือนโลกทำไมรู้ได้เพราะรู้ได้เพราะเหตุอะไรสายทางมีมานี่นะเอามาเดินตามนี่มาพอรู้ได้เพราะอะไรมันก็วิ่งถึงสายทางที่ก้าวเข้ามานี่อ๋อนั่นยอมรับพอรู้ได้นั่นไม่มากก็รู้ได้บอกงงยันกันเลยว่ารู้ได้ไม่มากก็น้อยรู้ได้ตลอดเลยนั่นทำเบอร์เจ้าไม่เคยโกหกโลกมีแต่กิเลสเราบอกว่ารู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้กิเลสบอกว่ารู้ได้เห็นได้มีแต่นรกอเวจีเผาเอาเข้าเอาเข้าใจไหมเข้าใจเหรอเอาละว ันนี้อย่าพูดมากนะเราจะไปนั่นนี่พากันจำมาละการภาวนาสำคัญมากนะเอาละนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ต้นฝากเลยปกติเราก็ไม่ค่อยช้ำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาปลุกน้ำร้อนน้ำชานี่ไม่เอาแต่ไหนแต่ไรมาเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เอายิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วไม่เอาเลยทุกวันนี้ก็ไม่เอาเพราะมันเคยอย่างนั้นมาแล้ว เป็นยังไงเสร็จแล้วยังเงียบเสร็จแล้วเหรอถ้าเสร็จแล้วให้เงียบนะอย่าให้ส่งเสียงอะไรเฉพาะไอ้ถ้วยชามน่ะสำคัญเป็นตัวทำลายมากเวลาพูดอัดทำจะไม่ชัดเจนเพราะเสียงเหล่านี้กระทบผู้เทศก็ไม่สะดวกผู้ฟังก็ไม่ถนัดผลสุดท้ายผลไม่ค่อยเกิดเนี่ยพากันระมัดระวังเก้าโมงครึ่งแล้ววันนี้จะพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันก่อนที่จะรับศีลและรับพรในวาระสุดท้ายวันนี้เป็นวันอะไรพุทธจักรนิยมได้เคารพนับถือพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันเริ่มแรกที่พระองค์ได้ประทานโอวาทแก่พระสงฆ์ 1,250 องค์และถือเป็นที่ระลึกอันสำคัญมาจนกระทั่งบัดนี้วันนี้เป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พระสาวกอรหันต์ท่านจำนวน 1,250 องค์คล้ายกับวันนี้คือวันเดือน3เพ็ญแต่นี่เป็น82หนเลยมาย่น82หนก็เท่ากับวันนี้เป็นวันเดือน3เพ็ญอยู่เช่นเดียวกันนี่ให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้พินิจพิจารณากันถือเอาประโยชน์จากเรื่องราวเหล่านี้ที่ท่านทำมาเป็นประเพณีที่ระลึกถึงความดีของท่านผู้ดีทั้งหลายนี้ก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลและเป็นความดีแก่พี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเราด้วยคือที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์สาวก 1,250 องค์นั้นเป็นท่านเป็นพระอรหันต์ล้วนๆแล้วเวลามาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าท่านมาเองโดยไม่ได้ขันตีนิมนต์แม้แต่องค์เดียวต่างองค์ต่างมาในวันนั้นเป็นวันเดือน3เพ็ญในเวลาบ่ายพระองค์ประทานพระโอวาทให้แก่พระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิอุโบสถประทานพระโอวาทแก่พระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ท่านประทานอย่างไรพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์นั้นคำว่าบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์จากสิ่งที่มัวหมองทั้งหลายภายในจิตใจที่จะให้เป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยท่านปราศจากสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละเรียกว่าจิตพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์แล้ว 1,250 องค์นี้ท่านมาเองในตำราท่านบอกไว้ว่าประกอบด้วยองค์5ว่าข้อหนึ่งก็ภิกษุอรหันต์เหล่านั้นท่านบวชโดยพระพุทธเจ้าทรงบวชเองเป็นเอหิภิกขุปสัมปทาพระองค์ทรงประทานพระโอวาทบวชเองทีเดียวเป็นอุปชาภาษาเราพระพุทธเจ้าเป็นอุปชาเองด้วยเอหิภิกขุปสัมปทาเพียงเท่านี้ก็เป็นพระมาโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้อันหนึ่งแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นมาในวันเช่นนี้พร้อมเพียงกันในเวลาบ่ายโดยไม่ต้องได้รับขันตีนิมนต์หนึ่งและพระท่านเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ล้วนๆหนึ่งและเป็นเวลาตะวันบ่ายบ่ายประมาณโมงและเป็นวันเดือน3เพ็ญหนึ่ง ก็พร้อมด้วยองค์ห้าที่กล่าวนี้ให้เราทั้งหลายได้ระลึกถึงท่านที่เป็นชาวพุทธที่ว่าท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์เนี่ยคือจิต 1,250 ดวงนี่ถ้าเราจะเทียบแล้วนะให้เห็นเป็นเหมือนวัตถุนะจิต 1,250 ดวงของพระอรหันต์ท่านนี้เป็นจิตที่ลอยออกจากแดนกดขี่บังคับทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วจิตวิญญาณของท่านเหล่านี้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธเจ้าก็มีพระกิจเป็นเดียวกันได้หลุดลอยออกจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วหมดทั้ง 1,250 องค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจิตประเภทนี้เป็นจิตที่เลิศประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้แล้วจึงควรแก่การกราบไหว้สักการบูชาจากประชาชนทั้งหลายและควรที่เราทั้งหลายจะนึกถึงท่านเป็นสรณะเพราะจิตทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุนี้ฟังสิจิตสัตว์จิตบุคคลจิตเปรตผีอะไรเต็มไปหมดในโลกธาตุนี้นับไม่ได้เลยว่าจำนวนมากเท่าไหร่จิตเหล่านี้ไม่ได้มีจิตดวงใดไม่ได้มีดวงใดที่หลุดลอยออกไปสู่ความเป็นเอกเทศของตนและเป็นใหญ่เรียกว่าเหนือโลกเหนือสงสารที่เคยกดขี่บังคับจิตใจดวงนั้นมาไม่มีจิตดวงใดสามารถออกไปได้เลยแต่จิตของพระอรหันต์เฉพาะอย่างยิ่ง 1,250 องค์ที่ท่านประกาศสอนธรรมเป็นวิสุทธิอุโบสถวันนั้นนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนี่เรายกมาเพียงเอกเทศ ของวันนั้นนะถ้าจะพูดทั่วไปแล้วบรรดาท่านผู้ได้สำเร็จอรหัตตบุคคลแล้วดวงใดก็ตามจิตดวงนั้นต้องเป็นจิตที่ลอยออกหรือหลุดลอยออกไปจากแดนกดขี่บังคับทั้งหลายคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาพอที่จะอยู่ให้สบายสบายอนิจจังมันมาแปรเสียเนี่ยพอที่จะสบายสบายบ้างความทุกข์มาบีบเอาเสียเนี่ยพอที่จะถือว่านี่เป็นลูกของเรานั่นเป็นหลานของเรานั่นก็ตายไปเสียฟังสิน่ะท่านละท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราว่าลูกของเรามันก็ตายไปเสียมันลูกไงมันเป็นตายว่าหลานของเรามันก็ตายไปเสียแล้วว่าพ่อของเรามันก็ตายไปเสียแม่ของเรามันก็ตายไปเสียอยู่ไม่ได้ไม่มีความสะดวกสบายมีแต่ถูกสิ่งเหล่านี้รบกวนตลอดเวลาและบีบบังคับอยู่เสมอนั่นแหละท่านว่ากฎอนิจจังแต่จิตของท่านผู้เป็นอรหัตตบุคคลบรรลุถึงภูมิพ้นจากแดนสมมุติทั้ง3นี่แล้วท่านไม่มีคำว่าแปรสภาพคืออนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่มีในจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าท่านพ้นจากแดนสมมุติคือหลุดลอยออกไปผิดกับใจทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจของกฎธรรมชาติทั้ง3อย่างนี้บีบบังคับอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พอจะให้เป็นสุขบ้างอ่ะแปรไปแล้วหรือนั่งบนเก้าอี้พอที่จะสบายเวลาตกเก้าอี้ลงไปแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะตกไปมันเป็นทุกข์ไหมล่ะทุกข์บีบเข้าไปอีกนั่นใช่ไหมอนิจจังแล้วก็ทุกขังตกก็ยิ่งไปแล้วก็ทุกข์บีบเข้าไปอีกว่าไงนั่นแหละอนัตตาก็อย่างพูดตะกี้นี่อันนั้นว่าเรานี่เป็นของเราอะไรเป็นของเรามันแตกก็เห็นต่อหน้าต่อตาถ้าอย่างหนึ่งมันน่าอายนะเราไปยืนยันขันแข็งว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราไปปักปันเขียดแดนเอาไว้ซึ่งธรรมดาแล้วไม่ใช่เขียดแดนของเรามันเป็นกฎของอนิจจังทุกขอนัตตาปักเสียไว้หมดขอบเขตอันนั้นทีนี้เวลามันเราไปปักปันเอาเขตแดนของเขาเวลาเขาเป็นไปตามสภาพของเขาแล้วเราถึงได้เสียใจได้รับความทุกข์ความลำบากเดี๋ยวลูกตายเดี๋ยวหลานตายเดี๋ยวสิ่งนั้นพัดพรากจากไปเดี๋ยวสิ่งนี้พัดพรากจากไปวุ่นไปวุ่นมาอยู่อย่างนั้นหาความสงบไม่ได้เลยนี่ท่านว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่อยู่ใต้อำนาจของกฎเหล่านี้แล้วจะหาความสุขไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นความหมายเทียบกันกับจิตที่ท่านเลิศเลอที่สุดที่ว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังได้แก่จิตของท่านผู้ที่หลุดลอยออกไปจากแดนสมมุติที่กดขี่บังคับนี้โดยสิ้นเชิงแล้วเป็นจิตที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของอะไรทั้งสิ้นนั่นน่ะพระอรหันต์เหล่านั้นท่านเป็นจิตดวงประเภทนี้แหละจึงได้ทำเป็นที่ระลึกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาจงตั้งทุกวันนี้คือวันมาฆะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ ที่พระองค์ทรงเอาอุปสมบทเองบวชเองพูดง่ายๆ 1,250 องค์ที่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆพระโอวาทที่ท่านแสดงนั้นแสดงย่อๆนะสัพปาปัสสะอกรณังนี่เป็นศูนย์กลางของพระโอวาทพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงในถ้ำกลางโลกกลางสมมุติท่านบอกไว้ว่าการไม่ทำบาปคือความชั่วช้าละมกทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดทางอัตธรรมให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตะปริโยรปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือของพุทธเจ้าทุกๆองค์ท่านสอนอย่างนี้นั่นนี่เป็นพระเป็นรากแก้วของพระโอวาทสามข้อนี้รวมกันแล้วเป็นเหมือนรากแก้วของต้นไม้สัพปาปัสสะคือการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งทั้งสามนี้เป็นพระว่าของพระเจ้าทุกๆองค์ไม่มีการสอนคัดค้านต้านทานกันเลยนี่เป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมนี่แหละคือทางแห่งความหลุดพ้นทางความเลิศความประเสริฐข้าดำเนินตามทางที่เจ้าทรงสอนและปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้นแหละจากนั้นท่านก็มีอธิบายออกไปอีกปรีดย่อยออกไปว่าอนุปวาโดจะไปกล่าวร้ายคนอื่นอย่าไปบ้าร้านป้ายสีคนอื่นอนุปคาโตอย่าไปฆ่าทั้งคนทั้งสัตว์อื่นซึ่งเป็นเรื่องความทุกข์ความสร้างบาปทั้งหมดปาติโมกเทศสร้างบโรให้สังรวมอยู่ในพระปาติโมกได้แก่ศีลของพระนี่ท่านสอนพระสิฟังสิมัตตัญญุตาจะผัตตทมิ่งให้รู้จักประมาณในการขบการฉันการรับทานอันนี้ตีความหมายออกไปได้ทั่วๆไปอย่างพระก็ให้รู้จักความประมาณในการขบการฉันของตนนี่อย่างญาติโยมก็ให้รู้จักประมาณในการรับทานให้พอดีพอดีอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมอย่าจุ๊บๆจิบๆน้ำส้มน้ำหวานคว้านั้นคว้านี้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีปากทำงานไม่ได้หยุดปากจะตายแล้วเรายังหาว่าเรายังเห็นว่าสนุกสนุกปากมันทำงานในเรามันแทบจะตายแล้วบางคนฟันหลุดก็มีไหมคนฟันหลุดในแถวเมืองอุดรเราเนี่ยในวัดป่าวันตานี่มีนะเรากำลังจะหลุดแล้วนี่ฟันเราเพราะทำงานไม่หยุดนั่นเองนี่ฟังสินี่ฉันที่วิบแจบมันไม่ดีนั่นแหละมัตตัญญุตาจะพาตาสมิงคือให้รู้จักประมาณในการขบการฉันคนมากคนน้อยในครัวเรือนใครๆเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนแม่บ้านแม่เรือนเป็นผู้ปกครองดูแลครอบครัวทำอย่างไหนอาหารการบริโภคที่จะพอเป็นพอไปกับครอบครัวนั้นๆคนมีน้อยอย่าทำมากให้เกินเหตุเกินผลฟุ่มเฟือยไม่ดีจับจ่ายไปแบบสุรุ่ยสุร่ายคนมีมากทำน้อยจนเป็นความฝืดเคืองเจ้าของก็เป็นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่ถูกคำว่าเรียกว่ามัตตัญญุตาจะพัตตาสมิงให้รู้จักประมาณในโภชนะในอาหารพอเหมาะพอดีคำว่าพอดีนั่นแหละเข้าได้ทุกแดนไม่มีจะไปขัดข้าขัดกับแดนใดเลยคำว่าพอดีเหมาะไปหมดถ้าลงได้พอดีแล้วนี่พากันจำมัทันจุตายพัตตนิ่งปันตจะสยนาสนังให้มีที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดนี่ท่านสอนพระนะปันตจะสยนาสนังให้หาอยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัดอันสงบสงัดที่เวทนั่นท่านสอนอย่างนั้นนี่แหละแบบบาลีจริงๆวันนี้เอามาแปลให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นมหาตั้งหน่อยวันนี้ปัญญาจาเสนาอธิจิตเตจะอาโยโคให้ประกอบบำเพ็ญจิตของตนตั้งแต่จิตธรรมดานี้จนกระทั่งถึงความเป็นจิตที่เยี่ยมยอดที่สุดอธิจิตเตนะทำจิตให้เยี่ยมที่สุดเลยเอตังพุทธานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์เช่นเดียวกันนี่แปลหมดแล้วเนี่ยในโอวาทปาติโมกข์ที่ท่านแสดงแก่พระสงฆ์ 1,250 องค์เรายกมาแปลทั้งหมดเลยวันนี้ไม่ได้เอาเหลือถึงได้ถึงไหนว่าตั้งแต่สัพปาปัสสะสัพปาปัสสะอกรณังกุศลสู้สัมปดาสกิตตปริยาทัปปานังเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นวรรคหนึ่งนี่เป็นต้นหรือเป็นรากเง่าข้อมูลของศาสนาแท้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปการยังกุศล คือความฉลาดในธรรมให้ถึงพร้อมหนึ่งการทำจิตของตนให้ปองใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งอันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นวาระหนึ่งและท่านแยกแขนงออกไปจากธรรมเหล่านี้ก็พูดถึงอนุปวาโดอนุปคาโตอย่าไปว่าร้ายคนอื่นอย่าไปทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นปาติโมเคจะสร้างวโรให้สังรวมอยู่ในศีลของพระปาติโมเคจะสร้างวโรมัตตัญญูตาจะพัตตสมิงรู้จักประมาณในการขบการฉันอย่าให้มันฟุ่มเฟือยเลื้อเฟือจนเกินไปนะอธิกิจแล้วก็ปัญญาตาสนาสนังให้อยู่ในที่นั่งชอบที่นอนที่นั่งสงัดอยู่ในป่าอย่างที่เราเห็นนั่นแหละอธิกิจเตจะอายโยให้ประกอบจิตทั้งตนให้ถึงขั้นเยี่ยมยอดแล้วนั่นนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยพระโอวาทท่านสอนไว้วันนี้ยกมาแปลให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าวันที่ว่าบิดมาฆบูชาท่านมีความหมายอย่างไรคือท่านสอนพระสงฆ์แต่ท่านไปแสดงถึงปาติโมกข์เป็นความรื่นเริงของพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ได้แสดงว่าองค์นี้ผิดตรงนั้นองค์นั้นผิดตรงนั้นองค์นี้อยู่ในภูมินี้องค์นั้นอยู่ในภูมินั้นจะต้องแก้ต้องไขจิตให้มันหลุดมันพ้นไปองค์นี้อยู่ในขั้นนี้จะต้องส่งเสริมขั้นนี้ให้สูงขึ้นไปหาขั้นนั้นอย่างนี้ไม่มีเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธเรียบร้อยแล้วเป็นแต่แสดงเป็นสัมโมทนิยกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันในระหว่างแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าที่ได้มาประสบพบกันโดยบังเอิญก็ถูกเพราะไม่ได้ขันตีนิมนต์มาเลยต่างองค์ต่างมาเองแสดงประทานพระโอวาทในวันนั้นเป็นวันบ่ายท่านบอกในวันบ่ายแก่พระจามนะ 1,250 องค์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชเองอุปสมบทเองด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยท่านมาเองจำเอานี่เป็นวันที่เราทั้งหลายได้ระลึกเพราะเราเป็นชาวพุทธระลึกถึงท่านท่านเหล่านี้เป็นผู้วิเศษวิโสฝากเป็นฝากตายได้ 100% 1,000% มีหมื่นหมื่นเปอร์เซ็นต์หาที่สงสัยไม่ได้ท่านเหล่านี้บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงพระทัยเนี่ยวันนี้จึงเป็นเหมือนกับวันเช่นนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกและวันนี้ให้พากันสร้างความดีนะโลกเรามีความร่มเย็นกันด้วยการสร้างความดีเราสร้างความดีเราร่มเย็นใครสร้างความดีคนนั้นก็ร่มเย็นคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างครอบครัวนั้นก็สร้างครอบครัวนี้ก็สร้างบ้านนั้นก็สร้างบ้านนี้ก็สร้างเมืองนั้นก็สร้างเมืองนี้ก็สร้างความดีทั้งหลายไปที่ไหนมีแต่ความดีเกลื่อนผิดกันกับไปที่ไหนมีคนชั่วเกลื่อนความทุกข์เกลื่อนนั่นเป็นไหนๆความดีไปที่ไหนไม่มีคำว่าเฟ้อไปที่ไหนนอนใจตาใจได้หมดคนมีความดีคนทำความดีไม่ทำความชั่วเดินไปนี่ก็ลองสิเอาสมมติว่าเงินเลี่ยนลาดตกไปตามนี่จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามก็นี่ไม่ใช่เงินของเราไม่เอานั่นไปนั้นกระเป๋านั้นตกไปเห็นกระเป๋าตกนี่ก็ไม่ใช่ของเราไปถึงไหนก็ตามตกเห็นตรงไหนก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราผ่านไปหมดไม่เกี่ยวนั่นคือไม่ใช่ของเราไปฝืนมันทำไมฝืนหลักธรรมชาติทำไมของใครเขาก็มาเอาของเขาเองแล้วเดี๋ยวเจ้าของเขาก็ตามมาดูตกที่ตรงไหน ก็ยอมอยู่ที่นั่นเขาก็เอาไปนี่เป็นยังไงเย็นไหมฟังสิเป็นอย่างนั้นแหละคนดีคือเห็นของที่ตกก็ไม่เอาเห็นสัตว์ที่ควรฆ่าไม่ฆ่าฆ่าลายสัตว์ก็เรากับเราเหมือนกันชีวิตอันเดียวกันหมดชีวิตจากร่างนี้แล้วมีความหมายอะไรเขาเรียกคนตายสัตว์ตายเท่านั้นฟังดิแล้วจะไปฆ่าเขาทำไมไปดุไปด่าเขาหาเหตุครับผมไม่ได้ทำไมถ้าว่ากล่าวเขาก็ให้เหมือนเราถากไม้ถากเบาถากหนักมือก็ให้ถากเพื่อจะเอาต้นเสาเพื่อจะทำต้นเสาให้สวยงามทำไม้ทำเครื่องต่างๆที่เราจะทำประโยชน์นั้นให้สวยงามให้เหมาะสมไม่ใช่ทำเพื่อทำลายเช่นฟันเพื่อทำลายถากเพื่อทำลายอย่างนั้นไม่ใช่การดูด่าว่ากล่าวกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้มันเป็นลักษณะเหมือนการทำลายกันทำลายจิตใจกันหูก็ไม่สะดวกไม่สบายเข้าสู่ใจใจก็เกิดความทุกข์ความทรมานท่านที่ว่าสอนไม่ให้ดูด่าว่ากล่าวกันโดยหาเหตุผลไม่ได้ไม่ให้ฆ่าไม่ให้ทำลายกันนี่ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่ก็คือคนดีคนดีไม่ทำลายกันไม่ทำความชั่วพูดง่ายๆนั่นแล้วไปที่ไหนคนดีไปที่ไหนสบายไปหมดเอาย่นเข้ามาให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นชัดๆนะเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพ่อหนูกับแม่หนูให้เป็นคนดีต่างคนต่างเป็นคนดีนะ แม่หนูก็จะเป็นบ้ากับไอ้หนูหนุ่มๆตามข้างถนนนั่นพ่อไอ้หนูก็จะเป็นบ้ากับแม่ไอ้หนูไอ้หนูมันอยู่ทางข้างๆถนนนั่นก็แม่ไอ้หนูก็มีอยู่ในบ้านแล้วมันเป็นบ้าอะไรนั่นเราไม่เป็นบ้างั้นเราเป็นคนดีไปไหนไปเธอเหมือนกับเราเดินผ่านไปห้างร้านต่างๆเนี่ยในไม่ต้องผ่านที่อื่นเอาเดินไปตลาดอุดรนี่นะเอาห้างร้านต่างๆเขามีสมบัติอะไรสินค้าต่างๆนานาราคาตั้งแต่1บาทถึงร้อยๆเป็นพันหมื่นแสนเป็นล้านเราเดินผ่านไปเฉยๆเนี่ยเพราะนี่ไม่ใช่ของเราถ้าเราต้องการเราก็ซื้อเอาสิเป็นข้อตกลงกันด้วยความต่างคนต่างลงใจถูกต้องแม่นดีงามแล้วไม่มีทางผิดทั้งสองฝ่ายเหมือนกับสามีภรรยาลงใจกันแล้วเอากันเป็นสามีภรรยานี่ไม่ผิดทีนี้เมื่อเป็นภรรยาเป็นสามีของกันและกันแล้วให้ทำเป็นเหมือนกับนั่นนะเหมือนกับเราเดินไปตามตลาดลาดเลยไปเห็นร้านไหนก็ตามนี่ไม่ใช่ของเราเดินผ่านไปผ่านไปมีกี่ร้านก็ผ่านไปผู้ผ่านไปก็สวยงามผู้เป็นเจ้าของร้านก็เย็นตาเย็นใจไม่ระมัดระวังเนี่ยปลอดภัยด้วยกันทั้งสองอย่างนอกจากจะติดต่อกันซื้อขายเป็นธรรมดาของโลกนี่ก็เหมือนกันเราไปมองเห็นใครก็ตามสิอีหนูมันเต็มไปหมดที่ไหนมันก็มีนี่จะว่าไงก็ไม่ใช่ลูกของเราไม่ใช่เมียของเราเอาฟาดลงไปก็กี่ว่างในเนาะกำลังเจ็บไปด้วยเนาะแก้ขึ้นมาเนาะวิ่งก็บอกว่าเอาฟาดลงไปจนไปไม่ว่าเนี่ยของเด็กนั่นต้องจากอยู่ว่าเด็กผู้ใหญ่ไม่จะไปทำงั้นทีนี้เรื่องผู้หญิงผู้ชายน่ะเหมือนกันน่ะมันมีทั่วไปนั่นไม่ใช่สมบัติของเราให้พึงทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยศีลธรรมเป็นที่ฝากเป็นฝากตายแล้วไปเถอะอันนั้นก็ไปเถอะเย็นที่สุดเลยเมียจะไปไหนไปหน้าที่การงานมีไปนอกบ้านในบ้านไปหารายได้มาเป็นผลประโยชน์จุนเจือครอบครัวย่อเดือนให้เป็นสุขสุขไปเถอะสามีก็เหมือนกันไปที่ไหนไปถ้าต่างคนต่างรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสมบัติของเขาของเราแล้วก็เช่นเดียวเราเดินผ่านหน้าร้านต่างๆเราไม่ไปแตะต้องของใครไม่ใช่ของเราเนี่ยเรื่องเย็นหมายพี่นาสินี่แหละความเป็นผู้มีศีลธรรมเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้แต่คนเรามันดื้อมันด้านนี่นะมันไม่อยากเข้าลบกับศีลกับธรรมเขาเท่ากับไม่ทำเคารพตัวเองและทำลายตัวเองไปในขณะเดียวกันทำลายทั้งจิตใจซึ่งกันและกันมันเป็นของเล็กน้อยหรือการทำลายจิตใจของกันและกันนี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะให้พี่นาสิใจเขาใจเรามีน้ำหนักเท่ากันเรื่องความน้ำหนักยิ่งสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักสงวนกันมากที่สุดในโลกนี้สมบัติอะไรไม่เกินสามีภรรยาแม้หลวงตาบัวไม่เคยมีเมียก็ตามแต่หลวงตาบัวรู้พ่อกับแม่หลวงตาบัวทะเลาะกันนี่พระเจ้ามาทำไมรู้ไงก็พ่อหลวงตาบัวแม่กับหลวงตาบัวเคยทะเลาะกันเรื่องนี้อยู่เราฟังอยู่นี่ว่าไงเราก็จำได้แล้วบ้านอื่นเราก็ยังได้ยินอยู่ถึงไม่ใช่พ่อไม่แม่ของเราก็เป็นเรื่องนี้เราก็รู้อยู่นี่ว่าไงเนี่ยให้พากันจำถ้าต่างคนต่างรักษาศีลธรรมตามพระพุทธทรงสอนแล้วอะไรจะเย็นยิ่งกว่าสามีภรรยานี่ขึ้นนี้เป็นอันดับแรกเลยล่ะนี่แหละเป็นบ่อแห่งความสุขความสบายทั้งหลายด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรมลูกก็เกิดมาจากนี้ดูพ่อดูแม่เป็นแบบเป็นฉบับอันดีงามนะพ่อแม่ให้แบบให้ฉบับอันดีงามแก่ลูกลูกคนนั้นลูกคนนั้นคนนั้นต่างคนต่างให้แบบฉบับอันดีงามแล้วมีแต่คนดีมากค้าเข้ากันเป็นยังไง1กับ1บวกกันเป็นเท่าไหร่คนดีเป็น2แล้วใช่มั้ย2กับ2บวกกันเท่าไหร่เป็น4แล้วใช่มั้ยนั่นให้พิจารณาสินี่แหละเรื่องความดีคนดีไปที่ไหนมันไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยไอ้สิ่งที่มันคือมันล้าสมัยมันทำคนให้ชิบหายวายปวงคนราคาร้อยมันตัดลงมา75 50ตังค์เดี๋ยวนี้บวกกัน3คนได้75ตังค์มันมีอยู่เยอะแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอะไรมาตัดรอนมันเดี๋ยวนี้ศีลธรรมนี่มาตัดรอนคนให้เหลืออยู่75ตังค์3คนต่อ75ตังค์คนละสลึงอ่ะเป็นยังไงนี่นะมันอะไรมาตัดเนี่ยถ้าไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มารของสังคมที่สงบร่มเย็นมันมาทำลายความสงบร่มเย็นมาทำงานความสุขความเจริญในครอบครัวเจ้าเรือนในสังคมทั่วไปคืออะไรเนี่ยอันนี้แหละที่เราชอบเอาออกหน้าออกตาชอบรักกันนั่งหนาสงวนหนาเสาะแสวงกันนั่งหนาจึงเหมือนกับว่าคนนั่นก็หาไปคนนี้หาฟืนกับไฟเจอกันเป็นยังไงเนาะน้ำมันกับไฟเจอกันเป็นยังไงพิจารณาสิมันลุกโพล่งใช่ไหมนี่แหละมันเผาบ้านเผาเมืองก็เพราะต่างคนต่างแสวงหาไฟต่างคนต่างแสวงหาฟืนหาเชื้อไฟมาเผากันอย่างนี้แล้วเราตำหนิใครอะไรคืออะไรล้าสมัยถ้าไม่ใช่ตัวของเราเองเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยผู้ทำลายตนเองจะเป็นอะไรไปเราต้องเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นพุทธบริษัทต้องหาความดีมาปฏิบัติตนเลยจะว่าไงพินาสิเอาให้เด็ดที่ผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าตั้งใจเด็ดจริงๆเราจะเห็นกิเลสมันหมอบตัวหมอบทีเดียวหมอบอยู่ในตัวของเรานั่นแหละจะไปหมอบที่ไหนเราไม่ต้องดูคนอื่นดูในตัวของเราเองซึ่งมันตัวมันคึกมันขนองอยู่ในหัวใจเนี่ยวันนี้ได้ถูกบีบบังคับแล้วด้วยศีลธรรมข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเป็นยังไงกิเลสตัวนี้หมอบไหมมองเห็นหมอบชัดแต่พอเราเผลอมันขยับนี่นะรู้ไหมนี่สำหรับเราเผลอไม่ได้นะถ้าพอไปเห็นแม่หนูเขาท่อสวยงามนะแต่พอเห็นพ่อหนูสวยงามกว่าพ่อหนูอยู่บ้านกูนับมันนั่นละมึงตายละคนนั้นเข้าใจไหมถ้าแบบนี้ก็คิดหายไม่มีเหลือเลยหลวงตาบัวพูดได้ชัดอ้าวถ้าว่าหลวงตาบัวหาโยกตรีมันมือได้ไหมในโลกอันนี้มีได้ไหมเราขอตอบคนเดียวเลยว่าได้ตั้งร้อยตั้งพันอย่าว่านั่นเลยเพียงบ้านเดียวนี่ก็เป็นร้อยเป็นพันว่าไงจำเอานะเราต้องเด็ดที่ศีลธรรมไม่เด็ดกิเลสไม่หมอบถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดถ้าศีลธรรมเด็ดแล้วเอาอำนาจวาสนาของเราจะเด็ดจะเป็นคนดีเด็ดไปหมดดีไปหมดเด็ดด้วยความดีไม่เป็นไรอย่าให้เด็ดด้วยความชั่วเถอะถ้าเด็ดด้วยความชั่วเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดที่ไหนหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีเกาะมีดอนเลยนะถ้าลองเด็ดด้วยความดีนี่ไปที่ไหนมีแต่ความดีความดีสว่างกระจ่างแจ้งมาหมดด้วยความดีนี่ละศีลธรรมเป็นอย่างนี้เราเอามาใช้ศีลธรรมมีอยู่กับเราทุกคนทำไมไม่ใช้ทำไมให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายเคี่ยขึ้นเฉียงซอยหั่นหอมหั่นกระเทียมยังไม่เสร็จโดดลงมาหาหอมหากระเทียมแล้วไอ้เนื้อหนังมังสังคนนั่นน่ะเข้าใจไหมคนกิเลสหาเมืองพอไม่ได้นั่นน่ะนั่นแหละจนไม่ชนะที่ว่ากิเลสมันเคี่ยลงเฉียงมันยังปีนขึ้นเฉียงอีกน่ะเข้าใจไหมมันเป็นยังไงพวกเราเนี่ยพวกปีนขึ้นเฉียงไม่ยอมลงเนี่ยให้กิเลสมันสับยำมันขี้เกียจกินขี้เกียจขี้ไหลเฉียงไปแล้วปีนขึ้นมาเฉียงไม่เหี้ยวก็หน้าให้สร้อยหอนสร้อยเทียมแล้วก็หนำบอกว่ามันยังไม่ฟังยังปีนกันนั่นเลยขึ้นไปร้อยนี่ก็เอาดอกบัดนี้ฟังนี้เข้าใจบ้าล่ะนี่ล่ะเรื่องความอ่อนแอตั้งศีลตั้งธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองให้เข้าใจนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะเราห่างเหินจากศีลจากธรรมความชั่วช้าละโมกมันจึงหมุนตัวเข้ามาก่อนห่างเหินจากเนี่ยหน้าเราไปทางนี้ฟังสิเราหันหลังให้ทางนี้มันหันหน้าไปทางนี้มันหันหลังให้ศีลธรรมแต่หันหน้าเข้าหาฟืนหาไฟมันจะไม่ไหม้ไม่ร้อนยังไงถ้าเราต่างคนต่างใจประพฤติปฏิบัติใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์เราวะไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์เราศีลธรรมนี้ไว้เพื่อมนุษย์แท้ๆไม่ใช่ไว้เพื่อคนโง่คนเขลาบวบปัญญาเลยนะพี่นาทั้งตั้งใจไปพืชปฏิวัติสิถ้าลงเราเด็ดแล้วศีลทำได้เด็ดในหัวใจคนแล้วกิเลสมันหมอบไปกันเราไปไหนไปสบายแสนสบายเลยมันไปที่ไหนสบายหมดไม่ว่าบ้านนี้บ้านนั้นเมืองนั้นนี่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนอวัยวะเดียวกันเมื่อศีลทำได้แทรกเข้าไปตรงไหนแล้วไว้ใจกันได้หมดเรานะถ้าไม่ใช่ศีลทำแล้วไปตรงไหนโอ้โหไว้ใจกันไม่ได้นะเพียงแต่ตามองกันแพ้เดี๋ยวนี้ก็จะฆ่ากันแล้วจะฉีกกันแล้วมันเป็นยักษ์ไปแล้วนี่เราหาแต่ยักษ์ที่ไหนหาในตัวของเราบ้างที่มันจะเจอยักษ์เด็กฝากมันจะบ้างเอาแล้วนะพอแล้วที่นี่รับศีลว่าหันหน้าแล้วกราบพระ

0: เมตังสุขังยาจามัตติยันติยังเจยติสเนนะตหะสัพพะตมนาคตังสุขังยาตังสุขังยาจามัต
1: ตามธรรมดาวัดทั้งหลายซึ่งเป็นวัดใหญ่ในประมาณหนึ่งทุ่มท่านก็เริ่มพาเวียนเทียนเวียนเทียนทำประทักษิณนี่ที่เราเรียกว่าเวียนเทียนคือทำประทักษิณสามรอบทักษิณทางขวาเวียนทางขวาสามรอบทางขวาเนี่ยเรียกว่าทำประทักษิณคือข้างพุทธการท่านทำความเคารพกันด้วยการเวียนประทักทำประทักษิณสามรอบประทักษิณคือเวียนขวาสามรอบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บางคนเขาจะไม่เข้าใจแห่เวียนเทียนเวียนทำไมนะบางคนไม่เข้าใจคือเวียนเทียนก็คล้ายกันกับเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแต่เป็นนั่นเป็นกิริยาอาการอันหนึ่งของการทำความเคารพของการทำความเคารพด้วยเดินเวียนทำประทักษิณในขั้งพุทธการมีใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงนำมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงพวกเราแล้วก็เมื่อนานประนานไปอาจจะเกิดข้อข้องใจสงสัยว่าเวียนอะไรทำไมนี่คือคำว่าเวียนประทักษิณนี่

บางองค์ท่านไม่นอนท่านเดินจงกรมบูชานั่งสมาธิบูชานั่นก็เป็นวิธีบูชาประเภทหนึ่งเรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนสัตชิไม่นอนทำความเพียรตลอดรุ่งอันนี้ก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอามิตรบูชาปฏิบัติบูชามีสองประเภทเราบูชาท่านในดอกไม้ทุกเทียนนั่นเรียกว่าอามิสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การพึ่งปฏิบัติตามเช่นเรารักษาศีลรักษาธรรมประพฤติปฏิบัติตัวเองตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นั่นเรียกว่าปฏิบัติบูชาเรารักษาศีล5ก็เป็นปฏิบัติบูชาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นปฏิบัติบูชานี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาซึ่งมีผลมากกว่าอามิสบูชาอยู่มากทีเดียวนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้วันนี้พวกที่อยู่บ้านอยู่เรือนของเราก็ควรจะให้เป็นเวลาว่างเติมสัตว์เติมส่วนบ้างเพราะเรานั้นยุ่งมาทุกวันทุกวันตื่นตามาเช้ามีแต่ยุ่งตลอดจนกระทั่งถึงนอนถึงเวลานอนยังไม่หายยุ่งนะยังยุ่งอยู่ตลอดเวลาจะนอนยังเสียดายคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีบางคนอาจจะเสียดายคิดเรื่องจากโมโหจากตีพ่อไอ้หนูมันขาหักอยู่นั่นก็ยังมีนะอย่าว่าเราไม่ว่าเลยนะพ่อไอ้หนูก็เหมือนกันโมโหมันเนี่ยอย่างนี้มันไม่ดีนี่นะเข้าใจไหมมันไม่ว่างอย่างนี้เลยทอนจำเอาแล้วก็นั่งก็ดีให้นั่งภาวนานอนก็ให้หลับกับคำว่าพุทโธก็ดีหรือกำหนดอาราปานสติลมหายใจก็ออกนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาควรจะให้ว่างวันนี้เป็นวันพระก็คือว่าเป็นวันที่มีชาวพุทธของเราจะมีโอกาสบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างแท้จริงจะทำละหล่อและเหมือนประดุจจะทิ้งเสียคำว่าบุญกุศลไม่ใช่เศษไม่ใช่เดนพอจะเอาไปทิ้งเสียนะถึงจะทำประดุจจะทิ้งเสียคือเราก็ทำไปงั้นแหละขัดไม่ได้วะนี่เหมือนอย่างบุญกุศลนี่เป็นเศษเป็นเดนไม่ใช่ของดีของดีเลยแต่เรื่องกิเลสอันเป็นของเสียทั้งเดือนถือเป็นของดีของดีเนี่ยมันกลับตรปัดกันอย่างนี้ให้ทราบเสียว่ากิเลสมันกล่อมพวกเรากล่อมอันนี้เองให้เข้าใจแล้ววันนี้ให้รักษาศีลสาธรรมของตนโดยความสม่ำเสมอเรื่อยไปจนกระทั่งถึงทะลุเป็นวันใหม่แล้วยิ่งเหมาะที่สุดเลยนะแต่เรื่องเวียนเทียนเราจะไม่พาเวียนละจะภาวนาเรื่อยไปอย่างที่กล่าวอยู่เนี่ยอันนี้ต่อไปนี้ให้ศีลนะหรือให้เสียแล้วตะกี้เหนือยังเหรอเนื้อนี่มันพูดไปพูดมามันพูดไม่หยุดเลยไม่ทราบอะไรได้อะไรยังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิผู้รักษาศีลห้าองค์ที่สามว่ากามเลยทุกๆครั้งไปอับรามจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ

0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: สุรามิริยมัจฉาปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุรามิริยมัจฉาปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิน
0: ี่ศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิน
0: ัตถีตวาดิตวิสุขดัสสนะมาลากันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิหิมานิอัตถาสิกขาปดานิอัจเฉกังรัตตินิวังอุโปสถาวะเสวะเสนาสาธุกังรักขีตบานิสีเลนะสุกติญันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนนิบุติญญันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยนี่ให้พรนะให้พรเดี๋ยวมันจะเริ่มได้ละเดี๋ยวลูกไปเงียบเด้เริ่มตั้งแต่นี้ยะถาวาริวหาปุราปะเรปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีดิสนิจังบุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
1: มีความโกรธบ้างความรักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนานาความโศกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจเพิ่มติดติดยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่เป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นจะเกลียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบาทจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นมีอำนาจของกิเลสเพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับเพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกหัดจะทำสมาธิกรรมฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้จะพูดในหนึ่งการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกฤาษีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญคดเขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกันแต่นี้ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสินเล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจแล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเพ่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมามีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งสัปปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวะขยายานคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทำได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วทานนั้นก็จะเสื่อมลงประสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ที่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลึกอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวนานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตทั้งกาลำดับของใจลงเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องพิจารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าพิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมาธิอย่างนั้นสมมติว่านึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูก ลงมาลิ้นที่ปากลงมาคางลงมาลูกกระเดือกลงไปไหล่ขวาไหล่ซ้ายมันลึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มีพัฒนาตัวนั้นเกิดขึ้นจะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ใช่จะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตราบใดเราเร่งทีนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วทันทีจำนานพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีเฉพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศเป็นนั้นก็ต้องว่าทำว่าทราบอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วที่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นแจ่มใสปลอดโปร่งสติแจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเริงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหันมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปส่วนตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุ่มเบื้องขวาตะตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเข่าถึงสะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปปลายตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตนตามลำดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้นก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอายังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็ไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็ต้องให้ควรดูเมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูวินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไรแล้วเมื่อกำหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจแล้วก็ขี้โครงเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดีการภาวนาที่เรียกว่าให้วิปัสสนาก็ต้องคิดอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะผุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราไต่ไปตามลำดับอย่างนั้นถึงขี้โครงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาขี้โครงเบื้องซ้าย ฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าสิ่งที่พิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะเจาะตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้ายเปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงควันฝนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าทีนี้พิจารณานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้ด้วยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปร่งแช่มชื่นผ่องใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกดใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกนอกนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจากข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้นยังมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทำใจให้สงบแล้วถึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติจำเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกำลังเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าทีนี้พิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหลกนั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นครั้งเป็นข่าวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวชเกิดความสังเวชตรดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้วเมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉยเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ทั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นจนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทำต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าทีนี้พิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความชำนิชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างของท่านผู้ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายๆสัมปชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาก็นึกขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสตินิโยดาตัปโปนี่ให้สติเป็นมีในนี่ถึง227ที่แสดงในพระปาติโมกนั้นให้มีสติเป็นมีในนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่านี้ทำด้วยพิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไหร่ใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทุกอยู่มันก็วุบดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เที่ยงคงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดที่นี่พิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประไมสมณเณรประไมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบรรยายใจความที่หลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันผูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทำศพครูอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังกรทิศบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังเป็นปฏิภาคเก่งเย้เอ้ยวะนี่เป็นนั่นแล้วมาสังเกตดูโดยมากกระแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าทีนี้พิจารณาร่างกายนี่เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์กิตติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นแหละอย่างครูปัญญาขาว หลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าอันนี้เป็นคติของพวกเราเราหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ขอให้ค้นคว้าพิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าได้นิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากนิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงคงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงตรัสว่าได้สำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรธิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านครูอาจารย์มั่นครูอาจารย์เสาอย่างนี้เป็นบุพาจารย์ก็ได้แนะนำท่ำสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจเมื่อใจนั้นสงบแล้วต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสำคัญเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นคว้าถ้าไม่ถนัดทางกายก็มาค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักให้ความเคยเกลียดแค้นอันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอีกในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปหานะย่อมปหานสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้องพากันขมักเขม้นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไปด้วยความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจจะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหงื่อไหลไข่ย้อยเต็มไปทั้งตัวตัวเหม็นสาบเหม็นแสงหน้าตาเหงื่อใครเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นใครเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวนเขาก็ต้องเอาไปเผาไฟนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นแหละถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโลกโลกสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านถึงว่านิพพินังวิรัจจติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบนั้นก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกอย่างติดลูกเมื่อได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดลูกนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วท่านก็บอกว่าวิราคาวิมุตติสิก็เป็นวิราคธรรมคลายถึงที่ความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องอุตสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มาขีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเมื่อมีกำลังดีแล้วจะหยุดสัก3ปี4ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทำแต่ใจมันกระทำอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันกระทำเป็นสำคัญกว่าทำกายทำงานทำการมันก็ทำอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เฝ้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมันฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆซักๆเพราะหลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้สดับตับฟังแล้วต้องโอปนายโกน้อมนำไปถึงพิจารณา
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนากับอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ตั้งแต่วันเรามาถึงนี่ก็ดูไม่ได้พักสักวันนะตั้งแต่วันมาถึงนี่ไม่ได้พักสักวันนะไม่ได้พักเลยเดี๋ยววันหนึ่งไปที่หนึ่งวันหนึ่งไปที่หนึ่งเลยตั้งแต่วันมาถึงนะดูไม่ได้พักเมื่อวานนี้ก็ไปโพธารามวันนี้ก็ไปเขาใหญ่แล้ววันสื่อนี
2: ่ไปปักจีน
1: เออเนี่ยก็ไปจีนไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วอะไรที่ร้าน
2: ส
1: ิ
2: บ
1: ฮะ
2: ที่เจ็ดไปร้านสิบธรรมศาสตร
1: ์ก็อย่างนั้นนะไม่ได้อยู่นะเป็นรังสิตรังสิตมีอยู่ประเทศกี่คนแล้วนะ
3: 4
1: ครับ
3: 4
2: แล้วครับ
3: 4ครั้งครับ
1: เนี่ย
3: คร
1: ับเนี่ยมันจำไม่ได้นะคือมันเทศมากกว่ามากทั่วประเทศไทยเลยไม่ทราบว่าแล้วประเทศที่ไหนที่ไหนบ้างนะคือมันเทศมากจริงๆไอ้ภูมิที่เรียนมาก็แค่ประถม3แล้วกับเทศทั่วประเทศไทยมันเข้ากันได้ไหมล่ะเนี่ยพิจารณาสินี่เทศเนี่ยมันทั่วประเทศไทยนะเนี่ยออกจากหลวงตาปฐมสามมันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียนจบปฐมสามมันพอเชื่อถือได้ไหมล่ะปฐมสามเทศทั่วประเทศไทยนี่ยังออกทั่วประเทศได้เดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีนี่เป็นประจำนะออกทั่วประเทศไทยเป็นประจำนะหลวงตาปฐมสามคืออย่างนั้นอันนี้เราก็พูดพื้นฐานแห่งการศึกษาของเราในเบื้องต้นคือแต่ก่อนมันไม่มีปฐมสี่นะตอนที่เราเรียนหนังสือมีแค่ปฐมสามครูก็ปฐมสามเราจบนั้นแล้วออกเลยไม่ต้องมีลามีอะไรกันแล้วเพราะครูก็หมดภูมิแล้วจากนั้นมามันก็ต่อเนื่องมาอย่างนี้จนกระทั่งถึงนี้มันก็มีแต่สามแต่สามนั่นแหละแปลกอยู่ปฐมกับปฐมสามนักธรรมกับตรีโทเอกสามปริญญาก็สามนะมีแต่สามสามมาด้วยกันพอมาบอกควรทุกวันเขาผ่านเรียนได้เราก็ผ่านได้เหมือนกันแต่แค่ป.3 ป.3ตีโทเอกก็3ปริญญาก็เขาเป็นมหาเราก็เป็นได้แต่แค่3ประโยคนักธรรมก็เป็นได้แค่ตีโทเอกเท่านั้นแหละเดี๋ยวเวลาเทศละที่มันทั่วประเทศไทยนี่ว่าไงพิลึกจริงๆเลยเทศในประเทศทั่วประเทศไทยเลยเป็นไงผู้ฟังหลวงตาป.3ประถม3เทศทั่วประเทศไทยไม่ใช่งัดตั้งแต่ของเก่ามาเทศหรือหลวงตาประถม3นั่นน่ะแล้วเทศทั่วประเทศไทยนี่ยังออกทางวิทยุเองเนี่ยหรือว่าไงหมอมีอ่ะหลวงตาประถม3เวลาเทศทั่วประเทศไทยนี่ก็ออกแล้วเนี่ยออกเทศที่ไหนออกวิทยุทำงานเนาะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะคือธรรมะเหล่านี้มีทุกขั้นนะธรรมะขั้นเด็ดเผ็ดร้อนตั้งแต่พื้นฟาดถึงนิพพานเลยก็มีที่ได้สอนพระวัดป่าบ้านตาดแต่ก่อนไม่มีใครมาเกี่ยวข้องมีเทศสอนพาล้วนๆเผ็ดร้อนมากนะพุ่งตอนนั้นกำลังวางชาดีเทศพุ่งเลยนั้นละคนที่ได้ฟังเทศเผ็ดร้อนๆของเราได้ฟังจากศาลาวัดป่าบ้านตาดที่เทศสอนพาล้วนๆนะจากนั้นมาก็เป็นแกงหม้อใหญ่สเปะสับปะเลยไม่ค่อยได้เรื่องนะทุกวันนี้กระเปะกระปะแบบนั้นนะ เทศสองทางจริงจังมากเอาหลักเอาเกณฑ์ได้ 100% เลยตั้งแต่ขั้นสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นทะลุเลยเพราะเทศเราไม่ติดเราที่อย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งนั้นโลกติดโลกก็คือติดเราถ้าติดเราติดหมดถ้าไม่ติดเราที่อย่างเดียวไม่ติดอะไรทั้งนั้นนั่นมันมาสรุปเอานี่นะทีนี้ก็ติดนี่มันไม่ได้ติดอะไรนี่ถึงขั้นไม่ติดมันไม่ติดจริงๆติดเขาก็ไม่ติดติดเราก็ไม่ติดมันก็โล่งไปหมดเลยที่ข้าติดเราที่อย่างเดียวติดหมดผมคิดว่าเจติเจสังดีเจทุกติบางทีทางขาเพิ่งยังจำได้เมื่อเล่าให้อาจารย์ฟังว่าแล้วก็คบกันติเจสังดีเจทุกติบางทีทางขาเนี่ยกันเชกันแยกแล้วกลับจะบอกติเจสังดีเจทุกติบางทีทางขาถ้ากินไม่เศร้าหมองอย่างเดียวสุขคติเป็นที่หวังได้ถ้ากินเศร้าหมองทุกคติเป็นที่หวังได้ทั้งนี้ในเรื่องนี้ก็ดูว่าจะมีตั้งแต่แค่เรานะครูบาอาจารย์ทั้งหลายขึ้นมาช่วยบ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆนะส่วนออกหน้าจริงๆมีแต่แค่เราพอตลอดเลยไม่ว่าธรรมะขั้นใหญ่ยิ่งธรรมะขั้นสูงแล้วมักจะมีแต่เราออกครูบาอาจารย์ไหนท่านก็ไม่ค่อยออกเรียกว่าเต็มอัตตาเต็มอัตตานิสัยวาสนาของเรานี่คือแค่นี้ก็สุดกำลังเต็มภูมิสุดกำลังของเราไม่มีอะไรเหลือเลยเทศออกหมดเลยการแค่การปฏิบัติก็ฝึกกำลังเหมือนกันบางขั้นถึงขั้นจะสลบสลายก็มีแต่ยังไม่เคยสลบนะที่ไม่เคยสลบเราก็บอกไม่เคยแต่ถึงขั้นเสียสลบสลายมีบ่อยที่สุดวัดกับทุกขเวทนาส่วนใหญ่ก็นั่งหามรุ่งหามค่ำเหนื่อยหนักมากนะคืองั้นมันก็ยังไม่มืดบางวันนะมันก็ยังไม่มืดฟาดยิ่งจนกระทั่งบางวันก็บันโผล่ขึ้นถึง2-3ชั่วโมงถูกมากนะเรื่องไม่ใช่เรานั่งคืนหนึ่งคืนเดียวนั่งไปที่จน9 คืน 10 คืนแต่มีเย็นบ้างเย็นคืนหนึ่งหรือสองคืนแล้วนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งจนกระทั่งต้องขอไปโป้นแตกเป็นอย่างนั้นคือว่ามันแตกเพราะอะไรนั่งทีแรกมันก็ออกร้อนก่อนพอนั่งไปที่สองหนักเข้าหนักเข้าจะออกร้อนมันก็พองนั่นแหละจะออกร้อนแล้วก็พองจะพองแล้วก็แตกจะแตกแล้วนั่งไม่สอยมันก็เลอะแล้วเป็นยังไงไม่ได้มาโม้เฉยเราเป็นแล้วนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์นะล้างเอาไว้นิสัยเราเป็นนิสัยขาดโผล่รู้สึกจะมีจากพ่อแม่ครูอาจารย์ล้างเอาไว้เป็นอย่างนั่งตลอดรุ่งนี่ช่างก็ล้างเอาไว้เพราะไม่เอาจริงเอาจังจึงเรียกว่านิสัยขาดโผล่อยู่ท่านร่างเอาไว้เช่นอย่างร่างเรื่องนั่งตลอดรุ่งเราไม่ลืมนะพอขึ้นไปที่ไรมันจะเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนนะนี่แหละความรู้ถ้ามันเจริญขึ้นภายในใจมันจะกล้าหาญทางใจออกถึงมันออกจากความรู้จริงๆพอขึ้นไปหาท่านตามธรรมดาก็เหมือนผ้าภาพใบหาครูบาอาจารย์ความเคารพนอกนอกอะไรนี่เรียบเหมือนผ้าทับไว้นี่เพราะออกทางด้านธรรมะจากการปฏิบัตินั่งหามรุ่งหามค่ำมันเกิดความกระตือรือร้นเวลามันจนตรอกจนมุม พราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดแต่ว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะเวลามันจนตกเป็นมูลจริงสติปัญญามันออกมาช่วยตัวเองได้นะนี่เราก็เห็นในเราเองคือยังไงก็ไม่รู้บังคับไว้เลยว่าจะให้ตลอดลุ่งต้องตลอดลุ่งเอาตายก็ตายกับนี่เลยนี่เวลามันไม่มีทางไปทุบบีบบังคับเข้าไปที่เรานั่งอยู่นี่มันเหมือนหัวต่อทุกเวทนาที่มันเผาในร่างกายเราเหมือนไฟเผาหัวต่อแต่ที่นี่ไม่มีสั่งออกไม่ให้ออกนั่นคือเมื่อไม่ให้ออกสติปัญญามันก็มาเลยสิมันก็หมุนเพื่อออกด้วยปัญญาไม่ได้หมุนเพื่อออกด้วยความโง่ๆฟาดสนิทมันก็ลงตูมใหญ่นั่นนี่แหละเวลามันจนเกาะมันออกได้เมื่อสติปัญญาพร้อมกันแล้วพุ่งลงตูมใหญ่จิตจับสตังถึงไงคืออย่างนั้นเราก็ไม่เคยเป็นตอนไปนั่งตลอดลุ่งมันเป็นให้เห็นชัดชัดโถอัศจรรย์ที่นี่นะนั่นแหละเวลาขึ้นหาครูบาอาจารย์ที่มันที่เกิดความอัศจรรย์นั่นมันเป็นพลังมากนะเวลาไปเล่าให้ท่านฟังนี่เหมือนแชมเปี้ยนนะต่อยกันบนเวทีใส่เปี้ยงเปี้ยงไม่ได้สุขท่านนะเปี้ยงเปี้ยงท่านก็นั่งฟังนิ่งนะท่านฟังทุกีทุกีอันนี้ก็ฟาดกับทุกขเวทนาไปยังไงแยกแยะกันทุกสัตว์ทุกส่วนเอากันจนกระทั่งมันรอบตัวแล้วมันก็ลงเล่าให้ท่านฟังพอจบแล้วก็หมอบคือหมอบคอยฟังท่านจะแนะนำผิดพลาดประการใดท่านจะแนะที่การพูดจะพูดด้วยพลังของจิตอยากจะเล่าถวายท่านให้ท่านได้มีเมตตาและแนะนำสั่งสอนต่อไปในจุดใดที่บกพร่องความหมายว่าอย่างนั้นทีนี้พอจบแล้วก็นั่งหมอฟังท่านก็ขึ้นเลยแหละท่านขึ้นผางผางมาเลยในคืนสองคืนที่แล้วขึ้นแรงอยู่ท่านต่อไปท่านเห็นท่านลดลงท่านก็พูดเติมไม่นิดหน่อยนิดหน่อยเรายังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหมล่ะจอมปราดกับจอมโง่ต่างกันอย่างนั้นละเรายังบื้นเป็นบ้าอยู่ท่านรู้ตัวแล้วนี่มันโผล่เกิดไปแล้วนี่นี่ท่านจะลั่งนะนี่พอตั้ง9คืน10คืนล่วงไปแล้วนี่พอขึ้นไปกราบเอามาเรายังไม่พูดเลยนะมาที่มันคึกขนองมากท่านว่าเราไม่ลืมนะข้อนี้ก็มีในคัมภีร์แล้วเราก็เรียนมาแล้วที่ม้ามันคึกขนองมากไม่ฟังเสียงการฝึกฝนของเจ้าของเจ้าของเขาต้องฝึกมากอย่างรุนแรงทีเดียวไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกอย่างหนักว่างั้นนะเอาจนม้านี่มันค่อยลดพยศลงลดพยศลงการฝึกเขาก็ค่อยลดลงตามส่วนจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานไปแล้วการฝึกประเภทนั้นเขาก็หยุดไปท่านหยุดเพียงนั้นเราเข้าใจแล้วเพราะก็เรียนมาแล้วแต่ยังเสียดายอยู่อันหนึ่งเราก็มาพูดไม่ลืมนะเราอยากให้ย้อนเอาศอกกลับมาตรงนี้พอไปถึงม้าแล้วก็ไอ้หมาตัวนี้มันฝึกกันยังไงอยากให้ท่านว่างั้นหน่อยว่าแต่ท่านก็ไม่ว่าเราก็เข้าใจตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปนั่งตลอดลุ่งอีกนะนี่คือท่านล่างเอาไว้ถ้าพูดถึงเรื่องทางด้านสมาธินี่ก็เหมือนกันสมาธินี่มันเหมือนหินเลยนะเวลาสมาธิเต็มภูมินี่เหมือนหินนั่งที่ไหนเหมือนหัวตอนแน่วไม่มีอะไรที่จะมาปรุงยิบยับยับเลยแน่วที่ความคิดมันลำคาญเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่แน่วนั่นแหละสุขที่สุดแล้วในภูมิสมาธินะทีนี้นั่งที่ไหนมันก็เหมือนหัวต่ออยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนเป็นแบบเดียวกันเลยเพราะจิตไม่กระดุกกระดิกมันแน่วติดนั่งก็ถามเป็นยังไงท่านหมาจิตสงบดีหรือก็สงบดีอยู่สงบดีคนหนักเข้าหนักเข้าก็ซับใหญ่เลยเป็นยังไงจะหาจิตสงบดีเลยวะ สงบดีอยู่ฉันจะนอนตายอยู่ในคืนที่นี่เอาอย่างหนักเลยสมาธินี่สมาธิหมูขึ้นเขียงการแก้กิเลสไม่ได้แก้ด้วยสมาธินะแก้ด้วยปัญญานะปัญญาไปไว้ที่ไหนสมาธิหนุนพอสมควรควรจะออกทางด้านปัญญาแล้วทำไมไม่ออกนั่นเอาแล้วหน้าที่นี้ใส่เตี้ยงอย่างหนังนะถึงจะนอนตายอยู่นั่นนะว่างั้นเลยนั่นน่ะนี่ก็ซัดกันกับท่านอีกตอนนั้นสู้ท่านไม่ได้ลงมาเอาละที่นี่ออกทางด้านปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็ผ่าผลอย่างนั้นนิสัยอันนี้นะพอท่านปัญญาพอมันออกทางด้านปัญญามันก็หมุนของมันเอ๊ะชอบกลชอบกลหมุนใหญ่ละที่นี่สุดท้ายกลางคืนก็ไม่นอนกลางวันยังจะไม่นอนอีกเนี่ยสติปัญญามันหมุนของมันอันนี้ท่านก็ลั่งเอาไว้งานนั้นทำได้จริงแน่เวลาท่านตอบนะการงานนั้นทำได้จริงในผลก็งานจริงแต่การตายตายได้นั่นถ้าเห็นแต่เพลินตั้งแต่ผลก็งานไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายมันอ่อนแอท้อแท้เพียงไหนไม่หยุดไม่พักไม่ได้ตายได้ว่าหนักเห็นไหมล่ะนี่สติปัญญามันทำงานของมันเรียกว่าทำงานผลก็ได้แต่ความเพียรของธาตุขันธ์ในจิตใจมันเพียรลงทุกวันทุกวันควรจะได้พักผ่อนทางด้านสมาธินั่นท่านเอาแล้วนะไม่พักไม่ได้แน่เราก็ถอยแต่สมาแต่ปัญญาขั้นนี้ถอยมันก็ไม่ถอยนะเวลามันจะตายจริงก็รู้ถึงคำนี้ได้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิพอได้กำลังแล้วก็ออกฟัดอีกฟัดอีกถ้าท่านไม่กระตุกอย่างนั้นแล้วมันจะไปใหญ่นะมีทั้งกระตุกพอมันจะตายจริงมันก็รู้ได้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิออกเรื่อยถึงเรียกว่าท่านได้ล้างเอาไว้วันนี้ใส่แล้วมันปาดโผนปาดโผนมากจริงๆเอาละที่นี่นะมีให้พรนั่นนะเราต้องควรแหละนี่แหละที่ว่านี่นะการที่แสดงธรรมให้พี่น้องไหนฟังทุกบททุกบาทนี้ออกมาจากความแน่ใจดังนั้นไม่ผิดว่างั้นเลยนะจึงกล้าพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบทเต็มบาทไม่โทกทานเราจะผิดครับเพราะเราผ่านมาหมดแล้วบวกลบคูณหารมาเรียบร้อยแล้วเอาแต่เนื้อๆออกมาสอนจึงไม่ผิดให้ปอน
2: ให้แล้วครับ
1: ฮ
2: ะให้แล้วครับ
3: ให้พรแล้วครับ
1: เหลือมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าว่าถ้าไม่จบเนี่ยยังจะให้อีกนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ให้ละมันเป็นอย่างนั้นละความจดความจำเป็นบางทีไม่ให้พรเลยบางทีเขาจนท่วงเอาบางทีให้แล้วก็จะให้อีกเป็นงั้นเอาละเลิกละนะพอละมีละวันนี้เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ววันนี้วันนี้ก็มีเทศเข้มข้นเหมือนกันนะเท่าไรสามสิบนาทีเลย
2: สามสิบสองคร
1: ับ เออนั่นวันนี้เทศเข้มข้นอยู่นี่นะคนแน่นข้างล่างคนแน่นข้างบนคนแน่นโอ้คนไม่ใช่น้อยข้างล่างคนแน่นข้างบนคนแน่นนี่ก็ออกทางวิทยุแล้วนะ
2: ครับ
1: ออกแล้วคนไปฟังทั่วไปหมดทั่วประเทศไทยแล้วมั้งนะ
2: ครับ
1: เออนั่นแหละเราออกแล้วก็มีเข้มข้นดีวันนี้นะเราพูดมาเรื่อยก็ออกไปเรื่อยนะผู้ฟังก็ฟังไปเรื่อยโอ้โหคนไม่ใช่น้อยนะนี่เต็มไปเลยคนอยู่ข้างล่างก็เต็มมาจากไหนไอ้นี่นะนะมาจากไหนไอ้นี่โทษมาจากไหนกันนี่นะมาจากไหนกันนี่เออมาอะไรกันนี่มาอะไรกันนี่เออมาอะไรกันนี่เออได้อะไรลัดคอเนี่ยมึงไปขโมยอะไรมาไอ้นี่เออโทษมึงจะไปไหนเอาลองดูเอาเล่นเต็มเพลงมึงเอาลองดูเอาเล่นเต็มไม่เต็มไปที่เพลงหมาไปยังไงเอาไปไอ้มึงจะเยี่ยวจะกระดาษกูนะเดี๋ยวปั๊บเยี่ยวแจ้วเลย นั่นเขาก็ไปของเขาดีนั่นแหละนั่นนั่นนั่นเขาก็ไปของเขาดีอยู่นั่นแหละเข้าท่าดีเว้ยนั่นนั่นเข้าท่าดีอยู่นั่นแหละเอามันจะไปไหนคอยทดลองดูเอาลองไปเจ้าของไปไหนล่ะมึงจะมัวเซ่อเจ้าของกลับแล้วมึงร้องง่ายๆนี่นะกูจะไม่ไล่ตีอยู่นะเจ้าของมึงไปแล้วไปไหนล่ะไปแล้วปุ่นไปแล้วเอาเลิกกันละทิ้งเหนื่อยแม่ขี้แก้วนี่แกพิสดารมากอยู่นะกับพวกเปรตพวกผีอะไรนี่แม่แกพิสดารมากเราก็ไม่เคยได้ยินใครมาเล่าให้ฟังอย่างแกเล่านะเวลาแกพิจารณาไปเข้าถึงจุดเปรตจุดผีผีนี่เต็มหมดเลยพวกผีแล้วก็ผีประเภทหนึ่งถูกขังไว้ในกรงแกก็ไปดูแล้วพวกนี้ทำไมต้องขังไว้นอกนั้นทำไมปล่อยแล้วผีพวกนี้ทำไมต้องขังเอาไว้อันนี้ผีอันธพาลนั่นฟังที่นะจะพูดถ้าออกไปมันอารวาสเขาว่างั้นต้องเอามาขังไว้นี้พวกทั้งหลายนั้นจะได้อยู่สบายอันนี้ไม่อารวาสนั่นฟังที่นะจะพูดน่าฟังไหมล่ะผีอารวาสนี่เราจะเล่าอันนี้เราจะเพิ่มนั่นแก คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความรู้ภายในเห็นไปนอกเหมือนตาเราไปเดินไปนู่นไปไหนที่ไหนก็เห็นก็เอามาเล่าธรรมดาธรรมดา ไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสที่นี่แกก็เพลินแกติดนี่เราก็ค่อยตีต้อนเข้ามาก็คือมันติดมากแล้วจะหักเดียวไม่ได้นะต้องพยายามตีต้อนเข้ามาเอาเวลามันเข้าแล้วให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้ได้ไหมเอาไปปฏิบัติเอาแค่นี้ก่อนคือเวลามันลงรวมแล้วเลยให้มันออกรูต่างๆก็ได้ไม่ให้ออกอยู่ให้อยู่กับที่ก็ได้จะได้ไหมเอาไปปฏิบัติดูท่านมาแล้วว่ามี

0: ึงขั้นแล้วนี่คือเราหย่อนยานมาเรื่อยเรื่อยมาถึงขั้นเด็ดขาดแต่ที่นี่เด็ดขาดแล้วเอาที่นี่ลงแล้วให้อยู่ห้ามไม่ออกให้ไปปฏิบัติคราวนี้ก็เอาเด็ดขาดนะคราวนี้จะเอาให้เป็นไปตามแนวทางที่แก้กิเลสอันนั้นไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสแก้ก็ไปทำยังออกอยู่นั่นแหละคราวนี้บอกห้ามเด็ดขาดไม่ให้ออกทำไมยังออกอยู่ได้มันไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์มันเชื่อแต่ความรู้ของตัวเองนี่มันจะเป็นบ้านนะท่านน่ะจากนั้นก็ไล่ลงภูเขาร้องไห้ร้องไห้ลงภูเขานะนี่เสียใจมากร้องไห้ลงไปก็ร้องไห้ไปตามทางเลยไม่ฟังเสียงใครแล้วร้องไห้ไปยังไงจึงต้องร้องไห้โอ้ยเสียใจมากเราก็หวังจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับครูบาอาจารย์องค์นี้วันนี้ถูกท่านไล่ลงภูเขาแล้วก็ว้าเหวหันที่หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ว่างั้นเลยต้องเสียใจร้องไห้มาว่างั้นก็ท่านสอนเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามท่านนะสิแกก็ได้สตินะอ้าวที่ท่านไล่ลงภูเขาจนขนาดร้องไห้นี่เพราะเหตุไรท่านถึงไล่ลงเอาไปพิจารณาสิคือไปปฏิบัติตามท่านนั่นละท่านไล่ลงจุดนั้นเอาถ้าหากว่าจะเชื่อครูเชื่ออาจารย์เอาให้ปฏิบัติตามท่านดูที่นะปัดออกทั้งหมดที่ท่านห้าม ห้ามให้งดให้หมดให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่นะ จะไปได้สติกลับไปก็เอาใหญ่แล้วที่นี่ปล่อยละที่นี่ปล่อยได้สิ่งที่ติดทั้งหลายนั้น เข้าละพอลงท่านสอนว่าอย่างไรสอนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นยิ้มก็ลงผึ่งเลยจ้ะ พอยิงผึ่งนี่มันก็จ้าหมด เห็นโทษเห็นคุณนี่เต็มหัวใจเห็นโทษก็เต็มหัวใจจากนั้นได้4วันขึ้นไปคือออกจากที่แล้วกราบไปหาเราที่ภูเขาเราอยู่บนภูเขากําเนินนึงวัดห้วยทรายนึงวัดป่าเราอยู่บนภูเขาถึงแกก็ไปอีกไปกับขนาบอยู่เลยแกก็บอกเดี๋ยวให้เล่าจะก่อนให้เล่าจะก่อนเอาว่ามาเรากําลังปัดกวาดบ่าย 4:00 นแล้วก็เลยวางไม้กวาดที่นั่นเน้นก็วางด้วยกันเขาก็มานั่งอยู่ลานหินแกเล่าให้ฟังแล้วจากนั้นเราก็อธิบายต่อเรียนมาถูกต้องแล้วแกก็ยึดจับปุ๊บเลยทีเดียวอันนั้นแกปล่อยหมดแกทะลุเรื่อยเรื่อยเร็วนะนั่นอย่างนั้นแหละนี่ละความติดมันเชื่อครูเชื่ออาจารย์เลยดีไม่ดีกับเรามันเป็นคู่ต่อสู้กันนั่นก็เขาก็จะว่าเขาเป็นแชมเปี้ยนเข้าใจไหมแล้วเราเลยเห็นเป็นมวยเลี้ยงควายไปมวยวัดไปที่แห่งบทเวลามวยวัดกลับคืนนี่ที่ฉันไล่ลงภูเขาจะจึงไปเห็นโทษแล้วจึงปฏิบัติตามเรามันก็ลงอย่างว่าพอลงแล้วได้ความแล้วเราอธิบายต่อแล้วนี่ต่อแล้วแกก็ปล่อยเลยของแกนี่ยืดที่เราสอนเกาะติดเลยจากนั้นก็เรื่อยๆไปเลยเร็วนะแกเร็วอยู่นั่นแหละเอาละไปละไปปิดจ้ะมีอะไรอีกเนี่ยมาจากวัดไหนฮะ
1: วัดราชบพิตรครับ
0: วัดราชบพิตรแล้วมีอะไรว่า
1: เช็คครับ
0: โอ้เช็คเช็คว่าชุนตาครึ่งแพทย์ค่ะพระครูพิพิธธุรการใช่ไหมพระครูพิพิธธุรการว่าราชบพิตรตอนนั้นแหละมันนี่ก็ได้ฟังตอนนั้นพอดีจะกำลังจะเลิกแล้วนี่สีผ้าก็น่าดูอยู่นะนี่สีแก่นขนุนสีหลวงปู่มั่นเดี๋ยวนี้กระจายตั้งแต่เราออกประวัติหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับเรื่องสีผ้าสีอะไรแล้วกระจายทั่วประเทศไทยประวัติหลวงปู่มั่นนับว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากอยู่นะเฉพาะอย่างยิ่งคือสีผ้าเวลานี่พระกรรมฐานเรามีสีผ้าอย่างนี้

0: ท่านเล่นยานดูหมดก่อนที่เราจะนำมาเขียนไม่ใช่มาเขียนจุดสี่จุดห้านะท่านพูดท่านเล่นดูคือความรู้ท่านอย่างทราบถึงเรื่องอนาคตอดีตทั้งการตั้งกระทั่งพุทธกาลท่านใช้ผ้าสียังไงยังไงท่านบอกว่าท่านใช้ผ้าสามสีแต่สีกรักด้วยกันสีกรักแก่สีกับกลางสีกับอ่อนว่างั้นท่านใช้สามผืนแต่ส่วนมากท่านใช้อยู่เวลานี้จะเป็นสีกับกลางทางหลวงปู่มั่นเราก็เขียนไว้ในประวัติเพราะฉะนั้นสีแกร่งขนุนจึงกระจายไปทั่วไปหมดมีประวัติหลวงปู่มั่นกันว่าได้ผลดีอยู่เอาละดีนะเอาละไม่ต้องการอีกไปสวัสดีพอใจเนี่ยมาอยู่ยังมาอยู่ยัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: สุดท้ายเลยมันเลยจะกว้างกว่าวัดเราเนี่ยอันนี้รอบ13รอบ14ไร่อันนั้นมันพูดเป็น2คำเลยมันเลยที่เราซื้อไปแล้วเพื่อรอบ80ไร่บางคนรอบ220ก็ยังไม่แน่นะเจ้าของที่เขาถวายมีหลายคนจะเริ่มดูเมื่อวานเกือบรอบวัดเลยกว้างเมื่อที่เสมอดินนะดีจะดีกว่าได้นี่ก็นิดนึงเป็นบางส่วนนะของเราก็ดีกำลังนี่อีกแต่นี่ดีไปเนี่ยนั่นก็ดีหมดจริงๆนะต้นไม้ไม่มีเหลือเลยนะเป็นทุ่งหญ้าจริงๆนะไม่มีต้นไม้เลยมีอยู่กลางวัดนั่นกลางสวนนั่นต้นไม้ย่อมย่อมประมาณสักสองไร่หรือไงมีพระแล้วก็อาศัยอยู่ตรงนั้นเราก็จะปลูกต้นไม้เอากันอย่างใหญ่โตเลยที่เราเช่าแล้วเราไปดูแล้วเช่าจะได้เป็นวัดขึ้นมาที่นั่นแห่งแล้วจะเป็นมงคลแก่แถวคนแถวนั้นมีวัดป่าวัดบ้านก็สวยงามเลยฉะนั้นก็เนื้อที่กว้างจะกว้างกว่าวัดเราเรียกว่าถึงแคบกว่านี้แล้วสุดท้ายเลยกว้างกว่านี้อีกเพราะมีผู้ถวายเพิ่มก็อีกถวายก็ติดกันเลยพอปลูกต้นมากไปแล้วมันก็เป็นดงเหมือนแต่ก่อนจะเป็นดงใหญ่เลยเพราะเหตุที่แถวนี้มันเป็นดงอยู่แล้วมันยังถูกฉากถางปลูกอ้อยปลูกอะไรหมดนี่พออ้อยหมดแล้วก็เลยเป็นทุ่งหญ้าเลยนี่หญ้าก็หญ้ารอบรังเพราะดินดีหญ้าก็ต้องดีทีแรกไปเรื่องก่อนเมื่อสองวันนี้เราทางเรื่องเขามาขอความช่วยเหลือเพราะเขาทุกข์เขาจนลูกเป็นอะไรเป็นโรคจิตเป็นบ้านั่นแหละบ้าย่อมย่อมเขาเรียกน้องบ้าเข้าใจไหมยังไม่ใช่พี่บ้ามันก็เป็นน้องบ้าสามคนเอาไปรักษาที่ขอนแก่นเขามาขอความช่วยเหลือตอนนั้นเราไม่อยู่เรากลับมาแล้วเราต้องติดตามเมื่อวานนี้ของไม่ได้ช่วยเหลือมากเลยมันก็ดูข้าวสารกระสอบเดียวก็น้ำปลาโหลขวดแล้วพวกผ้าพวกเสื้อพวกผ้าพวกเสื้อพวกหมอนเอาไปให้มีวันไม่เอาไปอย่างละมากละไปดูสภาพแล้วก็ช่วยเล็กน้อยไม่มากแต่ติดหนี้เขาพลุงพลังเป็นยังไงจึงไปติดหนี้เขาแล้วก็ลูกเนี้ยว่างั้นไปหาเซ็นของเขาจับได้แล้วก็ไปเซ็นเราเขาก็เอาบัญชีมากลางเราก็ไม่มีเงินให้เขาติดหนี้เขา ลูกลูกพวกนั้นน่ะพวกน้องบ้านน่ะลูก3คนเป็นบ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นก็มาทราบรักษาแบบไหนเราไปติดกรรมยากนะไม่รู้ว่าติดกรรมยากต้องตัวบ้าไปเลยเลยไม่มีอะไรช่วยถามที่นี่เขาเท่าไรติด 3,000 ประมาณติดเท่านั้นเลยติดเท่านั้นแหละ 3,000 เลยใช้หนี้ให้เมื่อวาน 3,000 แล้วก็ให้สลับใช้อีก 5,000 ไม่ได้ให้มากเมื่อวานจะให้มากไงคนจนเนี่ยเอาเงินให้ก็เป็นภัยต่อผู้รับไว้ไงอย่างนี้จะเอาให้ในที่กลางแจ้งในสถานที่จะมีผลได้ไหมการมอบเงินมอบทองให้การไปมอบในที่นั้นตายเลยมีเราให้ก็จะเป็นภัยแก่เจ้าของอะไรตาดีเห็นตาชั่วมันก็เห็นเนี่ยหูดีฟังหูชั่วมันก็ฟังมันเป็นภัยแหละจริงเลยให้5,000ไปเลยออกมาที่บ้านพักตกข้างบนพักตกอำเภอขู่ว่าจากทางใหญ่ก็ไปลุ้น6 กิโลจะทางดีก็ราดยางถึงบ้านเขาเลยพอลอกอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาก็ย้อนมาเลยตะเลิดไปดูวัดดูวัดใหม่เมื่อวานนี้นี่ตัวลงไม้ใต้ถุนนี่ก็จะหมดเลยขนไปปลูกสลานี่ปลูกสลาเขาม้ากำลังเลื่อยใหม่อยู่เวลานี้ต้นก็มอบทั้งหมดหมดก็พอดีน้ำมีวัชนาอยู่นะสลาหลังนี้พอดีเมื่อเราจะปลูกสลามีคนนำไม้กระดูกทั้งต้นมาถวายแล้วก็ให้ทางอำเภอที่ดินอำเภอรับรองยืนยันให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็เลยให้เขาโค่นเลยเป็นไม้สองท่านจะเอาไม้ดีดูเนี่ยพวกคือพวกตะพานคอพวกคานเขาเรียกขางภาษาเราคานไม้ดีดีดีเนี่ยจะเอาต้นนี้หมดเลยตอนนี้มีวาสนาว่ะไม่งั้นก็จะเลยไม้ยางไปทำไม่ดีเลยนี่เป็นไม้ประดู่อย่างนี้พวกไม้ประดู่มันตะเคียนนะอย่างเดียวนี่ไม้ประดู่ไม้ตะเคียนนะเอามาทำนะเดี๋ยวนี้มีเฉพาะไม้ประดู่ไม้ตะเคียนตะกอนตรงนี้เต็มไปหมดไม้นี่นี่เราก็ได้มาทำเป็นหลักเกณฑ์ไม้ดีเพราะยังว่านับว่ามีวาสนาอยู่เดี๋ยวจะปลูกขึ้นในแรงนี้แล้วโน่นแล้วปลูกข้ามกันความยาวตัวมัน20 เมตรความกว้างมันเท่าไหร่นะ15 เมตรแต่ลืมเนี่ย20 เมตรก็ไม่แคบนะกว้างความสูงก็เอาเป็น2 ชั้นเลยเอาดินเป็นชั้นหนึ่งพื้นดินชั้น2ข้างบนส่วนมากคนจะไม่ขึ้นข้างบนแหละมันจะไปอยู่ข้างล่างข้างนั้นแหละนอกจากมีงานจำเป็นจริงๆถึงจะขึ้นข้างบนธรรมดาใครมั้งก็ลงมาใต้ถุนนั่นแหละเพราะใต้ถุนมันความสูงมันต้อง3 เมตรเรากะให้3 เมตรเลยคือว่าทุกอย่างก็เรียบร้อย3 เมตรพอดีผมก็ไปอยู่ชั้นล่างเราสร้างไว้ให้คุณบุตรสุดท้ายพลังได้พึ่งอาศัยความร่มเย็นไปสถานที่ใดไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์นี่แห้งผังนะถึงบ้านเศรษฐีก็ไม่ชุ่มเย็นบ้านนี้เป็นบ้านเศรษฐีกันทั้งบ้านแล้วก็ไม่ชุ่มเย็นนะถ้าไม่มีวัดที่อย่างเดียวถ้ามีวัดแล้วชุ่มเย็นถึงคนทุกข์ตาเฉินใจก็ตามเขาชุ่มเย็นในหัวใจหัวใจเป็นสำคัญมาก ชุ่มเย็นถึงหัวใจแล้วนอกนั้นก็ชุ่มไปตามกัน ถ้าหัวใจแห้งผากสักอย่างเดียวนอกนั้นก็แห้งไปตามกันหมดไม่เป็นมงคลวัดเป็นของสำคัญมากพระคำว่าวัดออกมาจากท่านผู้วิเศษนี่นะไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษสิ้นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่เหมือนโลกทั้งหลายท่านงานสอนบรรดาสาวกทั้งหลายจนกระทั่งตั้งเป็นศาสนาขึ้นมาก็เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ชุ่มเย็นเลยไปที่ไหนมีวัดวาอาวาสศาสนายิ่งมีพระเนรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วยิ่งเย็นถ้าอบอุ่นก็อบอุ่นที่สุดถ้าเย็นก็เย็นที่สุดทางที่เขามาไล่ข้าวจากป่าดวงมูลเขาอยากดวงมูลทางนี้นะตอนนั้นตอนเทวทัตขึ้นทางราชศาสนาเออถ้าอยู่ในป่าแล้วเขาไล่ออกมาหมดไล่ออกจากป่าจากเขาเขาไล่ออกหมดแล้วเข้าไปโกยเอาไม้มาขายหมดผู้รักษาต้นป่าเสียเองนะทำไม่ใช่ผู้ตั้งใจทำลายป่าผู้รักษาป่าทำลายป่าก็ไล่พระพระก็เป็นพระวัดป่าบ้านตากด้วยไปอยู่ที่นั่นพอถูกเขาไล่เปิดมหาเจ้าคณะจังหวัดที่วัดโพเจ้าคณะจังหวัดนั่นก็อ้างกันทีเลยว่าบอกให้บอกว่าอาจารย์มหาบัวไม่ให้หนีว่างั้นนะว่าจ่ายเอาละไปยันนะบอกอาจารย์มหาบัวไม่ให้หนีท่านอยู่ที่นั่นเขาจึงตามมาหาเรานั่นมาไม่ใช่ธรรมดานายทหารนายพันนั้นมาพันเอกหรือนายพันอะไรต้องมาสามสี่นายที่จะหน้าใหญ่ๆทั้งนั้นมีเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่ให้หนีว่างั้นแล้วจึงติดตามมาเป็นความจริงใช่ไหมว่างั้นเขาถามเราท่านอาจารย์ไม่หนีใช่ไหมล่ะท่านที่เราจะตอบทีเดียวเราไม่ตอบเรื่องที่ไปไล่พระออกจากป่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคืนนั่นก่อนนั่นนี่พระที่ท่านไม่หนีนั่นแหละท่านเพราะเหตุอะไรท่านถึงยังไม่หนีมันต้องมีต้นเหตุให้ท่านยังไม่หนีนั่นแหละต้นเหตุนั้นคือว่าไปไล่ท่านไปไล่เพราะเหตุผลของอะไรพระอย่างนั้นท่านไปหาฉกหารักหาปล้นหาสรมอะไรใครไหมวะไม่ฉกไม่ปล้นไม่สลบเลยแล้วไล่ท่านเพราะเหตุใดเลยวะว่าไปอยู่ในป่าเขาพระก็อยู่ในป่านะผู้ที่เจ้าสอนให้อยู่ในป่าเดี๋ยวถ้าท่านอยู่ในบ้านได้หรือพระว่าที่ไล่เข้าไปไล่เข้าไปอาจารย์ที่จะตอบคำว่าให้อาจารย์หาบัวมาหนีเลยไม่ตอบตรงนี้แล้วไล่กันไปตรงนั่นก็สุดท้ายเกิดความร่วมใจเลยนายทหารเปลี่ยนสีหน้าสีตาหมดเลยครับนั่นเป็นของดีแล้วนะเราเป็นบ้านของเราเป็นบ้านมงคลแล้วจะไล่ให้เป็นบ้านอัปมงคลเป็นบุคคลการลักษณีได้เลยวะที่เรามีบ้านที่เรามีวัดที่นั่นซึ่งเดือนนาวะใครไปไล่ถ้าจากวัดจากวานคนนั้นคนจะเป็นการลักษณีเป็นเทวทัตไม่อยากนี่อยากเป็นเทวทัตหรือถึงจะไล่ข้าออกจากวัดจากวานแล้วไล่ไปที่นี่สุดท้ายแพ้ลงตาบัวนี่แล้วนี่อยู่ที่ไหนก็มีที่ท่านอยู่ที่นั่นมาทำลายป่าว่างั้นท่านทำลายป่านั้นป่าเป็นป่าประเภทใดท่านทำลายยังไงท่านเอาตัดไม้ท่านไปเลื่อยไม้ว่างั้นท่านเลื่อยไม้มาทำอะไรมาทำวัดวัดจะเป็นหัวใจของประชาชนท่านมาทำมาเพื่อท่านอย่างไรก็อีกตรงนี้ก็ดีสิ่งที่ทำเป็นเพื่อประชาชนไม่เป็นความเสียหายเนี่ยวัดเป็นหัวใจของประชาชนทั้งแผ่นดินไทยเรานี่แหละแล้วท่านเอามาทำสร้างวัดสร้างวานก็เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเป็นความผิดอะไรอ่ะนี่เอาตอนนี้จะไปดูแลแล้วก็ว่ามาเนี่ยแต่เขาลงใจหมดแล้วเนาะมองดูแล้วรู้แล้วลงใจมากเลยจะกลับไปนี่ยังไงก็ไม่ได้แล้วเราแน่ใจแล้วยังเสียดายที่ยังเสียใจที่จะซ้ำมาถึงหาหลวงตาบัวมาไล่ให้หลวงตาบัวไปไล่พาเราตกลงหลวงตาบัวเลยไล่เราแล้วก็ดูอาการรู้สึกก็เสียใจที่เขามาหาเราว่ามาไล่พามาถามเรา พราะเหตุผลเราเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างพอจากนั้นเราก็ไปเวลาเราไปไม่ให้รู้ดินะไปเงียบๆเลยนั่งรถป้าเราเข้าถึงที่เลยเข้าถึงที่ก็ดูทุกแง่ทุกมุมดูไปหมดพอเจาะเข้าไปดูนี่นะนี่พวกญาติโยมในหมู่บ้านเขาก็ตามเราไปพอได้ยินว่าเราไปดูวัดเขาก็ตามเราไปเขาก็เล่าให้เราฟังเราดูเหตุการณ์ทุกอย่างมันเลยกลายไปอยู่กับผู้ไร่หมดเลยโทษไม้กองนี้สนามไม้นี้สนามไม้นั้นสนามไม้นั้นมีแต่พวกนี้ผลไม้ออกมาขายพระอยู่ที่นี่มันความหูของตาเขากลัวเขาจะว่าพระจะจับผิดเขาเขาจึงไล่พระหนีเพื่อเขาจะผลไม้ได้สะดวกว่างั้นพวกนั้นตามกระซิบกระซ่าวที่พวกในบ้านเขารู้ดีนี่นะเพราะฉะนั้นพวกผมจึงไม่ให้ท่านหนีว่างั้นตาก็ตาสู้กันทั้งบ้านเลยว่างั้นคือไม่ให้พระท่านหนีท่านจึงไม่หนีนั่นเหตุใดเหรอมันมีนั่นพวกนี้จะมาไล่ฟางแล้วมันจะมาขนไม้ไปหมดในดวงอันนี้ไม่มีเหลือมีแต่พวกนี้ละขนไม้ไปขายแหลกหมดเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นนะว่านู่นขนาดนั้นละก็เอาเขาเห็นนี่ก็เขาอยู่กับบ้านนั่นขนไม้ออกตลอดเวลายิ่งกลางคืนยิ่งขนมากว่ามันนี่เวลาเราไปดูที่ว่าเอาไม้มาทำวัดมาทำลายป่าเอาไม้มาทำวัดไม้เป็นไม้ใช่ไหมเราไปดูอันนั้นก็น่าสลดทั้งเวทนะไอ้ศาลาหลังเล็กนี่อะขนาดนี้กับนี่ห้องนี่ห้องนี่อะศาลาหลังนี้นะแล้วความยาวมันจะขนาดนี้เลยความยาวจะยาวกว่าด้านกว้างสักนิดหนึ่งแค่นี้ศาลาเล็กๆแล้วไปดูไม้ที่เลื่อยมาไม้ตายแล้วได้ห้ากับห้ากันตัวร่วงมันเข้ามันกินไม้เป็นไม้ตายมานานแล้วตัวร่วงมันเข้ากินรูมันหลวมนี่หลวมนี่หลวมนี่เป็นไม้ตายมาตั้งแต่กลับไหนกันใดทันไปเรื่อยนั่นไปเรื่อยไม้ตายแห้งไม่ใช่ไม้ทำลายเราก็ไปดูนับด้วยมี15แผ่น นี่แหละที่ทำลายป่าเขาละไม้15แผ่นเนี่ยส่วนสนามไม้เขาไม่ได้ว่านะสนามไม้เออกองเขาท่อนอย่างนี้กองพะเลินจนถึง2 3สนามไม้ขนมากจากป่าเวลาขนพาท่านบินทบาทท่านผ่านไปหันมากลัวท่านเห็นนั่นน่ะไล่ท่านหนีเสียท่านจะเรื่องเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาถึงยันกันเลยเขาไม่ให้หนีนี่ไปเดี๋ยวจะฆ่ากันน่ะว่าอะไรพวกชาวบ้านเจ้าหน้าที่ชาวบ้านมือมืดสิเจ้าหน้าที่มือเปิดเผยมันสู้มือมืดไม่ได้สิใช่มั้ยล่ะเอาดิเอาจริงๆก็จะเอากันน่ะว่างั้นนู่นน่ะถ้าลงพระได้เราได้ถูกไล่หนีจากวัดนี้แล้วยังไงพระเจ้าหน้าที่นี้จะอยู่ไม่ได้ว่างั้นเลยนู่นเอาขนาดนั้นนะมันตั้งท่าแล้วนี่ตั้งป้อมสู้แล้วเราก็คนเหมือนกันนี่นะเจ้าหน้าที่ก็คนเราก็คนเหมือนกันเจ้าหน้าที่มีมือเราก็มีมือว่างั้นเลยนะเอากันทั้งเห็นเรื่องทั้งคำนี้เนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าไล่เลยแต่อยู่จนกระทั่งวันนี้ไม่เวลาไปถามพระมีมาไล่ไม่มีตั้งแต่หลวงปู่มานี่แล้วหายเงียบเลยไม่หายเงียบไงเราไล่เขาตั้งแต่นู้นแล้วเราไล่เขาตั้งแต่เขาไปหาเราเนี่ยว่าบอกเทวทัตเราว่าแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่มีบ้านมันจะเขาก็บอกเขาอบอุ่นพามาอยู่สองครั้งสองครั้งนั้นอบอุ่นหมดทั้งบ้านอยู่เพราะว่างั้นแหละแล้วจะไล่ท่านนี้เป็นไหนพวกเจ้าหน้าที่นี่มาหาไม่เห็นเอาความอุ่นไม้เรามีจะเอาฟืนไฟมาเผาบ้านนานดีไม่ดีเจ้าหน้าที่จะเลยหนีจากป่าที่เขาวางถ้าเอาทำเขามากๆเข้าไปนี่จะเจ้าหน้าที่จะหนีจากป่าเขาวางคือสู่เขาไล่แบบไหนไม่รู้แล้วเขาวางนั่นสิทำมากไล่แบบไหนไม่รู้เลยมันเอาปืนไปยิงเขาว่าไงเข้าใจไหมล่ะมือมืดนำร่างเขาไปเสร็จเปี้ยงแล้วมันอยู่ได้เจ้าหน้าที่คนนี่นะมันกลัวตายเหมือนกันอย่างว่านั่นชวนผู้ท่อกับแบบเดียวกันเนี่ยจนเราเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอไปดูสภาพเลยไปดูก็เลยไปเหมือนก็ไปดูสภาพของอันเนี้ยของสนามไม้นั่นแหละเลยพวกท่านเลยบอกท่านชวนเราอยู่นี่แล้วไม่ต้องหนีเจ้าคณะเราถึงไหนถึงกันนี่ก็พูดเกี่ยวข้าวข้าหลวงหมดแล้วทางเจ้าคณะจังหวัดข้าหลวงไม่มีอะไรแล้วให้อยู่ไปเลยผู้ท่อเขาจะไล่คุณจวนนี้จากผู้ท่อไปขวางสนามไม้เขาไอ้กระนั้นเนี่ยมันของเล่นเมื่อไหร่พวกเนี่ย เนี่ยเราพูดในสมัยนั้นสมัยที่มันเป็นนะมีอันนี้เราไม่ได้ไปเห็นตาแล้วหรอกแต่ได้ยินจากหลักความจริงความจริงออกมาพูดนี่นะเราไม่ได้ไปเห็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ว่านี่ครับอันนี้เราไปเห็นเนี่ยสนามไม้เต็มจริงที่นั่นก็เลยเป็นวัดมาทุกทุกวันนี่ดีป่าคือท่านมานะไปอยู่ที่นั่นก็ออกจากพระวัดนี่ไปไปอยู่ที่นั่นโอ้ถ้าเอาไล่พระออกจากป่าแล้วหมดศาสนาไม่มีเหลือนะป่ากับศาสนานี่แยกกันไม่ออกเลยถ้าจะแยกป่าจากศาสนาก็ต้องทำลายศาสนาไปพร้อมกันเป็นอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาถือป่าเป็นสำคัญเป็นคู่เคียงของศาสนาแล้วจะไล่พระออกจากป่าได้ยังไงคนหนึ่งไล่เข้าป่าคนหนึ่งไล่ออกจากป่าพระพุทธเจ้าไล่เข้าป่านะลูกขโมยเสนาสนังนิสาจะปปชาตัดทะโยตัดทะเตยาวชีวังอุสาหุกรณิโยพระวจาทั้งหมดแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขโมยคือร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกชัดให้ทำความอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระพุทธเจ้ารับสั่งพระทุกองค์ที่บวชแล้วต้องได้ฟังพระว่าข้อนี้ไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวอุปัชฌาย์ก็ต้องสอนไม่ชอบกรรมฐานเท่าไหร่ต้องสอนกรรมฐานอุปัชฌาย์ไม่งั้นถูกกฎเพราะเป็นกฎอันสำคัญมากนี่เราศาสนากับป่าแยกกันไม่ออกเราจะได้ภาพจากป่าไม่อย่างอันนี้มีอยู่ทั่วไปนะเราพูดมาเพียงเอกเทศจังหวัดไหนจังหวัดไหนป่าที่พระถูกไล่ออกจากป่ามีแบบเดียวกันเนี่ยแล้วกับอุบายอันเดียวกันนี่แหละไล่พระออกจากป่าก็จะสะดวกทางป่าอาจารย์เจี๊ยบก็เหมือนกันไปอยู่ทางจังหวัดตากนั่นก็แบบเดียวกันนี่ก็เห็นว่าเหมาะเราก็เลยสร้างไว้แล้วต่อไปก็จะปลูกป่าแล้วสิทำลายป่าแล้วเราจะปลูกป่าขึ้นพระท่านก็เอาอะไรลูกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปกองไว้นั่นท่านจะเอามาก้าว่างั้นเอามาก้าแล้วปลูกในป่าในบ้านนี่แหละเป็นต้นอะไรบ้างเราไปดูเมื่อวานเห็นอยู่นั่นเอามาเทไว้เหมือนเทคำป้อมสมอเลยอ่ะดูดูไม่ใช่คำป้อมสมอดูแล้วท่านนี่กลับมาเมื่อวานเป็นอะไรแน่ใจละเป็นอะไรที่กว้างจะกว้างกว่าวัดนี่แหละคิดว่ากว้างกว่าวัดนี่เนื้อที่ก็มันเสมอเหมือนกันเนื้อที่เสมอดีเวลาทำปลูกป่าก็แล้วต้นนั่นก็จะชุ่มเย็นอ่ะแล้วมีที่อันหนึ่งทางลงไปออกมาหาหมู่บ้านเขามันเป็นเหวลงไปเนี่ยทางคนไปมาคนไปมามันเลยสูงท่วมหัวช้างนู่นเป็นเหวลงไปเนี่ยเราเลยก็ขอตัดทางใหม่ถ้าเขาจะคิดราคาเราก็จะให้แล้วบอกคิดราคาแล้วก็ขอซื้อทางนี้ออกทะลุทางนี้มันไปไม่ได้หน้าฝนแล้วไปไม่ได้เลยแล้วถ้าเขายินดีจะถวายเราก็ยินดีรับถ้าเขาจะซื้อจะขายเราก็จะขอซื้อให้เป็นที่สาธารณะเพราะทั้งบ้านทั้งแผ่นดินได้อาศัยนั่นหมดหน้าฝนรถเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ทั้งแผ่นดินฟังดิน่ะทีนี้พอเราทำนั้นเสร็จแล้วรถเข้าได้ทั้งแผ่นดินดูที่ดูผลประโยชน์ต่างกันยังไงบ้างที่อันนี้ทำเป็นที่ทำลายผลประโยชน์ของคนแต่ที่อันใหม่ที่ทำนี่เป็นที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของคนมันต่างกันยังไงน่ะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าถ้าเขาจะขายแล้วก็จะซื้อถ้าเขาให้เฉยๆเราก็ยินดีรับให้ติดต่อให้เมื่อวานนี้ไปพูดแล้วที่นั่นให้รถสวนกันได้สมรานับแต่รถบรรทุกลงมาเลยแหละว่ะเพราะรถบรรทุกอ้อยเต็มอยู่หมดเลยพอทางสายนี้ขึ้นไปได้รถจะหลั่งไหลมานี่หมดเพราะทางโน้นมันโคดมันโค้งไปโน้นมันไปไม่ได้ก็เพราะทางอันนี้แหละพอทำนี้เท่านั้นแหละนิดเดียวนะประมาณ3เส้นเท่านั้นแหละที่มันเป็นเหมือนห้วยแล้วมันลงฟังห้วยว่างั้นเลยนี่ลง ช้างทั้งตัวไปนี่ไม่เห็นหลังมันเลยอ่ะมันลึกจะเอาดินที่ไหนมาถมก็ถมไม่ไหวไม่ไหวถ้าไม่เอาดินบนภูเขามาถมนะช้างจึงเอาข้างบนมันเสียน่ะตัดไปข้างๆให้รถสวนทางกันไปได้เขาก็จะคิดราคาเท่าไรเราจะให้เราก็ทำเพื่อประโยชน์แผ่นดินนี่นะไม่เพียงแต่วัดนะวัดก็อาศัยเท่านั้นนอกนั้นเป็นประโยชน์ของชาวบ้านทั้งหมดเลยทางนู่นขนไม้เข้าไปก็ขนอ้อยในป่าในลุงจะออกนั้นหมดเลยถ้าได้ทางสายนี้แล้วแต่ก่อนมันพอหน้าฝนมันมาไม่ได้เลยนะมันลำบากขนาดนั้นแหละขนาดรถมาไม่ได้ทำใหม่เสียทีนี้ทางก็จะสะดวกทั้งทางชาวบ้านทั้งทางวัดก็สะดวกแล้วจากนี้ไปมันก็ไม่ไกลนี่มันอยู่ตรงนี้นั่นถ้าตัดตรงนี้ก็อย่างมากไม่เลย4กิโลแต่เราไม่อยากพูดถึง4กิโลนะ3กิโลกว่าจะฉะนั้นต่อแล้วอยู่ตรงนี้แต่เราไปนู่นต้องไปหมู่บ้านตาดไปนู่นไปกกทอนู่นไปนู่นแล้วอ้อมกลับมานี่มาอยู่นี่ทางมันโค้งเป็นขอบด้งแต่ปกติมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางนี้ก็มันเป็นแต่ที่บ้านเรือทุกคนจะตัดมาหาอะไรมาที่นี่ไปก็เข้าทุกคนเลยก็ได้มันยากอะไรจะทำให้มันเป็นประโยชน์แก่โลกในเวลาหลวงตายังมีชีวิตอยู่พอจะเป็นประโยชน์แก่โลกถ้าไหนเราพยายามทั้งนั้นแหละนะทำเพื่อประโยชน์ให้โลกอย่างที่น้ำหนาวเวลานี้ก็ได้มากแล้วนะก็เพื่ออันนี้เราอยากจะพูดโลกล้วนๆนู่นแหละถ้าได้อาศัยที่ในป่าเล็กน้อย 2-3 แผ่นนอกนั้นก็เป็นต้นน้ำทั้งหมดเลยน้ำแม่น้ำใหญ่ใหญ่แม่น้ำเลยใหญ่ใหญ่นั้นก็ออกจากที่นั่นน้ำยังไหลอยู่ทุกวันนี่แต่ไหลน้อยนะถ้าได้ต้นน้ำไว้ทั้งหมดเย็นช่ำแล้วก็เอาละที่นี่หน้าแล้งหน้าฝนน้ำจะไหลเรื่อยเพราะมันกว้างเนี่ยเนื้อที่ครอบต้นน้ำมันตั้งเท่าไหร่ 4,000-5,000 ไร่นะนกกว้างมาสินี่เวลานี่ก็บดไปเท่าไหร่แล้วนะประมาณสัก5ล้านกว่าแล้วมั้งนู่นในลาวนั่นแหละ5ล้านกว่าในลาวมันก็โม้ไปเฉยนะไอ้บัญชีรายการอยู่กับผ้าหน่อยไอ้เรานำมาโม้เฉยมันจำไม่ได้ไอ้เรื่องรายการก็ออกจากเรานี่แหละออกไปแล้วก็ไปอยู่ในกระดาษเสียความจำก็อยู่กับเรามันจำได้อะไรมันก็ว่าไปตามภาษีภาษาแล้วสิมันจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่5ล้านนี่5แน่แล้วมันกว่าไปเท่าไหร่หรือมันเคยเกิดล้านก็ไม่รู้นะเพราะซื้ออยู่เรื่อยเมื่อ2ครั้งวันนี่ไปจ่ายทั้งล้านกว่าล้านไปแล้วนะล้าน3แสนหรืออะไรจ่ายพวกติดหนี้ธนาคารไปใช้หนี้เขาจ่ายแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้ธนาคาร17รายนู่นน่ะเราก็ได้ช่วยไม่งั้นก็จะตายจริงๆแหละว่ะเลยช่วยการช่วยกันเนี่ยดีอ่ะอาจารย์มันนะนี่แหละแนวทางศาสนาพุทธเรานะคือแนวทางที่เบิกกว้างประสานกันได้หมดเลยเบิกกว้างคืออะไรความเสียสละพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้มา2คนคบกันแล้วพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้3คน4คนพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ร้อยคนพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้พันคนแสนคนล้านคนล้านล้านพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ทั้งนั้นเมื่อคนเรามีแก่ใจสักอย่างเดียวต่อกันนะมีแก่ใจต่อกันสักอย่างเดียวเท่านั้นก็พึ่งกันได้ทั้งนั้นน่ะไม่คนกําลังจะตายพอเห็นคนใดคนหนึ่งมาโน่นไม่ตายคนนั้นจะช่วยนั่นพอกำลังจะตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อมองเห็นคนเดินผ่านเข้ามาแล้วไม่ตายนั่นคนนั้นจะช่วยนี่ความหวังพึ่งกันก็เป็นนั้นคนนั้นก็ช่วยจริงๆด้วยต่างคนต่างเสียสละต่อกันนี้โลกเรามันชุ่มเย็นเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้จะลดลงทันทีเลยลดลงถึงขนาดที่ว่าลดหวบเลยคนเราถ้ามีแก่ใจต่อกันมีการให้อภัยกันมีการเสียสละต่อกันเสีย3ข้อนี้เท่านั้นก็ทำโลกให้สงบร่มเย็นไปมากมายแต่เวลานี้เป็นยังไงไปที่ไหนฆ่ากันแล้วเพียงแต่ปวดแกรขอทางรถเท่านั้นก็ฆ่ากันแล้วยิงกันแล้วท่านเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ ตัดสินกันด้วยปืนผาหน้าไม้ไม่ได้ตัดสินกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอดด้วยธรรมด้วยความให้อภัยแก่กันและกันเลยเวลานี้เป็นอย่างนั้นโลกนี่ก็เพราะอำนาจความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวนี่มันใหญ่โตมากนะมันทำลายได้มากที่สุดคือความเห็นแก่ตัวอะไรมาขัดขวางผลประโยชน์ของตัวแล้วเป็นอันฆ่ากันคนฆ่ากันเพราะขัดผลประโยชน์กันนี้มากมายขนาดไหนส่วนมากมักจะเป็นพวกขั้นเศรษฐีฆ่ากันนะขัดผลประโยชน์กันใครก็ว่าใหญ่ใครก็ว่าใหญ่ก็เวลาตายก็ไม่เห็นใหญ่เจ้าคนนี่พี่นาสิถ้าต่างคนต่างมีเหตุมีผลให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็มันไม่เป็นของงั้นเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องเสียหายเรื่องการสนทนาปราศัยปรึกษาหารือกันถึงเหตุถึงผลอันดีงามแล้วมันสงบกันได้ไม่เสียหายอันนี้อันนั้นเป็นเรื่องเสียหายก่อกรรมทำเข็นกันไปเรื่อยๆนาฮิอะไรนาฮิเวเรนาเวลานี่สัมบันติทักขุดาจะนำเวรย่อมระงับเพราะความมีเวรตลอดการไหนๆเวรย่อมไม่มีการระงับเพราะการก่อเวรซึ่งกันและกันเลยแต่เวรจะระงับเพราะการตัดต้นเพลิงคือไม่ก่อเวรต่อกันแล้วระงับลงได้อันนี้ก็คนนั้นก็ว่าขัดผลประโยชน์เรามาฆ่ากันเอออันนี้มึงฆ่ากูหรือนั่นเอาแล้วนะเขาใส่เพียงเอออันนั้นมึงมีโคตรกูก็มีโคตรเหมือนกันนั่นมึงเป็นคนกูก็เป็นคนเหมือนกันมึงฆ่ากูได้กูก็ฆ่ามึงได้นั่นแล้วก็ก่อกันไปเรื่อยเลยทีนี้ชิบหายละกวงก็พวกนั้นนะพวกเก่งๆกันมันไม่เป็นของดีของดีอะไรเลยมันก็ยังอุตริทำกันมาแล้วเรื่องของกิเลสมันไม่มองหน้าใครนะแล้วว่าจบของได้ทำได้สมใจสะใจแล้วพอเมื่อเวลาจะจมกันไม่ได้ว่านะเนี่ยคือพระอะไรพิจารณามากเราเป็นชาวพุทธอย่ามีอะไรกันง่ายๆนะให้มีความเห็นแก่ใจต่อกันความเห็นแก่กันและกันดีให้อภัยกันอะไรควรไม่ควรจะถือศีลถือสากันจะไปถือกันง่ายๆความผิดความพลาดมันผิดพลาดด้วยกันทุกคนนั่นแหละเราก็ยังเคยเล่าให้ฟังหมาล้มหงายหมาเราเคยเล่าให้ฟังอยู่จักรลาดในพวกนี้มีวาสนาได้ฟังนิทานหมาบ้างเนี่ยถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ฟังก็แสดงว่าหมดพวกนี้ไม่มีวาสนาเราไปพักภาวนาอยู่ที่อำเภอจักรลาดแล้วมีหมาตัวหนึ่งมันหวงถิ่นตัวไหนเข้ามามันได้ละมันเป็นไล่กัดเลยเถอะไอ้หมาตัวนั้นพอดีวันนั้นมันอยู่ใต้ถุนศาลาหรือมีหมาตัวหนึ่งมาฝนตกใหม่ๆน้ำมันขังเลยพอน้ำมันลดลงแล้วมันก็ลื่นเลยสิแผ่นดินมันลื่นหมาตัวนี้เห็นตัวนั้นวิ่งเข้ามาในประตูวัดแล้วก็เห่าว่องเดียววิ่งไล่หมาตัวนั้นนะหมาตัวนั้นก็วิ่งเอาหนีตายว่างั้นแต่เอาวิ่งอันนี้ก็ขนาบเลยไล่กวดเขาพอดีไปถึงที่เรือก็ลื่นล้มทั้งหงายเลยสี่ขาขึ้นฟ้าหมดเลยไม่มีขาใดที่เหยียบเบียดดินเลยแต่ดินกว้างแสนกว้างมันไม่เหยียบเพราะมันเหยียบฟ้าถ้าเห็นไหมสี่ขามันยังพลาดได้นี่ความหมายว่างั้นคนเราทำไมจะไม่ผิดพลาดต่อกันได้การขอให้อภัยกันนะเป็นของถูกของดีแล้วกับการขอโทษกันหนึ่งเป็นคำที่มีคุณค่ามากที่น้องหลายจำไว้นะการขอโทษกันเนี่ยคำขอโทษเป็นคำที่มีคุณค่ามากที่สุดลงไปในจุดใดหูใดหัวใจใดจะเย็นฉ่ำไฟจะขึ้นแสดงกำลังแสดงเปลวขึ้นจะจุดเมฆก็ตามนะพอการขอโทษขออภัยกันนั้นมันจะยุบลงทันทีเลยนี่แหละเป็นคำที่เป็นที่ดีมงคลมากพระพุทธเจ้าทรงทุกๆองค์เลยทรงเชยเรื่องการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นพระโอวาทคำสอนพระพุทธเจ้านะเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเป็นน้ำดับไฟได้อย่างดีเลยนะคำขอโทษเท่ากับน้ำดับไฟถ้าไม่ยอมเห็นผิดแล้วนั่นเอากันตรงนั้นแหละนะพินาศมากยิ่งกว่าสิ่งที่จะเสียหายนี่อีกนั่นวันนี้เอาเท่านั้นแหละนะเทศทุกวันให้พรน่ะทีนี้ได้ถวายที่ดินถวายที่ดินเหรอนั่นมาแล้วเนี่ยที่ดินเห็นไหมนี่รองผู้ว่ามาให้แล้วเนี่ย
2: ผู้ว่าคร
1: ับ ที
3: ่ติดกับที่หนู
1: เหรอ
2: ที่ติดกับของท่านหลาย
1: จุดเหรอจะให้พระท่านดูละดีละ
2: เซ็นไม่หมด
1: เซ็นเรียบร้อยหมดแล้วนะดีละต่อไปนี้ก็จะถมละไม่นานละอาจจะเป็นเดือนกุมภานี่ก็จะเริ่มถมแล้วก็จะปลูกต้นไม้แถวนี้ให้หมดเลยแถวที่เราปราบที่ไว้ด้วย ที่ใหม่นี่ที่ผู้ว่ากับรองผู้ว่าถวาย2ที่นี้ก ก็จะนั่นแหละเราได้ที่ใหญ่มีแต่ที่ผู้ว่าที่รองผู้ว่าดูนะเนี่ยใครมายุ่งไม่ได้นะลงตะบวตีนะอาศัยอำนาจผู้ว่าสูงรู้จักคำผู้ว่าที่ผู้ว่าเอาล้มตีตีล้มทิพย์ไปนะเข้าใจไหมนี่ทำให้เป็นความร้อนเย็นแก่บ้านแก่เมืองเราเวลานี้มีแต่ทุ่งดงไม่มีป่าไม่มีทั้งที่ดงกับป่าดงป่ากับทุ่งมีประโยชน์เท่าเทียมกันถ้ามีแต่ป่าไม่มีทุ่งก็หาที่ทำนากินไม่ได้มันมีแต่ทุ่งแต่อย่างเดียวป่ามีหาความชุ่มเย็นไม่ได้นั่นเป็นงั้นนะจึงต้องอาศัยทั้งสองอย่างแล้วต่อไปนี้ให้พรนะให้พรพร้อมนะถวายที่ดินทั้งผู้ว่าด้วยนี่ผู้ว่านั่นนี่รองผู้ว่านี่มันมีที่ปักเกล็ดไปเรียบร้อยแล้วนั่นนี่นะ
2: นั่นคือ
1: มีหลักปักเกล็ดอะไรเรียบร้อยไม่ยากมันก็ไม่ยากก็มีหลักไม่ยากหลัก
0: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
3: สำหรับท่านอาจารย์ท่านก็เร่งความเพียรเต็มที่จนทางจงกรมลึกเป็นร่องพระเนนได้ถมทางจงกรมให้บ่อยท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่ระยะนั้นเป็นหน้าหนาวอากาศหนาวมากท่านก็ห่มผ้า 3-4 ผืนเดินจงกรมพอเดินไปดึกเข้ามาท่านก็ง่วงนอนมากเพราะคราวนั้นท่านอดนอนมาได้3คืนแล้วเดินไปผ้าห่มพื้นที่อยู่นอกหลุดออกตกลงท่านก็ไม่ทราบพอเดินไปถึงหัวทางจงกรมหันกลับมาเห็นผ้าห่มตัวเองก็ตกใจท่านนึกว่าเสือหรืออะไรหนอเพราะสมัยนั้นเสือยังมีเดือนก็ไม่สว่างเท่าไรท่านจึงกระทืบเท้าดูมันก็นิ่งเอ๊ะมันอะไรนาเลยค่อยๆขยับเท้าเข้าไปก้มดูใกล้ๆแล้วเอาเท้าเคลียดูที่ไหนได้เป็นผ้าห่มท่านก็หัวเราะคนเดียวพักใหญ่เลยหายง่วงการเป็นอยู่ของพระเนนสมัยนั้นอยู่กันอย่างประหยัดบิณฑบาตแผ่ธุดงควัตคือชาวบ้านเขาจะหมกห่ออาหารใส่บาตรพร้อมกับข้าวเหนียวไม่ได้นำอาหารตามมาส่งที่วัดแต่ว่าศรัทธาของชาวบ้านแถวนั้นเขาดีมากทั้งที่อดอยากโดยเฉพาะแล้วเรื่องอาหารการกินเขามีกบหรือเขียตัวเดียวอย่างนี้เขาก็แบ่งใส่บาตรได้4บาท4องค์ก็มีในคราวที่อดอยากเมื่อเขือลูกเดียวอย่างนี้เขาจะผ่าใส่บาตรได้4องค์ทั้งนี้เนื่องจากทางอีสานนั้นกันดารน้ำโดยเฉพาะหน้าแล้งบางแห่งต้องได้กินน้ำในสระพร้อมทั้งไปตักเอาไกลด้วยเป็น 2-3 กิโลเมตรก็มีเพราะขุดบ่อไม่มีน้ำถึงจะมีบางแห่งน้ำก็เค็มกินไม่ได้และสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือความอดอยากเรื่องอาหารการกินภาคอื่นบางคนมักจะว่าคนอีสานนี้กินไม่เลือกก็เพราะเหตุว่าความที่มันหาไม่ได้นั่นเองมีอะไรเขาก็จับกินไปพวกน้ำร้อนน้ำชาโกโก้กาแฟและน้ำตาลอย่างนี้ไม่ต้องถามหาแม้แต่ภาพยังไม่เคยเห็นเลยอาศัยเอาแก่นไม้รากไม้ใบไม้มาต้มฉันนานๆจะมีน้ำอ้อยก้อนทีหนึ่งแต่ก้อนน้ำอ้อยสมัยนั้นอร่อยมากก้อนเดียวแบ่งกันฉัน 3-4 องค์ก็ยังพอและอร่อยด้วยไม่เหมือนน้ำอ้อยสมัยทุกวันนี้บางปีพระเนนป่วยเป็นไข้มาลาเรียเกือบหมดทั้งวัดยังเหลือแต่ท่านพระอาจารย์มหาบัว และพระอีกองค์หนึ่งก็มีเป็นผู้ทำกิจวัตรประจำวันเช่นปัดกวาดลานวัดและตักน้ำใช้น้ำฉันบางครั้งท่านอาจารย์สิงห์ทองก็ป่วยหนักจนชาวบ้านได้พากันออกมานอนเฝ้ารักษาแต่ท่านอาจารย์เคยเล่าว่าได้กำลังใจดีในเวลาป่วยเพราะไม่มีที่พึ่งจะพึ่งกายก็ไม่สบายป่วยไข้ได้มีโอกาสพิจารณามากเมื่อพิจารณากันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็รู้ก็เข้าใจในเรื่องของกายของจิตครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านได้กำลังใจเพราะการป่วยไข้นี้มีมากๆเลยและกำลังใจท่านก็เข้มแข็งไม่เหมือนพระนักปฏิบัติทุกวันนี้เอะอะก็หมอเอะอะก็หมอนิโรธของนักปฏิบัติก็เลยอยู่กับหมอไม่ได้อยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังใจก็อ่อนแอเอามากๆเลยเห็นแล้วบางทีก็หนหวยคือรำคาญในช่วงปีพุทธศักราช2495ถึง2497นี้พอตกหน้าแล้งบางปีท่านจะออกไปเที่ยววิเวกตามที่ต่างๆเช่นภูผากูดภูเก้าภูจ้อก้อแถวนั้นท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งว่าท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองสูงปัจจุบันบ้านหนองสูงเป็นกิ่งอำเภอและชื่อจริงของวัดก็ไม่ทราบพักอยู่กับท่านพระอาจารย์กงแก้วมีชาวบ้านหนองแต้ถ้าจำไม่ผิดเขานิมนต์ให้ท่านไปดูที่ให้เขาคือไปเหยียบที่ให้เขาเพราะที่หัวหนาของเขานั้นแรงมากคือเข็ดมากจะไปตัดไม้ตัดฟืนในบริเวณนั้นไม่ได้จะต้องมีอันเป็นไปให้เห็นจนเป็นที่รู้จักกันว่าที่นั้นมันแรงเขามานิมนต์ท่านท่านก็ไปแต่นี่ไม่ทราบว่าท่านไปด้วยกันสององค์หรือองค์เดียวจำไม่ได้พอไปถึงแล้วเขาก็พาท่านเข้าไปในที่แห่งนั้นที่นั้นจะทำเป็นหอเล็กๆไว้เมื่อท่านอาจารย์ไปถึงแล้วท่านก็ว่าไหนผีมันอยู่ตรงไหนแล้วท่านก็ขี้ใส่นั่นไม่ทราบว่าท่านปวดขี้มาแต่เมื่อไรเสร็จแล้วออกมาท่านว่าทำไปเลยมันไม่มีผีดอกหน้าไม่เห็นอะไรนี่แล้วท่านก็กลับวัดพอกลับมาถึงวัดถึงเวลาปัดกวาดทำข้อวัดข้อธรรมส่งน้ำส่งท่าเดินจงกรมพอค่ำดึกพอสมควรก็ขึ้นกุฏิไหว้พระสวดมนต์และนั่งภาวนาแล้วก็พักผ่อนหลับนอนฝันเห็นผีเมื่อท่านนอนหลับเคลิ้มไปแล้วฝันว่าเห็นมีคนสองคนเดินคุยกันมาเดินผ่านสนามบินในเตียงสิริขันมารูปร่างใหญ่สูงมากดำท่านว่ามองเห็นแต่ไกลเพราะสูงกว่าป่าไม้แถวนั้นสูงประมาณ10กว่าเมตรแล้วเดินเข้าไปในวัดพูดกันว่าไหนมันอยู่ไหนแล้วก็ตรงไปยังกุฏิของท่านอาจารย์กุฏิของท่านเพียงเข่าของคนสองคนนั้นเท่านั้นระยะนั้นท่านอาจารย์ก็ว่าท่านปรากฏว่าตัวเองนอนอยู่และร่างของท่านก็ปรากฏว่าใหญ่ยาวออกเหมือนกันในความรู้สึกของท่านนั้นว่าจะไม่หนีจะสู้แล้วคนหนึ่งก็ก้มลงส่องดูท่านอาจารย์แล้วพูดว่าเอาหลานของเราอย่าทำท่านแล้วก็พากันกลับพรรษาที่12ในปีพุทธศักราช2498อันเป็นพรรษาที่12ของท่านท่านได้ติดตามพระอาจารย์มหาบัวไปจังหวัดอุดรธานีเพื่อเยี่ยมโยมมารดาของท่านพระอาจารย์มหาบัวและท่านพระอาจารย์มหาบัวได้พาโยมแม่ของท่านไปจำพรรษาที่ใกล้สถานีทดลองเกษตรกรรมน้ำตกพริ้วจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ เขาถวายใหม่ท่านเล่าให้ฟังว่าญาติโยมแถวนั้นภาวนาเก่งกันหลายคนท่านอยู่ภาคตะวันออกได้ปีเดียวเนื่องด้วยโยมมารดาของท่านพระอาจารย์มหาบัวไม่ค่อยสบายอยากกลับบ้านท่านพระอาจารย์มหาบัวจึงได้พาโยมมารดาของท่านกลับอุดรจึงได้ส่งปัจจัยค่าเดินทางไปให้ท่านและหมู่ที่ยังเหลืออยู่จึงได้เดินทางกลับอุดรโดยนั่งเรือโดยสารมาลงที่กรุงเทพและเดินทางต่อไปยังวัดป่าบ้านตาดซึ่งสมัยนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งวัดในปีพุทธศักราช2499สติปัญญากล้าท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าคราวที่สติปัญญามันกล้าจริงๆพิจารณาอะไรเรื่องที่ใจติดข้องหรือสงสัยมันก็เหมือนกันกับว่าทิ้งเศษกระดาษใส่กองไฟใหญ่ๆมันแวบเดียวเท่านั้นมันหายสงสัยมันขาดไปตกไปจึงทำให้เพลินในการพิจารณาเมื่อท่านพิจารณารู้เท่าเรื่องของร่างกายทุกส่วนแล้วจิตก็ปล่อยเรื่องของรูปกายทั่วไปหายสงสัยแล้วจิตของท่านก็ว่างปรากฏว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างของจิตทั้งที่สิ่งทั่วไปมันก็มีอยู่เหมือนเดิมของโลกแต่จิตของท่านมันว่างจึงเป็นเหมือนกันกับว่าไม่มีอะไรมีแต่ความว่างของจิตท่านว่าจิตว่างนี้ยังไม่ใช่นิพพานดอกนาบางท่านอาจจะเข้าใจว่าจิตว่างนี้เป็นนิพพานท่านว่ายังไม่ใช่เพราะยังติดความว่างอยู่เมื่อผ่านไปแล้วค่อยรู้และอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านผ่านไปแล้วช่วยแนะนำให้ท่านว่าจะต้องย้อนจิตเข้ามารู้ตัวผู้ที่รู้ว่าว่างนั่นอีกเมื่อท่านหมดปัญหาในเรื่องของรูปกายทุกส่วนแล้วท่านก็พิจารณาเรื่องของนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อทีนี้จิตของท่านจะไหลเป็นน้ำซับน้ำซึมคือมันเป็นของมันเองโดยไม่ต้องได้บังคับอะไรสติปัญญาจะหมุนตัวไปเองและก็เป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ท่านว่าไม่มีเวลาเผลอเลยทันทุกระยะที่จิตปรุงสมควรจะพิจารณาหรือปล่อยมันรู้ของมันเองเว้นไว้เสียแต่พอหลับเท่านั้นก่อนจะหลับท่านได้พิจารณาไปถึงไหนพอตื่นรู้สึกตัวขึ้นจะพิจารณาต่อได้เลยมีแต่อารมณ์ของธรรมพิจารณาจนหมดความสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องของรูปของนามจิตของท่านก็หลุดลอยออกไปจากสมมติเมื่อได้อยู่ในวงของสมมติเหมือนเดิมสมมติทั่วไปเข้าไปไม่ถึงจิตของท่านแต่จิตของท่านอาจารย์นี้ไม่มีขณะเหมือนครูบาอาจารย์องค์อื่นเป็นชนิดที่เหี่ยวแห้งไปเลยคือจิตชนิดนี้ในตำราก็คงมีบอกจากนั้นไปท่านว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนคือมันไม่ติดกับอะไรเหมือนกับทิ้งเมล็ดงาใส่ปลายเข็มท่านว่ามันไม่ติดซึ่งสมัยแต่ก่อนที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็รู้เมื่อมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่จะละจะบำเพ็ญจะไม่ให้รู้ได้อย่างไรท่านว่ามันรู้แต่สมมติทั่วไปของโลกที่ใช้กันก็ใช้ไปธรรมดาบางคนอาจจะเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ว่าท่านหมดกิเลสแล้วทำไมจึงดุและดุเก่งด้วยท่านว่าอันนั้นมันเป็นพลังของธรรมะมันไม่ใช่กิเลสเราเคยเป็นมาเรารู้ท่านว่าพวกเรานี้จิตยังไม่เป็นธรรมมันมีแต่พลังของกิเลสเมื่อเห็นท่านแสดงอาการอย่างนั้นก็เข้าใจว่าจะเหมือนกันกับเราท่านว่าถ้าอยากรู้ให้ปฏิบัติ เมื่อจิตถึงที่สุดหมดความสงสัยในตัวแล้วจะรู้เองพรรษาที่13ถึง16พรรษาที่13ถึง14ในปีพุทธศักราช2499ถึง2500ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วญาติทั้งบ้านศรีฐานได้เขียนจดหมายมาบอกว่าสามเณรน้อยสามเณรอุ่นจะต้องคัดเลือกทหารในปีพุทธศักราช2501เมื่อเสร็จธุระคือรับกฐินทำธุระเกี่ยวกับการตัดเย็บจีวรเสร็จแล้วก็ได้พาสามเณรน้อยสามเณรอุ่นไปบ้านเพราะเณรสององค์นี้เป็นลูกน้องสาวของโยมแม่ของท่านท่านจึงต้องได้เป็นภาระพาไปพอดีเมื่อไปถึงแล้วปรากฏว่ายังไม่ใช่ปีนั้นจะเป็นปีพุทธศักราช2502แล้วท่านจึงได้พาสามเณรสององค์นั้นไปเที่ยววิเวกต่อไปทางอำเภอมุกดาหารคือจังหวัดมุกดาหารแถวปูวัดบ้านดงมันและปูเก้าที่อยู่ใกล้เคียงกับปูจ้อก้อท่านพระอาจารย์ล่าและขณะนั้นท่านพระอาจารย์ล่า

ราะที่แห่งนี้มันแรงมากคือเข็ดมากมีน้ำไหลซึมอยู่ตลอดทั้งหน้าแล้งหน้าฝนท่านพระอาจารย์ศรีเลยบอกว่าถ้าเขาจะขายก็ซื้อเอาไว้เสียแล้วอาตมาจะไปพักให้ดอกเพราะที่มันแรงยิ่งกว่านี้ก็เคยได้ไปพักให้เขาอยู่แล้วพ่อปันก็เลยซื้อเอาที่แห่งนั้นแล้วก็ทำแต่แค่ร้านไว้7แห่งเพราะพระเนนที่ไปกับท่านพระอาจารย์ศรีหลายองค์เมื่อเขาทำเสร็จแล้วก็มานิมนต์ท่านให้ไปพักให้ก็พอดีท่านอาจารย์สิงห์ทองไปถึงท่านอาจารย์ศรีก็เลยพูดว่าเอ้าครูบาไปพักให้เขาหน่อยเพราะท่านอาจารย์ศรีอ่อนกว่าจึงเรียกว่าครูบาท่านอาจารย์ว่าก็ใครบอกให้เขาทำก็ไปสิแล้วเถียงกันไปเกี่ยงกันมาท่านอาจารย์ศรีว่าหมู่ผมมากให้ครูบานั่นแหละไปผลที่สุดท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นผู้แพ้เลยได้ไปพักที่แห่งนั้นที่แห่งนั้นอยู่ใกล้กับสำนักของคุณแม่ชีแก้วเวลาออกไปจากบ้านห้วยทรายจะมองเห็นท่านได้ไปกับสามเณรน้อยส่วนข้าพเจ้าท่านไม่ให้ไปด้วยให้ดูแลรักษาบริขารที่ไม่ได้เอาไปด้วยท่านไปถึงวันแรกพอจะค่ำท่านก็ส่งน้ำแล้วก็ลงเดินจงกรมพอเหนื่อยและดึกหน่อยท่านก็ขึ้นแคร่ขึ้นร้านไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะนั่งภาวนาก่อนจะนั่งภาวนาท่านได้นึกในใจว่าถ้าหากมีเจ้าที่เจ้าฐานอยู่นี้ก็ขอให้ขยับขยายไปที่อื่นเสียเพราะที่นี้ชาวบ้านเขาจะทำอยากทำกินทำทานหรือว่าถ้าไม่ไปแล้วก็อย่าเบียดเบียนเขาท่านนึกอย่างนั้นแล้วก็นั่งภาวนามีแปลกผิดสังเกตอยู่ว่าน้ำที่เคยไหลซึมอยู่นั้นปรากฏว่าย่นเข้ามาทุกวันคือแห้งเข้ามาแห้งเข้ามาจนวันที่7ยังเหลืออยู่แต่ปากบ่อเท่านั้นพอท่านพักอยู่ได้ครบ7วันแล้วท่านก็กลับวัดพญานาคอพยพหนีไปถ้ำม่วงต่อมาคุณไม่ฉีเจียงซึ่งอยู่สำนักชีใกล้ที่แห่งนั้นแม่ชีองค์นี้เป็นน้องสาวของโยมพ่อพระอาจารย์ถวายวัดป่าบ้านนาคำน้อยอำเภอน้ำสมเขาไปจังหันที่วัดแล้วถามท่านอาจารย์ว่าได้ปรากฏอะไรบ้างท่านอาจารย์ตอบว่ามันจะมีอะไรแม่ชีเจียงเลยพูดว่าเขาไปลาข้าน้อยถามเขาว่าจะไปไหนเขาบอกว่าจะไปอยู่ถ้ำม่วงทำไมจึงจะไปท่านอาจารย์สิงห์ทองบอกท่านบอกว่าอย่างไรเขาก็พูดให้ฟังคำพูดนั้นเป็นคำพูดคำเดียวกับที่ท่านอาจารย์นึกและไม่ชี้เจียงยังบอกให้แสดงรอยว่าให้ดูด้วยเวลาเช้าแม่ออกไปจังหันได้พาแม่ออกไปดูเป็นรอยคล้ายๆกับรอยรถยนต์คุณไม่ชี้เจียงพูดต่อมาคุณไม่ฉีดเจียงก็พูดอีกว่ามีเจ้าที่อยู่ภูหินขันบ้านดงมันอำเภอมุกดาหารมาลาว่าผมจะไปเกิดผมไปลาท่านอาจารย์สิงห์ทองมาไม่ฉีดเจียงถามว่ารู้จักท่านด้วยหรือเขาบอกว่ารู้เขาได้เคยไปปฏิบัติท่านอยู่ที่ปูวัดบ้านดงมันเพราะเขาสองลูกนี้อยู่ใกล้กันอยู่คนละฝั่งทางผมอยู่ภูปินคันนี้มาได้20,000ปีแล้วผมจะไปเกิดแต่ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไหนและเกิดเป็นอะไรความรู้ของท่านอาจารย์ที่เกี่ยวกับด้านนี้ตามที่เคยอยู่กับท่านมาเข้าใจเอาเองว่าความรู้ของท่านในด้านนี้ไม่มีบางคนอาจจะเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเป็นแล้วจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปนั้นไม่ใช่จะเป็นได้เฉพาะบางรายเท่านั้นไม่ทั่วไปแต่ว่าอาสวัคคยญาณคือรู้ว่ากิเลสหมดไปนี้เหมือนกันหมดส่วนความรู้ปลีกย่อยนี้ไม่เหมือนกันผู้ที่ได้ศึกษาตำราทางศาสนามากจะเข้าใจแต่ผู้ที่ศึกษาน้อยอาจจะยังสงสัยจึงได้เขียนไว้ในที่นี้ด้วยพญานาคที่

0: ั้นเดี๋ยวนี้กลับมาที่เดิมแล้วและก็มีน้ำไหลซึมออกมาอีกเหมือนเดิมจากนั้นท่านก็ได้เที่ยววิเวกต่อไปทางอำเภอธาตุพนมและนครพนมกลับมาอำเภอนาแกพักอยู่ที่ถ้ำตาหดปัจจุบันชื่อถ้ำโพทองบ้านแจ้งมหักพักอยู่นั้นได้ประมาณ1เดือนมีเรื่องที่กบขันอยู่เรื่องหนึ่งคือเมื่อท่านพักอยู่นั้นชาวบ้านยังไม่รู้จักท่านเพราะไม่เคยอยู่มาก่อนเขาพากันถามถึงชื่อของท่านท่านก็บอกชื่อท่านว่ายาพ่อผักกระโดนคือปกติท่านอาจารย์จะชอบฉันผักเป็นพิเศษและหน้านั้นผักกระโดนกำลังออกดอกท่านก็เลยบอกชื่อของท่านแบบนั้นชาวบ้านพากันหัวเราะพอพักที่นั้นพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับบ้านห้วยทรายและจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายในปีพุทธศักราช2501เมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็กลับบ้านศรีฐานอีกประมาณเดือนธันวาคมพาสามเณรน้อยสามเณรอุ่นไปรับใบหมายเรียกจะเข้าเกณฑ์ทหารแต่เนื่องจากสามเณรสององค์นี้สอบนักธรรมได้คือทางการเขาอนุญาตให้ยกเว้นได้ท่านก็จึงขอให้เขายกเว้นให้เมื่อเสร็จธุระแล้วท่านก็ออกจากบ้านศรีฐานไปทางอำเภอมุกดาหารไปพักอยู่ที่ภูวัดเพราะว่าภูวัดนี้อากาศดีท่านอาจารย์ชอบสถานที่แห่งนี้มีเวลาผ่านไปทางนั้นท่านจึงมักจะไปพักอยู่บ่อยเมื่อพักอยู่พอสมควรแล้วก็เดินทางต่อไปยังภูเก้าบ้านโคกกลางสมัยก่อนขึ้นกับอำเภอคำชะอีแต่ทุกวันนี้คงขึ้นกับอำเภอนิคมคำสร้อยครั้นพักอยู่ที่ภูเก้าพอสมควรแล้วก็ได้เดินทางต่อไปยังบ้านห้วยทรายและได้ทำการบวชพระให้แก่สามเณรน้อยสามเณรอุ่นในปีพุทธศักราช2502ท่านก็ได้จำพรรษาที่บ้านห้วยทรายอีกเป็น2พรรษา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูอาจารย์ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
2: คำว่าปริยัติคำว่าปฏิบัติคำว่าปฏิเวทความเกิดก็เป็นปริยัติความแก่ก็เป็นปริยัติความตายก็เป็นปริยัติความเกิดก็เป็นปฏิบัติความแก่ก็เป็นปฏิบัติความตายก็เป็นปฏิบัติความเกิด ก็เป็นปฏิเวทความแก่ก็เป็นปฏิเวทความตายก็เป็นปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทรวมลงที่ความเกิดความแก่ความตายนี้ผู้เอาใจผู้ใส่ใจอยู่ในอริยสัจธรรมผู้เอาใจน้อมมาอยู่กับความเกิดความแก่ความตายนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่พิจารณาหรือเจริญอาเรียสัจธรรมอยู่หรือเรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญไว้ทรงไว้ซึ่งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทธรรมเรียนปริยัติก็เรียนลงไปในความเกิดความแก่ความตายนี้เองเรียนปฏิบัติก็เรียนลงไปในความเกิดความแก่ความตายนี้รู้ปฏิเวทธรรมก็รู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายอันนี้เรียกว่ารู้สัจธรรมรู้ทุกขสัจความเกิดเราจะสมมติว่าเป็นปริยัติหรือไม่สมมติ ความเกิดนี้ก็เป็นปริยัติอยู่แล้วความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีสมมติหรือไม่สมมติเขาก็เป็นปริยัติของเขาอยู่พระพุทธเจ้าจึงเอาความเกิดความแก่ความตายนี่นะบัญญัติขึ้นมาเป็นอริยสัจธรรมเป็นปริยัติขึ้นมาและเอาความเกิดความแก่ความตายนี้เป็นปฏิบัติธรรมในเมื่อเรียนใส่ใจเอาใจศึกษาตั้งใจลงไปเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นข้อปฏิบัติเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นเป็นปฏิบัติธรรมขึ้นมาและก็เป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมารู้ความเกิดเป็นทุกข์โดยธรรมชาติรู้ความแก่เป็นทุกข์โดยธรรมชาติรู้ความตายเป็นทุกข์โดยธรรมชาติใครจะรู้ว่าเป็นทุกข์ใครรู้ว่าหรือจะไม่รู้อันความเกิดความแก่ความตายนี้ก็เป็นทุกข์ของเขาโดยธรรมชาติอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเอาความจริงที่มีอยู่โดยมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาตินั้นตรัสว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกขสัตว์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตัดออกมาความเกิดความแก่ความตายจึงเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความตายพระพุทธเจ้าจะตัดขึ้นหรือไม่ตัดเป็นธรรมเทศนาออกมาเขาก็เป็นทุกข์ของเขาตามธรรมชาติจึงว่าความเกิดความแก่ความตายนี้เป็นทั้งปริยัติธรรมเป็นทั้งปฏิบัติธรรมและเป็นทั้งปฏิเวทธรรมศึกษาพิจารณาตั้งใจศึกษาตั้งใจพิจารณาความเกิดความแก่ความตายนี้เรียกว่าเจริญอริยสัจธรรมจึงว่าไม่ต้องพากันลูกคำลังเลสงสัยธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาตรัสเป็นอริยสัจธรรมนั้นมีอยู่ในเรานี้ไม่โดยบกพร่องอย่าไปหาธรรมอย่าไปหาอริยสัจธรรมที่อื่นๆเป็นการบิดเบือนเป็นการบิดเบือนไม่ให้ใจของเรามีโอกาสได้รู้ชัดในสัจธรรมที่มีอยู่ในเราถ้าหากว่าไปใส่ใจเรียนเป็นใส่ใจศึกษาไปมุ่งเพื่อที่จะรู้อริยสัจธรรมที่อื่นไม่มีโอกาสที่จะแจ้งชัดในอริยสัจธรรมใดและก็จะต้องเป็นผู้ที่ปล่อยให้กิเลสตัณหาราคะย่ำเหยียบย่ำย่ำยีอยู่ตลอดกาลไปเพราะอริยสัจธรรมเท่านี้จะเป็นธรรมที่เหยียบย่ำเป็นธรรมที่ทำลายเสียซึ่งกิเลสตัณหาทั้งหลายจะว่าเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาต่างๆนานาหรือตัณหาทั้งหมดที่เป็นการหาทั้งหลายจะดับไปสิ้นไปด้วยการมาแจ้งประจักษ์ในอริยสัจธรรมหรือในทุกขสัจนี้จึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่น ให้แจ่มแจ้งในทุกขสัจในอริยสัจในอริยสัจนี้ในความเกิดในความแก่ในความตายนี้ปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทรวมอยู่ที่ความเกิดรวมอยู่ที่ความแก่รวมอยู่ที่ความตายปริยัติก็คือการสื่อให้เข้าใจสื่อให้เข้าฟ้าให้รู้ความหมายตัวความเกิดเป็นคำพูดนั่นแหละเป็นปริยัติความแก่เป็นสื่อความหมายเป็นคำพูดทางคำเลเป็นสื่อทางคำพูดนั่นแหละเป็นปริยัติความตายเป็นคำพูดสื่อให้เข้าใจทางคำพูดการเรียนการถ่ายทอดก็ถ่ายทอดกันทางคำพูดนี่เองถ้าเรียนปริยัติอริยสัจธรรมไม่เป็นปริยัติหรือความเกิดความแก่ความตายไม่เป็นทุกขสัจหรือจึงว่าเรียนปริยัติเรียนลงที่ความเกิดลงเรียนลงที่ความแก่เรียนลงที่ความตายที่มีอยู่ในเรารวมอยู่ในเรากองอยู่ในเรานี้ให้เห็นชัดเป็นลงไปว่าเป็นทุกข์โดยธรรมชาติให้เป็นทุกข์ให้เห็นว่าให้เห็นชัดตามในธรรมชาติเห็นชัดตามความเป็นจริงของเขาในเมื่อเห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นล่ะปฏิเวทธรรมตั้งใจศึกษาตั้งใจพิจารณานั่นแหละปฏิเวทเป็นปฏิบัติธรรมยกความเกิดยกความแก่ยกความตายนั่นเป็นไปเป็นเตเวทธรรมไปเป็นปัจจัยปริยัติธรรมคำพูดทั้งหมดเป็นปริยัติทั้งนั้นการศึกษาการค้นคว้าตั้งใจศึกษาต้องใจตั้งใจพิจารณาที่จะให้รู้ในสมมติบัญญัติหรือในบัญญัติบัญญัตินั้นๆหรือในคำพูดนั้นๆให้ชัดอันนั้นเป็นปฏิบัติขึ้นมารู้ชัดตามที่ตามชัดตามความเป็นจริงเนื่องจากมุ่งมั่นจริงจังที่จะศึกษาพิจารณาให้แจ่มแจ้งรู้แจ้งรู้ชัดขึ้นมานั่นเป็นปฏิเวทธรรมจึงว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหาทุกขสัตว์ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาสมุทัยสัตว์และไม่ต้องไปหาที่ไหนหานิโรธสัตว์ไม่ต้องไปหาที่ไหนหามรรคสัตว์ทุกขสัตว์ในเราจะไปหาทำไมในเมื่อเรามีอยู่แล้วสมุทัยสัตว์จะไปหาทำไมเพราะในเราก็มีอยู่แล้วนิโรธสัจก็ไม่ต้องหาจะหาทำไมเพราะในเราก็มีอยู่แล้วสมุทัยเนนมรรคสัจก็ไม่ต้องหาจะไปหาทำไมเพราะในเราก็มีอยู่แล้วความเกิดความแก่ความตายในเราก็มีแล้วเราจะหาทำไมเนื่องจากเราหากันอยู่นั่นนะเราจึงไม่เห็นความเกิดความแก่อันนี้เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์กษัตริย์เนื่องจากเราหากันนั่นละมันจึงไม่เห็นสมุทัยสัตว์ว่าเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไม่เป็นเหตุให้ไทยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหาทั้งหลายนี่แหละเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราไม่รู้ว่าตัวหานั้นหรือตัณหานั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดการหานั้นเป็นเหตุให้สุขเกิดเป็นเหตุให้เกิดความสุขตัณหามันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาตัณหาจริงศึกษาตัณหาให้ชัดตัวตัณหานี้เป็นตัวให้เกิดทุกข์จริงๆทุกข์ทั้งหมดทุกข์อย่างใหญ่ๆด้วยประการใดๆเกิดมาจากจิตที่เป็นตัณหา เกิดจากตัวสมุทัยเกิดจากจิตที่ตะเกียกตะกายหาทั้งนั้นจิตมีความปรารถนาทั้งนั้นและก็มีความตะเกียกตะกายให้สมความปรารถนานั้นทุกข์จึงเกิดนี่จึงว่าตัณหารู้ว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาก็มีอยู่ในเราแล้วจะไปหาที่ไหนจะไปหาอะไรอีกใจมันขยับไปทางไหนใจมันจะเคลื่อนไหวไปทางไหนให้รู้ให้เห็นอยู่เสมอให้รู้ชัดอยู่เสมอให้รู้เห็นให้เห็นชัดอยู่เสมอนั่นล่ะตัวนั่นล่ะมันเป็นตัวตัณหาถ้าหากว่าตัวนี้ไม่มีนี่ตัวที่ไปออกไปหาตัวที่เล่นไปหาตัวนี้ไม่เล่นออกไปหานี่ตัณหามันจะไม่เกิดขึ้นตัณหาทั้งหมดเกิดจากจิตที่แล่นไปจิตที่แล่นไปนั้นก็โดยอำนาจของตัณหาบีบบังคับให้จิตแล่นไปแล่นไปหาอะไรต่อมีอะไรก็เพื่อมาสนองตัณหาจิตที่แล่นออกไปนั้นอันนั้นแล่นไปหาเมื่อหามาเพื่อสนองตัณหาของเหล่านี้ไม่ใช่มีอยู่ในที่ในตำรับตำราหรือไม่ใช่อยู่มีอยู่ในปริยัติธรรมอย่างเดียวในแบบในฉบับแบบฉบับก็เขียนสมมติบัญญัติไปจากจิตจากใจของเราที่มีอยู่นี้เรียกว่ากามตัณหามันเกิดมาจากไหนไม่ต้องไปคาดคิดไม่ต้องไปดนเดาเรื่องคาดคิดเรื่องดนเดาก็เป็นเรื่องของตัณหาหยุดคาดคิดหยุดดนเดาคอยดูเฉพาะจิตไอ้ตัวตัณหามันจะไม่แสดงให้เราเห็นมันจะแสดงเราเห็นและในเมื่อมันแสดงออกมาเราเห็นตัวตัณหามันก็จะดับในขณะที่เราเห็นมันนั้นเหมือนกับโจรตั้งใจจะไปปล้นในเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่คอยที่จะปราบคอยที่จะจับกุมอยู่มันจะต้องหมดสภาพแสดงเป็นโจรสักขนาดไหนจะต้องแต่งจะต้องใช้คราบของมือหรือกับอากิริยาการที่แสดงออกเป็นโจรนั้นจะต้องหมดสภาพไปทันทีจิตของเราประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาธรรมจิตของเราที่ยังเข้าดูจิตนั่นล่ะเป็นสติเป็นปัญญาคำว่าสติคำว่าปัญญาก็คือจิตของเราที่ยังดูจิตของเราและมีความรอบคอบรอบรู้อยู่ในจิตนั้นมีความสว่างรอบคอบอยู่ในจิตจิตจะมีการเคลื่อนไหวไปอย่างไรเคลื่อนไหวไปอย่างไรเคลื่อนไหวไปในลักษณะใดๆสติที่รู้ที่ดึงเห็นในจิตนั้นจะรู้ทันทีรู้ทันทีรู้ทันทีเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ใช่เรื่องของคำพูดที่คำพูดพูดเรื่องของกิเลสตัณหาต่างหากเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ใช่เรื่องของคำพูดเพราะไม่พูดมันก็เป็นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการที่จะให้สำเร็จเป็นปฏิเวทธรรมหยุดพูดหยุดสมมติทั้งหมดไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นอะไรไม่ต้องสมมติว่าเป็นกามตัณหาไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นภวตัณหาไม่ต้องไปสมมติว่าวิเป็นวิภวตัณหาไฟอย่างนี้ไม่ต้องสมมติว่าเป็นไฟมันก็ร้อนคำว่าคำพูดอันนั้นเป็นปริยัติในเมื่อเป็นปฏิบัติขึ้นมาคำว่าปริยัตินั้นตัดออกไปเอาแต่ของจริงเอาแต่ของจริง ศึกษาแต่ของจริงเพราะของจริงมีอยู่แล้วเราจะไปสนใจกับชื่อของของจริงนั้นทำไมเหมือนกับขนมอย่างนี้ในเมื่อเรารับประทานขนมอยู่ไม่จำเป็นต้องไปสนชื่อให้สนใจกับชื่อของขนมว่าขนมอะไรหรือขนมอย่างนั้นขนมอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจจึงว่าปริยัติอย่าคิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ได้เรียนปริยัติคำว่าปริยัติอย่าคิดว่าผู้ที่มุ่งมั่นในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนปริยัติผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้นั้นเรียนทั้งปริยัติเรียนทั้งปฏิบัติเรียนทั้งปฏิเวทโอกาสที่จะรู้ปริยัติโอกาสที่จะรู้ปฏิบัติโอกาสที่จะรู้ปฏิเวทมีโอกาสที่จะรู้ได้เรียนปริยัติเรียนได้ชื่อเรียนได้ชื่อโอกาสที่จะเป็นปฏิบัติขึ้นมาเลือนลางมากโอกาสที่จะเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาอันนั้นยิ่งมองไม่เห็นจึงให้พากันตั้งใจศึกษาลงไปปริยัติมีอยู่ในเราความเกิดความแก่ความตายมีอยู่ในเราธรรมะตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยสัตว์มีอยู่ในเรานิโรธสัตว์ก็มีอยู่ในเราในเมื่อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับไปสมุทัยดับไปเนื่องจากมารู้แจ้งในทุกขสัตว์สมุทัยทะเลสัตว์ดับนิโรธสัตว์ไปหาที่ชื่อไปหาที่ตำรามันไม่เห็นไม่ต้องไปหามันก็เห็นในเมื่อกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยมันดับไม่ต้องไปหาจะไปหาทำไมเพราะมันเห็นแล้วมรรคสัจก็ไม่ต้องหาจะหาทำไมข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติมาแจ้งขึ้นมาปรากฏเป็นนิโรธสัจขึ้นมานี่นั่นละเป็นมรรคสัจไม่ต้องไปหาที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราที่ทำมานั้นอันนั้นเป็นมรรคสัจไม่ต้องไปหาเดี๋ยวนี้มีแต่หามีแต่อยากรู้มีแต่อยากหามีแต่อยากรู้แต่จริงจริงจังศึกษาเพื่อจะให้รู้จะเห็นขึ้นจริงขึ้นมาจริงๆไม่ใส่ใจให้ใส่ใจจริงจังลงไปทันหาคำว่าต้องการคำว่าปรารถนาก็เป็นประโยชน์คนเราต้องมีความต้องการเป็นเบื้องต้นต้องมีความปรารถนาเป็นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาปรารถนาลงไปแล้วตั้งใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจแสวงหาตั้งใจค้นคิดพิจารณาโอกาสที่จะสมความปรารถนามีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างที่ปรารถนานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นบรรดาเราก็เหมือนกันปรารถนาเป็นผู้รู้ปรารถนาเป็นผู้ฉลาดปรารถนาเป็นผู้ที่มีอัตมีธรรมจริงจังมุ่งมั่นลงไปพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมประกาศณสถานที่ใดบุคคลในกลุ่มสถานที่นั้นได้สำเร็จมรรคผลเราก็มันการประกาศอริยสัจธรรมให้แจ้งประจักษ์แก่เรานี่พากันประกาศอริยสัจธรรมให้แจ้งประจักษ์แก่เราทุกข์กษัตริย์ให้เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆ
3: สมุทัยสัตว์ให้เห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆนิโรธสัตว์นี่เป็นธรรมที่ทุกข์ดับไปจริงๆนี่ประกาศให้มันแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเข้ามรรคสัตว์นี่ประกาศลงไปศีลให้สมบูรณ์ลงไปสมาธิให้แน่วแน่ลงไปปัญญาให้เคลียร์ให้คมเข้าไปนี่ประกาศอริยสัจธรรมศีลให้สมบูรณ์สมาธิให้แน่วแน่มั่นคงปัญญาให้เคลียร์ให้คมประกาศมรรคสัตว์ให้เกิดขึ้นประกาศให้เด่นชัดประกาศให้เด่นชัดในจิตในใจของเราให้เรารู้เราเห็นว่าเด่นชัดสมบูรณ์ในมรรคสัตว์สมบูรณ์เด่นชัดในมรรคสัตว์รวมอยู่ในจิตในใจของเราทุกข์สัตว์แจ้งประจักษ์สมุทัยดับลงไปนิโรธสัตว์ก็แจ้งประจักษ์นี่จึงว่ามรรคสัตว์สมบูรณ์ในจิตในใจของเราขณะใดปัญญาเฉียบคมปัญญาแหลมคมจึงให้พากันตั้งใจศึกษาลงไปอย่าไปคิดว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่าไปคิดว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่าไปคิดว่าธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาไม่มีในเราแล้วก็พากันตะเกียกตะกายแสวงหาวุ่นวายไปหมดนั่งอยู่ก็ให้อยู่กับเรากายก็ของเราใจก็ของเรานอนอยู่ก็ให้อยู่กับเรากายของเราใจของเราอยู่ในอิริยาบถใดๆให้อยู่กับกายของเราใจของเรานี้นี่แหละเรียกว่าเจริญอริยสัจธรรมหรือเป็นผู้ที่เรียนปริยัติเป็นผู้ที่เรียนปฏิบัติเป็นผู้ที่เรียนปริยัติเรียนปฏิบัติเพื่อให้รู้เป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาพระศาสนาธรรมะคำสอนพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาที่จะคาดคะเนด้นเดาให้ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นรู้เห็นได้ด้วยสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นให้มาดูทำมีอยู่เปิดเผยอยู่ไม่ได้ปิดบังสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นให้มาดูทำได้ 84,000 พระสมณขันธ์ที่พระพุทธเจ้าเทศนาไม่มีเทศที่ไม่ปรากฏว่าเทศที่ไหนแล้วบุคคลได้สำเร็จมรรคผลนั้นนอกจากกายและจิตนอกจากอริยสัจธรรมนี้จึงพากันประกาศอริยสัจธรรมให้สมบูรณ์ในเรามาข้อปฏิบัติให้สมบูรณ์การศึกษาในปริยัติการยกขึ้นซึ่งความเกิดความแก่ความตายเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาจึงเรียนปริยัติยกขึ้นซึ่งเอกในความเกิดยกขึ้นซึ่งความแก่ยกขึ้นซึ่งความตายนั่นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาสำรวมกายอยู่ที่ไหนไม่ใช่กายก็คือเราเหรอนั่นยกความเกิดเอากายอันนี้มาเป็นอารมณ์นี่จึงว่าสำรวมกายและศีลอยู่ที่ไหนแน่วแน่ลงไปในความเกิดก่อนเกิดก่อนเกิดแน่วแน่ไปลงไปในก้อนแก่ก้อนตายนี่ล่ะสมาธิยังว่าแน่วแน่จิตแน่วแน่จิตตั้งมั่นลงไปในของเกิดมั่นอยู่ในของแก่ของตายนี่จึงเรียกว่าจิตตั้งมั่น ปัญญาจนกระทั่งรอบครอบลงไปรอบรู้ลงไปตามความเป็นจริงก็เป็นปัญญาขึ้นมาศีลยกขึ้นถึงความเกิดยกขึ้นถึงความแก่ยกขึ้นถึงความตายเอาความเกิดความแก่ความตายเป็นอารมณ์พิจารณาเข้าไปแน่วแน่อยู่แน่วแน่กันในการพิจารณาอยู่กับความเกิดความแก่ความตายนี้นั่นเป็นสมาธิธรรมรู้ชัดตามความเป็นจริงนั่นเป็นปัญญาธรรมเป็นมรรคสัตว์จึงว่าข้อปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี้ล่ะจะสมมติเป็นปริยัติสมมติเป็นปฏิบัติสมมติเป็นปฏิเวทสมมติเป็นศีลสมาธิปัญญาในขณะที่จริงจังมุ่งมั่นในการปฏิบัติและได้เหตุได้ผลแยบคายเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาไม่ผิดพลาดจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นลงไปธรรมมีอยู่ในเราเราจะรู้จะเราจะเห็นเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่รู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราก็เนื่องจากว่าเราใส่ใจว่าพึ่งปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนไว้จนกระทั่งรู้เห็นตามพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นนั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราพระธรรมคืออะไรความเกิดความแก่ความตายนี้เป็นพระธรรมอริยสัจธรรมพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั่นอันนั้นเป็นที่พึ่งแก่เราเรามีแต่แล่นหาเงาของเราแล่นหางแล่นของงาหางเงาของเราน่ะไม่มีโอกาสที่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอโอกาสที่จะเห็นธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหรือไม่เห็นธรรมที่เรามีอยู่พระสงฆ์สาวกเราก็ไม่มีโอกาสเจอแล้วจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้อย่างไรตัดออกให้หมดให้มีแต่กายอันเดียวมีแต่ใจอันเดียวมีแต่กายกับใจเท่านี้เอกายโนมัคโคสัตตานังวิสังวิยาสุทิยามีอันเดียวธรรมันเอกมีทางมีอันเดียวคือกายกับใจหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็เข้าไปถึงเข้าไปทางกายและใจนี้ในมหาสติปัฏฐานเข้าไปเอาสติเข้าไปเอาสติเข้าไปเข้าไปเข้าไปในกายของเราเข้าไปถึงจิตถึงใจของเราจิตก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาต้นไม้ก็สักแต่ว่าต้นไม้เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บัวไม่ใช่อะไรทั้งอย่างแต่ต้นไม้หักมีจริงกายสักแต่ว่ากายกายหักมีจริงแต่คำว่ากายกายนั้นเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นธรรมชาติกายของเราเป็นของเขากายเขาเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นธรรมชาติธรรมชาติจิตก็เหมือนกันจิตอันนั้นเป็นสักแต่ว่าแต่ธรรมชาติของเขามีจริงจึงว่าเราให้ศึกษาให้มันเข้าไปรู้เห็นของจริงขึ้นมาแล้วความพูดทั้งหมดสักแต่ว่าเป็นคำพูดสักแต่ว่าเป็นกายเป็นจิตเท่านั้นหรือสักแต่กายสักแต่ว่าเป็นธรรมเท่านั้นต้นไม้อันนั้นเป็นต้นไม้อันนั้นเป็นรากไม้อันนั้นเป็นเปลือกไม้อันนั้นเป็นกระพี้ไม้อันนั้นเป็นกิ่งไม้อันนั้นเป็นใบไม้ เราไปว่าเขาทั้งนั้นอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นหูอันนั้นเป็นจมูกอันนั้นเป็นลิ้นอันนั้นเป็นกายอันนั้นเป็นใจตาเขาว่าสักทีไหมหูเขาว่าสักทีไหมนี่จึงว่าสักแต่ว่าหนังห่ออยู่ทั้งหมดอันนี้หนังเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนังภายในเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาจะรู้แล้วเขาจะเป็นกายได้อย่างไรจึงว่ากายสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าทางนั้นฟองน้ำเป็นฟองน้ำก็สักแต่ว่ากายเป็นกายก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้โฆษณาติดป้ายออกมาเขาตายเขาก็ไม่บอกว่าเขาตายนี่ธรรมชาติเหมือนกับฟองน้ำเกิดมาสลายไปเรานี่ก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นเราดอกจึงให้ศึกษาจึงให้จริงจังแล้วมีโอกาสที่จะรู้รู้ความจริงที่มีอยู่ในเรารู้ความจริงที่มีอยู่ในเรานั่นน่ะเรียกว่ารู้ธรรมเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาปฏิเวทธรรมไม่ใช่อยู่กับคำพูดปฏิเวทธรรมไม่ใช่อยู่กับในตำรับตำราที่ท่านบันทึกเอาไว้หรือจารึกเอาไว้มันรู้ขึ้นมาในจิตของเราผู้ที่จริงจังมุ่งมั่นค้นคว้าศึกษาพิจารณาเพราะว่าศึกษาไม่ใช่ไปหาเรียนแบบไหนเรียนตำราที่ไหนเรียนของจริงเรียนของจริงเราเรียนของจริงอันนี้จึงเป็นการศึกษาด้วยดีสุดถูกต้องมีปัญญาศึกษาด้วยดีมีปัญญาเพียงว่าที่พูดนี่ไม่ใช่จะปฏิเสธปริยัติไม่ใช่ประเด็นเป็นปฏิเสธสำหรับมาถูกต้องทุกอย่างทุกประการแต่ถูกต้องตามบัญญัติถูกต้องตามบัญญัติเกสาก็เกสาจริงๆแต่เกสาไม่มีอยู่ในตัวหนังสือโลมาก็โลมาจริงๆแต่โลมาจริงๆมันอยู่ที่นี้ความเกิดก็เป็นความเกิดจริงๆความเกิดมันอยู่ที่นี้ความแก่ก็มีจริงๆความแก่ก็มีในที่นี้ความตายก็มีจริงๆมีอยู่ที่นี้มีอยู่ในคนมีอยู่ในเรานี้ตามมาตัณหาก็มีจริงๆเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาสมุทัยก็มีจริงๆแต่มันมีอยู่ในนี้อันนั้นเป็นจริงทั้งนั้นเป็นจริงที่บัญญัติเป็นชื่อเป็นเสียงแล้วเอาไปจารึกเอาไว้เป็นตำรับตำราเป็นสื่อเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อศึกษาเข้าให้เข้าถึงของจริงเหมือนกับภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนั้นก็เป็นปริยัติรู้พุทโธขึ้นมาอันนั้นเป็นปฏิเวกขึ้นมาพุทโธเป็นปริยัติตั้งใจบริกรรมตั้งใจบริกรรมจนกระทั่งเป็นพุทโธขึ้นที่ใจอันนั้นเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวกจึงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวกมีอยู่ในตำรับตำราอันนั้นถูกต้องไม่ผิดพลาดแต่ถูกต้องในชื่อของธรรมเท่านั้นพระตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนั้นเป็นปริยัติหามันเข้าไปในจิตในใจของเรานี่ในขณะที่ตั้งใจหาอันนั้นเป็นปฏิบัติรู้เห็นขึ้นมาอันนั้นเป็นปฏิเวทท่านจึงมีอัจฉัตตาธรรมภิทาธรรมธรรมภายนอกธรรมภายในธรรมภายนอกอันนั้นเป็นปริยัติทำภายในเป็นปฏิบัติรู้ปฏิรู้ขึ้นมานี่รู้ทำทั้งภายนอกก็เป็นทำภายนอกรู้ทายรู้แล้วทำภายในก็เป็นทำภายใน ในเมื่อรู้ของจริงแล้วเราก็ต้องรู้อะไรเป็นของอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นชื่ออะไรเป็นตัวตนอะไรเป็นชื่อของตัวตนนั้นเราก็ต้องรู้จึงว่าตัดกกสินไปไม่ได้ลูกคำลังเลสงสัยตัดออกไปหมดโอกาสที่จะลูกคำลังเลสงสัยไม่มีมุ่งลงไปตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะลงไปหาเท้าเท่านี้กองเกิดกองแก่กองตายมีอยู่ในกองนี้กองปริยัติกองปฏิบัติกองปฏิเวทมีที่นี้กองปริยัติคืออะไรผมขนได้ฟันหนังอยู่ที่นี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจริงจังมุ่งมั่นที่จะให้มันชัดตามความเป็นจริงอันนั่นคือข้อปฏิบัติรู้ขึ้นชัดขึ้นมาตามความเป็นจริงอันนั้นเป็นปฏิเวทรู้อะไรรู้อะไรตามความเป็นจริงก็รู้ชัดว่ากายเป็นกายรู้ชัดว่าผมเป็นผมขนเป็นขนเล็บเป็นเล็บฟันเป็นฟันหนังเป็นหนังนั่นเองรู้ชัดว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นใครจะเรียกใครจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อเขาไม่สนเขาเกิดมาเขาก็ไม่รู้เขาแก่เขาไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ต้นหญ้าเป็นยังไงผมขนได้กับฟันหนังเขาเป็นอย่างนั้นต้นไม้เป็นอย่างไรผมขนได้ฟันหนังเขาเป็นอย่างนั้นเครื่องจักรก็เหมือนกันไม่ได้เครื่องนาฬิกาแท็กแท็กแท็กป้องป้องป้องป้องหนึ่งสองสามอย่างนั้นเขาไม่รู้แต่นาฬิกาตายก็เป็นนาฬิกาตายก็เป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวทั้งหมดอันนั้นตายเป็นทั้งนั้นต้นผักต้นไม้ต้นหญ้าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยตายก็เป็นเพราะเขามีความเกิดจึงว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปของจริงมีอยู่ทั่วไปแต่ความเกิดเป็นชื่อความแก่เป็นชื่อความตายเป็นชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นชื่อแต่อนิจจังทุกขังอนัตตามีจริงมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในของจริงนั่นล่ะมีอยู่ในของเกิดมีอยู่ในของแก่มีในของตายให้สรุปธรรมลงมาอยู่เฉพาะกายและจิตของเราเท่านี้จิตดูเข้าไปจริงๆจิตเขาเป็นจิตหรือถามจนตายเขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นจิตเดี๋ยวนี้ถ้าบอกออกมาแบบอันนี้เป็นจิตอันนั้นไม่ใช่ของจริงหรอมันเป็นสมมุติหรอเขาไม่ได้เขาเป็นอะไรกามตัณหานี่ถามลงไปจริงๆถามลงเข้าไปจริงๆถามในจิตในใจของเราจริงๆดินน้ำลมไฟไม่มีเป็นไม่อะไรเป็นตัณหาดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นราคะตัณหานี่ผมขนได้ฟันหนังดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในเรานี้ไม่มีอะไรเป็นราคะกิเลสตัณหาขึ้นมาถามลงไปจริงถามที่จิตที่ใจของเรานั้นจิตดวงนี้เท่านั้นจิตดวงนี้เท่านั้นมันแสดงออกมาจากนี้เท่านั้นจิตมันเป็นกิเลสตัณหาจริงๆหรือถามเข้าไปในที่จิตของเราดวงที่เรารู้เราเห็นอยู่นี้ถามเข้าไปถามจริงๆจังๆแล้วมันไม่ได้ว่าอะไรนั่นเรื่องของกิเลสตัณหามันเรื่องตลกดีๆนี่เรื่องของกิเลสตัณหามันก็เรื่องของกิเลสตัณหาจึงว่าทำมันหลงแล้วมันเป็นขึ้นมาจริงๆราคะก็เกิดโทสะก็เกิดถ้ามันหลงโลภะก็เกิดมักไม่โทสะก็เกิดถ้าหากว่ามันหลงวิธีที่จะไม่หลงวิธีที่จะให้ความหลงหมดไปก็คือการศึกษานั่นเองศึกษาด้วยดีเกิดปัญญาเกิดความรู้รู้ของจริงไม่ใช่รู้สมมติบัญญัติเพราะเราศึกษาของจริงนี่เราไม่ได้ศึกษาสมมติบัญญัติศึกษาสมมติบัญญัติก็รู้สมมติบัญญัติรู้ชื่อศึกษาของจริงศึกษาของจริงเราก็รู้ของจริงขึ้นมาเกิดตัณหาก็เห็นของจริงขึ้นมาจริงๆนี่ไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นธรรมโอสถรักษาโลกกิเลสจะไปหาเมืองมรรคผลนิพพานที่ไหนก็ไม่เจอหายารักษาเกิดจะไปหาเมืองมรรคผลนิพพานก็ไม่มี ความเกิดเป็นยาความแก่เป็นยาความตายเป็นยาตาเป็นยาหูเป็นยาจมูกเป็นยาลิ้นเป็นยากายเป็นยาใจเป็นยาดินเป็นยาน้ำเป็นยาลมเป็นยาไฟเป็นยาผมเป็นยาขนเป็นยาเล็บเป็นยาฟันเป็นยาหนังเป็นยากระดูกเป็นยาเส้นเอ็นเป็นยาตับไตไส้ปอดเป็นยาเป็นยารักษาเกล็ดทั้งนั้นใจของเราที่มันมีโรครับประทานยาให้มากไปแช่อยู่ก็ยานอนอาบอยู่ก็ยานอนแช่อยู่ก็ยาเลยโรคภายนอกเอาไปแช่อยู่ก็ยาหายไปหมดโรคภายในไปนอนแช่อยู่ก็ยายาก็ซึมซาบเข้าไปถึงโรคภายในได้เหมือนกันนอนแช่อยู่ก็ยาคืออะไรเอาใจของเรานี่อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังจริงๆนี่อยู่กับของเกิดอยู่ของแก่อยู่ของตายทั้งนี้จริงๆนี่เดินก็อยู่นั่งก็อยู่นอนก็อยู่อยู่คนเดียวก็อยู่อยู่หลายคนก็อยู่เอาใจของเราอยู่กับยาแก้กิเลสอันนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติจึงเกณฑ์เป็นการปฏิบัติธรรมโลโลเลเลว่าจะอะไรโผล่ขึ้นมาน่ะอะไรเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาน่ะอันนั้นคือเป็นอาหารที่อร่อยอร่อยอะไรสักหน่อยอันนั้นคือเป็นอาหารน่ะว่าจะอะไรเป็นของแปลกครับเป็นเน้นข่าวขึ้นมาได้ยินได้ฟังขึ้นมาทั้งตาทั้งหูอันนั้นเป็นของเป็นอาหารอันนั้นคือเป็นยาวิเศษยาอะไรยาเสริมกิเลสลืมหมดลืมยาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เทศาโรมานาคาทันตาตะโจเป็นยาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นยารักษากิเลสเป็นยาแก้กิเลสนะลืมอะไรต่ออะไรเป็นยาที่กิเลสมันเอามาใส่ตาใส่หูใส่จมูกนะอันนี้ดีแล้วอันนี้ดีแล้วอันนี้พอใจเสพยาที่กิเลสมันเอามาใส่ตาใส่หูใส่จมูกเอามาใส่ใจพอใจจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ที่จะก้าวหน้าเนี่ยมันก้าวเข้ามาหาธรรมจริงๆนะถ้าหากว่ายังก้าวไปตามจริงในตามกระแสกิเลสอันนั้นมีแต่ที่จะก้าวถอยหลังเคยบวชอยู่เสมอบวชนานกิเลสยิ่งหมันยิ่งมากทำไมบวชนานกิเลสมากเล่าเพราะมันใส่ใจแต่เรื่องยาเสริมกิเลสต้นไม้มันมีอาหารงามกิเลสก็เหมือนกันมันมีอาหารรับประทานมีอาหารรับประทานตามันก็ไม่อดไม่อยากหูก็ไม่อดไม่อยากจมูกก็ไม่อดไม่อยากลิ้นก็ไม่อดไม่อยากแล้วกิเลสหรือมันจะผอมจึงว่าไงให้ใส่ใจจริงจังยาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เท่านั้นความเกิดเป็นยาความแก่เป็นยาความตายเป็นยาดินน้ำลมไฟเป็นยาเทศาโรมานาคาทันตาใจโจอธิอธิมินจังเยอะในกระดูกอันนี้เป็นยาตับไตไส้ไปพุงอันนี้เป็นยาพูดพูดเป็นยาให้มันอยู่ในนี้อันนี้ยารักษากิเลสถ้าหากว่าไม่อยู่ก็อันนี้อยู่ก็สิ่งอื่นนะอันนั้นเป็นยาเหมือนกันแต่เป็นยาเสริมกิเลสเดี๋ยวนี้ส่วนมากผู้ปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่จริงจังมุ่งมั่นที่จะสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับยาของพระพุทธเจ้าแล้วชอบใส่ใจกับยาของกิเลสกันลาภก็ยาของกิเลสยศก็ยาของกิเลสสรรเสริญความสุขเป็นลาภเป็นยาของกิเลสทั้งนั้นแล้วก็พอใจเสพยาของกิเลสกันแล้วบวชนานเจ้าว่ากิเลสมันโยมมันแห้งได้ยังไงมันลดน้อยได้ยังไงมันพูดไม่ว่ากิเลสบวชนานกิเลสมันเพิ่มอันนั้นเราพูดมาจากเหตุจากผลพูดมาจากความจริงนั่นแหละจึงพากันคิดเรื่องเหล่านี้ให้มากๆชีวิตการบวชของเราจึงเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเป็นประโยชน์แก่โลก
4: ถ้าหากเราไม่คิดไม่อ่านนะชีวิตการบวชของเราประโยชน์ของการบวชเราก็ไม่ได้รับโลกควรที่จะรับประโยชน์อันเกิดจากชีวิตการบวชการเรียนของเราเขามองไม่เห็นจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นอย่าพากันปล่อยใจอย่าพากันโลเลนับตั้งแต่รู้สึกตื่นขึ้นมาทีเดียวนอนก็ตั้งใจรู้สึกมาใจเมื่อไรในตื่นเมื่อไรจะลุกทันทีตื่นเมื่อไรจะลุกทันทีตื่นเมื่อไรจะลุกก็ลุกทันทีอย่าไปพลิกไปพลิกมาต้องการให้หลับต่ออันนั้นเป็นกิเลสบอกอย่างนั้นนอนท่านก็สอนให้นอนนั่งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไรจะลุกทันทีกิเลสมันบอกไม่บอกอย่างนั้นนอนตื่นมาให้เราให้นอนต่อพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็หลับอีกนะนอนต่อไปนั่นสารพัดกิเลสมันจะป้อนยาเสริมกิเลสให้โอ้อันตรายนะชีวิตการบวชชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่อันตรายเดินอยู่ในเส้นในลวดที่เขาขึงอยู่นั่นมีแต่ไม่เก่งยิงตกตายทั้งนั้นถ้าอยู่ในแผ่นดินน่ะคนอื่นเขาไม่สนนะถ้าหากว่าเคยเดินเป็นในเส้นลวดจะว่าเจ้าของเก่งเจ้าของเก่งตายลงมาที่ใดมันดังนะดังครับโลกเหม็นครับไม่ครับแผ่นดินไปเลยอาทิกระดูกทั้งหลายเดินจงกรมอยู่ในที่นี้เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินอยู่ในกระดูกตามเส้นตามโครงกระดูกนั้นนี่นะเอาใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็ทำแล้วสังเกตดูใจสัมผัสสัมพันธ์ด้วยใจจะสมมติวันเอาแช่ไว้ก็ทำซึมซาบเข้าจิตใจมันเป็นยังไงถ้าเผลอไม่ได้ถ้าเผลอได้ทำของกิเลสมันลอยมาสิ่งที่ตาเห็นลอยมาสิ่งในสิ่งที่ในหูได้ยินลอยมาถึงใจสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเอามาลอยมาถึงใจถ้าเผลอขึ้นมาเลยสิ่งที่มาลอยมานี่อันนั้นเป็นยาชาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นยาของกิเลสยาของกิเลสก็เป็นยาเหมือนกันแต่มันเป็นยาเบื่อยาแก้โรคก็มียาเบื่อก็มียาของกิเลสทุกขนานล้วนแล้วแต่เป็นยาเบื่อทั้งนั้นใครไม่อยากตายอย่าไปสนใจนะยาเบื่อยาเบื่อคนกินก็ตายหมากินก็ตายจึงอย่าพากันไปประมาทเห็นว่าเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรดอกเด็กๆเน้นๆกับของเบื่อของเมาจะไปสนมันธรรมของพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ล้วนเทศแล้วแต่ที่จะ ทำให้สุขภาพทั้งกายทั้งใจสมบูรณ์บริบูรณ์นั่งเข้าไปตั้งใจจะไม่ให้เมื่อยไม่ให้หลงสติใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับยาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเดินยงกงก็เหมือนกันตั้งใจจะไม่ให้ใจของเราเคลื่อนจากโอพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถยาของพระพุทธเจ้าให้สัมผัสสัมพันธ์ให้รับประทานเฉพาะยาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นตั้งใจเอาไว้อธิษฐานจิตเอาไว้ในขณะก่อนนั่งก่อนเดินแล้วก็รักษาตามที่เราตั้งใจไว้นั้นอธิษฐานไว้นั้นขนาดนั้นบางทีมันยังเผลอจะไปรับประทาน

ท่านแก่หัวบางทีท่านเดินยังกลมแต่หัวค่ำสว่างก็มีนะเดินยังกลมตั้งแต่ในชั้นทั้งหันแล้วถึงเวลาปัดตับนั่งภาวนาตั้งแต่หัวค่ำไปถึงสว่างต้องเอามันขนาดนั้นเขาพิจารณาร่างกายไม่แยบคายไม่มีดอกมันตั้งใจไว้นี่ไม่ให้มันคลื่อนคลาดจากการพิจารณาร่างกายต้องตั้งความสัตย์ต้องตั้งใจถึงไม่ตั้งใจจริงๆแล้วถึงตั้งใจจริงๆแล้วมันก็กดที่จะมาฉุดมาลากไปไม่ได้ถ้าเขาก็ไม่ตั้งใจซะเลยนะมันก็กระโดดลงไปในลำแม่น้ำอย่างนั้นนะไม่ตั้งใจตะเกียกตะกายอ่ะมันก็ต้องถูกกระแสน้ำพัดงานปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันตั้งใจไหมจึงสามารถทวนกระแสใจจึงสามารถทวนกระแสโลกทวนกระแสกิเลสทวนกระแสของกิเลสมันก็กระโดดลงไปในน้ำน่ะจะเตียกตะกายมันก็มีโอกาสที่จะทวนกระแสน้ำได้ถ้าหากว่าไม่เตียกตะกายปล่อยไปมันก็ทะลุปุกโงมหาสมุทรเท่านั้นมหาสมุทรมหาสมุทรมหาปรุงมหาแต่งมหากิเลสตัณหามหาโลภมหาโกรธมหาหลงคือมหาสมุทรมันคือมหาสมุทรมหาสมุทรมันอยู่ในนั้นมันไม่เต็มเป็นมันจะเต็มยังไงเพราะกิเลสตัณหามันก็ของว่างกิเลสตัณหามันก็เป็นอนัตตาจริงขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเวลาแก่ก็มาไม่ได้เรื่องความเก่งหายไปหมดความแก่ก็คือความเสื่อมความเก่งความทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมไปความแก่นี่ห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายห้ามไม่ได้ถึงวันในโลกอันนี้เขาไม่มีความสมหวังให้ใครมีแต่ความไม่สมหวังเท่านั้นเป็นเครื่องตอบแทนร่างกายเป็นที่รักที่สงบที่หวงแหนไม่มีใครสักรายมีใครสักคนต้องให้กายต้องให้มีต้องการให้แก่ต้องการให้เจ็บต้องการให้ตายทั้งที่ไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการทุกสักคนแต่ทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงหมดตาหูจมูกลิ้นสรีระทุกส่วนเป็นของทิ้งทั้งนั้นแล้วเราก็ทิ้งกันอยู่เสมอเดี๋ยวก็ไปทิ้งเดี๋ยวก็ไปทิ้งเดี๋ยวก็ไปเผาศพเดี๋ยวก็ไปเผาศพเดี๋ยวก็ไปทิ้งผีถ้าไม่มีใครสักรายมีใครสักคนที่เรียกว่าต้องตกอยู่ในสภาพที่คนทั้งหลายเป็นงานศพไปงานศพกันพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาถึงความแก่มากๆพิจารณาถึงความเจ็บอยู่เสมอพิจารณาถึงความตายให้มากในเมื่อพิจารณาความแก่ระลึกถึงความแก่ระลึกถึงความเจ็บ

0: ันต้านกิเลสคือความโลภกิเลสคือความโกรธกิเลสความหลงนี่ถึงมันจะมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมาเพราะโดยอำนาจของธรรมะที่เราระลึกเป็นอารมณ์อยู่ในใจเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายความโลภความโกรธความหลงมันมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมามากโดยอำนาจที่เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเอาไว้และความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่เราระลึกถึงความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายความโลภความโกรธความหลงนั้นก็มีแต่ที่จะลดน้อยลงไปคำว่าความโลภความโกรธความหลงลดน้อยไม่ใช่เราจะอยู่เฉยๆไม่ใช่เราจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลเราจะเป็นคนที่มีความขยันความหมั่นความเพียรเราจะเป็นผู้ที่มีความอดความทนและเราจะเป็นผู้ที่มีการยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่ควรเป็นในสิ่งที่ควรพูดในสิ่งที่ควรทำในสิ่งที่ควรใช้ควรใช้หรือไม่ควรถ้าหากว่าเรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจของเราการกระทำของเราจะเป็นไปในสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรจะไม่ทำการที่ระลึกถึงความแก่ระลึกถึงความเจ็บความตายนี่เป็นการระลึกถึงธรรมเพราะธรรมก็คือสรีระร่างกายของเรานี่แหละเป็นธรรมธรรมก็คือจิตใจของเรานี่แหละเป็นธรรมคำว่าโอปนายโกน้อมมาดูธรรมก็คือน้อมมาดูความแก่น้อมมาดูความเจ็บน้อมมาดูความตายและน้อมมาดูจิตดูใจกายของเราทุกส่วนเอาใจของเราดูใจในกายของเราส่วนนั้นๆในเมื่อเราเอาใจของเราไปตั้งอยู่ใจของเราก็แน่วแน่แนบแน่นหรือมั่นคงอยู่ในจุดที่เราเอาใจของเราไปอยู่นั่นได้ไปตั้งอยู่นั่นในจุดที่เราเอาใจของเราไปตั้งอยู่นั่นล่ะใจของเราก็จะรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งสรีระร่างกายของเราที่เอาใจของเราไปตั้งอยู่นั่นใจของเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงของเขาได้ว่าเขาเป็นอะไรคำว่ากายสักตวกายสักกายสักตวกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็ยังทรงความจริงเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าตรัสยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกายเขาเป็นสักตะวันเป็นกายสักตะวันเราไปว่าเขาเท่านั้นความจริงเขาไม่ได้เป็นถ้าหาว่าเขาเป็นทำไมเขาจึงแก่จึงตายทำไมเขาจึงแก่เขาจึงเจ็บเขาจึงตายคนไหนเกิดมาก็แก่ไปทุกวันคนไหนเกิดมาก็ใกล้ความตายไปทุกวันและในที่สุดก็ตายจริงๆของที่เกิดมาแก่เกิดมาตายอย่างนี้หรือว่าสิ่งนี้จะเป็นคนเป็นเรานี่กายสักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่อะไรสักอย่างกายเราก็จะเป็นสมมติเรียกเขาตาเราก็ไปสมมติเรียกเขาตาเขาเคยบอกว่าเขาเป็นตาสักทีไหมหูก็เหมือนกันเคยบอกว่าเขาเคยบอกว่าเขาเป็นหูสักทีไหมจมูกเขาเคยบอกว่าเขาเป็นจมูกสักทีไหมลิ้นก็เหมือนกันเขาเคยบอกว่าเขาเป็นลิ้นสักทีไหมผมก็เหมือนกันขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเขาเคยบอกว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังสักทีไหมมีแต่เราไปตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาไปตั้งชื่อตั้งเสียงของเกิดมาตายตั้งชื่อเป็นผมเขาก็ไม่เกิดเป็นผมให้เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งถ้าหากว่าเป็นอย่างที่เราตั้งเขาจะตายทำไมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราไปสมมติตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขานี่เขาก็เป็นตามธรรมชาติความเป็นจริงของเขาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาแก่ไปทุกวันและเขาใกล้ตายไปทุกวันในเมื่อถึงแล้วเขาก็ตายจริงๆเราไปสมมติของเกิดมาแก่เกิดมาตายสมมติยังไงเขาก็เกิดเขาก็แก่เขาก็ตายอย่างที่ธรรมชาติที่เขาจะเป็น จึงว่าการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายจึงเป็นประโยชน์ทำให้เรามีโอกาสได้ศึกษาสภาพความจริงของร่างกายของเรานี่ถ้าหากว่าเราไม่เอาใจอยู่กับสรีระร่างกายของเราไม่เอาใจอยู่กับตัวของเราเราจะมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของตัวของเราได้อย่างไรจึงว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เราสอนให้รู้เราก็คือสอนให้รู้ธรรมนี่แหละธรรมก็คือเราก็คือธรรมไม่ใช่ธรรมสิ่งอื่นไม่ใช่ธรรมอยู่ในหนังสือไม่ใช่ธรรมเป็นหนังสือตัวธรรมไม่ใช่ธรรมก็คือพระพุทธรูปหรือว่าเจดีย์ธรรมคือสรีระร่างกายของเราเนี่ยเป็นธรรมใครเรียนรู้ในร่างกายของเราเองตนเองคนนั้นเรียกว่ารู้ธรรมนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์นี่ไม่มีสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่มีอยู่ที่คำพูดคำพูดก็เป็นพูดเรื่องของร่างกายเขาเป็นของไม่เที่ยงคำพูดก็พูดถึงร่างกายของเรานี่เขาเกิดมาแล้วทุกตลอดเวลาเขาเกิดมาแล้วเขาตายอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเขาก็ตายจนหมดไม่มีอะไรจะเหลือจึงว่าไตรลักษณ์ทั้งสามอย่างมีอยู่ในเราแล้วเราจะไปหาที่ไหนหาธรรมจึงว่าการพิจารณาธรรมการศึกษาธรรมต้องศึกษาในกายของเราและในใจของเรานี่เองศึกษาให้มากศึกษาให้มากใจของเราก็อยู่กับธรรมเพราะกายของเราเป็นธรรมใจของเราเป็นธรรมในเมื่อเราศึกษากายให้ของเราให้มากใจของเราให้มากกายเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจของเราก็อยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมะคือร่างกายอยู่กับธรรมะคือจิตใจไม่ออกไปวุ่นวายข้างนอกเข้ามาใจสงบใจสงบก็คือใจมารวมอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี้เองเข้ามาใจไม่สงบใจไม่สงบคือใจไม่อยู่กับกายใจไม่อยู่กับใจกายอยู่กับใจใจอยู่กับกายใจอยู่กับใจเรียกว่าใจสงบอยู่กับธรรมธรรมคือกายธรรมคือใจใจไม่สงบก็คือใจเลื่อนลอยไปอยู่ตามอารมณ์นี่อารมณ์ข้างนอกนี่โลกก็เป็นอารมณ์เสียงก็เป็นอารมณ์กลิ่นก็เป็นอารมณ์สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจด้นแล้วแต่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นใจของเราไม่อยู่กับธรรมไม่อยู่กับกายอยู่กับใจเรียกว่าใจของเราอยู่กับอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของร้อนเกี่ยวข้องคลุกคลีมากเท่าไหร่ใจยิ่งวุ่นวายมากเท่านั้นสิ่งที่ชอบใจก็เป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความปรารถนาสิ่งที่ไม่ชอบใจใจนี่มันก็เกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาความไม่ชอบใจมันก็เผาจิตเผาใจของเราให้ร้อนรนกระวนกระวายนี่ธรรมะมีอยู่ในจิตธรรมะอยู่ในเราให้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่จิตใจของเราเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราให้พากันใส่ใจเอาใจของเราอยู่กับธรรมะคือกายคือใจของเราให้ได้ตามกำลังของเราที่จะพยายามเวลาเราเดินจงกรมเวลานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเขาเอาใจของเราอยู่กับกายเอาใจของเราอยู่กับใจเรียกว่าในเมื่อใจของเราอยู่กับร่างกายของเราได้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังสรีระร่างกายอาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่กับร่างกายของเรานี่เรียกว่าใจของเราอยู่กับธรรมขณะที่ใจของเราอยู่กับธรรมความร้อนรนกวนกวายกวนกวายความยินดียินร้ายจะมีนี่ใจอยู่กับใจของเราอยู่กับใจมีความแนบแน่นอยู่กับจิตกับใจของเราไม่วุ่นวายไม่คิดไม่สายแสไปทางอื่นมีความสงบลมเย็นใจของจะเห็นใจของเราใสจะเห็นใจของเราสว่างจะเห็นใจของเราเย็นใจของเราที่ใสที่เย็นนี่ละใจของเราไปสัมผัสกับใจที่ในใสที่เย็นนั่นใจของเราเย็นใจของเรามีความสุขท่านจึงว่าความสุขก็มีแต่ความสงบเท่านั้นจึงจักเป็นความสุขอันแท้จริงความสุขที่เราว่าเราได้เข้าของเงินทองได้ยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าได้อันนั้นอันนี้ก็ได้ของเสียทั้งนั้นและได้สิ่งที่เราได้สิ่งใดเราได้นั้นบางทีทำให้เราเกิดเป็นความทุกข์ก็มีเราเคยได้สามีภรรยาบางทีเราเสียอกเสียใจเพราะใจร้องโหยร้องไห้เสียน้ำตาเพราะสามีภรรยาก็มีบางทีเราได้สามีภรรยาบางคนเขาได้ผัวได้เมียเขาตายเพราะผัวเพราะเมียก็มีบางคนเขาได้ผัวได้เมียเขาว่าเขามีความสุขเขาฆ่าตัวเขาตายเขาเนี่ยเพราะผัวเพราะเมียก็มีนั่นจึงว่าความสุขอันนั้นมันร้อนความสุขอันที่อันเกิดจากใจของเราอยู่กับกายใจของเราอยู่กับใจของเราอยู่กับธรรมะนี่เป็นความสุขที่มีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียว สิ่งที่เป็นโทษอันเกิดจากความสงบของใจมีพระพุทธเจ้าท่านจงสอนให้พยายามทำใจของเราให้สงบให้มากเต็มสติกำลังความสามารถของเราที่จะพยายามได้ในเมื่อเราพยายามทำใจให้ของเราให้สงบใจของเราก็มีโอกาสที่จะสงบอยู่กับกายสงบอยู่กับใจได้การที่ใจของเราสงบอยู่กับกายสงบอยู่กับใจแล้วมันดียังไงในเมื่อใจของใครมีโอกาสเข้าไปสงบอยู่กับกายกับใจใจของบุคคลนั้นจะรู้เองนี่ว่าธรรมะเป็นธรรมที่มีคุณค่าแก่จิตใจแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าใจของเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมคือสัมผัสอยู่กับกายสัมผัสอยู่กับใจของเรานี่ใจของเรานี่ยังจะไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะว่ามีคุณค่าแก่จิตใจของเราแค่ไหนเพียงไรใช่ความสุขความสุขจะมีความสุขอันแท้จริงเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราของชาวโลกได้ก็คือความสงบเท่านั้นคือธรรมะเท่านี้ถ้าหากว่าไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะไม่มีโอกาสได้เจอความสงบแล้วจะเจอความสุขไม่มีมีแต่เจอความวุ่นวายเจอแต่ความวุ่นวายนี่ความสุขของคนน่ะความสุขของการที่เอาใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายนอกอยากจะเปรียบเหมือนกับสุนัขที่มันที่หมัดมันเยอะนี่เวลาหมัดมันเนี่ยมันกัดตรงไหนมันก็ควนควนควนควนควนควนควนครับมันก็ว่ามันมีแรงมันก็ว่ามันได้แรงมันคือความสุขของคนที่เอาใจไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี่ความสุขในการที่เกาหมัดแล้วก็หายจากการเกาหายจากการความคันแล้วก็ความสุขในอันที่มันไม่มีหมัดมันต่างกันอย่างไรนี่ถ้าหากอุปมาเปรียบเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่การอุปมาการเปรียบเป็นสุนัขหมัดบางทีจะเป็นคำพูดที่ที่หนักหรือที่ที่ใครๆก็ไม่เรียบร้อยแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแท้พระพุทธเจ้านักปราชญ์ท่านก็ทรงตรัสไว้นี่นักขี้เลื้อนนี่มันเป็นไงก็เอามาเป็นธรรมเทศนา นี่ละบรรดาเราที่พากันใส่ใจการบุญการกุศลใส่ใจในการทำจิตทำใจให้สงบอันนี้เป็นการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ให้พากันบำเพ็ญให้พากันเดิมดำเนินให้ยิ่งนี่ผลคือความร่มเย็นผลคือความสงบผลคือความสุขจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่างไม่สงสัยเพราะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เข้าถึงความสงบและเข้าถึงความสงบยิ่งขึ้นไปและถ้าเข้าถึงความสงบอันแท้จริงนี่นิพพานังปรมังสุขังอันนั้นเป็นความสุขอันยิ่งไม่มีความสุขใดๆที่จะเสมอความสุขอันเกิดความสงบก็เป็นความสุขอันระดับหนึ่งความสุขในความสงบก็มีหลายระดับกนิกาอุปจารสมาธิอันนี้ก็เป็นความสุขแต่ละขั้นแต่ความสุขอันนี้อันในสุขอันเกิดจากสมาธิก็เป็นความสุขในอีกระดับหนึ่งความสุขที่เกิดจากในจิตใจของเรานี่ละเสียได้ในโดยสิ้นเชิงด้วยความโลภความโกรธความหลงความราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีหลุดขาดจากจิตจากใจของเราใจของเรายังแต่ความบริสุทธิ์สุดส่วนทรงความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขใดๆจะเสมอกะกว่าจิตใจที่เข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วจึงว่าอันนี้เป็นศาสนาธรรมของพุทธเจ้าบรรดาเราก็พากันใส่ใจที่จะมุ่งมั่นบรรดาเราก็ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามกันอยู่แล้วถ้าหาบางทีในการประพฤติปฏิบัติตามของเราการประพฤติปฏิบัติตามของเรายังเริ่มต้นเหมือนกับคนเริ่มใหม่เหมือนกับคนเริ่มบุกป่าไอ้ทางไร่ทางมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนี่ทางไร่ทางสวนบางทีในตรงไอ้มันรกหน่อยมันรกสักหน่อยก็ต้องออกกำลังออกแรงสักหน่อยแต่บางทีไอ้ตรงรกตรงนั้นถ้าหากว่าเราถ่ายแล้วถ่ายเราถางออกไปแล้วถ้าหากว่าเป็นไร่เป็นสวนขึ้นมาแล้วตรงนั้นไปปลูกพืชงามดีนี่จึงว่าการทำความใหม่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่าไปท้อถอยในขณะที่ใจของเราเจออุปสรรคอย่าไปท้อถอยในขณะที่เจอใจของเรามีปัญหานี่ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในเมื่อเราแก้ได้แล้วอันนั้นเป็นผลงานของเราใจของเราก็เหมือนกันในเมื่อเจอปัญหาแก้ไปได้แล้วนั่นใจของเราผลของการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นไปนี่ในเมื่อเจอปัญหาอะไรเจอปัญหาหนักปัญหาเบานี่ต้องพยายามตะกิดตะกายพยายามต่อสู้ให้ผ่านปัญหานั้นให้ได้นี่ก็เหมือนกับเราก็เหมือน อันนั้นเป็นการในเป็นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นไปแล้วถ้าหากว่าการปฏิบัติธรรมของเรานี่เพียงแต่ไปเจออุปสรรคเจอมรสุมเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรก็ถอยหลังเสียไม่ยอมลุยให้ผ่านปัญหานั้นการปฏิบัติธรรมของเราไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยอยู่ในจังหวะที่ถอยหลังนี่บางทีถอยหลังมาไม่ถอยหลังอย่างถอยหลังมาให้มาหาจังหวะที่จะต่อสู้ถอยหลังมาแล้วไม่จิตมีใจที่จะต่อสู้เลยในลักษณะนั้นก็มีในที่สุดก็หมดกำลังในหมดศรัทธาในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นนักต่อสู้นี่คำว่านักปฏิบัติธรรมก็คือนักต่อสู้นั่นเองต่อสู้ให้ยิ่งต่อสู้ให้เต็มที่เอาชีวิตชีวาเขาแหละถ้าจึงว่าต่อสู้เอาชีวิตชีวาเขาแหละการทำงานหาเงินหาทองบางทีก็ต้องเอาชีวิตชีวาเขาแหละเหมือนกันบางทีเสี่ยงตายเสี่ยงไปเสี่ยงอยู่เขาก็ยังเสี่ยงการปฏิบัติธรรมของเรานี้เสี่ยงตายไม่มีแต่สละตายไม่ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติธรรมสละตายแล้วตายขึ้นมาจริงๆนี่ไม่ปรากฏต่อจึงให้พากันเสียสละพากันอดทนแล้วผลของการในเสียสละผลของการอดทนนั่นแหละจะยังความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราไม่มีใครจะยืนให้เราได้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมที่ทำเอาเองไม่ใช่ศาสนธรรมที่คนอื่นหยิบยื่นให้เลิกกันคิดว่าเป็นองค์ฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไม่ต้องไปคิดต้องเกิดต้องแก่ต้องตายยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของคนเล็บฟันหนังลิ้นน้ำลมไฟยกขึ้นมาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ทั้งนั้นพิจารณาไปพิจารณาไปเว้นเป็นวิจารณ์ทั้งนั้นผลของการวิจารณ์ชัดขึ้นมาปีติเกิดขึ้นความสุขตามมากำหนดที่จิตนี่ภาวะปีติสุขมันก็ดับไปยังแต่จิตมันแนบแน่นเข้าจิตจริงๆนี่ปีติก็ดับสุขก็ดับที่มันยังไม่แนบแน่นปีติมันยังหลวมมันยังเสวยปีติสุขเรื่องของจิตออกไปเสวยด้วยจิตมีการไปเสวยกำหนดที่จิตยิ่งปีติก็ดับยังไงจิตมันไม่เสวยมันไม่ออกไปมันรวมเข้ามาจริงๆจิตเขาไม่ได้สุขมันทุกข์เขาไม่ได้สุขเข้าถึงจิตจริงๆแล้วความสุขของมันนี่ยิ่งว่าปีติสุขเอกคตาปีติดับไปสุขดับไปเอกคตาก็อุเบกขาก็อันเดียวกันนั่นเองคือจิตเป็นไอเอกคตาอันนั้นเองหรือจิตปล่อยวางเป็นอุเบกขานั่นเองจิตนั่นเป็นเอกคตาท่านจึงเอกคตาก็อุเบกขาเป็นตติยฌานหรือว่ารวมกันเป็นอันเดียวกันจิตปล่อยวางหรือจิตรวมเข้าในถึงจิตอันเดียว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4.สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทางไอดีไลน์ JDCHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@line.gmail.com jedeelungta@line.gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเราจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: พอได้รับคำแนะนำอุบายการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆจากครูอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันยึดไปทำทดลองดูตามวิธีที่ตนชอบจิตได้รับความสงบเย็นเป็นลำดับและตั้งรากฐานจิตใจลงได้มั่นคงเพราะอุบายการฝึกอบรมที่ถูกกับจริตของตนก็มีดังท่านที่ทำจิตให้รวมลงได้ขณะกลัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจริตกับธรรมเครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับผู้บำเพ็ญเป็นรายๆไปเช่นรายที่จิตผาดโผนไม่ค่อยลงครูอาจารย์หรือใครง่ายๆอย่างนี้โดยมากรายนั้นต้องเป็นอาจารย์ฝึกทรมานตนเองด้วยอุบายวิธีที่เผ็ดร้อนเป็นพิเศษแฝงไปด้วยรายเช่นนั้นท่านชอบเข้าไปอยู่ในที่คับขันอดๆอยากๆด้วยปัจจัย4อดบ้างอิ่มบ้างฝืดๆเคืองๆและชอบอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากเพื่อทรมานตนเพราะคนเราทุกเพศทุกวัยมีนิสัยชอบบังคับมาประจำกำเนิดจะปล่อยให้เจริญรุ่งเรืองเองไม่มีทางเป็นไปได้ต้องทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นช่วยบังคับเพื่อความดีทั้งหลายจะเห็นได้จากการดุด่าครูเข็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อเราย่อมมีคำดุด่าขู่เข็นเป็นคู่เคียงกับธรรมทั้งหลายที่นำมาอบรมสั่งสอนผู้อยู่ในความปกครองเสมอไปจะมีแต่โอวาทที่ไพเราะอ่อนหวานอย่างเดียวย่อมไม่เหมาะกับเหตุการณ์เสมอไปเพราะบางรายอาจชอบรสเผ็ดรสเค็มบ้างการอบรมสั่งสอนจึงต้องมีทั้งดุทั้งดีสับปนกันไปพูดถึงบทดุด่าขู่เข็นก็ทำให้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจซึ่งเคยเห็นท่านดุด่าเราและพระอื่นๆในบางคราวที่ทำผิดขณะนั้นมองดูกิริยาท่าทางท่านซึ่งกำลังเคี่ยนตีหล่อล้อมลูกศิษย์ผู้โง่เขลาให้เป็นผู้เป็นคนด้วยการดุด่าขู่เข็นก็น่ากลัวอย่างยิ่งมองดูผู้ถูกดุด่าขู่เข็นที่กำลังกลัวอย่างเต็มที่จนตัวสั่นเหมือนลูกนกถูกฝนก็น่าสงสารมากแต่ผลที่ได้รับเป็นที่ตรึงใจไปนานนี่คือผลที่เกิดจากท่านผู้อื่นช่วยฝึกส่วนผลที่เกิดจากตนฝึกตนเองนั้นท่านที่เคยฝึกตนอย่างเต็มกำลังมาแล้วย่อมทราบชัดกับตัวเองเช่นท่านที่ได้รับความสงบทางจิตอย่างเต็มที่กับทางจงกรมขณะที่กำลังกลัวเสียงเสือกระหึ่มจิตกลับเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาในขณะนั้นอย่างไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้เป็นต้นด้วยเหตุนี้การฝึกทรมานตนจึงเป็นงานสำคัญที่ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมจะมองข้ามไปไม่ได้ท่านผู้อ่านกรุณาทราบในบรรดาปฏิปทาที่นำมาแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานทั้งฝ่ายเหตุว่ารายนั้นท่านมีนิสัยชอบฝึกอบรมตนด้วยวิธีนั้นรายนั้นท่านชอบฝึกด้วยวิธีนั้นเป็นต้นทั้งฝ่ายผลที่ได้รับจากการฝึกตนซึ่งกำลังนำลงคละเคล้ากันไปกับฝ่ายเหตุก็ดีที่จะลงต่อไปตามลำดับทั้งเหตุและผลคละเข้ากันไปก็ดีผู้เขียนได้พยายามเขียนตามความจริงที่ได้เห็นได้ยินมาจากอาจารย์ผู้เคยรับการอบรมกับท่านมาแล้ว เป็นแต่ไม่ระบุนามท่านที่เป็นเจ้าของทั้งเหตุและผลเท่านั้นเพื่อรักษาสิ่งที่ควรสงวนในองค์ท่านไว้นอกจากจำเป็นที่อาจระบุบ้างเป็นบางรายคำว่าบางองค์หรือบางรายท่านชอบฝึกตนด้วยวิธีนั้นเป็นต้นโปรดทราบว่าเป็นการระบุนามท่านแล้วโดยปริยายคำว่าบางองค์หรือบางรายนั่นแหละคือคำยืนยันว่าท่านเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยวิธีนั้นเช่นอดอาหารหรือเดินจงกรมแข่งเสียงเสือกระหึ่มเป็นต้นทุกๆแขนงแห่งอุบายวิธีของการฝึกทรมานท่านล้วนเป็นวิธีที่ท่านเคยได้รับผลเป็นที่แน่ใจมาแล้วจึงได้นำลงไม่ได้เขียนด้วยการสุ่มเดาทั้งที่ไม่แน่ในผลเป็นที่ยืนยันและยอมรับกันในวงปฏิบัติที่เขียนมาแล้วก็ดีที่กำลังจะเขียนต่อไปก็ดีโปรดทราบว่าเขียนไปตามความเป็นมาของท่านโดยตรงส่วนผิดหรือถูกอาจขึ้นอยู่กับผู้เขียนซึ่งนำลงทั้งดุนขาดความไตรตรองที่เคยมีประจำนิสัยเสมอมาจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยวิธีฝึกทรมานตนของท่านจนได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนพระเนนอยู่เวลานี้รู้สึกจะเป็นการกระทำที่ผู้ไม่เคยได้พบได้เห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและไม่เคยคิดว่าการฝึกตนด้วยวิธีนั้นๆจะมีผู้กล้าทำกล้าเสี่ยงต่อชีวิตซึ่งเป็นสิ่งรักสงวนอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดๆในโลกและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการผลมากกว่าการบำรุงเหตุแต่ก็มีผู้ทำผู้กล้าเสี่ยงจนเป็นชีวิตอัตภาพที่เดนตายมาแล้วถ้าท่านรู้ทำจากวิธีนั้นๆก็น่าจะเรียกว่าทำเดนตายของท่านรายนั้นๆได้เพราะเหตุเดนตายผลก็ควรเดนตายเช่นกันเหตุกับผลเหล่านี้ไม่น่าจะมีท่านผู้ใดสนใจนำมาคิดในชีวิตที่ถือว่าเป็นของมีคุณค่ามากแม้คิดก็คงเข้ากันไม่ได้สนิทเพราะอำนาจแห่งความรักในชีวิตเป็นเครื่องปิดบังคุณค่าแห่งธรรมที่มีในตนซึ่งยังมองไม่เห็นในขณะนั้นนอกจากท่านที่สนใจในหลักความจริงเสมอชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตที่ปล่อยให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้าเรื่องและร่องรอยอยู่เป็นประจำเท่านั้นจะนำไปไตร่ตรองและทดสอบความเป็นมาของท่านกับความเป็นมาและเป็นอยู่ของตนเข้าสู่หลักความจริงว่ามีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันบ้างสำหรับเราทำอย่างนี้แต่ท่านทำไมทำอย่างนั้นโดยไม่กลัวพญามัจจุราชจะหัวเราะเย้ยบ้างเรากับท่านมีอะไรลี้ลับและขัดความจริงแห่งธรรมต่างกันอย่างไรบ้างท่านทำไมทำได้เสี่ยงได้และทราบว่าท่านมีความรู้เห็นต่างๆทั้งตื่นทั้งลึกทั้งเปิดเผยทั้งลี้ลับจากวิธีนั้นๆด้วยไม่นำชีวิตไปทิ้งด้วยวิธีการฝึกทรมานนั้นเปล่าเหตุกับผลซึ่งเป็นสมบัติของท่านยังปรากฏเป็นร่องรอยมาให้เราได้อ่านอยู่ขณะนี้ท่านก็มีร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่รักสงวนเช่นเดียวกับเราและท่านก็เป็นคนคนหนึ่งอาจมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันกับคนทั่วไปแต่ทำไมท่านกล้าสละท่านสละเพื่ออะไรสิ่งที่ท่านทำแต่เราไม่เคยทำและสิ่งที่ท่านรู้แต่เรายังไม่เคยรู้ทำไมคนเหมือนกันทั้งที่สิ่งดีมีค่ามากต่างก็มีความต้องการด้วยกันทุกคนเราควรนำอุบายท่านอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับจริตและความสามารถไปปฏิบัติจัดการกับตนลองดูผลจะเป็นอย่างไรบ้างเหล่านี้ถ้าสนใจใคร่ครวญเพื่อต้อนเข้าสู่หลักความจริงตามธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ว่าเพศหรือวัยใดย่อมมีทางเชื่อและถือเอาประโยชน์ได้เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับเพศและวัยใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยไตรตรองหามูลความจริงซึ่งมีอยู่กับทุกคนพระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านปฏิบัติจนเป็นที่จับใจถึงกับได้นำมาลงให้ท่านอ่านอยู่เวลานี้รู้สึกท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในผลที่ตนปรารถนาจึงไม่ได้คำนึงถึงการทุ่มเทความเพียรเพื่อผลนั้นๆว่าจะมีความหนักเบาหรือเป็นตายได้เสียอย่างไรบ้างมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือจะให้ได้ให้ถึงถ่ายเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงความลำบากเป็นตายจะพึงมีเพราะความเพียรที่กำลังเป็นไปอยู่ประกอบกับผลที่พึงหวังก็แสดงขึ้นในลำดับแห่งความเพียรซึ่งเป็นผลที่ไม่เคยได้เคยมีจึงทำให้ลืมอะไรที่กลัวๆกันไปเสียหมดสิ่งที่น่าคิดพิศวงสำหรับผู้ไม่เคยประสบมีอยู่มากมายในวงพระธุดงค์กรรมฐาน ดังท่านจะได้อ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบปฏิปทานี้ขณะนี้ก็กำลังจะได้อ่านอีกเรื่องหนึ่งคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งขณะเดินจงกรมไปมาอยู่หน้าธรรมบนภูเขาในเวลากลางคืนโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะขณะเดินจงกรมก็มีไฟเทียนไขตั้งในคมผ้าสีขาวแขวนไว้สว่างสวยพอเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจนปกติไฟเป็นเครื่องหมายของมนุษย์ซึ่งสัตว์ป่าโดยมากทราบกันแต่พอท่านเดินจงกรมไปมาเพลินๆก็ได้ยินเสียงเสือขู่คำรามขึ้นข้างทางจงกรมซึ่งไม่สูงจากพื้นดินนักห่างกันประมาณ2วาเสียงเสือที่ขู่คำรามนั้นหยุดเป็นพักๆพอท่านได้ยินก็จำได้ทันทีว่าเป็นเสียงเสือคำรามขณะนั้นจิตรู้สึกกลัวและหยุดมองดูเสือตามทิศทางที่มาของเสียงนั้นแต่ก็ไม่เห็นตัวมันจึงเดินจงกรมต่อไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงคำรามขึ้นมาอีกท่านก็หยุดเดินและมองดูมันแต่ไม่เห็นตัวมันอีกเช่นเคยส่วนความกลัวรู้สึกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนตัวสั่นและเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวทั้งที่กำลังเป็นหน้าหนาวและกำลังหนาวจัดอยู่ด้วยในเวลานั้นแต่แข็งใจไว้ไม่ยอมหนีจากที่นั้นเสือก็คำรามไม่หยุดท่านจึงหาอุบายปลุกปลอบและขู่เข็นตัวเองว่าเรามาบำเพ็ญธรรมเหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านบำเพ็ญด้วยความกล้าหาญและยอมเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่มีความอาลัยเสียดายครั้งโน้นก็ทราบว่ามีสัตว์มีเสือซึ่งบางชนิดก็ทำอันตรายแก่พระท่านได้แต่ก็ไม่ปรากฏว่าสัตว์ร้ายเหล่านั้นกินท่านเป็นอาหารแม้มีบ้างตามประวัติก็น้อยเต็มทีเพียงราย2รายเท่านั้นพระท่านยังได้บรรลุธรรมถึงความสิ้นกิเลสและสั่งสอนโลกจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสนับถือท่านเป็นสรณะตลอดมาถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าเสือเอาท่านไปเป็นอาหารเสียหมดส่วนเราก็เป็นนักบวชในพุทธศาสนาอันเดียวกันกับท่านและบำเพ็ญตนเพื่อทำแท่งเดียวกันคือมรรคผลนิพพานแต่ทำไมพอได้ยินเสียงเสือมาเยี่ยมและถามข่าวคราวความทุกข์สุขดิบบ้างกลับยืนตัวแข็งและสั่นอยู่แบบคนสิ้นท่าและหึงหวงร่างกายชีวิตจิตใจราวกับจะไม่ยอมตายไปกับโลกเขาแม้ถึงคราวแล้วทำไมจึงมาดื้อดึงฝ่าฝืนคติธรรมที่โลกเคยเป็นกันแต่ผู้เดียวถึงกับยืนตัวสั่นหึงหวงชีวิตไม่อยากตายเอาท่าเดียวทำไมจึงมายืนตัวแข็งขวางธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ไม่นึกอายเสือตัวกำลังหัวเราะด้วยเสียงกระหึ่มกระหึ่มอยู่เวลานี้บ้างถ้าไม่อายเสือก็ทำไมไม่คิดย้อนกลับมาอายตัวเองซึ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานทั้งองค์ที่กำลังยืนตัวสันอยู่นี้บ้างแต่พอมีสติตื่นตัวว่าตนเป็นพระซึ่งเป็นเพศที่ยอมเสียสละทุกสิ่งแล้วแต่กลับยืนตัวสันเห็นแก่ชีวิตยิ่งกว่าธรรมเป็นความหยาบคายยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกเสือเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราเองเป็นถึงมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ทำไมไปคิดกลัวเสือไม่เข้าเรื่องเข้าราวขณะที่เรากำลังกลัวเสือและยืนตัวสั่นอยู่เหมือนลูกสุนัขตกน้ำเช่นนี้เผื่อครูอาจารย์ทรงกระแสจิตมาเห็นเข้าท่านก็จะหัวเราะเอาเช่นเสือหัวเราะอยู่เวลานี้แล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันนี่ทำขายหน้าจริงเลยนะและยังขายพระศาสนาขายครูอาจารย์ตลอดวงคณะปฏิบัติที่เป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันอย่างไม่มีประมาณอีกด้วยเวลานี้เท่ากับเรามาขายตัวให้เสือและเทวดาทั้งหลายที่สถิตอยู่แถบเขาลูกนี้หัวเราะเยาะไม่มีชิ้นดีเลยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะสามารถกอบกู้พระศาสนาและวงคณะกลับคืนมาได้ไม่ถูกขายทอดตลาดแบบปลาเน่าที่เรากำลังเป็นพ่อค้าประกาศขายท่านเสียเองอยู่เวลานี้ขณะที่ท่านกำลังปลอบโยนและขู่เข็นตัวเองอยู่อย่างวุ่นวายนั้นเสือก็แสดงอาการหัวเราะอยู่ด้วยเสียงกระหึ่มกระหึ่มและหยุดไปเป็นพักๆราวกับจะเตือนให้ท่านได้สติยับยั้งตัวเองด้วยอุบายแห่งธรรมที่กำลังคิดคนอยู่อย่างชุลมุนและเอาจริงเอาจังในเวลานั้นยังไม่ยอมหนีไปไหนง่ายๆลำดับต่อมาท่านระลึกสติได้มีอุบายขึ้นมาในเวลานั้นว่าเสือก็ดีคนก็ดีเราก็ดีในธรรมท่านก็สอนไว้แล้วว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มียกเว้นแม้เสือตัวกำลังคำรามเรา และเราผู้กำลังกลัวเสือจนจะเป็นบ้าอยู่เวลานี้เมื่อต่างก็มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเช่นนี้เราจะกลัวหาประโยชน์อะไรเรากลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีสัตว์ตัวใดหลีกพ้นไปได้เรามาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเจตนาคิดอิจฉาเบียดเบียนใครถ้าเสือตัวนี้ต้องการเลือดเนื้อของเราไปทำประโยชน์เพื่อประทังชีวิตของมันพอสืบต่ออายุไปเป็นวันๆเราควรยินดียกให้เป็นทานแก่มันไปยังจะดีกว่ามามัวยืนหวงซากผีดิบอยู่จนตัวสั่นยังไม่ยอมยกให้มันเลยเป็นไหนๆนักบวชคือนักเสียสละมิใช่นักหึงหวงห่วงชีวิตจนหน้าอับอายขายตัวและพระศาสนาเราเกิดมาแต่เล็กจนถึงวันนี้เคยเอาเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลายที่ทำท่านสอนไว้ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาเป็นอาหารจนใหญ่โตมาขนาดนี้แทบหยิกควรไม่รู้จักเก็บเพราะเนื้อหนังของสัตว์ทั้งหลายหุ้มพออยู่รอบตัวบทเวลาจะควรยอมสละเนื้อหนังของตัวเพื่อเป็นทานแก่เสือเพียงตัวเดียวทำไมจึงเหนียวแน่นแก่คนผู้ตรณีหึงหวงนักล่ะมีหนำยังหวงจนตัวสั่นชนิดแกะไม่ออกบอกไม่ยอมเชื่อฟังธรรมเสียอีกด้วยไม่เป็นการบวชมาเพื่อเห็นแก่ตัวเพราะกลัวกิเลสตัวอุบาทจนไม่มองเห็นใครๆในโลกไปแล้วหรือถ้าเชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมจงยืนตัวสั่นเฝ้าร่างแห่งกองทุกข์อยู่ที่นี่ถ้าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าจงสละเลือดเนื้อให้เสือเอาไปเป็นอาหารพอมีลมหายใจสืบชีวิตของมันต่อไปเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าว่าอย่างไรจะไปตามธรรมหรือจะโดดลงหลุมอุบาทแห่งความตรณีรีบตัดสินใจอย่าให้เสียเวลาของเสือที่กำลังรอฟังนักบวชอันเป็นเพศแห่งบุคคลผู้เสียสละจะประกาศความอาถรรพ์ออกมาด้วยปัญญาที่ใคร่ครวญดีแล้วว่าจะให้หรือจะหวงนับแต่สงครามอันเข้มข้นระหว่างเสือกับท่านกำลังเป็นไปอยู่ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเป็นเวลาชั่วโมงเศษท่านองค์นั้นจึงตัดสินใจลงได้ด้วยความเห็นภัยในความหึงหวงแห่งชีวิตกลับเป็นใจที่กล้าหาญและเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาสงสารเสือตัวนั้นเป็นกำลังโดยถือธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดสิ้นเป็นหลักใจมองเห็นภาพเสือตัวกำลังเป็นศัตรูกลายเป็นภาพแห่งมิตรอย่างสนิทใจคิดอยากรูปคลำอวัยวะของมันเล่นด้วยความรักสงสารและสนิทสนมในใจจริงๆจึงก้าวออกจากทางจงกรมถือเอาโคมไฟที่แขวนอยู่ข้างทางเดินตรงไปที่เสืออยู่ทันทีพร้อมด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยความเมตตาพอไปถึงที่ที่เข้าใจว่าเสืออยู่แต่ไม่ปรากฏว่ามีเสืออยู่ที่นั้นเลยจึงเดินตามหาเสือตัวนั้นทั่วทั้งป่าแถบบริเวณนั้นขณะที่เดินตามหาเสือด้วยความกล้าหาญและใจอ่อนโยนด้วยเมตตานั้นก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกเลยเสือก็ไม่ทราบว่าหายตัวไปที่ไหนอย่างลึกลับขณะที่เดินตามหาเสือไม่พบจนอ่อนใจนั้นมีอะไรผุดขึ้นภายในใจราวกับคนมาเตือนว่าจะตามหามันทำไมกันความรู้กับความหลงก็ตกอยู่กับเราคนเดียวมิได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ความกลัวตายถึงกับจะเป็นบ้าไปในขณะนั้นก็คือความหลงของตัวผู้เดียวความรู้ว่าธรรมท่านสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นถึงกับสละความหึงหวงเสียได้กลายเป็นคนมีเมตตาจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็นความรู้ของตัวผู้เดียวทั้งสองประโยคนี้มิได้เป็นสมบัติของใครแต่เป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะแล้วจะเที่ยวหาอะไรอีกเมื่อรู้ก็ควรมีสติอยู่กับผู้รู้เพียรไปกับผู้รู้จัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วจะไปตามเอาอะไรกับสัตว์กับเสือให้กลายเป็นความเห็นผิดไปอีกเล่าพอความรู้ผุดขึ้นเตือนจบลงก็กลับได้สติขึ้นมาทันทีท่านว่าขณะที่กำลังเดินไปหาเสือนั้นเป็นความแน่ใจว่าเสือเป็นมิตรกับตนอย่างสนิทสามารถจะลูบคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันได้อย่างเต็มมือโดยไม่ได้นึกคิดว่ามันจะทำอะไรตนได้เลยแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบได้จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วงมันมีความหวาดกลัวเหลืออยู่เลยเสียงเสือที่คำรามและหยุดไปเป็นพักๆนั้นก็หายไปในทันทีไม่มาปรากฏอีกเลย ทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อๆไปจนท่านหนีจากที่นั้นท่านว่าน่าอัศจรรย์ที่จิตกลัวแทบตั้งตัวไม่อยู่และจวนจะเป็นบ้าในขณะนั้นอยู่แล้วแต่พอถูกขู่เข็นทรมานด้วยอุบายต่างๆกลับเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาสามารถสละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจพลีต่อเสือได้โดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวและอาลัยเสียดายเลยนับแต่วันนั้นมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาถ้าจิตไม่ยอมสงบง่ายใจคิดอยากให้เสือมาหาและกระหึ่มให้ฟังบ่อยๆจิตจะได้มีความตื่นตัวอย่างน้อยก็ได้รับความสงบมากกว่านั้นก็เป็นใจมีเมตตาอ่อนโยนและเป็นสุขไปกับสัตว์กับเสือเพราะขณะที่ใจพลิกไปกับเสียงสัตว์ต่างๆมีเสือเป็นต้นรู้สึกเป็นสุขอย่างละเอียดที่บอกไม่ถูกขออภัยลืมประโยคที่อะไรผุดขึ้นในใจท่านขณะที่เดินตามหาเสือยังเก็บไม่หมดจำต้องวกเวียนมาอีกท่านว่าอะไรผุดขึ้นมาว่าความเมตตาที่แสดงเป็นความอ่อนโยนนั่นแหละเป็นความสนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆไปตลอดมนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั่วไตรโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลานั้นใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตาในสัตว์ไม่มีประมาณอย่างนั้นแหละผู้มีเมตตาหลับและตื่นย่อมเป็นสุขสิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้นเหมือนเป็นโอวาทสั่งสอนเราคนเดียวปรากฏแว่วๆขึ้นมาในจิตฟังได้คนเดียวรู้ได้คนเดียวชัดถ้อยชัดคำและผุดขึ้นมากมายแต่จำไม่ได้ทุกประโยคยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้การอยู่ป่าอยู่เขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งย่อมเกิดประโยชน์ผิดธรรมดาอยู่มากดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าตอนจิตอ่อนโยนกับสัตว์เสือต่างๆไม่มีประมาณคิดอยากไปรูปคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันเล่นด้วยความสงสารนั้นผู้เขียนเชื่ออย่างเต็มใจเพราะเคยได้ประสบมากับตัวเองขณะที่เกิดความกลัวมากๆจนแทบตั้งตัวไม่อยู่ได้พยายามใช้อุบายวิธีฝึกทรมานตนเช่นเดียวกับท่านจนจิตหายพยศปรากฏเป็นความอาถรรพ์และอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมาสามารถเดินเข้าหาศัตรูทุกชนิดได้โดยไม่มีความหวั่นเกรงใดๆเลยพอได้ยินท่านเล่าให้ฟังใจจึงรู้สึกซึ้งในความเป็นของท่านทันทีว่ายังมีผู้ทำแบบปาเถื่อนเช่นเราอยู่เหมือนกันนึกว่าเป็นอะไรไปเฉพาะเราคนเดียวเพราะเป็นเรื่องที่พูดได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องนอกบัญชีแห่งความนึกคิดของคนทั่วไปที่จะคิดกัน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนไหนนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่

อาสวะตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธภาษิตสดาชาคระมานานังอโหรตานุสิกขินังนิบานังอธิมุตตานังอัทังขัดชันติอาสวะแปลความว่าอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อโอ้ขออภัยผู้ศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานของสัตว์ทำให้สัตว์ผู้มีอาสวะนั้นมัวเมาเหมือนเครื่องดองภายนอกเช่นน้ำเมาทำให้คนดื่มคนเมาอาสวะตรงกันข้ามกับบารมีอาสวะทำให้สันดานเศร้าหมองบารมีทำให้สันดานบริสุทธิ์ท่านจำแนกอาสวะไว้4คือ1กามาสวะอาสวะคือกาม2ทิฏฐาสวะอาสวะคือมิจฉาทิฏฐิสามภวาสวะอาสวะคือภพความติดในภพ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้คำว่าศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนหมายถึงศึกษาในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขานั้นแปลตามตัวว่าการศึกษาก็จริงแต่โดยอรรถแล้วหมายถึงการลงมือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาทั้งกลางวันและกลางคืนข้อน้อมไปในพระนิพพานนั้นคือมีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพานกล่าวคือในการดับตัณหาข้อว่าตื่นอยู่ทุกเมื่อนั้นคือมีสติอันเป็นธรรมเครื่องตื่นมีสติระวังอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดีหรือยินร้ายเมื่อกระทบกับอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อยู่ด้วยชาคริยานุโยคกล่าวคือประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนมากนักใน24ชั่วโมงท่านให้นอน4ชั่วโมงระหว่าง4ทุ่มถึงตี2เวลานอกนั้นใช้ทำความเพียรเพื่อละอาสวะเมื่อบุคคลประกอบด้วยธรรมเครื่องเตือนอยู่1ไตรสิกขา1มีอัธยาศัยน้อมไปในพระนิพพาน1อาสวะทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีชื่อปุณณาของเศรษฐีเมืองราชคฤห์มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางปุณณทาสีความว่าคืนหนึ่งนางปุณณาซ้อมข้าวเป็นอันมากที่เศรษฐีมอบให้จนเหงื่อชุ่มไปทั้งกายนางออกไปยืนตากลมอยู่ภายนอกเพื่อพักผ่อนสมัยนั้นพระทัพพระมลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเมื่อภิกษุทั้งหลายฟังธรรมในราตรีแล้วต้องการกลับยังที่พักแต่มืดพระเถระจึงเนรมิตไฟให้เกิดขึ้นและเนรมิตภิกษุผู้นำทางภูเขาคิจกูฏจึงสว่างด้วยแสงไฟเป็นดวงวงเล็บเปิดคล้ายคนถือเทียนเดินไปเป็นกลุ่มๆหรือเป็นแถววงเล็บปิดนางปุณณาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าเราลำบากอยู่เพราะความเหน็ดเหนื่อยในการงานจึงยังไม่หลับก็เหตุไรหนอพระภิกษุทั้งหลายจึงยังไม่ยอมนอนความไม่ผาสุกบางอย่างคงเกิดขึ้นแก่ท่านเช่นพระบางรูปอาจถูกงูกัดเป็นต้นตอนเช้าตรู่นางเอารำชุบน้ำแล้วทำขนมปิ้งที่ฐานไฟห่อไว้ในพกตั้งใจจะกินกลางทางที่ไปท่าน้ำวงเล็บเปิดคงจะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกในสมัยนี้ว่าจาปาตีวิธีทำก็อย่างที่กล่าวในที่นี้กินกันทั่วอินเดียตั้งแต่คนชั้นต่ำสุดถึงสูงสุดอดจาปาตีไม่ได้เป็นอาหารที่ทำง่ายและราคาถูกเมื่อยังไม่ชุบน้ำก็เหมือนรำเห็นจะเหมือนแป้งจีของเรานั่นเองวงเล็บปิดเธอพบพระศาสดาและพระอานนท์ในระหว่างทางเธอคิดว่าบัดนี้ทายาธรรมของเรามีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏเฉพาะหน้าถ้าพระองค์ไม่ทรงรังเกียจเราก็จะถวายขนมนี้ดังนี้แล้ววางหม้อน้ำไว้น้อมขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่าขอพระองค์โปรดรับขนมอันเศร้าหมองนี้สงเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาตรเข้าไปถวายทรงรับขนมของนางปุณณาเธออธิษฐานขอให้ได้เห็นธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วทรงอนุโมทนาว่าจงเป็นเช่นนั้นเถิดนางคิดว่าพระศาสดาคงจะไม่เสวยขนมนั้นคงจะประทานแก่กาหรือสุนัขแล้วเสด็จไปเสวยอาหารอันประณีตที่พระราชวังหรือบ้านเศรษฐีแห่งใดแห่งหนึ่งพระศาสดาทรงทราบปริวิตกของนางแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูจีวรถวายพระองค์ประทับนั่งเสวยขนมของนางปุณณา

ู้ยืนดูอยู่เสร็จภารกิจแล้วตรัสถามนางปุณาว่าเหตุไรเมื่อคืนนี้จึงคิดดูหมิ่นสาวกของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะปุณาทูลและทูลถึงความคิดของตนให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าปุณาเธอนอนไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ส่วนสาวกของเราไม่หลับเพราะประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วจบเทศนาปุณาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มีญาติมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วค้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากกี่กว่าโยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ให้ว่ากันตั้งใจใส่ศีลใส่ธรรมนะท่านทั้งหลายจะมีที่ยืนที่ก่อนนะอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าท่านว่าเราไม่มีใครที่จะสมหวังเราผิดหวังทั้งนั้นนะนี่เป็นเครื่องอาศัยชั่วการเวลาส่วนธรรมภายในจิตใจคือบุญกุศลที่เราสร้างไว้ติดอยู่กับใจมันจะจนไปไหนใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วนั่นนะไม่มีจนถึงจะตายก็ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็จะยกเราเคยมาพูดหลายหนแล้วนะมีธรรมิกาบาโสก็ดีจะทำภาวนาจะเป็นนักให้ทานไปมีงานการทั้งหลายนี้ถึงจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเขาก็มาเชิญแกไปเป็นประธานไปเป็นหัวหน้างานเพราะแกเป็นคนใจบุญสุนทรอย่างมากเด่นหมดนะมีงานที่ไหนมาเชิญแกละไปเป็นประธานทีนี้พอจวนตัวบอกลูกนั่นเห็นไหมภาวนาแกก็เป็นด้วยนะรู้ภายในออกภายนอกรู้ด้วยนะไม่ใช่แต่บุญเต็มหัวใจแสงสว่างของบุญยังรู้อีกตามนิสัยของท่านเอง พอนี่พอจวนแล้วที่นี่ ก็สั่งลูกให้ไปนิมนต์พระมาสวดทำให้พ่อฟังเพื่อรื่นเริงภายในใจเป็นวาระสุดท้ายที่พ่อจะจากไปนั่นบอกอย่างนี้นะลูกก็ไปนิมนต์พระมา พอนิมนต์พระมาแล้วก็พระท่านก็สวดทำให้ฟังนั่นก็เพ้อในธรรมจิตก็สงบลงพอสงบลงไปแล้วก็ออกรู้สิ่งต่างๆพวกเทวบุตรเทวดาเต็มท้องฟ้านี่ความจริงฟังที่น่ะอุบาสกคนนี้แหละเป็นผู้ต้อนรับเทวดาฟังธรรมอยู่นี่จิตมันคล้อยตามสงบลงไปจิตออกรู้พวกเทวบุตรเทวดาสวรรค์หกชั้นควรแก่อุบาสกคนนี้ทุกขั้นของสวรรค์หกชั้นคนนั้นก็เชื้อเชิญรถทิพย์เต็มอยู่บนท้องฟ้านี่แหละตำราคนนั้นก็เชื้อเชิญให้ไปสวรรค์ชั้นของเขาชั้นของเขาเลยเชื้อเชิญเรียนหกชั้นมาทุกชั้นเลยรถทิพย์มาจะไปขั้นไหนชวนทางนั้นในสวรรค์หกชั้นนั้นทางนี้มันก็เลยหลุดปากออกมานะนี่เรียกว่าหลุดปากคือความรู้อันสำคัญนี้พุ่งอยู่กับพวกเทวบุตรเทวดาที่เนี่ยมันเลยเป็นคำพูดอันหนึ่งมันหลุดปากมาให้รอก่อนว่างั้นนะมันเลยหลุดปากมาเป็นคำพูดภาษาโลกไปให้รอก่อนหมายก็ว่าอุบาสกคนนี้บอกให้พวกเทพทั้งหลายรอไว้ก่อนคือเวลานี้กำลังฟังธรรมมันจะเป็นรายต่อธรรมว่าราชกว่าไปเพียงว่าบอกว่ารอก่อนพวกหูหนวกตาบอดนึกว่าอุบาสกคนนั้นห้ามไม่ให้สวดพระก็ไปพาตาบอดคงมีหลวงตาบัวอยู่ในนั้นด้วยล่ะท่าตาบอดเพราะว่าให้รอก่อนพระเลยหยุดสวดมนต์พอหยุดสวดมนต์แล้วพระก็ออกไปออกจากบ้านไปถึงบ้านถึงวัดพระพุทธเจ้าขนาบเลยมาอะไรกันนี่หน้าวะสวดมนต์ยังไม่เสร็จมาอะไรก็อุบาสกว่าให้หยุดว่างั้นนะไม่ได้บอกว่ารอก่อนนะบอกให้หยุดว่างั้นอุบาสกไม่ได้บอกเธอทั้งหลายนะบอกพวกเทพทั้งหลายที่เต็มอยู่บนท้องฟ้าซึ่งเขาจะเชิญอุบาสกคนนี้ไปสวรรค์หกชั้นชั้นใดก็ได้ว่างั้นต่างหากนะมันอุบาสกห้ามพวกเทพทั้งหลายต่างหากไม่ได้ห้ามพวกเธอทั้งหลายไม่ให้สวดนะไปกลับไปเดี๋ยวนี้ว่างั้นนะไล่พากลับขึ้นมาก็พอดีอุบาสกคนนั้นใจปิดถอยก็มาปั๊บตรงนี้ก็พระหายหน้าไปหมดอ้าวพระคุณเจ้าไปไหนหมดก็คุณพ่อบอกว่าให้รอก่อนแล้วท่านก็ไปดีโอ้ยพ่อไม่ได้บอกให้พระท่านรอนะบอกพวกเทพทั้งหลายมันกวนกำลังฟังธรรมเพลินต่างหากนะไปนิมนต์ท่านมาอีกเลยเขาก็ลูกกับไปนิมนต์พระก็ถูกพระพุทธเจ้าขนาบไล่กลับมาเข้าใจหรือก็มาสวดพอสวดจบเรียบร้อยแล้วก็ได้การเวลาแล้วก็อาลาพ่อจะไปนะไปเลยนั่นเห็นไหมบุญกุศลเป็นอย่างนั้น ไปสวรรค์ก็คงเป็นชั้นที่6เลยละเพราะ6ชั้นทุกชั้นมารออยู่เต็มหมดแล้วควรแก่อุบาสกคนนี้ทุกขั้นไปแปลว่าเทวโลกเรียกว่าสวรรค์6ชั้นนี่แหละอำนาจทางการกุศลมันเป็นขึ้นภายในใจมันรู้เนี่ยมันรู้มันเห็นว่ามันทางชานี้ก็เลยลืมเพลินเลยหลุดปากมาให้รอก่อนแล้วบวกเจวราเท่าไหร่รอพระตาบอดของหลวงเลยนึกว่าท่านให้อยู่สวดพากันเพ่นเลยไปจะพระพุทธเจ้าขนาบกลับมาอีกเข้าใจไหมล่ะนี่เรื่องราวเพียงนั้นอ่ะฉันแน่ใจภาวนาเก่งอยู่อุบาสกคนนี้พร้อมกันบุญกุศลก็สร้างมามากต่อมากแล้วแล้วการภาวนาก็รู้เอาแล้ววันนี้พูดแบบนี้นะเราพยายามจะมีช่วยของเราไป
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: กรุงเทพก็พัก2คืนเท่านั้นเองไปวันที่8เนี่ยไปถึงตอนเย็นนั้นก็ได้เทศนะวันที่9ตอนบ่ายโมงก็เทศนั้นเทศ2กันไปกลางวันที่9วันที่10พอฉันเสร็จแล้วนี่ออกแล้ววานนี่ออกนะ3โมงเช้าเองออกพอดีเลยมาถึงที่นี่ก็4โมงเย็นมั้งคงเป็นอีก7ชั่วโมงเต็มพอดีรถก็มีชาติที่เขาซ่อมทางตามลายทางซ่อมเป็นระยะระยะก็ช้ามาตอนนั้นดังนั้นไม่ช้ามันยิ่ง7ชั่วโมงจากวัดสัมปทุมมาไปก็7ชั่วโมงเต็งเลยนะแบกอยู่7ชั่วโมงไป9มาก็7ชั่วโมงไปก็เต็ม7ชั่วโมงเต็มพอดีกลับมาก็7ชั่วโมงไม่เคยได้พักที่ไหนอ่ะแต่ขามานี่ไม่ถูกเบรกนะขาไปถูกเปล่าขาไปก็รู้ไม่ถูกไม่ถูกเบรกเขาช่วยเบรกแต่เรามันขับแบบนั้นแหละแบบแข่งจรวดดาวเทียมต้องตำรวจช่วยเบรกให้คราวนี้ดูไม่ได้เบรกทางดีๆก็เราก็ดูทางมันก็น่าเป็นได้เราก็เฉยๆเพราะทางสองเลนทางไปทางมาแล้วรถก็ไม่ค่อยมีทางก็โล่งไม่มีบ้านผู้บ้านคนสัตว์ผ่านไปมาเลยบาทถึง120บางทีถึง130ก็มีโถมยังไงกันอยู่แต่รถมันก็เสมอมันนะไม่แกว่งไม่อะไรเสมอเพราะทางเยอะ130ก็มีบางครั้งนิดหน่อยพอพูดได้ว่า130มีแต่120นี่มักจะมีอยู่เสมอ110นั้นยืนตัวมาเรื่อยตอนนู้นก็คนแน่นหน้ากรมตำรวจต้องให้ตำรวจมาจัดเป็นพิเศษเพราะรถไม่มีที่จอดเต็มหมดเลยตำรวจต้องมาจัดที่ให้เป็นพิเศษที่ทางนั่นแหละจัดทางถนนนั่นเลยให้เป็นที่จอดรถเพราะมันมากต่อมากจริงๆคนท่านลาใหญ่นั่นก็แน่นหมดท่านราชเลขามากับลูกสาวหญิงสุธาวันมาตอนบ่ายโมงมาก็ไปหาก่อนค่อยมาสลาเทศวันตอนบ่ายวันที่เก้าเทศตั้ง40กว่านาทีนะท่านราชเลขาก็นั่งฟังตลอดเลยแต่ไปคราวนี้ไม่ทราบเป็นยังไงไปก็เหนื่อยก็ได้เทศว่าไม่สะดวกทั้งธาตุขัน
3: เอาทีนี้พอไปถึงเขาก็เอาอะไรมาปรนปรือเลยนะไม่ทราบช็อกโกแลตโกโก้กาแฟมีแต่เครื่องปลุกไม่ให้นอนทั้งนั้นให้ปลุกตลอดไม่ให้นอนพอถึงเวลานอนนอนไม่หลับตีหนึ่งยังไม่หลับเข้าตีสองงีบไปนิดเดียวตื่นพอตื่นเช้ามาวันที่เก้าตอนบ่ายก็เทศกลางวันก็นอนไม่หลับอีกนั่นแหละธาตุขันเลยไม่สะดวกเทศไม่ค่อยสะดวกคราวนี้ไม่สะดวกทั้งสองกันเลยธาตุขันไม่อำนวยแต่ตอนเช้าพอฉันแล้วก็พูดบ้างธรรมดาเหมือนเราพูดที่นี่แล้วก็ออกเดินทางกลับมาเลยขอก็มอบให้มหาทวารหมดให้แจกทำบุญให้ทานที่ไหนมีความจำเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละวะถึงเอาไปวันโน้นก็จะแบบเดียวกันนี่วะอยู่ที่นี่ก็ควรทำได้ของมากต่อมากมีผู้ศรัทธามาถวายรถบรรทุกก็เป็นคันรถบรรทุกนั่นแหละบอกให้จัดให้มหาทวารจัดทั้งหมดเลยทุกอย่างเรามอบให้ทั้งหมดเราไม่เอาบอกเขาบอกกงแล้วไม่ได้มาหาอะไรนะนอกจากหัวใจคนเราไม่มีอะไรกับสิ่งนั้นนะแต่มีมาเราก็สงเคราะห์โลกตามเรื่องที่เคยทำมาถึงเอาไปโน้นก็เหมือนกันนี่ให้จัดทำทางนี้เสียอาหารก็บุ้งจะไปสลัมเพราะอาหารก็มากต่อมากคราวที่แล้วก็ไปสลัมเหมือนกันสลัมคลองเตยคราวนี้ก็น่าจะไปที่นั่นเพราะอาหารมากต่อมากยินดูจนไม่มีที่จอดรถเลยต้องให้ตำรวจมาจัดที่ให้จอดเป็นกรณีพิเศษรถมันมากจริงๆน้องกระเทศนาว่าการอบรมด้วยความสงสารนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะเวลานี้มีเปิดขึ้นยับบ้างเพราะมันอัดอั้นตันใจมานานแสนนานเมื่อวานนี้มีแยบขึ้นบ้างตอนขาจะกลับมาให้เป็นที่สะดุดใจเพราะเจตนาอื่นไม่มีมีแต่ความเป็นธรรมและความเมตตาล้วนๆบอกขอให้เราเลือกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะขึ้นต้นคำสอนนี้คือองค์ศาสดาโดยแท้ประทับนั่งอยู่กับเรานั่งอยู่ตามคัมภีร์ไวลานนั้นมีแต่องค์ศาสดาทั้งนั้นนะเทศสดๆร้อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวผิดจากความจริงที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่นิดหนึ่งนะนรกสวรรค์นิพพานบุญบาปสดๆร้อนๆนะเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานี่สอนด้วยความเมตตาเมตตาเต็มส่วนพวกเรานี่เหมือนสัตว์จำมาดีนะตรงนี้นะระวังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดูพวกเรานี่เหมือนดูสัตว์ไม่ได้ผิดอะไรอย่าทะนงตนว่าฉลาดนะวะบอกเท่านั้นวางให้ท่านสะดุดใจตรงนี้เป็นตรงสำคัญมากเพราะมันตายใจนอนใจเจ้อหญิงจองหองมนุษย์เรานี่เกินตัวถ้าเป็นความชั่วแล้วเกินตัวความดีไม่อยากทำมันตายแล้วก็ไปจมมันไม่ได้เป็นไปตามความคิดความเห็นความอยากของเจ้าของมันสิมันไปจมเอาจมเอาเหมือนเราเดินทางไปนี่ความประมาทเต็มฝ่าเท้ามันก็ตำขวากตำหนามเอาละสิว่าขวากหนามไม่มีหินโซโครกไม่มีหลุมบ่อไม่มีเดินเซ่อเซ่อเซ่อซ่าไปเดี๋ยวก็ตำเอาโดนเอาตำเอาโดนเอานั่นคนผู้ระมัดระวังในสายทางจะไม่เป็นอันตรายนะส่วนมากมักเป็นผู้ประมาทเข้าใจว่าทางนี้ไม่มีอะไรทางที่กิเลสมันเปิดโล่งให้ว่าไม่มีอะไรมีแต่นรกขวางหน้าอยู่นั่นไม่มีอะไรล่ะสายทางนี้โล่งเปิดให้สัตว์ทำได้เต็มใจชอบสัตว์ก็ลื่นเริงบันเทิงสิเพราะทางนี้เปิดโล่งโน่นข้างหน้านี่พอไปถึงนั่นวับพับเสร็จนรกตุ่มเอาตุ่มเอานี่ถึงได้เตือนอยู่เรื่อยๆนะว่าธรรมะว่าพระสุรรอดนะใครอย่าประมาทเป็นอันขาดนะเหมือนองค์ศาสดาประทับอยู่เวลานี้ด้วยสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบว่าผิดจากนั้นพระตุ่มเลยเพ พระทรงประคองสัตว์ทั้งหลายประคองจริงๆนะด้วยอาจด้วยธรรมตีสองขนาบใบสองฝากทางให้ออกออกไปนี่โดนขวากโดนน้ำออกไปนี่โดนหลุมโดนบ่อโดนนรกอะไรกี่หรอกให้ไปนี่ให้ไปนี่ตีไปไม่อยากไปให้ตีไปช่องปลอดภัยไม่อยากไปแต่ถ้ากิเลสเปิดให้แล้วโอ้ไม่ต้องตีจะจับหางดึงไว้หางขาดตัวมันยังไปได้สบายนี่แหละความพอใจนี่อำนาจในความดึงดูดของฝ่ายต่ำมันดึงดูดรุนแรงอย่างนี้เมื่อทำยังไม่มีกำลังความดึงดูดมากกิเลสดึงดูดสัตว์โลกดึงดูดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเองไม่รู้ตัวว่าอะไรดึงดูดให้เป็นอย่างนั้นความจริงคือกิเลสมันดึงดูดทั้งดึงดูดทั้งผลักดันออกไปไม่รู้ผลักดันก็ไม่รู้ดึงดูดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงจมเอาจมเอาจมเอาอย่างไรง่ายได้นะมนุษย์เราจมทำความชั่วทำได้อย่างง่ายได้นั่นแหละมันดูดไปทำความดีไม่อยากทำความดีไม่อยากทำเพราะตอนนั้นกำลังความดียังไม่พอทำในหัวใจยังไม่พอถูกกิเลสปัดออกปัดออกมือแต่กิเลสทำหน้าที่บนหัวใจอย่างเดียวแล้วก็ดึงสัตว์ทั้งหลายให้จมจมกันเรื่อยยิ่งนับวันจมมากเข้าไปโดนดับนะนับวันนับวันหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นทางนรกนี่รื่นเดียวแต่ชอบทำบาปกันทำคิดเรื่องบุญนี่แยบเดียวแยบเดียวนี่แหละอำนาจแห่งความชั่วมันมากขนาดไหนฟังให้ดีนะอำนาจของความชั่วเนี่ยมันเป็นความดึงดูดเป็นความสมัครใจเต็มอยู่ในหัวใจหมดเลยไม่ระลึกรู้เลยว่าผิดหรือถูกเป็นความอยากตลอดเวลาทำตามความอยากก็จมไปจมไปเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสเปิดทางความดึงดูดของกิเลสต่างหากนี่นะเวลาทำยังไม่มีกำลังพอเป็นอย่างนั้นโดยกันทั้งนั้นแหละไม่เลือกไม่เว้นด้วยนู่นเวลาทำมามันตามกันทันมันถึงได้รู้กันสิไม่รู้เอามาพูดกันได้ไงพระพุทธเจ้าไม่รู้พระพุทธเจ้าพูดได้ยังไงเวลาเราฝืนกิเลสด้วยอาศัยการเชื่อพระพุทธเจ้าบืนตามพระพุทธเจ้าบืนไปบืนมาหลายครั้งหลายหนกำลังก็ค่อยมีขึ้นมีขึ้นค่อยชำนิชำนาญขึ้นการทำบุญให้ทานสร้างความดีทั้งหลายมันก็ค่อยดูดดื่มเข้าไปเรื่อยๆหนักเข้าหนักเข้าเฉพาะอย่างนี้เข้าภาคปฏิบัติจิตตภาวนาที่นี่ที่รวมของธรรมละที่นี่พลังจะมากละเพราะเข้าจุดนั้นและเป็นจุดรวมสิ่งกุศลสร้างมามากน้อยจะรวมเข้ามารวมเข้ามาตรงนั้นบุญกุศลก็เหมือนกับวัวมันอยู่ปากคอกบุญกุศลทั้งหลายเต็มอยู่ปากคอกข้างๆคอกภาวนาคือตัวปากคอกกับตัวคอกพอเปิดปากคอกหลั่งไหลเข้ามานั่นบุญกุศลรวมที่จุดแต่ภาวนาหมดไม่มีไปไหนละรวมตรงนั้นจะไม่รู้ได้ไงเห็นหมดพอเปิดนี้ก็จิตภาวนาแล้วก็บุญกุศลไหลรวมเข้าไปเป็นกำลังมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มเห็นเรื่องของกิเลสเห็นเรื่องความดึงดูดของกิเลสแล้วที่นี่เมื่อความดึงดูดของธรรมมีมากขึ้นมากขึ้นสามารถที่จะรู้ความดึงดูดของกิเลสที่มันลากมันจูงสัตว์ทั้งหลายให้จมลงจมลงไปได้โดยลำดับลำดับต่อไปก็เห็นโทษเข้าไปเรื่อยเห็นความดึงดูดแล้วก็เห็นโทษเข้าไปพร้อมๆกันพร้อมๆกันเมื่อเห็นแล้วก็ตั้งตัวเป็นข้าศึกต่อกันละที่นี่ระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างกิเลสกับธรรมกับที่นี่ก็เริ่มฟัดกันละที่นี่นั่นไม่งั้นไม่รู้นี่ทำไมมันไม่รู้ก่อนมันจะต่อสู้ก็ได้ยังไงปล่อยให้เขาตีเอาสิเรารู้ช่องว่างของเขาบ้างก็ต้องต่อยกันบ้างสวนหมัดกันบ้างสิต่อไปก็เอากันใหญ่เลยนี่ล่างเกียรติกับธรรมพอธรรมมีกำลังที่รู้เรื่องของกิเลสความดึงดูดของกิเลสอำนาจของกิเลสมันปกครองสัตว์โลกมันปกครองแบบไหนอุบายวิธีการมันหลอกลวงสัตว์โลกมันหลอกลวงแบบไหนแบบไหนตามรู้ตามต้อนทันหมดทันหมดทันหมดฆ่าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่นี่ก็ทำมากขึ้นบนหัวใจแล้วนะจิ๋นกิเลสตกลงไปแล้วคอห้อยคอแขวนอยู่ตามจิตนึงเนี่ยข้างๆจิตนึงถูกฟัดถูกฟันออกตกลงไปทั้งห้อยทั้งแขวนข้างเต็มเลยปาดลงไปปาดลงไปตกตุ้มตามตุ้มตามมาจน เอาแล้วนะที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสที่นี่เดินอยู่ก็ฆ่ากิเลสยืนฆ่ากิเลสเกียบททั้ง4ฆ่ากิเลสทั้งนั้นทุกขณะจิตฆ่ากิเลสนั่นฟังสิเวลามันถี่ยิบเข้าไปแล้วคิดออกยับเดียวยับไหนก็มีแต่ยับจะฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสนี่ถึงขั้นทำมีกำลังมันถึงทันกันมันถึงเห็นกันนะสิท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านเห็นได้หรือพระพุทธเจ้าท่านเห็นทั้งเหตุทั้งผลเห็นทั้งดีทั้งช่วยสาเหตุของมันเป็นยังไงท่านก็รู้หมดตามท่านก็ไปคือตัวของมันฆ่าตัวของมันอีกก็รู้คูดฆ่าโดยวิธีใดเนี่ยรู้ไปหมดอย่างนั้นก็พังลงพังลงเลยธรรมะขึ้นครองใจแล้วที่นี่มันก็เหมือนกิเลสขึ้นครองใจแล้วที่นี่กำลังของธรรมพุ่งพุ่งพุ่งกิเลสขาดสะบั้นขาดย้อนแล้วอะไรจะมาเกาะติดล่ะนี่ตัวคอยจะขาดไปขาดไปขาดไปนี่พลังของธรรมมีถ้าถึงขนาดนั้นแล้วยังไงก็รอไม่ได้แล้วใครไม่ให้ทำบุญบังคับไม่ทำบุญบังคับไม่ทำความดีตายก็ให้ตายที่จะยอมทำตามนั้นไม่มีให้หยุดการสร้างความดีนะให้หยุดแต่นี้ต่อไปไม่หยุดจะฆ่าเอาฆ่าก็ฆ่าตายก็ยอมตายแต่ทำความดีจะไม่หยุดนั่นมันถึงกำลังเต็มที่แล้วของความดีเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนความชั่วไม่ทำวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไม่น่าตายก็ตายขอให้ได้ทำมันแก้กันอย่างนั้นนะทีนี้พอพลิกมาทางดีแล้วก็แบบเดียวกันอีกไม่ผิดกันแหละตายก็ยอมตายเฉยๆนี่ดูอย่างตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ก็อย่างพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นท่านสำเร็จพระโสดาแล้วพระพิมพิสารถูกลูกชายให้คนมาทำลายฝ่าพระบาทเอามีดผ่าฝ่าพระบาทแล้วเกลือเอาอะไรเอาสิ่งทรมานใส่ทรงภาษาเราเรียกว่าเดินท่านเดินจงกรมนี่เดินไม่ได้ท่านคลานนู่นน่ะฟังสิเดินไม่ได้ท่านคลานเนี่ยคลานจงกรมท่านเห็นไหมล่ะในตำราตำรามีนี่ถูกทรมานจากลูกคือลูกชายคือพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่นก็เพราะความโลภนั่นเองทำลายตัวเองและทำลายพ่อขาดสะบั้นไปหมดอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระราชบิดาทั้งที่พระราชบิดาก็ยังทรงพระชนอยู่นั่นแหละความอยากนี่มันเหลือกำลังจนฆ่าบิดาไม่รู้ตัวหาวายฆ่าถ้าจะฆ่าซึ่งหน้าก็ดูว่ามันจะเปิดเผยหรือผาดโผนเกินไปก็เลยทำแบบทรมานพระองค์ทรงสำเร็จพระโสดาแล้วหวั่นที่ไหนใจไม่มีหวั่นแล้วทำความดีไม่ถอยตายก็ตายยอมตายเรื่องตายนี่แต่เรื่องความดีไม่ถอยเดินโยกรมไม่ได้คลานออกไปเพราะฝ่าพระบาทนี่ถูนะฝ่าพระบาทฝ่าตีนผู้ช้างว่าอันภาคอีสานนี่นะฝ่าตีนนั่นนะให้บอกนี่ก็ต้องได้เสียโมโหเลยพวกเดียวบอกกันนี่วะ นั่นล่ะเอามีดผ่านภาษาเราเรียกว่ามีดแหวะมีดแหวะกลางฝ่าตีนนี่เอาเกลือใส่ความเข้มกับแผลมันจะเป็นยังไงกับพี่หน้าสิทรมานให้ตายง่ายๆพระองค์เดินจงกรมไม่ได้ก็คลานจงกรมออกทำความดีจนกระทั่งหมดสิ้นพระชนด้วยความดีนี่แหละนี่เราพูดในอำนาจของกุศลว่าเวลาแรงแล้วแบบนั้นไม่ให้ทำความดีอยู่ไม่ได้ยิ่งถึงขั้นที่ว่ากิเลสขาดสะบั้นนั้นด้วยแล้วยิ่งนั่นอะไรมาผ่านไม่ได้เลยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วผ่านมาได้เป็นอันขาดสะบั้นทันทีทันใดเวลามีกำลังทำมีกำลังไปอย่างนั้นมีด้วยกันพระ หนึ่งท่านถึงเรียกว่าพลังของกิเลสพลังของธรรมไม่มีเท่ากันเสมอกันไม่ได้กำลังมากไม่กำลังธรรมไม่มีมากฆ่ากิเลสไม่ได้กิเลสต้องเอาแพ้กิเลสเมื่อธรรมเหนือกำลังของธรรมเหนือกิเลสแล้วกิเลสขาดสะบั้นลงไปอย่างนั้นชนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่อไปก็เผากิเลสเลยสิสัพพะธรรมไปหน่อยเครื่องแผดเผาเอาจนพังหมดนี่แหละพลังท่านเรียกพลังของธรรม กิเลสเด็ดธรรมะต้องเด็ดนั่นพวกเรามันพอธรรมะจะเด็ดให้กิเลสเป็นเครื่องมือแล้วนี่นี่ท่านดูนะว่าเห็นไหมล่ะพวกบ้าหรือยักษ์ฝ่าจังเมฆอะไรนั่นแหละก็ว่าทำกิเลสเด็ดธรรมะเด็ดรับกันกิเลสดุธรรมะดุกิเลสดุด้วยอำนาจของกิเลสธรรมะดุดุด้วยอำนาจของธรรมเพราะงั้นภาษาของธรรมกับภาษากิเลสจึงไม่เหมือนกันฟังให้ดีนะภาษาของธรรมเป็นยังไงภาษาของกิเลสเป็นยังไงโอ้นิ่มนวลอ่อนหวานประจบประเจียงแรกประจบประเจียงเลียแข้งเลียขาฟาดมาขั้นสองขั้นเดือนเดียวได้สองขั้นก็จะมีประจบประเจียงเลียแข้งเลียขานี่ภาษาของกิเลสภาษาของธรรมมึงทำอะไรได้มึงถึงจะมาขอขั้นนั่นขั้นนี้น่ะนี่ภาษาของธรรมเข้าใจไหมต้องโกงแต่งภาษาของธรรมกิเลสมันอ้อมแอมอ้อมแอมหลอกนั่นหลอกนี่หลอกนี่เพราะงั้นสารโลกหลายจึงเชื่อได้อย่างง่ายดายส่วนธรรมนี่ปึ๋งเข้าไปเลยภาษาของธรรมกับภาษาเหตุจึงไม่เหมือนกันภาษาของธรรมกรงปึ๋งกรงไปกรงมาพูดอย่างกรงไปกรงมาทำอย่างกรงไปกรงมาเรียกภาษาของธรรมฮะภาษาของกิเลสนี่ไปหานอนอยู่พอนายหนีแล้วก็ไปหานอนอยู่นายมาตรวจงานก็ทำท่าขึงทั้งตึงตั้งจะมีห้ามือทั้งจอกทั้งเสียมทั้งขุดทั้งขนน่ะมือนี่ดีจังแล้ว10มือเขียนหนังสือมันทันวิ่งนู่นวิ่งนี่เพ่นนู่นเพ่นนี่ประจบประแจงนี่ภาษากิเลสเข้าใจหรือเปล่าพอนายให้หลังเท่านั้นนะฟังเสียงล้มตูมตามตูมตามนอนแผ่ช่องหลึงนั่นนี่ภาษากิเลสเป็นอย่างนี้โลกเวลานี้โลกเป็นอย่างนี้โลกกิเลสเป็นอย่างนี้โลกของธรรมไม่เป็นเพราะฉะนั้นภาษาของธรรมกับภาษากิเลสจึงต่างกันทำอย่างกงไปกงมาพูดกงไปกงมานั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นใส่เข้าไปตรงนั้นเลยมากระทั่งกิเลสไม่พังจะไปอ้อมแอ้มเหมือนกิเลสก็เดินตามหลังกิเลสต้อยๆแล้วสิฮะในเรื่องอะไรภาษาเพราะฉะนั้นภาษาของธรรมภาษากิเลสจึงไม่เหมือนกันเอายิ่งเข้าไปอีกภาษาของธรรมภาษากิเลสภายในจิตใจที่ฟัดกับกิเลสในหัวใจของผู้บำเพ็ญนั้นยิ่งละเอียดลอยแหลมคมเข้าไปเอามาพูดให้มนุษย์ฟังไม่ได้ระหว่างกิเลสกับธรรมภาษาต่อกันเพลงของกิเลสลวดลายของกิเลสลวดลายของธรรมฟาดกันบนเวทีคือหัวใจดวงเดียวกันนี่เอามาพูดให้ใครฟังไม่ได้อันนี้ละเอียดละออกว้างขวางลึกซึ้งมากที่สุดทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมการนำท่านนำมาแสดงแนะนำต่างๆพวกเรานี่เอานอกๆนี่มาตามขั้นตามตอนที่จะพอเข้าใจกันได้ถ้าเราเข้าไปนั่นแล้วเจ้าของไม่เป็นก็เข้าใจไม่ได้ต้องเป็นเรื่องผู้เป็นเท่านั้นจะเข้าใจระหว่างกิเลสกับธรรมภาษาหรือลวดลายระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันบนหัวใจนั่นแหละเรียกว่าบนเวทีอันนี้พูดกับใครไม่ได้เป็นอยู่กับเจ้าของผู้เป็นเองพอใครเป็นเข้าไปก็รู้เองอันนี้พระพุทธเจ้ากับพวกเราต่างกันถ้าเป็นโลกมันคนละโลกเลยโลกแบบลึกลับมองไม่เห็นท่านถ้าจะอยากให้เห็นท่านก็ต้องสิ้นกิเลสก่อนพอสิ้นกิเลสปุ๊บโอ้ศาสนาคืออย่างนี้เองนั่นผู้ใดเห็นธรรมบนเห็นเราผู้นั้นเห็นเราถาคตนั่นถ้ายังไม่สิ้นแล้วจะยังไงก็ไม่เห็นจับชายจีวรไปก็ไม่เห็นศาสนาเพราะถูกกิเลสปิดบังเอาไว้นี่จับชายจีวรก็ทั้งมือนี่จับแต่ทั้งตามันหลับมันไม่เห็นเข้าใจไหมล่ะตามันหลับมันไม่มองเห็นถ้ามันลืมก็เห็นลืมตาในด้วยสิใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถากดเห็นธรรมในใจไม่ได้เห็นธรรมด้วยตาเลยนะเจ้ามาจับมาจับชาติวันก็เห็นนั่นแหละจึงว่าเป็นอยู่คนละโลกโลกลิบลับถ้าอยากจะเห็นก็ต้องให้พ้นก่อนนะเห็นชัดเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์เห็นอย่างชัดเจนเนี่ยท่านถึงว่าพวกเราเหมือนสัตว์นะผิดอะไรเหมือนสัตว์สัตว์ตับแปลว่าอะไรแปลว่าพูดยังติดข้องผัวพันนะแปลออกเป็นอย่างนั้นนะสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้ข้องด้วยอำนาจของกิเลสที่เราเป็นตาข่ายมันครอบมันพันอยู่นั่นออกจากตาข่ายของกิเลสไม่ได้ถูกมันมัดมันพันอยู่ท่านพ้นไปแล้วเราเรียกพวกเราเหมือนสัตว์ถ้าเพียงว่าสัตว์ถูกเพียงตาข่ายเท่านี้ไม่ได้บรรยายให้ลึกซึ้งเข้าไปจากความเกี่ยวเนื่องของคำว่าติดนี่มันก็พอตำเนาถ้าพิจารณาหรืออธิบายไปให้มันกว้างขวางเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับคำว่าติดจะติดนี้แล้วเป็นยังไงมีกี่แขนงเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ที่จะเป็น ไปจากสายเนี่ยสายติดท่านละท่านว่าพวกเราเหมือนสัตว์ถูกกิเลสจูงไปจูงไปจูงไปจูงมาจูงหลับจูงนอนจูงตื่นจูงอะไรทุกอย่างด้านไหนมีแต่กิเลสออกหน้ามดเคลื่อนไหววับวับวับมีแต่เรื่องกิเลสพาเคลื่อนไหวทำไม่มีให้เคลื่อนไหวนั่นเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นเวลาอำนาจของกิเลสมีมันครอบอย่างนั้นครอบสัตว์โลกนะแต่มันเปิดขึ้นมามันก็รู้เองทำไมเปิดมันไม่รู้ความที่ว่ากิเลสครอบงำสัตว์โลกมันครอบยังไงเมื่อตามนายมันจ้าขึ้นมาแล้วมันครอบแบบไหนมันก็รู้หมดทีนี้ฆ่าผู้มันครอบได้อีกด้วยนั่นนี่บอกที่สงสารแล้วตัวเท่าหนูมันก็อดพูดไม่ได้นะโยกเขาไม่รู้ก็แบกกัมพีผู้เจ้ามาพูดเป็นอะไรวะเดี๋ยวเขาไม่รู้นะก็แบกกัมพีกูบนบ่านี่ก็พูดได้สิหรือว่าไงตั้งแต่เรายังไม่สิ้นกิเลสกราบพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วยังกราบได้ลงคอนี่เราไม่รู้แบกคัมภีร์ผู้จำบนบ่าแล้วเทศได้วันละค่ำอยู่ว่าไงวันนี้คัมภีร์ว่างั้นนั่นแหละพี่นาวนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่นะสำคัญมากโอ้สัตว์จมเพราะอันนี้อันนี้จุดเด็ดมากนะจุดที่รวมตัวอย่างใหญ่หลวงอีกนะคือจุดว่าตายแล้วศูนย์อันนี้แหมรวมลงเป็นมหันตโทษมหันตทุกใครได้ติดโทษประเภทนี้แล้วไม่มีหวังว่างั้นเลยหมดหวังประเภทหมดหวังคือผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วสูญคือมันจะไม่กลัวบาปกลัวบุญไม่สอดแสวงหาอะไรซึ่งเป็นสารานะมาจับทันตั้งแต่ความชั่วช้าระบบเพราะเปิดทางโลกไว้แล้วเพียงว่าตายแล้วสูญหมดหวังแล้วนี่ใครจะเป็นคนสวยบาปสวยกุ้มสวยกรรมดีชั่วไม่มีเจ้าของตายพอทำเสร็จแล้วตายแล้วก็หมดความหมายไปทีนี้อยากทำอะไรก็ทำนั่นเป็นทางกิเลสนะอยากทำอะไรก็ทำมันอยากทำแต่ความชั่วทั้งนั้นอยากทำความดีที่ไหนมีวะความชั่วว่ามีหรือไม่มีก็ตามบาปมีไม่มีก็ตามแต่มันอยากทำอย่างนี้นั่นความอยากทำอย่างนี้เองคือทางกระโดนความชั่วความทุกข์ความทรมานทั้งหลายลงนรกตูมตามตูมตามตูมตามโอ้ยปืนกลนี้ไม่ทันละเสียงสัตว์ตกนรกมากกว่าปืนกลนี่เพราะมันตกทั่วดินแดง ปืนกลมันดังขึ้นเฉพาะที่เขาจุดเขายิงเท่านั้นใช่ไหมล่ะนั่นมันดังอยู่ทุกอย่างทุกหนอันนี้เราจุดใหญ่มากน่าวิตกวิจารณ์มากนะใครให้ระมัดระวังนะให้ระวังให้มากอย่าเข้าใจว่าพูดเล่นนะนี่นะเราไม่ได้พูดเล่นเราถอดพระไทยของพระพุทธเจ้ามาเทศเนี่ยพระพุทธเจ้าเทศว่าอย่างไรแล้วถอดออกมาเทศให้ท่านทั้งหลายฟังสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆไม่มีเคลื่อนเลยความจริงทั้งหลายที่แสดงไว้แล้วอย่างไรใครจะรู้เนื้อรู้ตัวให้รีบรู้นะไม่รู้สายเวลาตายแล้วสายเกินไปแล้วนะแก้ไม่ได้นะตูมตามแล้วที่นี่หมดหวังเอ้วันนี้วันพระด้วยนะเอาหันหน้าไปลงดังนั้นแหละลืมวันพระวันโยมไปละ
4: ลืมไป
3: แล้ว

เป็นบัตรเรื่อยบัตรเรื่อยรังอยู่นี่สองสามวันมันเป็นบัตรแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิบุตียัมปิบุทังสรณังกัจฉามิ

ค์ที่สามผู้รักษาศีลห้าว่ากามเมทุกๆครั้งไปอปรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยามัจจาปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสิ่งห้าจบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัตถกิตวาดิตวิสุกัดัสสนะมาลากันทะวิเวปนะธารณะ

สีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญญาติตัดสมาสีลังวิโสตะเยผัวเมียอยู่ด้วยกันคนหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งไม่มีศรัทธาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าเหมือนยักษ์เหมือนผีอยู่ด้วยกันหรือเหมือนคนอยู่กับยักษ์กับผีนะเวลาจะทำบุญให้ทานฝ่ายหนึ่งต้องได้ขโมยทำไม่งั้นทะเลาะกันคนได้บางรายก็เมียใจบุญอยากทำบุญให้ทานบางรายก็ผัวอยากใจบุญอยากทำบุญให้ทานแต่เมียไม่พอใจทางฝ่ายเมียอยากให้ทานก็ผัวก็ไม่พอใจเวลาจะทำต้องได้ขโมยทำเอาอันนี้ขโมยก็นะเราพอใจให้พักขโมยแบบนี้นะเอาเลยเราเห็นด้วยขโมยมันเลยตัวไหนมันเก่งๆก็ฟาดหมดเลยนะไม่งั้นมันจะไม่มีอะไรติดตัวมันละเวลาเราขโมยมาทำบุญแล้วมันก็ย้อนให้มันได้เหมือนกันแหละไม่ใช่ได้แต่เรานะผัวก็ได้แต่มันก็ได้แบบนั้นละฟังแต่ว่าได้แบบเศษแบบเดนว่างั้นเถอะเรื่อยเขาเขียนหมายมาเขาส่งเงินมาแล้วเท่าสองเรื่อยนะมันมีได้ด้วยกันทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเขาก็อยู่ด้วยกันได้เพราะกรรมอำนาจของกรรมมันบีบบังคับไม่อยู่อยู่ด้วยความเป็นทุกข์นะหากอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ส่วนอื่นยังมีพอให้ยึดเหนี่ยวกันไว้บ้างอันนี้ขีดขวางมาทนเอาขโมยก็ยังได้ว่าขโมยทำเอาขโมยนะมันเก่งขโมยเลยมันสวยกว่าต้นเจ๊กมึงซื้อขนมกินมึงไม่อิ่มท้องมึงเหรอเวลามีเจ้าขอทางเขากินอ่ะเวลามาไม่ได้หน้าหลังตื่นขึ้นมามีจะไปหาขอทางเขากินอ่ะทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะกินซะด้วยนะเงินมันโอ้ยอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นล้านที่ทำไงมันมีด้วยกันเงินเป็นตับฉันยังได้อะไรฉันก็ไปคว้ามาทำบุญเพราะฉันก็ถือว่าฉันก็เป็นศิษย์ยังไงพออยู่พระฉันก็เอาเถอะขโมยเลยขโมยอย่างนี้ไม่เป็นบาปเอาเลยเป็นเศรษฐีใหญ่ในอุดรธานีใหญ่ไหมหากเอาความจริงมาพูดไปแล้วกันความชั่วเป็นของดีทั้งหมดไม่เสียไม่ให้ใครเลยให้เจ้าของเป็นผู้ครองสมบัติคนเดียวตายแล้วเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าอยู่ในสมบัตินั้นมันก็พอใจถือเป็นอย่างนั้นในวันไหนนะถ้ามีอำนาจที่จะฝืนทำได้หลวงตาบัวนี่จะขโมยเอามันวันยังค่ำเนี่ยพอขโมยได้เอามันเลยเพราะงั้นจึงสอนลูกศิษย์ลูกหาเอาเลยนะนี่มาสอนขโมยแบบนี้ไม่เป็นบาปเลยเอาเลยมันเก่งๆนักเก่งอยู่ว่ะธรรมะก็ต้องเก่งเงินที่พี่เหลือมันถึงมันหวงไม่ให้ทำธรรมะก็ขโมยเอาจนได้เหรอวะนี่แหละทำธรรมะขโมยได้แบบนี้เหรอเขาจะรับบาปมันเป็นบาปเอาเลยเราจะพาขโมยนี่หัวหน้าโจรใหญ่เอาเลยนี่ให้พรแล้วยังหรือยังนะงั้นเนี่ยมัวจะขโมยเลยไม่ได้พรมัวจะขโมยไปพลันขโมยไปไม่ได้ให้ฟันก่อนนะแล้วขโมยต่อถ้าอยากขโมยยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุงหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามัญโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนสัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วรังกรุงเทพก็โอ้สงสารคนแหมมากจริงนะไม่ใช่

ลานะแน่นหมดจริงๆอ่ะเขาออกสุพิมพ์เยอะนี่เพราะว่าหลวงตาบัวสุรเชษฐ์เขาออกสุพิมพ์คนมากจริงอ่ะเห็นแล้วโอ้โหสงสารแม่นะเชิดต่างเป็นกันเชิดตั้งใจเชิดอยู่สองกันนอกนั้นก็พูดธรรมะไปอย่างที่เราพูดขันเสร็จแล้วก็พูดมีข้าววานนี่ก็พูดมีข้าววันคืนก็พูดการข้าวพูด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์การที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทั้งนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาคอนคลูดเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนา ในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luxe 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจูนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่ การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีทุกท่านท่านผู้บริการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
9: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของกระบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง 201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
11: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่สองนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
10: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
12: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
13: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25 26ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
12: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าปรับปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคารูนาวรกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวรกี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพินโยรุ่งสมัยอ่าน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไว้แล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเนตรว่าใจเป็นศูนย์กลางของโลกขอเชิญรับฟังครับ
21: ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลอยู่แบบที่เราถามกันนี้ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยดังนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอันใดไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันตามกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแก้ไขสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจึงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นชั้นความคิดก็เป็นกรรมอันหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆจิตถูกเคยท่องเที่ยว ไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้จึงตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั่นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี่จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์ท่าน250องค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพะปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตตะปริโยตะโยรปะอากุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตะปริโยตะปานังการทำจิตทั้งตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไปปาติโมกเขจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตนหนึ่งมัตตัญญูตาจะผัดตัดนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่งปันตัญจะเสยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีงบข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วๆไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองชีพก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขา ไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงเป็นมาอธิบายมากมายการชำระจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาท7ชั้นก็7ชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความเย็นร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะ 100% นี่ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวท่านจงพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจตรงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเสียท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประจำประดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอยากทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตปราศจากการเหยียบเยินและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลดดีไม่ดีก็ถึงจิตหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกเขจะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาศีลสิบ227ก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาศีล8ศีล5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในศีล5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณ ูญคุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีล5เพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัตตัสมิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงจะสอนจะพระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระฆราวาสญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก่อนอุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นๆแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเรานี่เป็นมหาโจรปล้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดนี่ถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยชินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเที่ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรจะอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญูตาปันปัญจสุยนาสันนังมันทางหมายถึงที่นั่งที่นอนอาสงัดเป็นมากพอเกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่อึดกระเดิบนะครับความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในคติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยท่าเดียวนี่เราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกท่านไปอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกล สียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรทั้งหมดก็หมดยังก็ยังนะไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอยู่นี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่เลยเดินจุดตามของเราจุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เกิดเฮฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใต้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นะนี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพราะใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ำที่มีกำลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงาสงัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วสงัดจากกิเลสทั้งหลายได้คือสงัดคำว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างกิเลสมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปทิวิเวกคือสงัดจากกิเลสเสียทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจตาโยโคก็เป็นความสะดวกสบายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองอย่างมากก็คงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้มาค่ะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือเอาเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและเลิศถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไป

0: อย่างเต็มที่วันนี้ขออธิบายธรรมะย่อๆเพียงเท่านี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายครับจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าใจเป็นศูนย์กลางของโลกในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าสถานที่เหมาะสมช่วยการบำเพ็ญต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าความยากลำบากของพ่อแม่ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าปลอดภัยไร้กังวลจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าจิตตภาวนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าการอบรมสมาธิตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่ารากแก้วของศาสนาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเจริญหรือเสื่อมให้ดูที่ใจตนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507

0: ชื่อกันเทศว่าอริยสัจกับครอบครัว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสมาพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสมาพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรหมดิมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวัชิรกิจประยุทธ์พระศรีวัชรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันดมยังบุทาภิเยเตงกะโรมาเส

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

ธัมมังยังสังฆานุสติในยังกะโร

0: ญาติตังโลกัสสิ
1: ท่านดัมมยังสังฆาภิ

อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหัสสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิฆา

ายะโอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมัตสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจปริฆาโรปริพุทโธโสยาวะเดวะอุปันนานังเวยาบาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะ

0: ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มีแต่อาการที่เป็นไปเพื่อความแก้ความถอดถอนกิเลสทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่กิเลสจะเล็ดลอดเข้ามาถึงขนาดที่จะมาตั้งร้านตลาดในสถานที่อยู่และหัวใจของพระสงฆ์เหล่านั้นได้เพราะท่านมีความเข้มงวดกวดขันมีเจตนามุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นกระแสของจิตจึงมุ่งไปทางด้านอัตถธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในแง่ใดให้เสียเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆดังที่ท่านสอนว่ากายวิเวกความสงบทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์คะเข้ากับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจึงสอนให้อยู่ในที่เหมาะสมอย่างยิ่งในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้ซึ่งเป็นที่สงัดกายไม่ได้กระทบกระเทือนกับสิ่งที่จะส่งเสริมหรือปลุกให้กิเลสที่สงบตัวอยู่ภายในนั้นฟุ้งตัวขึ้นมาเพราะกิเลสอยู่ภายในใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปส่งเสริมนั้นก็เช่นเดียวกับไฟที่อยู่ในถ่านอยู่กับถ่านไฟไม่มีเชื้อไฟเข้าไปเป็นเครื่องส่งเสริมไฟก็ไม่แสดงเปลวออกมาสงบตัวอยู่ภายในเตานั้นแต่เมื่อมีสิ่งเช่นเชื้อไฟเป็นต้นแสงเข้าไปนั้นไฟที่อยู่ในเตานั้นจะเริ่มแสดงเปลวขึ้นมามากน้อยตามกำลังแห่งสิ่งที่ส่งเสริมให้ไฟนั้นลุกลามมากน้อยเพียงใดใจของเราก็เหมือนกันทานไฟก็เหมือนกับใจไฟเองก็คือทานไฟเหมือนกับใจไฟนั้นก็เหมือนกับกิเลสนั้นเหมือนกับไฟที่อยู่กับฐานนั้นแดงโล่อยู่อย่างนั้นแต่ไม่แสดงเปลวมากก็ไม่รุ่มร้อนมากเมื่อไม่มีอะไรมาส่งเสริมคือกีดกันภายนอกได้จะเชื้อไฟคือรูปเสียงกลิ่นรสสีแสงต่างๆที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้กิเลสภายในฟุ้งตัวขึ้นมาใจก็สงบแล้วให้ใจจากนอกจากความสงบสงัดภายในกายนั้นแล้วยังสอนจิตวิเวกสงัดทางจิตคือจิตก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่ออุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงธรรมสามประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันการอยู่ในป่าก็เพื่อกายได้รับความสงัดไม่กระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เพื่อล่วงไหลเข้าไปสู่ใจให้รับการกำเริบนะจิตก็ทำหน้าที่จิตตภาวนาสมัดระวังอารมณ์ที่เคยเป็นภัยไม่ให้เข้ามายุ่งไม่ให้จิตไปทำงานในประเภทนั้นแต่มีงานทางด้านธรรมะงานเพื่อใจสงบงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยธรรมแง่ใดบทใดก็นำธรรมแง่นั้นบทนั้นมาบำเพ็ญนี่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมเมื่อใจได้รับการบำรุงการรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการ หรือทุกอิริยาบถแล้วใจย่อมจะมีความสงบที่เรียกว่าอิตวิเวกคือความสงัดใจใจที่สงบสงัดได้ก็เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นเองที่ไม่มีสิ่งก่อกวนก็เพราะการระมัดระวังหาอยู่ในที่เหมาะสมเช่นกายวิเวกการอยู่ในป่าผู้ไม่เคยอยู่ในป่าก็ไม่เห็นคุณค่าของป่าของการอยู่ในป่าแต่การอยู่ในป่ากับการอยู่ในแดนบ้านวัดป่ากับวัดบ้านสถานที่ไกลบ้านไกลเมืองกับอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนั้นสิ่งเกี่ยวข้องก่อกวนนั้นต่างกันอยู่มากอยู่ในบ้านแดนบ้านจิตใจมีแต่เรื่องกำเริบเสบสารที่จะเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสให้มากมูลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางที่ทำจะล่วงไหลหรือจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมคือการอยู่ในป่าป่าเป็นป่าหลักธรรมชาติไม่ใช่ป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าเครื่องส่งเสริมกิเลสเช่นป่ารูปป่าเสียงป่ากลิ่นป่ารสป่าเครื่องสัมผัสรบกวนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่าที่เป็นฟืนเป็นไฟป่าเหล่านี้ย่อมไม่มีในป่าไม้ในภูเขาอันแท้จริงมีแต่ป่าโดยหลักธรรมชาติคือป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชื่นใจมองดูทัศนียภาพต่างๆเป็นเครื่องปลุกใจเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ตลอดเวลาผู้มุ่งอัดมุ่งทำย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงในทัศนียภาพที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเมื่อน้อมเข้ามาสู่ใจใจก็ไม่ได้สายแสเร่ร่อนไปหาสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟซึ่งเคยเผาตัวมาแล้วแต่มีเรื่องธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรื่นเริงของใจผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดก็ตามย่อมได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญทั่วหน้ากันหรือทุกๆรายไปท่านจึงสอนให้กายวิเวกคืออยู่ในป่าป่าเช่นนั้นแหละเป็นป่าที่ไม่ได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมากเหมือนป่าทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นเมื่อการอยู่ในป่าเป็นนิสัยจิตใจย่อมได้ฝึกอบรมตนเป็นนิสัยเช่นเดียวกันการฝึกอบรมและการอยู่จนเป็นนิสัยในสถานที่เป็นมงคลเช่นนั้นย่อมจะยังอัตธรรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะธรรมมักไม่เกิดในสถานที่ที่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจหรือสติปัญญายังไม่สามารถที่จะปัดออกได้ทันเหตุทันการจึงต้องเสาะแสวงหาที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลำนาไพรต่างๆอันเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในป่ายิ่งเป็นป่าที่มีภัยรอบด้านด้วยแล้วย่อมจะตื่นตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนสติติดแนบอยู่กับตัวการที่สติติดแนบอยู่กับตัวก็เท่ากับการรักษาใจของตัวหรือใจของเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละเมื่ออยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความเคยชินมีความรื่นเริงบันเทิงกับสถานที่เช่นนั้นมากขึ้นพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญด้วยความสะดวกในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ความสงบเย็นใจความแยบคายของใจคือใจนี้ดังที่เคยกล่าวแล้วว่าความรู้นี้หาประมาณไม่ได้เลยไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเกิดจะมีจะรู้จะเห็นย่อมจะรู้จะเห็นได้ตามวิสัยของใจที่มีช่องทางที่จะให้รู้ให้เห็นด้วยปฏิปทาที่ถูกต้องดีงามเพราะปฏิปทาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเพื่อเบิกทางให้จิตได้เดินได้รู้ได้เห็นเหมือนเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆเดินไปที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายมีย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งรอบด้านภายในตัวของเราไปโดยลำดับลำดา ไม่มีที่สิ้นสุดที่จะได้พบได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราในสองฟากทางหรือในสถานที่นั้นๆซึ่งเราเดินผ่านไปใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกได้แก่ปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วย่อมจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในวิสัยของตนได้เป็นลำดับไปยกตัวอย่างเช่นสมาธิคือความสงบใจเอาเราเห็นแค่นี้ก่อนนะยังไม่เห็นกว้างขวางออกไปก็ตามความสงบใจนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางมีแต่โลกมีแต่กิเลสมีแต่สิ่งนั้นหนาทำให้ปัญญาและสติหยาบที่สุดมืดดำตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะมองเห็นอะไรนอกจากมองเห็นแต่ความมืดดำกำตาซึ่งหาเหตุผลใดๆไม่ได้นอกจากเป็นภัยแก่ตนโดยลำดับลำดาอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกจิตใจเช่นภาวนาจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะจิตยึดอยู่ในธรรมบริกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการบุกเบิกจิตใจให้ได้รู้และเห็นสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นในวิสัยแห่งการภาวนาขั้นนี้มีความสงบใจเป็นสำคัญใจนี้เมื่อได้รับการอบรมนั่นแหละคือทำบุกเบิกให้ย่อมจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยคาดแต่เราพยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านแนะไว้สอนไว้ด้วยอาจด้วยธรรมใจย่อมจะมีความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นใจนี่เพียงขั้นเริ่มแรกก็เห็นความแปลกประหลาดด้วยการบุกเบิกของธรรมแล้วและยิ่งนำธรรมเข้ามาแนบผนิทติดกับใจหยิบโดยตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในธรรมกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ยิ่งจะมีความสงบละเอียดลงไปนี่แหละสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้อย่างนี้แหละเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ไปก่อนคำว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะธรรมที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ยังมีจิตประเภทที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอัตเห็นธรรมที่เลิศเลอกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจย่อมสงบนี่เพราะมีธรรมบุกเบิกกรุณาพากันจำเอาไว้อันนี้เมื่อทำลงไปเรื่อยๆใจย่อมละเอียดลงไปละเอียดลงไปเมื่อใจละเอียดลงไปใจมีความอิ่มตัวไปโดยลำดับพอใจในอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาไตรตรองในธรรมแง่ใดที่จะบุกเบิกทางด้านปัญญาให้มีความละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าขั้นสมาธิคือความสงบเพียงความสงบเท่านั้นใจก็ยิ่งจะมีความละเอียดเท่าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี้นั่นท่านเรียกว่าปัญญาธรรมเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วจากการทรงรู้ทรงเห็นที่ชอบและสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่มีผิดท่านจึงสอนให้ดำเนินปัญญาการดำเนินปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงนิมุตติหลุดพ้นเมื่อใดแล้วปัญญาก็จะยุติไปเองโดยไม่ต้องถามใครก็เข้าใจอีกเช่นเดียวกันนี่อธิบายพอเป็นแนวทางในการบุกเบิกจิตใจของเราที่เป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์มากไม่อยู่ในความคาดความคิดไม่อยู่ในขอบเขตแห่งการคาดคะเนด้นเดาของผู้ใดของโลกใดทั้งนั้นเมื่อทำได้บุกเบิกให้จิตใจได้รู้ได้เห็นแล้วใจย่อมสามารถจะรู้จะเห็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีโลกไหนคนใดรายใดที่สามารถได้รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและนำมาประกาศสอนโลกด้วยความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้น ไม่มีเลยนี่แหละก็เพราะเป็นความสามารถของใจที่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกทางให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งใดจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญามีความละเอียดพอตัวไปตามขั้นนั้นๆแล้วย่อมจะสามารถรู้เห็นไปได้หมดโดยไม่อยู่ในการคาดคะเนด้นเดาของผู้หนึ่งผู้ใดแม้ของเจ้าของเองก็ตามหากเป็นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจเพราะความเหมาะสมกับปฏิบัติภาเครื่องดำเนินบุกเบิกนั้นพาให้เป็นไปเนี่ยธรรมจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะคาดคะเนจะด้นเดาจะวินิจฉัยใคร่ควรอย่างไรภาคแห่งในธรรมภาคความจริงนี้ที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยใจของตัวเองนี้ไม่มีใครคาดได้วินิจฉัยได้ทั้งนั้นนอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นผู้บุกเบิกไปและรู้เห็นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีทางสงสัยทั้งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่กับใดกันใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยปฏิปทาเครื่องบุกเบิกนั้นแล้วย่อมหายสงสัยไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านำธรรมมาประกาศสอนโลกพระองค์เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อไหร่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพบใดชาติใดก็นอนจมอยู่กับกิเลสให้กิเลสปิดบังหุ้มห่อไว้หมดมิดชิดปิดตัวหาทางก้าวออกสู่อัตสู่ธรรมสู่ความจริงไม่ได้นอกจากมันเปิดทางให้ก้าวหรือให้ทะเลทะไหลลงไปสู่ความจอมปลอมแล้วเผาด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสบาปกรรมประเภทต่างๆอยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก็นำก็ประจักษ์พระทัยและนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งที่ใครไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามเมื่อได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานั่นแหละเราจะไม่เคยเห็นมาก็ตามเมื่อเจอเข้าไปแล้วต้องทราบทันทีว่านั่นคือสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องท่องบทสังวัตยายอะไรเลยเมื่อเจอเข้าก็จริงทันทีชัดเจนทันทีหายสงสัยทันทีนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงบุกเบิกโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาศัยใครเป็นผู้แนะแนวทางให้แต่ทรงตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์เองจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นแหละที่โลกทั้งหลายไม่มีรายใดจะเล็ดลอดออกไปรู้ไปเห็นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นนั่นแหละเอานำเอามาสอนโลกและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแผดเผาโลกอยู่ตลอดเวลานรกไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาล่ะบาปไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผากิเลสไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของโลกและปิดบังความจริงทั้งหลายไว้โดยสิ้นเชิงไม่ให้มองเห็นความจริงถ้าลงได้มองเห็นความจริงแล้วใครจะกล้าทำบาปก็บาปเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟใครจะกล้าไปจับไปแตะต้องพอมองเห็นเท่านั้นเดินเฉียดไปเท่านั้นมันแสดงเปลวออกมาสัมผัสสัมพันธ์เพียงผิวหนังเท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่าไฟนี้เป็นของร้อนใครว่ามันเย็นเมื่อไหร่แล้วใครจะดื้อด้านหานเข้าไปจับไปต้องไปคุกเข้ากับไฟหรือนอนจมอยู่ในไฟนั้นได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นปืนเป็นไฟท่านจังทีเรียกว่าราคะคินาไฟกองใหญ่คือราคะโทสะคินาไฟกองใหญ่คือโทสะความประทุษร้ายโมหะคินาไฟกองใหญ่ที่สุดที่รวมแห่งจิตแห่งไฟทั้งหลายก็คือโมหะโมหะนี่ครอบไว้หมดเลยไฟเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุทั้งเป็นตัวผลอยู่ในตัวที่จะให้เราสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเผาตัวเองโดยไม่รู้และตกนรกจะไปตกที่ไหนอันใดจะพาให้ไปตกทางของนรกคืออะไรใครเห็นไหมทางของนรกไฟประเภทเหล่านี้ใครเห็นไหมทั้งที่แผดเผาหัวใจตลอดเวลาก็เหมือนกับไส้เดือนมันดิ้นดนกระวนกระวายอยู่ด้วยความร้อนเพราะถ ถูกแผดเผาจากดินที่ร้อนๆ นั่นแหละจิตใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องมีฉายก็ย่อมจะตะเกียกตะกายอยู่กับฟืนกับไฟคือกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วทะเลถลายถูกมันขับมันใสลงไปตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่สัตว์โลกทั้งหลายเคยเป็นมามากเท่าไหร่ไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่เคยได้ถูกทรมานเพราะกรรมที่ตนทำมาจนถึงขั้นตกนรกได้เลยแม้ตนเองไม่เห็นจะยืนยันด้วยความไม่เห็นเท่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงที่ตนเป็นมาได้นี่พระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงเหล่านี้มาสอนโลกให้โลกได้เห็นว่าไฟเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงและธรรมะตกนรกหมกไหมตกอย่างไรเผาอย่างไรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกทุกรายไปเลยไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะผ่านพ้นเป็นเอกเทศไปได้จากสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอันนี้เป็นอันละหมดปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้นอกจากนั้นทั้งนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทำไมจะไม่สอนล่ะผู้ที่สามารถที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายไม่ใช่ผู้ไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธตนและปฏิเสธทั้งสัตว์ทั่วโลกดินแดนจะไม่สามารถหรือจะหรือไม่เชื่อถือว่ามีหรือไม่มีให้ลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างกันนอกจากเราจะลบล้างความชั่วของเราไม่ทำความชั่วลบล้างตรงนี้แล้วผลก็จะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์หรือถูกความทรมานในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเท่านั้นแต่อย่างอื่นที่เราจะนำมาปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีแล้วเราทำตามความชอบใจของเราความชอบใจของเรานั่นแหละคือสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมที่สุดสัตว์โลกทั้งหลายจมอยู่เพราะสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้แหลมคมไม่มีอะไรเกินในโลกอันนี้ผู้ที่แหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่โลกทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มหัวใจไม่รู้ไม่เห็นทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งจมกันอยู่นั้นท่านเห็นทั้งความจมอยู่ทั้งสาเหตุที่จะให้ตกทั้งสาเหตุที่จะให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกให้ได้รู้เรื่องรู้ราวเพราะสารโลกที่สามารถจะรู้เรื่องรู้ราวในธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศสอนอยู่นี้มีอยู่มากมายไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ศาสดาด้นเดาจะไม่นำธรรมที่เป็นอัฏฐานะคือเป็นไปไม่ได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายมาสอนโลกให้เสียเวลาให้ลำบากเปล่าๆเลยนี่ก็เพราะธรรมนี้เหมาะควรแก่โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายนั้นคือมนุษย์ของเรานี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งศาสนธรรมที่จะยังเข้าถึงจิตใจได้จึงต้องศาสนาจึงต้องประกาศสอนอยู่ที่โลกมนุษย์เรานี่การกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องมาจากกายวิเวกคือความสงบกายบำเพ็ญด้วยความสงบย่อมไม่ได้ระมัดระวังภัยลำบากลำบนแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อจิตตวิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัตธรรมด้วยปัญญาก็ย่อมสอดส่องท้องแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ค่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปโดยลำดับธรรมดาจะเพราะอย่างยิ่งที่ติดแนบอยู่กับตัวของเรานี่ก็คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี้แหละเป็นสำคัญมากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละเราพิจารณาดูสิความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าในร่างกายนี่เท่านั้นล่ะต่างกันไหมพระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี่ท่านสอนอะไรเจสาโลมานขาทันตาตะโจเบื้องต้นสอนเพื่ออะไรและเรื่องความมุ่งหมายอย่างไรคือสอนลงตามความจริงของมันที่มีอยู่เป็นอยู่ของอาการเหล่านี้มีตัจจปัญญากะกรรมฐาน5นี้เป็นต้นว่าที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงวิเศษวิโสไหม มีความสะอาดสะอ้านไหมมีความสดสวยงดงามไหมมีความจีรังถาวรไหมแล้วย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในมันมีแต่กองอสุภะอสุพังทั้งเป็นในบุคคลคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งเต็มไปหมดในร่างกายนี้อันนี้หรือเป็นเราพิจารณาสิเรามุ่งหวังอย่างยิ่งเหลือกับสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้เราจึงเอาสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้มาว่ามาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งเขาทั้งเรามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนนั้นเพราะท่านทรงรู้ท่านทรงละได้แล้วเห็นผลจากความละความรู้เหล่านี้อย่างสมบูรณ์พอพระทัยจนกลายเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาแล้วจึงนำธรรมะเหล่านั้นมาสอนพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเป็นของมีอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่เพียงยกตัวอย่างเท่านี้เราก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้ากับเรานั้นมันต่างกันอย่างไรกิเลสมันเป็นยังไงมันดื้ออัดดื้อทำไหมมันดื้อต่อศาสดาไหมมันดื้อต่อสารณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมท่านว่าอย่างนี้มันกลับว่าอย่างนั้นท่านว่าอันนี้ไม่สวยไม่งามมันบอกว่าสวยงามมันขืนมันฝืนกันอยู่ภายในหลักธรรมชาติไม่ใช่เรามีเจตนาที่จะฝืนนะกิเลสต่างหากตัวฝืนธรรมเป็นมารของธรรมมันฝืนว่าอนิจจังมันก็ไม่บอกว่าอนิจจังใช่เที่ยงไม่เที่ยงสวยไม่งามก็ตามขอให้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเราเป็นที่พอใจแล้วนั่นทั้งที่มันกืนเอาหมดเลยมันไม่ต้องวินิจฉัยใครควรอะไรตามเหตุตามผลน่ะเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงทำคนให้ผิดพลาดเสมอไม่มีคำว่าดีถ้าลงได้ทำตามอารมณ์ของกิเลสแล้วจะผิดไปทั้งนั้นแต่ถ้าทำตามอารมณ์ของธรรมแล้วจะค่อยถูกไปถูกไปจนเป็นนิสัยใคร่ครวญพินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจได้ตามหลักศาสดาที่ทรงสอนไว้ว่าเจอสาเป็นยังไงไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เพราะวินิจฉัยมาพอซะแล้วสมบุกสมบันเอาจนถึงเป็นถึงตายเพราะการพิจารณากรรมฐานตั้งห่างในภาคปฏิบัติเจสาโลมานาขาทันตาตะโจจงกระทั่งถึงอาการ32พิจารณาใกล้ควรดูหมดทุกแง่ทุกมุมว่าอะไรมันเป็นเรามันเป็นของเราความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำปลอมออกมาจากดินแท้ๆจากน้ำแท้ๆจากลมจากไฟแท้มันยังมาเสกสรรเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมงคลได้ต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่อันนี้เขาไม่ได้รับทราบอะไรจากความเสกสรรปัญญาของจิตใจดวงที่กิเลสตัวหลอกลวงนั้นหุ้มห่ออยู่นั่นเลยมันยังฝืนทำได้นี่แหละความรู้ประเภทนี่กับความรู้ประเภทของกับของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างไรนี่แหละทีนี้เมื่อได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาซักมาฟอกมาพินิจพิจารณาตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มออกมาแจ่มออกมาคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีก็ค่อยแย้มความจริงออกมาความจริงออกมาเพราะทำเป็นของจริงสอนให้เพื่อรู้ความจริงธรรมะอสุภะอสุพังก็พิจารณานอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าด้วยให้ไปดูป่าช้าถ้าดูป่าช้าผีดิบผีเป็นอยู่คือเราเนี่ยภายในร่างกายของเรานี่มันมีแต่ป่าช้าเต็มหมดยังไม่เห็นเอาให้ไปดูป่าช้าที่ตายคนตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอยู่ในป่าช้านั้นเพราะขั้นพุทธกาลเขาไม่มีเผามีฝังกันใครตายก็ไปทิ้งเกลื่อนเหมือนขอนสูงนั่นแหละแล้วไปดูเมื่อดูแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเรียกว่าโอปัญญิโกจนเป็นที่เข้าใจนั่นเห็นไหมเนี่ยจริงเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่เข้าใจเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงหลายครั้งหลายผลก็ค่อยเข้าใจเข้าไปเข้าใจเข้าไปแล้วกายของเรานี่เลยกลายเป็นอสุภะทั้งกองเห็นเกิดความขยะขยั่งเกิดความยินหนาละอาใจแล้วจิตใจค่อยๆเพิกถอนขึ้นมาจากความสำคัญผิดยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถอนขึ้นมาเป็นตัวของตัวโดยลำดับลำดานและพิจารณาย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าไปยิ่งปล่อยได้นั่นเห็นไหมนี่แหละปล่อยได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยบังด้วยการบังคับเฉยๆปล่อยเท่าไรก็ปล่อยเฉยด้วยการบังคับเฉยๆเป็นไปไม่ได้นอกจากเอาความจริงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหนก็ค่อยหลายหนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาสุดท้ายก็ทะลุปูผงไปได้รูปังนี่จังรูปังอนัตตาไม่ต้องบอกที่นี่ชัดเจนแล้วโดยภายในจิตใจถอดถอนแล้วซึ่งอุปทานในรูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอดถอนไปโดยลำดับลำดาเพราะการพินิจพิจารณาเห็นแจ้งตามความจริงของมันตามโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจแล้วใครจะไปทนถือดินถือน้ำถือลมถือไฟนี้ว่าเป็นเราใครจะไปทนถือเอาป่าช้าผีดิบเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา เรามันวิเศษอะไรของเรามันวิเศษอะไรอันนี้น่ะที่ว่าเป็นเราอันนี้น่ะมันวิเศษอะไรเราหาของวิเศษยิ่งกว่ากองกระดูกอันนี้กองเนื้อกองหนังอันนี้ไม่ใช่เรามาหาของวิเศษอยู่กับอันนี้เท่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกในสัตว์ทั้งหลายตายเกลื่อนกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นป่าช้าผีดิบอย่างนี้มันวิเศษที่ตรงไหนเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปสิ่งที่วิเศษเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้มีอยู่นั่นอันนั้นเป็นเอกเทศอันหนึ่งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตใจมีความสว่างผ่องใสมีความสงบตัวไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ แบกไม่หามเหมือนอย่างแต่ก่อนสุดท้ายก็สลัดปัดออกได้จิตเป็นเอกเทศขึ้นมาเป็นยังไงที่นี่เราธรรมชาตินี้กับเราที่เสกสรรเอาหมดทั้งตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอสุภะสุขังนั้นกับเราที่ได้แยกตัวออกมานี้เป็นอย่างไรต่างกันไหมมันต่างกันไหมหรือเหมือนกันนี่มันก็ยิ่งรู้ชัดเจนเข้าไปโดยลำดับดับนี่แหละเรื่องของการบุกเบิกธรรมะการบุกเบิกเพื่อความจริงทั้งหลายด้วยธรรมให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงสิ่งเหล่านี้ถูกกิเลสปิดบังไว้ทั้งนั้นจึงได้ต้องอธิบายในเรื่องเหล่านี้นี่แหละกิเลสปิดบังความจริงปิดบังอย่างนี้พร้อมเท่าไหร่มันก็บอกว่าของจริงเราโง่กว่ามันเราจำต้องยอมรับยอมรับยอมรับโดยหาที่ค้านมันไม่ได้เลยแต่เมื่อความรู้นี้เด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเหนือความหลงของความหลอกลวงของมันแล้วใครจะมาฝืนยึดมั่นถือมั่นได้ล่ะนี่แหละปัญญาเมื่อเหนือแล้วฝืนยึดมั่นถือมั่นดังแต่ที่เคยเป็นมาไม่ได้นั่นแหละถอนตัวออกด้วยตามความเป็นจริงที่นี่ไม่ได้ถอนออกมาด้วยความบีบถูกบีบบังคับหรือว่าบังคับให้ถอนแต่ถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและสลัดเช่นเดียวกับเราจับงูทั้งตัวนั่นเราไม่ทราบว่าเป็นงูแต่พอทราบแล้วเท่านั้นก็สลัดเองทันทีใครจะกล้าหาญจับงูทั้งตัวอยู่ได้เมื่อทราบแล้วนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอสรพิษความยึดมั่นถือมั่นเป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวเรามากมายขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุกให้เบิกให้เห็นหลักความจริงอันนี้ด้วยอัดด้วยธรรมใจที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านรู้อย่างนี้แหละที่กิเลสมันปิดไว้ตรงไหนเปิดออกเปิดออกเปิดออกคือสิ่งจอมปลอมนั่นแหละมันหลอกเราไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงท่านไม่ได้หรอกทีนี้เมื่อพิจารณา ชัดเจนเข้าไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาดังที่ว่านี่คำว่าอนิจจังก็ซึ้งทุกขังก็ซึ้งถึงใจจริงๆอนัตตาก็ซึ้งถึงใจจริงๆแล้วอะไรที่จะไปถึงใจยิ่งกว่าธรรมถึงใจล่ะกิเลสมันถึงใจถึงมานานแล้วมันให้ความวิเศษวิโสอะไรบ้างกับเราผู้ที่กิเลสถึงใจแต่เมื่อธรรมถึงใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้คำว่าอัศจรรย์คำว่าประเสริฐเลิศเลอแต่ท่านไม่มีความอยากไม่อยากโอ้อวดเป็นขนาดไหนท่านก็รู้ตามเป็นจริงในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบด้วยความเสกสรรไม่หิวไม่โหยท่านจึงได้นำธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกวนกวายไม่ได้สอนด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้นในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกเขาตื่นกันนั่นละท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นทีนี้กระจายออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงธรรมชาติอันนี้เมื่อของจอมปลอมมันเปิดออกแล้วด้วยอัดด้วยธรรมเปิดของจอมปลอมออกไปแล้วสิ่งที่มีอยู่ยังไงเห็นเป็นอยู่ยังไงจะทราบกันตลอดทั่วถึงไปหมดเราอย่าว่าแต่สิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่กิเลสอยู่ภายในจิตใจซึ่งมันเคยปิดเคยบังหัวใจไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ถูกเปิดออกเหมือนกันเมื่อเปิดออกหมดแล้วอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจอะไรจะรู้หาขอบเขตเหตุผลของโลกของอะไรที่มาคาดมาคิดนี่ไปเทียบเคียงได้เหมือนกับใจที่รู้โดยหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะทำบุกเบิกให้เห็นตามความจริงนี่เราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรปั้นยอเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเห็นในตัวเองผู้ใดเห็นแล้วผู้นั้นก็รู้เองรู้เองไม่ต้องมาเสกสรรปั้นยอหากรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองรู้อยู่ในความพอดีพอดีไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ผาดไม่ผลมีหลักธรรมชาติแห่งความจริงเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นและสอนโลกก็สอนด้วยความเมตตาสุดท้ายจิตทั้งดวงนั้นเป็นความเมตตาล้วนๆอ่อนนิ่มไปหมดไม่มีอะไรเกินจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีความอ่อนโยนต่อสัตว์โลกทั้งหลาย
1: พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามีสินจ้างรางวัลเข้าไปเกี่ยวข้องแม้นิดหนึ่งเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกศาสดาสอนโลกท่านสอนอย่างนี้สงเคราะห์โลกท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่านไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนเหมือนโลกทั้งหลายที่ปฏิบัติต่อกันนั่นเลยจึงเรียกว่าศาสนาจึงเรียกว่าธรรมจึงเลิศกว่าโลกทั้งหลายเลิศอย่างนี้โลกทั้งหลายทำไม่ได้อันนี้ทำได้เป็นได้ในจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว นี่เราพูดถึงเรื่องกายวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่จิตวิเวกจิตวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่ความแยกคายขยายสติปัญญาให้กว้างขวางออกไปบุกเบิกสติปัญญาบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายออกไปโดยลำดับดาจิตใจสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลว่าสูงว่าต่ำว่ากว้างว่าแคบว่าหยาบว่าละเอียดอันวิสัยของใจเลยนั้นเสียทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเลยแล้วไม่ต้องคาดต้องคิดหากเป็นอยู่ในใจดวงนั้นนี่จึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขอบเขตบังคับจิตใจนี้ไม่รู้เห็นได้เลยมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ใจจึงมีปัญหาอันใหญ่ลุ่มหลงงมงายที่สุดก็คือใจในเมื่อสิ่งปิดบังเหมือนดังตาเราเนี่ยจะตาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหลับปั๊บเข้าไปเสียเท่านั้นมันก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ถูกปิดไว้นี่ใจจะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในตัวขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสปิดเข้าไปเท่านั้นมันก็อยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นนี่แหละเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เวลาบุกเบิกไปบุกเบิกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการดูสะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญแล้วทำทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบำเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นท่านว่าที่กล่าวมาเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เหมาะสมดังพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาซึ่งส่วนมากท่านทรงอยู่ทรงดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกมีมากน้อยท่านมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมอย่างแรงกล้าจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเต็มตามความมุ่งหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมกับธรรมกับปัจจัยสายของท่านที่สิ้นกิเลสแล้วอยู่ไปตลอดวันนิพพานท่านมาเกื่อนกลวุ่นวายกับโลกกับสงสารเพราะฉะนั้นการอยู่ท่านจึงสอนให้อย่างละเอียดละออทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งในป่าในเขานี่สอนเป็นลำดับลำดาอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือเพื่อสังหารกิเลสภายในจิตใจให้สิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติในสถานที่เหมาะสมดังที่กล่าวมาเนี่ยกายวิเวกจึงเป็นของสำคัญเราเองก็เถอะถ้าลงได้เข้าไปสู่กายวิเวกในสถานที่เหมาะสมดังที่ว่านี้แล้วจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกท่านทันทีทันใดเลยเพราะเป็นเครื่องปลุกประสาทจิตใจของเราที่เคยหมอบเคยนอนจมอยู่ในกิเลสความนอนใจนั้นนั้นก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารู้สึกความคิดอ่านแต่ตองมีสติสตังก็มีขึ้นมาในเวลานั้นในอิริยาบถนั้นๆเพราะสถานที่เปลี่ยวๆเป็นสำคัญนี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในได้ปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้จะพูดได้เต็มปากทีเดียวไม่กระดากอายเลยเพราะเป็นผลอย่างยิ่งประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติและอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาแล้วด้วยกัน

เป็นไหนๆไม่ได้เหมือนกันเลยเบาก็เบาเบากายเบาใจเบาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหวังต่อธรรมอย่างแรงกล้าฝังอยู่ที่หัวใจก็ยิ่งเป็นกำลังของใจให้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสืบต่อกันโดยลำดับลำดาไม่มีความประมาทเลยยังตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นก็ประกอบงานแล้วเป็นไปในตัวเองการนอนก็น้อยการขบการฉันก็เหมือนกันไม่ได้ถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเลยนี่ว่ากินน้อยนอนน้อยหากเป็นในหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมไปเองและจิตใจมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขและสุดท้ายความรู้ทั้งหลายที่มันครอบโลกธาตุสร้างความวุ่นวายให้เราเพราะความรู้ของเราเองแต่เกี่ยวเกี่ยวเกาะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขานั้นก็รวมตัวเข้ามาสู่ใจดวงเดียวรู้อยู่ภายในจิตใจอันเดียวนี้เท่านั้นประหนึ่งว่าโลกทั้งหลายไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาเคยนำเรื่องเหล่านั้นมายุ่งกวนตัวเองก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นมีแต่ความรู้เด่นถ้าเป็นสมาธิก็เด่นอยู่ในหัวอกเอาหุดเต็มหัวใจนี่เถอะเพราะความรู้ในสมาธิความรู้ในธรรมจริงๆความสงบใจจริงๆไม่ได้อยู่บนสมองดังที่โลกเขาทำกันการตรวจการจำคิดอ่านแต่ตองของโลกต้องใช้สมองเป็นที่ทำงานแต่เรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่กงกลางอกนี้เป็นที่ทำงานเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนความวุ่นวายนั้นอ่ะมันไม่ได้สร้างความเด่นความจุดที่หมายที่ถูกต้องดีงามให้เราได้ยึดได้เกาะอะไรเลยอ่ะแต่ความสงบนั่นถึงพอจิตสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วจะปรากฏที่กงกลางอกของเราเนี่ยยิ่งจิตมีความเป็นสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจภายในท่ามกลางอันนี้ไม่ขึ้นบนสมองและสงบละเอียดขนาดไหนก็ตามเอาพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันหมุนติ้วอยู่ภายในท่ามกลางอกนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยหมุนกันอยู่ตรงนี้หมุนอยู่ตรงนี้สว่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลากำหนดบนสมองอย่างนี้ก็เหมือนเราขึ้นนะถ้าเราจะถ้าพูดว่านั่นก็เหมือนขึ้นเหมือนลงลงไปทั้งล่างก็กำหนดลงไปกำหนดข้างบนข้างล่างเพราะจิตอยู่ในท่ามกลางเนี่ยมันจึงได้กำหนดขึ้นกำหนดลงนี่เป็นหลักธรรมชาติของใจที่สงบและเป็นสถานที่อยู่ของความรู้จริงๆความรู้ที่เคยกระจายไปทั่วดินแดนโลกธาตุและสร้างความวุ่นวายความทุกข์ให้แก่ตัวเองนั้นรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดภายในใจนี้นั่นสบายอยู่ไหนอยู่เย็นไปหมดนั่งอยู่หินก้อนไหนก็มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำเดินไปในอยู่ในร่มไม้ร่มไหนก็มีแต่อัตธรรมกลางคืนกลางวันนั่งอยู่ตรงไหนผาสุกเย็นไปหมดนั่นคือจิตรวมเข้ามาสู่ตัวเองก็เห็นความสำคัญของตัวเองขึ้นเห็นสาระสำคัญขึ้นที่ภายในใจของเรานี่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ปล่อยเข้ามาเปิดเข้ามาไม่กังวลเพียงแต่อาศัยเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่เท่านั้นนะนี่เป็นหลักความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นอย่างนั้นเย็นสบายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดไม่ยุ่งกับอะไรและสิ่งที่จะมาก่อกวนยุ่ยแย่ก่อกวนก็ไม่มีมีแต่หลักธรรมชาติถ้าเป็นสัตว์หรือก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะมาสร้างความกังวลวุ่นวายสร้างกิเลสตัณหาให้ใจของเรา ดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกลายเป็นธรรมอันหนึ่งขึ้นมาในเวลาได้พบได้เห็นได้ยินเสียงของเขาเพราะสัตว์ป่านี้มีมากเราพูดแต่ครั้งก่อนๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันสมัยที่ครูบาอาจารย์และเราเองบำเพ็ญเราก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นภายในจิตใจอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี่รู้สึกว่ามันรื่นเริงบันเทิงเสียงร้องก็โก๊กเก๊กยิ่งนกยูงด้วยแล้วเต็มไปหมดไม่ว่าเขาลูกไหนเวลาเราอยู่เงียบๆงั้นเหมือนไม่มีพอกลางตกกลางคืนมานกยูงมันร้องนี่เหมือนกับไก่มันขันยามมันแหละพอตัวหนึ่งขันขึ้นมาตัวหนึ่งก็ขันแล้วขันกันหมดทั้งฝูงเลย
นี่นกยูงก็เหมือนกันเหี้ยโว้เหี้ยโว้ขึ้นจุด

หนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นทีหนึ่งก็เป็นเสียงลั่นขึ้นมาทุกภูเขาอยู่แถวๆรอบๆนั้นจึงได้ทราบว่าโอ้โหนกเหล่านี้มีไม่น้อยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกภูเขาแถวนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันกลางคืนเดินยังกรมอยู่เหมือนกันมีสัตว์มันเดินกุ๊กกุ๊กคิกๆมาพวกหมูพวกเก้งมาก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันหนึ่งรื่นเริงอันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนให้เกิดกิเลสเหมือนเสียงกงกันข้ามเสียงที่สุดก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันภัยมันกระเต็มอยู่ที่นี่แต่เราไม่ตำหนิเขาว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามาเป็นข้าศึกต่อเราแต่มันเป็นความสำคัญของใจเราเองไปเกี่ยวไปเกาะแล้วเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเผาตนเองเมื่อจะเปลื้องแล้วก็ต้องตำหนิกันเพื่อจะเปลื้องเพราะจึงไม่มีเสียงอันใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เรื่องอะไรที่จะเป็นภัยกว่าเรื่องมนุษย์ไม่มีเรื่องมนุษย์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ปลีกออกจากมนุษย์โดยหลักธรรมชาติออกไปสู่ความเป็นมนุษย์ในของคนผู้เดียวท่านว่าเอกโกเป็นผู้เดียวอยู่ในสถานที่บำเพ็ญและจะเห็นแต่เราคนเดียวพิจารณาแต่เราคนเดียวเอาถ้าจะเป็นภัยแบบไหนก็เห็นแต่เราคนเดียวนี่มันไม่เป็นเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่เป็นเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนแม้แต่นักบวชด้วยกันมันยังมีการทะเลาะเบาะแว้งความรู้ความเห็นขัดกันไม่ลงรอยกันนี่เป็นภัยอะไรเป็นภัยจากใครถ้าไม่เป็นภัยจากมนุษย์พระมาจากไหนไม่มาจากมนุษย์ทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเกิดอธิกรงที่กรกันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนั่นเรื่องของพระก็คือเรื่องของคนเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ยังไปอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นนั่นนี่ใช้ความพิจารณาให้ละเอียดละออโดยถือหลักธรรมเป็นบรรทัดเป็นทางก้าวเดินหลักธรรมหลักที่ไหนก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาแล้วก็ก้าวเดินไปยิ่งมีความรื่นเริงบันเทิงจิตใจมันผ่องใสนี่ไม่ต้องพูดแหละถ้าลงได้มีจิตมีเป็นสมาธิแล้วผ่องใสจนอัศจรรย์บางทีเป็นนะมันเป็นขึ้นในใจนั่นแหละโอ้โหใจนี่ไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่าจะอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวหรือนะดูสิในกายของเราทั้งกายนี่นะแต่ก่อนมันก็เหมือนกับมันหนามันแน่นมันมืดมันตื้อไปหมดในร่างกายนี่จิตของเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เวลาจิตใจมันมีความสว่างเต็มตัวของมันแล้วมันสว่างจ้ามาได้หมดเลยร่างกายนี่เป็นเหมือนกับอะไรพอเป็นเงาเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงนั่นแหละแล้วแสงไฟที่อยู่ในนะตะเกียงนั้นน่ะมันสว่างจ้ามาทะลุแก้วครอบออกมาได้หมดนี่ก็เหมือนกันใจเมื่อถึงขั้นสว่างแล้วทะลุออกมาได้หมดเลยร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเงาเท่านั้นมองดูภูเขาทั้งลูกก็เป็นพอเงาแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมันทะลุไปได้หมดนั่นที่จริงเพียงตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็เห็นได้พูดได้นี้จะไม่ให้นำมาพูดได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้ติตกรมันไม่เคยเป็นนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปมันเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงทำเป็นของจริงทำไมพูดไม่ได้เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้เวลามันมืดตื้อก็บอกว่ามืดตื้อในจิตดวงเดียวกันนี่หนักดูสิเป็นยังไงเพราะงั้นจริงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติดูมันจะเป็นยังไงทำพุทธเจ้าน่ะเคยหลอกโลกมาแล้วหรือไม่เคยหลอกโลกมามีแต่ทำของจริงนี่สอนโลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มากขนาดไหนนักกี่กับกี่กันแล้วทำไมมันจึงไม่ถึงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติซึ่งควรจะรู้จะเห็นด้วยความสนใจตนโดยแท้มันอยากให้รู้เห็นนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าลืมแนวทางพระโอวาทคำสอนพระเจ้านั่นแหละให้เล็งให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสที่มันจะออกก่อนออกหน้าแซงหน้าแซงหลังก่อนนั้นมาเป็นเครื่องดำเนินมันจะเหลวไหลไปทั้งภัยนั้นอ่ะยังไงก็ตามให้ได้เล็งเหตุเล็งผลเล็งอัดเล็งทำเพื่อการดำเนินของตนอยู่โดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถนี่เป็นความถูกต้องมีนามเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินนี่แหมท่านสมบุกสมบันมากจริงๆนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นสรณะในวงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มหัวใจเลยนะไปที่ไหนเป็นสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปผมมักจะไปเที่ยวสอบเที่ยวดูไปทั้งจนทั่วถึงไปหมดนั่นแหละ
ทางด้านทางนามีนายุงทางไหนทางไหนก็ท่านอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างไปพยายามไปสอบเป็นอย่างถ้ำผาบิ่งไปแต่นั้นเปลี่ยนสภาพไปซะมากมายเป็นคนในโลกไปแล้วแล้วก็เล็งดูถ้ำผาบิ่งนี้ออกไปหาถนนท่านตะก่อนถนนไม่มีแถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคนเลยก็ถ้ามีก็คงวังสะพุงท่านมั้งวังสะพุงมันก็เหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้เหมือนอำเภอแหละถนนต้นทางไม่มีแล้วท่านจากนั้นเข้าไปหาถ้ำผาบิ่งนี้เท่าไรหกเจ็ดกิโลมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นท่านอยู่ที่ไหนถ้ำผาบิ่งแล้วท่านอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์นี่ก็ไปได้กำลังใจที่นั่นนะเท่าที่ทราบมาจิตท่านรวมใหญ่ตรงนั้นนะถ้ำผาบิ่งแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วสถานที่ที่ก็เปลี่ยนสภาพทางเดินเข้าไปรอบๆบริเวณตั้งแต่ทางหลวงนี่เข้าไปแล้วมันเป็นสวนเป็นไร่เขาไปหมดโล่งไปหมดพูดง่ายๆว่างั้นเลยมันไม่มีดึกเผาของเก่าของแก่ยังเหลืออยู่บ้างเลยในถ้ำผาบิ่งก็มีแต่เฉพาะถ้ำเท่านั้นเองดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดศาลากับสองหลังสามหลังอันนี้ละการก่อสร้างนี่มันน่าคิดอยู่มากนะนักองค์กรรมฐานเราถ้าว่าผู้ที่ไปทำการก่อสร้างไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวของครูบาอาจารย์และตำหลักตำราที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นอีกอย่างนะนี่ก็รู้อยู่เห็นกันอยู่แต่ก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าทำแข่งพระว่าพระเจ้านี่สิแต่ที่ตรงไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างรู้หลาฟู่ฟ้าอันเป็นเรื่องของโลกไปเหยียบย่ำทำลายสถานที่ที่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็นทำเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอนั้นให้คิดหายไปปวงไปทั้งหมดไม่มีเหลือเลยนี่มันน่าคิดเราไปสู่สถานที่ธรรมชาติกับไปอยู่ที่ตกแต่งให้สดสวยงามมันต่างกันไหนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเป็นคนโลกเลยนะเรื่องของโลกเขาก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนท่านสร้างอะไรนี่แบบฉบับอันหนึ่งและแบบฉบับนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วเนี่ยทางให้พระเวลาพระไปเที่ยวภาวนาสถานที่อะไรก็ตามท่านบอกท่านสอนไว้นะอย่าไปสถานที่มีการก่อสร้างนั่นอย่าไปสถานที่ชุมนุมชนไปสถานที่จอแจให้ไปหาสถานที่ที่อิเลสงัดแม้ต้นไม้ที่เป็นดอกเป็นผลนกกินกันวุ่นวายอยู่นี้เสียงอึกทึกคึกโครมก็อย่าไปอยู่ในฐานที่เช่นนั้นท่าน้ำขึ้นลงของผู้คนสัญจรไปมาและลงเล่นกันก็อย่าไปอันนี้ท่านสอนไว้หมดละเอียดละออมากนะนั่นเห็นไหมเป็นไงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทดทงแนะเป็นยังไงกับการดำเนินของพวกเรามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราดำเนินตามนี้ทำไมมันจะไม่เห็นอาจเห็นธรรมก็เป็นเครื่องบุกเบิกธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องไปต้อนกิเลสไม่ให้เข้ามายุ่งทั้งนั้นที่วิเวกสงัดเนี่ยมันก็เป็นท่าศึกกันกับที่จุนจ้านวุ่นวายเนี่ยท่านไม่ให้ไปที่จุนจ้านวุ่นวายที่ก่อสร้างมากก็วุ่นวายท่านก็ไม่ให้ไปเนี่ยตั้งที่ให้ไปหาสถานที่เหมาะที่สงัดนิเวศเพื่อบำเพ็ญได้สะดวกสบายนั่นฟังดิท่านสอนว่าอย่างละเอียดละออมากเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เป็นยังไงท่านเดินตามนี่อย่างราบรื่นสม่ำเสมอหาที่ต้องติไม่ได้เลยนะเท่าที่ผมไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8ปีจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปมีแต่ที่ถึงใจนะปฏิปทาเครื่องดำเนินที่เห็นอยู่ด้วยตาของเรานี่มันก็มีอยู่ตามแบบในแบบในฉบับอยู่แล้วมีในตำหลักตำราแล้วท่านที่ไหนท่านดำเนินอย่างนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นนี่มันเห็นอยู่แล้วก็ย่องจิตเรื่องธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ต้องพูดแหละโอ้โหเวลาท่านเปิดโลกธาตุนี่อยู่เพียงสองสามองค์ท่านนะเวลาอยู่มากๆนี่ท่านกระเทศในวงสัจธรรมกว้างขวางไปเสียไปกลางๆนั่นเดียวเวลาไปคุยกับท่านเป็นเวลาเฉพาะนั้นที่เพียง2องค์3องค์นั่นเราจะได้ฟังธรรมอัศจรรย์ของท่าน
รู้แปลกๆต่างๆรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยมีไม่เห็นปรากฏในตำราเลยก็ท่านพูดท่านก็ไม่เอาตำรามาพูดท่านเอาความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นมาพูดนี่มันจะไปเข้าตำรานั่นแหละที่ท่านเพื่อนท่านที่เราได้ฟังเต็มหัวเต็มหัวใจเวลามีไม่กี่องค์นั่นแหละไปอยู่ที่ไหนโอ้หน้าสลดสังเวชนะถ้าเราพิจารณาตามเรื่องของโลกนี้หน้าสลดสังเวชทำไมท่านมาอยู่ได้เหมือนกับว่าผ้าขี้ริ้วเหมือนกับเป็นคนกำพร้าอนาถาไม่มีใครปรารถนาแล้วในโลกนี้คนนั้นพระองค์นั้นว่างั้นเลยนะที่ท่านเคยไปอยู่ที่ไหนมีแต่อย่างนั้นส่วนมากนะมินทบาทก็เพียงมาได้มาฉันมันนั่นฟังดิบางทีไปอยู่ไม่ได้ฉันกลับเลยเป็นเดือนก็มีท่านมาเวลาท่านพูดสัมผัสท่านก็เล่าให้ฟังนะไปอยู่เป็นเดือนก็มีไม่ได้ฉันกลับคือเขาว่ายาคูธรรมระหว่างภาษาทางฝั่งนี้เขาว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาไม่มีถั่วมีงาเขาไม่เอามาให้ฉันใครจะไปปลูกอะไรแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเงินมีความหมายอะไรแต่ก่อนไม่มีความหมายเงินไม่มีใครเสาะแสวงหากันมันเหมือนก็ไม่มีเงินเนี่ยทั้งที่เงินมันก็มีแล้วไม่มีการซื้อการขายกันทำอะไรลงไปนี่ก็ไม่มีใครมาซื้อพอที่จะให้เกิดความขยันหมั่นเพียรแล้วใครจะมีแต่ใจทำล่ะนาก็ทำพอได้กินกันปีหนึ่งถึงปีถึงปีเท่านั้นเองมากกว่านั้นมันก็ทิ้งไว้เฉยไม่มีใครซื้อกันเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ขวนขวายแล้วพวกเผือกพวกมันอะไรเขาก็ปลูกไว้ตามบ้านตามเรือนไปนั่นทีก็เขาก็ใส่เผือกใส่มันบ้างมันว่างั้นนะไอ้ถั่วงาไม่เห็นไอ้พวกเนื้อพวกปลาพวกอาหารชนิดอื่นไม่ไหม้เลยแหละท่านว่าเพราะเขาเข้าใจกันดังนั้นว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาถ้าได้มาแล้วก็ฉันอย่างนั้นเลยต้องพูดถึงเรื่องภาวนาเนี่ยมันก็เข้ากันได้นะแต่ภาวนามันดีนี่นะท่านว่าเนี่ยฟังสิฉันจะเข้าเปล่าใครจะไปฉันมากขนาดไหนพูดแล้วเราสังเวชนะมันเป็นอยู่ลึกๆน่ะท่านเวลาท่านพูดท่านก็พูดธรรมดาไปเนี่ยเวลาพูดไปสัมผัสแล้วท่านก็นำออกมาพูดนะพูดสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นน่ะท่านว่านะยินจะบาดมาแล้วก็มาฉันมีแต่เข้าเปล่าเข้าเปล่าก็จะไปฉันไปมากอะไรฉันเขาว่าเปล่าท่านนะแล้วนั่นเดินจนกลมโอ้ยตัวปิวไปแล้วเงี้ยนั่งเขาหน้าเลยโอ้ยดีทั้งนั้นเนี่ยท่านว่ามันดีทั้งนี้ท่านว่างั้นแล้วประการหนึ่งก็เราก็ไปหาอย่างนั้นเนี่ยก็เขาก็ได้อีกแหละไม่จะไปกังวลอะไรเพราะใจไม่กังวลนี่ท่านว่างั้นไม่เคยกังวลเลยว่าเดี๋ยวฉันจะอันนั้นฉันจะเอาหนี้มันไม่เคยมีท่านว่างั้นนะก็พอยังชีวิตจะเปลี่ยนไปวันหนึ่งเท่านั้นท่านว่าท่านลำบากมากนะตอนท่านบำเพ็ญเฉพาะท่านตอนกลับมาอยู่ทางนี้อีกหมู่เพื่อนมากนี่ไม่ค่อยสะดวกเลยนั่งเพื่อน40-50อันเนี่ยท่านอาจารย์เติงบ้านสามผงท่านอาจารย์ศิลาบ้านวาใหญ่เนี่ยอำเภออากาศอำนวยนี่ท่านเหล่านี้เป็นอุปชาแล้วนะนี่เกิดความเชื่อความสงสัยในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้เลยสละหมดญาติหมดทั้งลูกวัดเลยนะท่านอาจารย์เกิดท่านอาจารย์มีแต่เป็นอุปชาทั้งนั้นนะเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของปู่มั่นเรานี่ละไปกับท่านท่านกลับมาตอนหลังนี่นะตอนหมู่เพื่อนน้องมากตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่โดยลำพังท่านหนึ่งที่มันหนักมากนะท่านเล่าให้ฟังมาตามบาลีเจภูมินี่มาองค์เดียวท่านขโมยหนีมานี่มาเพราะหมู่เพื่อนลุมตามท่านหลังขโมยมาตรงนั้นตรงนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังหมดนะแต่ผมจำไม่ได้ตอนที่ท่านไปซอกแซกองค์เดียวท่านนะมาแถวว่าที่จะภูมินี่มาแล้วพังโคลนปะโหลอะไรนั่นเรื่องนี้มันท่านอะไรใครตามท่านว่าท่านสุวรรณตามธรรมท่านว่าท่านอาจารย์สุวรรณท่านก็เล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนี้ผู้ที่บุกเบิกต้นทางให้พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะที่ลำบากที่สุดเลยเรื่องเสือเรื่องอะไรนี่ท่านนานๆท่านจะเล่าทีนึงนะ
เล่าเขาเล่าเฉยๆนะดูเล่าไปเฉยๆเหมือนกับว่าเสือกับท่านไม่มีอะไรกันพูดง่ายๆว่างั้นนะลักษณะเสือกับท่านไม่มีอะไรกันแล้วทั้งนั้นที่ไปอยู่ป่าเสือจนถึงขนาดที่ว่าไปบินธบัติก็ป่าเสือนี่ที่บ้านนาเมียอยู่มุลิ่งเขาก็เอาไม้ปอกไม้เปิดน่ะมาผ่าหนีแล้วก็ให้ท่านถือไปคือกลัวหมีเสือมันมีสติมันไม่ค่อยทำไมเสือมันมีสติดีมันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆอ่ะเดินด้อมไปขนาดไหนก็ไม่เจอกับเสือนี่แต่หมีมันมาสเปะสปะว่างั้นพวกชาวบ้านเขากลัวว่าเวลาไปเจอหมีไม่หนีนะถ้าช่วงระยะนี้ถังน้ำนี่มันโผล่เข้ามาเลยทั้งตบทั้งกัดเลยถ้าเสือเราไม่ล่ะถ้ายิ่งอยู่ในป่าแล้วเจอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าในป่านะไม่จนกรอกนะเดี๋ยวท่านนี้ดวดถึงเดียวไปเลยถ้ามันจนกรอกเช่นอยู่ตามโคกตามที่โล่งๆมันหาที่ไปมาได้มันต้องมาทำคนให้เสียท่าก่อนมันถึงจะไปเสือนี่เป็นรับเสือลำบากเป็นแต่หมีไม่ได้นะแม่พรานเขาก็พูดอย่างเดียวกันพูดถึงนั่นเป็นฉบับเขาทำเอามาให้แล้วก็ทำไปงั้นแหละทางกระวางนั้นนะแล้วเดินไปให้เคาะไม้เป๊ะทุ่นเป๊ะนี่ไปเพื่อหมีมันได้ยินแล้วมันจะหลีกเดินว่างั้นนะแล้วก็ไปนี่แหละภรรยาของอันเนี้ยของหลวงปู่พรหมมีบ้านโคนมันเสือไม่ได้กลัวแต่ผู้ชายมันมีกลัวบ้างเล็กน้อยว่างั้นนะผู้หญิงไม่กลัวพอทำได้มันทำว่างี้แล้วก็พวกนี้มีแม่ชี3คนทั้งว่างไปหาท่านแม่ชีลืมละภรรยาของหลวงปู่พรหมเนี่ยคือต่างคนต่างออกสมบัติเงินทองเข้าของประกาศทานหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างออกหันหลังให้กันออกเมียก็ออกไปบวชผัวก็ออกไปบวชนั่นแหละแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเราแต่นี่สามคนไม่ขี่ไปท่านก็บอกมันจะทำไงไล่มันก็ไม่กลับพวกนี้แหละท่านว่างั้นจะมาไงนี่มันดงป่าดงเสือนี่ทำไงนี่วะท่านว่าเสือไม่กลัวผู้หญิงนะมันลำบากอะไรอย่างนี้มาอะไรโอ้ยต้องอยู่สักร้องทั้งวันไปก่อนเถอะมันนานไม่ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าตกลงท่านก็เลยได้สั่งพวกญาติโยมให้ไปทำห้างสูงๆน่ะให้ท่านเล่าอันนั้นนะทำห้างสูงแล้วก็มีพระองค์ขึ้นไปสูงให้มันพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆนะให้อยู่สูงแล้วก็ท่านสั่งด้วยว่าเวลาค่ำเวลากลางค่ำคืออย่าลงมาหนาเพราะท่านรู้ก่อนอยู่แล้วนี่เสือแถวนั้นมันชุมขนาดไหนเสือมากแล้วไม่กลัวคนผู้ชายกลัวบ้างว่างั้นนะเพราะไม่ค่อยมีใครทำลายมันนอกจากว่าอาหารไม่อดแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะพอทำมันทำว่างเนี่ยเวลาไปอยู่นั่นท่านก็ห้ามให้เขาลงมาจะไม่ได้อยู่กับท่านนะอยู่ระหว่างครึ่งทางข้างๆทางไปนั่นถ้าเป็นทำเลพอสมควรแล้วก็เขาอยู่ที่นั่นทำห้างให้อยู่ที่สูงท่านก็อยู่บนเขาหน่อยเวลาไปก็ให้ญาติโยมพาไปให้อาวาสได้สองสามวันก็ไล่กลับไปมันเป็นกังวลต่างๆนี่นะมาอยู่แล้วเป็นกังวลกังวลคือเหมือนกับว่าท่านเมตตาท่านอารักขาอยู่ภายในจิตใจคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นกังวลไปไม่เอาท่านว่ามาอยู่ได้3คืนท่านก็ลาหนีนี่มีท่านกันเล่าแล้วพวกแม่ชีคนนี้ก็เล่าแม่ชีคนนี้ไปหาท่านที่บ้านนาซีนวลตอนนั้นผมพาอยู่กับท่านที่บ้านนาซีนวลวัดเก่าของยาคูธงที่ท่านมาไปพักอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแม่ชีคนนี้ไปนั่นไปเล่าผมฟังเหตุที่ผมจะได้ทราบเรื่องเหมือนกันกับท่านเล่ากับแม่ชีนั่นแหละมันเป็นสบายก็ไกลเนี่ยเอาละไกลบ้านก่อนแถวไปทุ้ยลึกนะไม่ใช่เล่นเลยนะแต่ทุกวันนี้ถนนนั้นทางมันเข้าไปถึงหมดแล้วแหละบ้านคนก็มีมากขึ้นแถวนั้นเป็นความลำบากมากไปอยู่ที่ไหนที่ท่านไปที่ไหนโอ้โหทุเรียนนะท่านไปบำเพ็ญแล้วไม่มีใครเป็นผู้ชักจูงทางเดินท่านก็ท่านเป็นผู้บุกเบิกเองเนี่ยในสมัยปัจจุบันจริงว่าลำบากทั้งด้านภายในทั้งด้านภายนอกกรรมฐานเขาก็ไม่รู้กรรมฐานว่าเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นสิ
บางแห่งก็วิ่งแต่ทีเห็นในประวัตินั้น

พอต่อมานั้นก็ท่านมาจากถ้ำสันติกาแล้วท่านพระมีมากแต่ท่านก็บอกว่ากำลังยังไม่พอท่านรู้ทั้งหลังนี่ท่านเล่าหมดเลยกำลังไม่พอภายในกำลังไม่พอท่านถึงได้ปีกหนีจากหมู่เพื่อนผึ่งทีเดียวเข้าเชียงใหม่เลยพอมาคราหลังท่านไม่ได้พูดเลยนะว่ากำลังไม่พอไม่เคยได้ยินนะมีแต่เปี้ยงเปี้ยงเลยที่นี่ท่านไปเป็นที่เชียงใหม่เชียงใหม่นี้มีครูบาอาจารย์ที่ก็ได้ความเลิศความประเสริฐอยู่นั่นหลายองค์นะท่านที่ผมจำได้นะก็หลวงปู่มั่นเราเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมนั่นสามแล้วนะเท่าที่ผมทราบหลวงปู่แหวนสี่แล้วนั่นท่านอันนี้มีกระเพาะน้ำหนึ่งทั้งนั้นเลยหลวงปู่พรมนี่ก็เคยได้คุยธรรมะกันแล้วผมถึงได้กระซิบบรรดาลูกศิษย์ที่มาจองเที่ยวเวลาเผาศพท่านเนี่ยท่านอาจารย์องค์นี้นะพยายามเอาอาติท่านให้ได้นะอาติของท่านนี้จะเป็นแปลเป็นพระธาตุอย่างแน่นอนนะบอกเพราะเคยได้คุยธรรมะกันแล้วแล้วก็เป็นจริงนุ่มได้ปีเดียวมั้งก็กลายเป็นพระธาตุแล้วน่ะผิดที่ที่ไหนเพราะความประกาศความบริสุทธิ์ท่านประกาศตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเรื่องกระดูกมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากจะเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุเป็นผลพลอยได้ส่วนใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปแล้วนั้นมันถึงกันแล้วนี่คุยท่านเล่าให้ฟังโอ้น่าฟังมากนะแล้วก็หลวงปู่ขาวนี่ที่ได้คุยธรรมะกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยหลวงปู่แหวนสามองค์นี้เอากันอย่างถึงพริกถึงถิ่นเลยเจ้าหลวงปู่คำดีนี่องค์ที่ได้พูดธรรมะกันถึงพริกถึงถิ่นถึงเหตุถึงผลว่างั้นเถอะผมจึงไม่สงสัยท่านถ้าลงได้ลงใจแล้วเท่านั้นนะใครจะหาเรื่องจะท่านว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกอะไรแล้วก็ตามในท่านเหล่านี้นะผมมันเป็นนิดอย่างนั้นนะถ้าลงได้ถึงใจขนาดนั้นไม่ฟังเลยนั่นฟังสิถ้าจะว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกเพราะต้องอาบัติงานนี้เถยเลยไม่สนใจท่านเหล่านี้นะเพราะอะไรก็จิตนั้นมันไม่ใช่จิตอยู่ในขั้นสมมติอันนี้เป็นเรื่องของสมมติอันนั้นพ้นไปหมดแล้วมีสมมติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ท่านพุทธการท่านมีตุกฟ้องนะดูมีถ้าผมจำไม่ผิดก็จะว่าพระมนบุตรนะเป็นถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันก็นานแล้วผ่านตำรามันนะถูกเขาฟ้องถึงขั้นแบบนี้แต่นั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่โอ้จะไปฟ้องเธอทำไมวางกันเลยเธอเป็นสติวินัยสมบูรณ์แล้วนี่ว่าเท่านั้นอ่ะไม่ได้พูดมากอะไรไปฟ้องเธอหาอะไรเธอเป็นสติวินัยอันสมบูรณ์แล้วนี่ว่าสติวินัยก็ยกขึ้นมารับเมื่อมีผู้ฟ้องก็ยกสติวินัยขึ้นมาถ้ามีผู้ฟ้องหลักธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์แล้วเลยสมมติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคุณยังไงเอาอะไรก็ไปเกี่ยวข้องแต่นี่เวลามีผู้ฟ้องก็ต้องวินิจฉัยใกล้ควรกันไปตามเรื่องต่างๆนี่บอกว่าเธอเป็นสติวินัยโดยสมบูรณ์แล้วฟ้องเธอหาอะไรพระเจ้าทรงรับสั่งว่าเหมือนจิตอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเปื้อนกับอะไรฐานะแล้วกับเรื่องสมมติมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นท่านอยู่อย่างนั้นตลอดมาเนี่ยนะอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาจนกระทั่งมันนิพพานนะหลวงปู่มั่นเรานี่ก็จำหลวงท่านทุกคนธรรมเจดีย์เอาท่านมาอยู่นิมนต์ท่านมาอยู่วัดโนนิเวศแต่ก่อนวัดโนนิเวศก็เป็นป่านะสงัดเงียบไม่มีบ้านคนแถวนั้นไม่มีเลยก็เงียบแต่เวลาออกพรรษาแล้วท่านหนุนหนีไปอยู่ที่บ้านหนองน้ำเค็มไปทางบ้านหมักหญ้าอะไรไปทางโน้นท่านไปอยู่ภาวนาอยู่ในป่านี่เชียวจนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงมาท่านมาจำพรรษาที่วันนี้สองพรรษาท่านก็ไปสกุลท่านมาอยู่ให้เฉพาะเข้าพรรษาแม้จะสถานที่นั้นยังเป็นป่าเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกวัดแต่สินว่าวัดนุนิเวศนะเป็นป่านะแต่ก่อนท่านก็อยู่ให้ในพรรษาท่านนอกนั้นท่านก็ไปแล้วนู่นเพราะออกสองพรรษาแล้วก็ไปสกลนครไปจำพรรษาบ้านโคกบ้านนามนแล้วมาก็ย้อนมาล้มขืนเป็นเวลาสุดท้ายท่านบ้านโคกสอง

ปีบ้านนามนปีหนึ่งแล้วก็บ้านน้องผืนเนี่ย5ปีก็เป็น8ปีมันอยู่แต่อย่างนั้นเราถ้าวันไหนเราจะอะไรเอาความเปลี่ยนเต็มที่แล้วเรามักจะแอบขึ้นไปฉันชาอะไรกับท่านนะชานี่ชาเชียงใหม่เขาส่งมาจากเชียงใหม่ชาเมี่ยงเขาหลามอุ้ยหอมนะเขาหลามส่งมาชื่อนั้นอะไรนะนั้นแปลว่าทิศนั่นทิศนี้เขาส่งมาถวายท่านเป็นประจำนะไม่เคยอดไม่เคยขาดนะส่งชามาถวายท่านไม่ว่าชาจีนไม่ว่าชาเมี่ยงนะถ้าเราไม่ฉันเรื่อยๆนี่ฉันแน่นอนไม่หลับนะเนี่ยผมถึงถ้าวันไหนวันจะเอากันเป็นที่กับความเปลี่ยนนี้คือไม่ให้ความง่วงเหงานอนเข้ามาเกี่ยวข้องควรพอที่จะให้ได้ฝืนกันนะแล้วก็แอบไปฉันชากับท่านเถอะมันนานฉันทีตามปกติผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องอย่างนี้กับชากับเธอน้ำร้อนน้ำชาไปแล้วไงอ้าวนี่น้ำชาฉันจ้ะนั่นก็เหมือนจะรู้แล้วแล้วก็ฉันกับท่านนี่เอาละจริงนะวันเช่นอย่างนั้นไม่นอนนะกลางคืนวันนั้นคือไม่ง่วงนั่งภาวนาก่อนเป็นหัวต่อเลยความง่วงไม่มากวนพอให้เลยต่อสู้กันเช่นยังต่อสู้ด้วยวิธีการลงเดินโยกมเพื่อแก้ง่วงจะบ้างอะไรอย่างนี้ไม่นั่งได้ตามต้องการเวลามันง่วงมันมีธาตุขันมันฟังใครล่ะอันฉันชาหอมสามเหลี่ยมเขาเลือกเอาแต่ชนิดอะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดจริงๆนะยอดนั่นแหละแต่ว่าเอาก็เรียกว่าใบคาบใบเสื้อของพระเจ้าแล้วนะนั่นก่อนขนาดนั้นใบคาบใบเสื้อเลยทำก็ไปหายอดนึงหอมแล้วไม่มีห่วงละฉันชาไปฉันตอนบ่ายบ่ายหอมหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นหอมหนึ่งเท่านั้นนะมั้งตอนเช้าจังหันยืนมาก็ส่วนมากผมเรื่องไม่ค่อยฉันมึงพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันแม่ท่านน่าสงสารท่านนะทั้งอัศจรรย์ทั้งสงสารท่านในความลำบากของท่านที่พาบุกเบิกนะพวกเรานี่ได้แบบได้ฉบับมาจากท่านแล้วก็น่าจะมีเกียรติใจพูดปฏิบัติกันมันก็ไม่ได้เรื่องมีสิ่งสำคัญทำไงแล้วนี่กับพระกรรมฐานเรามันก็ยิ่งมันจะแซงหน้าแซงหลังกันไปมาเดี๋ยวนี้อันนี้หน้าทุเรศเนี่ยทำให้วิตกแล้ววิตกนี่ไม่ผิดด้วยนะเราแน่ใจไม่ผิดเพราะพิจารณาแล้ววิตกด้วยการพิจารณานี่ไม่ใช่โดยการหาเรื่องหาราวยกโทษยกกรเพื่อนฝูงโดยหาเหตุผลไม่ได้เนี่ยเราพิจารณาโดยอัดโดยทำวัดทั้งวันว่ามีทางยังโกมันเป็นไปได้ไงวัดกรรมฐานอันนี้ที่ไปดุไอ้ที่ว่าไปเมืองการดุองค์จริงๆผมบอกว่าผมจะโดดสังเวชผมบอกงั้นเลยไปวัดทั้งวัดนะตะเวนเที่ยวหาดูหมดทันกรมในวัดกรรมฐานแท้ๆนั่นน่ะไม่มีทันกรมเลยมันอยู่กันได้ยังไงอยู่ยังไงว่างอยู่เลยนะผมมันสลดสังเวชนะไปเห็นที่นั่นแล้วสลดสังเวชบอกได้ความสลดสังเวชมาผมว่างว่าลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนะมันไปทำอะไรอยู่ทานยังกรมจึงไม่เคยเห็นกันเลยพระทั้งวัดนั่นกรรมฐานอะไรมันน่าคิดถึงมากมายผมไปดูจริงเนี่ยเที่ยวดูภายในวัดแล้วยังมาแล้วออกนอกวัดไปตะเวนเที่ยวหาดูจริงทานยังกรมมันอยู่ตรงไหนไม่มีมันจะมีแต่ความสะดุดสังเวชอะไรที่ทำงานของพระไม่มีที่ทำงานของโลกเขายังมีข้าราชการงานเมืองเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีที่ทำงานว่าไงพวกชาวไร่ชาวนาก็นั่นไร่นาล้วสวนเขาเป็นที่ทำงานของเขาถ้าเรามันอะไรเป็นที่ทำงานหรือมีแต่เสือกับหมอนหรือเป็นที่ทำงาน
เรามองไม่เห็นก็มองเห็นเท่านั้นเองถ้าสถานที่ยังมีกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีมันก็มีแต่เสือกับหมอนไปที่ทำงานของพระเรามันสลดสังเวชไหมล่ะพี่นายหมู่เพื่อนเอามาเอาฟังเข้ามาเนี่ยเห็นเหตุเห็นผลนี่แหละมันกุดมันด้วนเข้ามาอย่างนี้จะไม่ให้วิตกไงแล้วก็โลกามิตรมันจะเหยียบย่ำทำลายหมดนะความเห็นแก่โลกโลกามิตรภาพสักการะบูชาความนับถือนี่มันเป็นบ้าไปแถวนั้นนะนั่นไม่ใช่ธรรมเครื่องอาศัยเท่านั้นธรรมแท้คือการบำเพ็ญให้มันเกิดผลเกิดความแปลกประหลาดอาจารย์ขึ้นภายในใจเจ้าของนั่นทำอยู่นั่นมีเป็นสมบัติของเจ้าของแท้อันนั้นสมบัติของใครสมบัติของเขาเองเขาไม่ทานมากน้อยก็เป็นของเขาเนี่ยก็เหมือนเราปลูกข้าวในนานั่นเองมันสวยงามขนาดไหนได้ผลมากน้อยเท่าไหร่นามีผลอะไรครับข้าวนั้นเจ้าของก็ต้องห่างนี่แม้แต่ฟางก็ควายกินหมดงามมันได้อะไรอันนี้เราก็อาศัยเขาเพียงอย่างนั้นอันนี้ว่าปุญญาเขตตังโลกัสสะเนื้อนาบุญของโลกนั่นทำมากน้อยก็เป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเราส่วนของเรากินก็คือเราทำเองเราทำเอานี่เราใครจะไปกวาดเอาต้อนเอาวัตถุทานของเขาที่มาทานมากมานั่นมาเป็นบุญเป็นกุศลตัวเองได้ไม่มีทางมันเป็นของเขาทั้งหมดมากน้อยเราต้องทำเอาสิใครขยันจะตายเกิดขยันขยันแบกทุกข์ก็ให้ขี้เกียจมากๆถ้าใครไม่ขยันใครเห็นภัยต่อความทุกข์ดังพระเจ้าที่เป็นจอมปราบสอนไว้แล้วก็ให้พยายามแก้ไขฝืนกันกับกิเลสการฝืนมีแต่ฝืนกิเลสเท่านั้นไม่ได้ฝืนธรรมหรอกธรรมไม่ได้ฝืนท่านหรอกกิเลสต่างหากพาให้ฝืนกิเลสต่างหากขวางทางเดินของธรรมถ้าจะเกิดจากตายอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันนับไม่มีประมาณแล้วก่อนให้ขี้เกียจมากๆนี่เป็นยังไงมันพูดได้อย่างอาถรรพ์จริงนะเรื่องใจเกิดใจไม่เกิดมันยังเป็นน้ำตาล่วงว่าไงโอ้น้ำตาไหลรินลงมาเหมือนน้ำฝนผมพูดจริงๆผมเป็นจริงเวลาถึงขั้นมันเนี่ยบุโถโอ้โหโอ้โหถึงโอ้โหโอ้โหขึ้นขึ้นอุทานเลยนะพออวิชชามันขาดสะบั้นลงไปแล้วโอ้โหทีแรกมันเราก็รู้ที่ว่ามันตัดเข้าไปเหมือนกับว่าต้นไม้น่ะตัดรากฝอยเข้าไปตัดรากฝอยเข้าไปวนเข้าไปใกล้เข้าไปชิดเข้าไปวงแคบเข้าไปนั่นแต่รากแก้วมันอย่างนั่นแหละที่ว่ารู้ว่าว่าไม่เกิดแต่มันค้างมันจะค้างยังไงอันนี้ผมก็เคยพูดผมไปอยู่ถ้ำโอ้ไปอยู่ทางนู้นถ้ำผาดักเวลาเจ็บคัดอกมันจะตายจริงเขาตายวันละ7-8-9 คนไปกุศลามาติกาในป่าช้าจนไม่ได้กลับที่พักเพราะมาไม่ขาดตายแล้วขนกันมามันโรคอะไรก็ไม่รู้คัดอกคัดวันหนึ่งตาย2 วันตายถ้าถึง3 วันไปแล้วมักจะผ่านไปได้ส่วนมากมักตายอยู่ในวันที่2เราอยู่ๆก็ไปกุศลามาติกาเขากุศลาไปกุศลามาก็เราก็เป็นขึ้นมาเลยมันก็แน่แล้วที่นี่กูตายแล้วที่นี่นะวะนั่นเป็นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เขาตายเขาเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้นะมันเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยมันทิ่มเข้ามามันโรคอะไรมาทราบนั้นนี่ไอ้ที่นี่สลบไปนู่นน่ะไออ่ะมันเหมือนอย่างเงี้ยเวลาเราไอเราจามหายใจแรงก็ไม่ได้โอ้กูตายที่นี่เป็นแล้วกูละองค์หนึ่งนี่อาจจะเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความถึงใจด้วยนะพูดด้วยความถนัดความเข้าใจจริงๆอย่างถึงใจเจ้าของด้วยโอ้กูเสียดายถ้ากูตายเดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างว่างั้นเลยนะก็มันรู้อยู่นี่โอ้ว่ามันยังมีถึงมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามมันยังมีก็รู้อยู่ชัดๆในหัวใจนั่นคือมันตัดเข้ามาหมดแล้วเข้ามาหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับอวิชชาที่มัน
พันกันอยู่ก็เวลานั้นกำลังพันกันอย่างเต็มที่ถ้าขึ้นเวทีก็ไม่มีกรรมการแยกนี้ว่างไงขนาดไหนนะท่านที่ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้ถอยกันเลยเออเวทนาอันนี้มันหน้าไหนวะมาหน้าไหนหน้าเราเคยลบหน้าเราเคยต่อยกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือวะมันไม่มีสะทกสะท้านฟังสิแต่วันที่มันมีที่อะไรอวรให้รู้ชัดไม่ลืมหนักแต่ละอะไรอวรอันไหนรู้วะยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วได้เกิดมันก็ทราบชัดว่าจะไม่เกิดตรงไหนอีกนู่นน่ะแล้วแต่มันจะค้างนี่สิค้างใช้วันมันก็ไม่อยากค้างมันจะพุ่งทีเดียวให้ถึงเลยถ้าหากว่ามันถึงทีแล้วเมื่อไรก็ไปเถอะนะไม่ได้เสียดายละไอ้ก้อนธาตุอันนี้นะแต่มันเสียดายที่ว่าเนี่ยมันจะไปค้างหนึ่งสี่กูตายนี่ครับกูตายที่เดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างแน่ๆนะยังไม่จึงไม่อยากพูดแล้วยังไม่อยากตายนะคือจะให้อันนี้สิทธิ์เสร็จก่อนอันนี้ก็พวกญาติโยมเขาหลั่งไหลมาเพราะเขาก็แน่เหมือนกันกับเรานี่แหละขนกันเข้าไปประชามวันละมากวันละ9วันละน้อยวันละ3ละ4เมื่อวันนี้อันนี้เรามาเป็นแล้วเขาก็รู้โอ้กูตายเขาก็ว่าแล้วก็หลั่งไหลกันมาทั้งบ้านเลยมาเยี่ยมเราโอ้ยมาเยี่ยมอะไรวะก็โอ้ยมาเยี่ยมเนี่ยคู่แล้วนี่นี่มาคัดออกกันคัดก็คัดแล้วมันจะเป็นอะไรไปจะโยมคนนั้นคัดได้เว้ยวะนี่เป็นอะไรตายวะไล่แต่ที่เลยเนี่ยคนเราจะเอากันจะเขากระพื้นเวทีเรานี่ยังไงก็ต้องเอากันนะเป็นก็ตายมันก็ขึ้นเวทีไม่มีกรรมการแยกหรอกอยู่คนเดียวนี่แล้วก็จิตมันไม่เคยถอยซะด้วยนะไล่เขาแตะคือไปหมดแล้วทีนี้เอาละทีนี้เข้าที่เลยเอาละเป็นไงก็เป็นกันมันเห็นเหตุเห็นผลวันนี้ฟาดกันไปเรื่องทุกขเวทนาอริยสัจก็เหมือนอย่างเราเคยพิจารณามาทั้งที่อยู่บ้านนามนแต่เวลานี้จิตมันละเอียดกว่านั้นนี่สติปัญญามันรวดเร็วกว่านั้นอีกด้วยนี่นั่นที่แล้วเพราะฉะนั้นความสะทกสะท้านมันจึงมีไม่ได้ว่างั้นไม่มีเลยนี่ว่าไงมันมีแต่ถ้ามันไปจับดึงเอาไว้ล้างเอาไว้มันพุ่งมันแล้วก็พอดีขึ้นเรื่องอันนี้ขึ้นมามีแต่ว่าที่ว่าอะไรอวรก็คือว่าเรายังไม่ทันตายที่ว่าจิตมันยังมีอุ่นยังง่ายว่างั้นมันยังมีอะไรมันจะไปค้างนี่หนาวยังค้างยังแหวกตายอยากให้มันพ้นก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ไปเถอะไม่ว่านี่ก็ฟัดกันเลยสิมาตั้งหกทุ่มกว่านี่เอาอยู่ตั้งแต่นู่นฟัดถึงโอ้โหทุกขเวทนานี่มันอย่างนี้เวลามันพิจารณากันนี่โอ้ยมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้กลัวเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งทุกขเวทนาจะมากน้อยขนาดไหนกระทบกระเทือนกันมากขนาดไหนมันเห็นจะเป็นสัจธรรมมันฟัดกันอยู่ตรงนั้นสิมันไม่เคยสะทกสะท้านไม่เคยกลัวทุกขเวทนาเลยเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันใช้กันอยู่แล้วนี่ไม่ว่าไงขั้นที่ว่าเป็นเองหมุนเองติ้วนี่แล้วที่นี่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแล้วไม่ต้องยกครูเลย เอาพูดมันถึงใจวะไม่ได้ยกครูเลยถึงเลยจ้ะใส่กันเต็มที่มาตั้งหกทุ่มกว่าเอ็งนี่มันแปลกนะเวลามันแยกกันนี่นะสติปัญญามันหมุนเข้าไปเวลามันแยกกันออกเนี่ยนะไอ้โลกขัดอกขึ้นมันเห็นชัดรู้ชัดมันขาดลงขาดแล้วขาดสะบั้นลงไปเลยทีนี้โล่งหมดเลยแล้วมันก็ชัดอีกว่าเออทีนี้ไม่ตายหรือเปล่าผมดูนั่นมันแก้มันแก้ด้วยธรรมโอสถมันแก้อย่างนั้นแล้วเราจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเราบ้าไปอีกไม่ทราบว่าใครเป็นบ้าอะไรสิมันแก้กันได้อย่างสดๆร้อนๆนั่นมันก็แล้วกันแน่ใจด้วยว่าที่นี่ไม่ตายนั่นหายปัจจุบันซะด้วยนะเวลามันโล่งพอมันออกเต็มที่แล้วมันโล่งหมดเลยในหัวอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วโล่งหมดเลยไม่ตายจากนั้นก็ลงเดินจงกรมเลยไม่นอนเลยพอเห็นพอลงจากเวทีก็เดินยังกลมคือทุกเวทนานั้นดับหมดแล้วรอบกันแล้วเต็มที่แล้วประจักษ์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่ตายเหนื่อยแน่แล้วทีนี้ก็หายเลยตั้งแต่บัดนั้นนะนั่นไม่เห็นมีอะไรมาซ้ำมาเติมอีกนะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกให้โดยพิจารณาอีกไม่เลยขาดสะบั้นไปหมดนั่นเห็นไหมธรรมโอสถนี่เราจะพูดให้ใครฟังผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นนะ
ธรรมวิชาท่านมอบให้ผู้ปฏิบัติเป็นสัจธิโกสัจธรรมเป็นสมบัติของทุกคนเอาตรงนี้จากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดปัญหาแน่ใจมันเป็นเดือนเมษานะนะพ่อจากนั้นก็ไปขึ้นไปวัดดอยแล้วก็เป็นเดือนพฤษภาไปวัดดอยกลับมานี่ท่านอยู่คุณว่าไล่ไปเป็นอันนั้นนะเป็นกรรมวาจาสวดกรรมวาจาให้หมอเจริญวัฒนสุชาติมาเจริญตอนนั้นดุมเรียนแพทย์ปีที่สองยังไงนะพอบวชแล้วเราก็ขึ้นเขาเหนือขึ้นเขาดอยธรรมเจดีย์ไปฟัดกันบนนึงบนเขาน่ะลงจากนั้นมาแล้วก็นู่นมาอำเภอวฤจภูมิมาจะมาจำพรรษาที่นั่นแล้วตกลงก็จำไม่ได้เพราะสงสารบ้านน้องผือแล้วต้องย้อนกลับไปจำพรรษาที่บ้านน้องผือนี่พูดเรื่องอะไรมาถึงค่ะมาถึงนี่อีกแล้วล่ะนี่เรื่องพ่อแม่ของอาจารย์มั่นต้องมายังไงมันมาที่ถึงได้วะพูดวันนั้นอันโตมุทะอันโตประกาศสามาประกาศเวลาไปฟังแล้วมันหลงนะมันมาแปลซ้ำของเก่านั้นอันโตวุทะแปลว่าเก็บไว้ภายในอันโตประกาศให้สุขภายในนี่มาอันโตวุทะอันเก่าอีกแล้วให้สุขภายในฟังในเทมนั่นแหละทุกวันในความจำมันเลื่อนลอยไปสามาประกาศให้สุขเองทำแกงเองต้มเองหุงเองอันตัวประกาศทำให้สุขอยู่ภายในกุฏิอันตัววุฒะเก็บสั่งสมไว้ในกุฏิพวกกับประเภทอาหารการกินไม่ถูกไม่ควรปรับอบัติความหมายว่างั้นนามนั้นพุทธเจ้ากันหยุดกันไว้ที่จะเป็นช่องทางให้กิเลสล่วงไหลเข้าไปท่านปิดขลังไหนนี้มันก็ไปเปิดออกเปิดกับกิเลสเราไปเปิดกิเลสหัวใจคนนั้นแหละหัวใจท่านน่ะโอ้ควายในรถนั่นคือก้นสลบก็จุดก็จุดเกิดหนุ่มานที่ทำอะไรต้องคิดนะดูจุดทูบเนี่ยใหม่จนจะเป็นกองฟืนกองไฟเผาเลยอย่างนี้ความพอดีทำอะไรไม่คิดไม่ดีนั่นเรียกว่าเปรตหัวกุ่นเปรตหัวกุดไม่ใช่หัวคิดปัญญาอยู่นี่เฉยๆไม่ใช่ความคิดปัญญาจักจะหาความฉลาดมาแต่ตรงไหนวะเอาเก็บอันนี้ออกไปเถอะ

0: เทศวันที่16กุมภาพันธ์2507ณวัดป่ามั่นตาจังหวัดอุดรธานี
1: มนุษย์เราเกิดก็เกิดยากกว่าบรรดาสัตว์ทั่วไปเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงก็ยากไม่เหมือนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายและเลี้ยงเป็นเวลานานก็จะใช้การใช้งานรู้ภาษีภาษาหนักเบาพ่อแม่ผู้รับภาระเลี้ยงดูรู้สึกว่าจะหนักมากยิ่งกว่ากิจการงานใดๆที่ได้เคยผ่านมาความสิ้นเปลืองแห่งสมบัติที่จะนำมารักษาหรือเลี้ยงดูลูกเต้าแต่ละคนละคนซึ่งเกิดมาจากพ่อแม่นั้นหมดเป็นจำนวนไม่น้อยและไม่มีพ่อแม่ของลูกคนใดที่จะทำสถิติเอาไว้ว่าลูกคนนั้นนับตั้งแต่วันปรากฏขึ้นในครรภ์จนถึงวันรู้จักเรียงสาภาวะใช้การใช้งานได้หมดเงินทองเข้าของเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นดังนี้ไม่เคยมีพ่อแม่ของบุตรคนไหนจะทำบัญชีไว้เพราะถือว่าสิ่งทั้งหลายที่นำมารักษาลูกแต่ละคนละคนเป็นของมีคุณค่าน้อยกว่าลูกที่ตนรักษาอยู่นั้นหรือกว่าลูกของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าติโฉมนุสสปฏิลาโภว่าการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภจึงหาอันใดขัดแย้งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในบทนี้ไม่ได้เพราะเกิดได้ยากเกิดมาเป็นมนุษย์เพียงรูปร่างของมนุษย์มันก็มีเยอะแต่ลักษณะความรู้ความฉลาดฐานะมิตรกูลที่เป็นที่เกิดนั้นมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่มากมายแต่ถึงอย่างใดก็ตามที่ว่าของพ่อแม่ของลูกแต่ละคนละคนย่อมสละชีพเพื่อจะรักษาลูกเต้าของตนจนกว่าจะใหญ่โตระหูฐานใช้การใช้งานขึ้นมาได้ด้วยกันทุกรายเพราะฉะนั้นนายมงคลนสูตรท่านจักไว้ว่ามาตายปิตุอุปัฏฐานังจึงเป็นการเตือนให้คนเราทุกๆคนที่รู้ดีรู้ชั่วได้สำนึกในตัวเองว่าไม่ได้เกิดมาจากโพรงไม้แต่เกิดมาจากความยุ่งยากความลำบากของพ่อแม่และเกิดขึ้นมาจากเลือดเนื้อของพ่อแม่เกิดขึ้นมาจากดวงใจของพ่อแม่จริงๆภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกเต้ายอมเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะรับทั้งนั้นคนมีจำนวนมากในโลกนี้ทั้งคนชั้นสูงชั้นต่ำคนมีคนจนนับจำนวนไม่น้อยไม่มีใครสามารถจะมาเลี้ยงลูกของเราได้เหมือนอย่างตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้เพื่อให้บรรดาเราที่มีพ่อแม่เป็นแดนเกิดได้พิจารณาถึงบุญคุณของท่านที่ได้เลี้ยงเรามาว่ามีความยากแค้นเท่าไหร่แล้วควรจะสนองตอบบุญคุณท่านเต็มกำลังความสามารถของเราที่ได้นั่งอยู่บนหัวใจของท่านมานานจนกว่าจะเลี้ยงตัวคุ้มแปลความในบาลีที่กล่าวตะกี้นี้ว่า มาตาปิตุปัฏฐานังได้แต่การอุปถัมภ์ปถาภิดามารดาเป็นการตอบแทนก็ตอบแทนการเลี้ยงดูของท่านมีกล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่เกิดขึ้นมายากเลี้ยงก็ยากอย่างนี้เมื่อเราได้อัตภาพทั้งหมดมาจากพ่อแม่ของเราเป็นกายของคนทั้งคนมีอวัยวะสมประกอบทุกอาการเราจึงควรภาคภูมิใจว่าได้มรดกอันสำคัญเราจะประกอบการงานมีการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอย่างก็ต้องอาศัยมรดกคือร่างกายก้อนนี้เราจะประกอบคุณงามความดีหาความรู้วิชาทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องอาศัยมรดกคือกายก้อนนี้จิตทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดำเนินต้องอาศัยร่างกายก้อนนี้ทั้งนั้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ขาดตกบกพร่องลงไปแม้จะนำสิ่งอื่นเข้ามาแทนก็ไม่เหมือนของที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความสำคัญยิ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ในอันดับ2ท่านมักติโฉจิตขังมัจจานชีวิตังชีวิตจิตใจของเราที่ได้มาจากอัตภาพก้อนนี้ควรจะดำเนินในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าให้เสียประโยชน์ไปเปล่าจากชีวิตนี้เลยไม้ที่มีอยู่ตามป่าตามดงมีจำนวนมากมายไม้ที่มีเนื้อดีมีราคามากก็มีจำนวนมากไม้ที่มีเนื้ออ่อนไม่ดีมีราคาน้อยที่ทิ้งเกลื่อนอยู่ตามป่าตามโลกไม่มีใครนำมาใช้ทำประโยชน์ก็มีจำนวนมากมายส่วนไม้ที่นำมาทำประโยชน์ปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกหอปลูกห้างสร้างวัดสร้างวาทำให้เป็นประโยชน์แต่ทางโลกและทางธรรมก็มีจำนวนมากเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ทำตัวให้เป็นขอนสูงทิ้งเกลื่อนดูลกลุงลังอยู่ตามบ้านตามเรือนตามสถานที่ต่างๆและทำโลกให้เดือดร้อนก็มีจำนวนไม่น้อยตามที่เราได้ผ่านมาแล้วด้วยกันคนผู้ที่ทำตัวให้เป็นผลประโยชน์แก่โลกเท่าที่กำลังจะสามารถและเป็นประโยชน์แก่ตนเองคือทางด้านธรรมะก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตที่เราจะพาดำเนินให้เป็นประโยชน์ให้เป็นชีวิตที่มีความสำคัญคือเป็นประโยชน์สำหรับเราและโลกแล้วจึงขึ้นอยู่กับการดัดแปลงจิตใจของเราให้ประคองชีวิตร่างกายเป็นไปในทางที่ถูกและเจริญการฝึกฝนอบรมตัวของเราเพื่อเป็นความดีแก่ตนและแก่โลกนั้นเป็นสิ่งที่จะควรทำได้ด้วยกันแม้เราจะยังไม่เข้าใจในเหตุผลอันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ความเจริญและเสื่อมแก่ตัวของเราและโลกไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่เพราะการศึกษาอบรมไปอยู่เสมอเราอาจจะทราบได้เป็นระยะระยะจนสามารถทราบได้โดยตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยกันบัดนี้ชีวิตของเราทั้งหลายกำลังมีคุณค่าจะนำประกอบการงานส่วนใดก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เห็นปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาภายในตัวเองยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่เคย เห็นว่าเป็นของมีคุณค่ามาแล้วในส่วนภายนอกนั้นเราก็พอจะทำได้โลกจะเป็นโลกอยู่ได้เพราะอาศัยบุคคลผู้ครองโลกเป็นผู้มีชีวิตจิตใจดำเนินให้โลกเป็นไปเพื่อความเจริญร่างกายที่ทรงตัวอยู่ได้เพราะอำนาจของจิตที่ครองร่างกายนี้อยู่สามารถจะดำเนินกิจการงานได้ทุกด้านทั้งทางโลกและทางธรรมจิตใจที่ได้รับการอบรมด้วยความสนใจของเราผู้เป็นเจ้าของจนปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเองเป็นใจที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงชี้แจงแสดงหลักธรรมทั้งหลายรวมลงสู่จิตใจทั้งนั้นว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายตามท่านกล่าวไว้ว่ามโนปุพังธรรมาธรรมามโนเศรษฐามโนวิญญาเป็นต้นทำทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะปรากฏขึ้นมาจากต้นเหตุแห่งธรรมคือใจแต่ใจที่จะเป็นไปในธรรมทั้งหลายให้มีความเจริญภายในตัวเองมีความเจริญภายในตัวเองต้องอาศัยการอบรมใจ

หรือฝึกหัดให้มีความเคยชินต่อหน้าที่ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นเมื่อจิตใจมีความเคยชินต่อธรรมเหล่านี้แล้วก็พยายามฝึกหัดจิตให้มีความเคยชินต่อด้านอบรมเพื่อความสงบโดยเฉพาะในวันหนึ่งวันหนึ่งให้ถือว่าการอบรมจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนทั้งด้านการงานภายนอกทั้งด้านการงานภายในคือการอบรมตัวเองให้มีความละเอียดขึ้นไปเป็นลำดับจิตทุกๆคนเมื่อยังไม่รับการอบรมต้องเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนมีคนตนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดไม่ว่าชาติใดภาษาใดต้องเป็นเช่นเดียวกันต่อเมื่อมีการอบรมเสมอแล้วต่างก็จะเป็นไปเพื่อความรู้เรื่องในตัวเองและเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับจิตเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวการทั้งการเกิดด้วยและการตายด้วยเป็นตัวการทั้งสถานที่ที่จะเกิดดีชั่วสุขทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นนายช่างซึ่งกำลังฝึกฝนอบรมตนให้เป็นไปในทางที่ดีเพื่อสถานที่ดีมีความสุขความเจริญจึงไม่มองข้ามจึงไม่ควรมองข้ามใจดวงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัวการอยู่แล้วทุกๆขณะให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้องทั้งที่เรามีชีวิตอยู่นี้ได้เห็นประจักษ์ความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่เสมอว่าเคลื่อนไหวไปทางที่ถูกหรือผิดการเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกหรือผิดที่แสดงตัวอยู่ในปัจจุบันนี้เองจะเป็นเรื่องต่อเนื่องถึงเรื่องอนาคตทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเมื่อได้พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปถูกทางจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดก็ตามนี่แหละจะเป็นเรื่องของอนาคตของใจดวงนี้ถ้าใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการสร้างกรรมไว้เป็นเครื่องทับถมจิตใจอยู่ทุกๆเวลาแล้วใจดวงที่ได้สร้างกรรมทับถมตนเองนี้เองกรรมทั้งหมดที่สร้างมาแล้วนี้จะเป็นเครื่องผลักดันจิตใจให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นซึ่งหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นต่อตนเองจึงเป็นจิตจำเป็นที่เราจะต้องทนุบำรุงให้มีกำลังเป็นลำดับไปเพื่ออนาคตของใจดวงนี้ใจที่เป็นไปในวัฏฏะนั้นให้เราย้อนเข้ามาใกล้ๆอย่าเห็นว่าสถานที่ต่างๆอันเป็นสถานที่อยู่ที่ไปที่มาของจิตว่าเป็นวัฏฏะผู้ท่องเที่ยวในสถานที่หรือกำเนิดต่างๆนั้นโปรดได้ทราบว่าคือจิตดวงที่เป็นอยู่ณบัดนี้ฉะนั้นอุบายวิธีที่เราอบรมจิตใจทุกๆเวลาที่ทำอยู่นี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้แนวทางให้จิตใจของเราเดินไปในทางที่ถูกต้องจนกว่าว่าจิตนี้จะหมดพยศโดยสิ้นเชิงหาเชื้ออันใดที่จะเป็นเหตุให้เกิดอีกไม่ได้แล้วความตายนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดปัญหาสำคัญยิ่งก็คือเรื่องการเกิดของจิต

แม้จิตจะมีพบหรือมีเชื้อฝังอยู่ภายในตัวเองก็ขอให้มีเชื้อที่ดีซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้วเมื่อเชื้อที่ดีฝังอยู่ภายในจิตหากว่าจิตจะไปเกิดในสถานที่หรือกำเนิดใดเมื่อปรากฏรูปร่างขึ้นมาก็จะเป็นรูปร่างที่พึงพอใจในภพนั้นๆและมีความสุขความเจริญเนื่องจากจิตได้ผลิตเหตุไว้ในเบื้องต้นปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสุขภายในตัววิธีที่จะทำจิตให้มีความเด่นให้มีความรู้เด่นเห็นชัดว่าจิตนี้เป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้นั้นได้แก่อุบายวิธีที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคือการอบรมภาวนาเราจะกำหนดลมหายใจก็ตามกำหนดคำบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นก็ตามทำทั้งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตให้มีความสัมพันธ์หรือรับรู้อยู่กับธรรมเหล่านี้แล้วจิตจะได้ตั้งตัวขึ้นมาได้กลายเป็นความรู้เด่นขึ้นมากับบทธรรมนั้นๆและการกำหนดภาวนาจะกำหนดบทธรรมบทใดก็ตามโปรดอย่าได้ทำความคาดหมายไว้ข้างหน้าให้ถือหลักปัจจุบันคือบทธรรมนั้นโดยเฉพาะให้จิตมีความรู้สึกสัมพันธ์อยู่กับธรรมบทนั้นโดยมีสติเป็นเครื่องบังคับไว้เรื่องผลที่จะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันที่ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองแต่ถ้าเราทรงจิตให้เคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังบำเพ็ญหรือภาวนาอยู่นี้ให้กลายเป็นเรื่องอนาคตคือการคาดคะเนไปเสียนั้นเหตุที่เราบำรุงนี้จะขาดวรรคขาดตอนผลที่จะปรากฏขึ้นตามความหมายนั้นตามความคาดหมายนั้นจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาได้เพราะหลักปัจจุบันได้ขาดวรรคขาดตอนไปฉะนั้นการรักษาสติให้อยู่กับบทธรรมมีลมหายใจเป็นต้นจึงเป็นช่องทางที่จะให้รู้เรื่องของใจเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับใจที่มีความรู้สึกอยู่ทั่วทั้งร่างแต่ไม่สามารถจะยึดเอาความรู้สึกขึ้นมาได้โดยชัดเจนว่าความรู้สึกนี้ได้รวมตัวอยู่ที่ไหนรวมจิตอยู่ที่ไหนนั้นเนื่องจากจิตของเราซ่านไปทั่วสรรพางร่างกายและซ่านออกไปสู่ภายนอกจนถึงกับหาขอบเขตไม่ได้ความรู้ที่ซ่านอยู่เช่นนี้ไม่ได้รวมตัวจึงหาจุดยึดหลักที่แท้จริงของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณาทุกๆวิธีก็เพื่อจะตะล่อมกระแสของใจให้รวมเข้าเป็นจุดคือความสงบเมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบน้อยก็จะเห็นจุดของจิตน้อยสงบมากสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่เรายิ่งจะเห็นจุดของจิตที่แท้จริงเด่นชัดขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อจิตได้มีความสงบหรือมีความสงบเป็นกำลังแล้วแม้จิตจะไม่ยังเข้าสู่สมาธิปล่อยวางสัญญาอารมณ์ใดๆก็ตามความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งจากความรู้นี้อยู่เป็นปกติหรืออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาการแห่งธรรมมีกายเป็นต้นที่ท่านสอนให้จิตพิจารณาก็เพื่อจะให้จิตอาศัย
่วนเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและถือเป็นหลักปัจจุบันเพื่อให้กระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกอยู่จำเพาะกับอาการนั้นๆเมื่อพอแก่เหตุผลแล้วก็จะปล่อยจากอาการนั้นๆเข้ารวมตัวอยู่โดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมเต็มที่แล้วส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายจะเป็นส่วนสูงส่วนต่ำข้างหน้าข้างหลังจะหมดความหมายในขณะที่จิตปล่อยวางนั้นจนกว่าจะถอนขึ้นมาจึงจะรู้สึกในส่วนแห่งกายทั้งหลายว่าส่วนนั้นอยู่ที่นั่นส่วนนี้อยู่ที่นี่แม้เช่นนั้นความสงบที่เป็นพื้นฐานของใจก็ยังปรากฏตัวอยู่ว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นี่จุดแห่งความสงบอยู่ที่ไหนโปรดได้ทราบว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความสงบความรู้จึงเด่นขึ้นในขณะเดียวกันและในจุดเดียวกันด้วยมีการฝึกหัดอบรมเพื่อรู้เรื่องของใจเราโปรดได้พิจารณาหรือฝึกหัดอย่างนี้แต่อย่าได้คาดคะเนในบทธรรมที่ตนกำลังพิจารณาหรืออบรมอยู่นั้นให้ถือหลักปัจจุบันคือมีสติเฉพาะหน้าเป็นหลักสำคัญที่จะรับรองผลคือความสงบเป็นลำดับขึ้นไปได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นต้นทุนคือไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเพราะมีธรรมคือความสงบเป็นที่ดื่มของใจใจย่อมสามารถจะพิจารณาในสภาพจะเป็นส่วนแห่งกายก็ตามจะเป็นส่วนแห่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆที่มีอยู่ในกายและในใจก็ตามจะเป็นส่วนสัญญาคือความจำได้หมายรู้มากน้อยกว้างแคบก็ตามจะเป็นส่วนสังขารคือความปรุงความคิดซึ่งเกิดอยู่กับใจทุกขณะก็ตามจะเป็นส่วนวิญญาณที่รับรู้จากสิ่งที่มาสัมผัสก็ตามจะรู้ได้เป็นลำดับรู้ได้ชัดเป็นลำดับคำว่าเห็นกายจากการพิจารณานั้นเห็นได้สองนายหนึ่งเห็นเหมือนกันกับตาเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ใช่ตาเนื้อแต่เป็นเรื่องของใจเห็นโดยเฉพาะอย่างหนึ่งเห็นด้วยอำนาจของปัญญาที่ตรองดูตามเหตุตามผลเห็นชัดประจักษ์ใจหายสงสัยว่าสภาพนี้จะเป็นอะไรต่อไปอีกและอดีตเป็นมาอย่างไรปัจจุบันนี้ตั้งอยู่อย่างไรและจากนี้แล้วจะเป็นอะไรต่อไปปัญญาเห็นชัดในความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของส่วนแห่งร่างกายและส่วนแห่งนามธรรมคือสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาที่สำคัญนับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงปัญญาขั้นสูงสุดสามารถที่จะถอดถอนจิตให้ถึงวิมุตตินิพพานได้เพราะอำนาจแห่งปัญญานี้ส่วนที่เราเห็นเหมือนกับตาเนื้อเห็นนั้นยังต้องอาศัยปัญญาประเภทนี้สอดส่องมองดูอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าปัญญาประเภทหนึ่งจับไว้หรือถือเอาไว้ปัญญาประเภทหนึ่งฟาดฟันหรือพี่คลายลงไปในภาพที่ปรากฏอยู่นั้นนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญานั้นอบรมได้โดยวิธีจิตที่เป็นไปในทางปัญญาขาดมรรคขาดตอนและปัญญาจนกลายเป็นสัญญาไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากทั้งจิตก็อยากจะพิจารณาธรรมะแต่ทางด้านจิตใจก็มีการหิวโหยในอารมณ์แล้วก็แสายออกไปสู่อารมณ์ภายนอกที่ตนเคยเกี่ยวข้องหรือเคยยึดถือมานั้นเสียส่วนอาหารคือธรรมะที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจจึงไม่มีกำลังมากกว่าอารมณ์ที่จิตได้เคยเสพมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีสมาธิความสงบใจพิจารณาทางด้านปัญญา
ึงเป็นเหตุให้ปัญญามีกำลังเป็นไปไม่ได้รวดอย่างรวดเร็วและทันใจคำว่าอริยสัจจะทำทั้ง4นี้เป็นรากฐานของพระศาสนาทั่วๆไปด้วยเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเราผู้เป็นเจ้าของแห่งอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยซึ่งจะพิจารณาเมื่อไรก็ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นไม่เคยขาดวรรคขาดตอนตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสิ้นอายุแม้เราจะพิจารณาอยู่ในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเหล่านี้ก็เพียงพอแก่อริยสัจไม่มีส่วนใดจะบกพร่องในตัวของเราเลยคำว่าทุกข์คือความไม่สะดวกกายสบายใจเราก็พอจะทราบได้แล้วว่ากายกับใจนี้ก็คือเรือนของทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรือนของสิ่งอื่นใดทั้งนั้นนอกจากเป็นเรือนของทุกข์ที่เขาจะอยู่ประจำแล้วออกเข้าๆเหมือนกันกับเราเข้าบ้านออกเรือนของเราเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็ออกไปคือเดี๋ยวทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์ก็หายไปมากบ้างน้อยบ้างเหมือนกับแขกเข้ามาในเยี่ยมบ้านของเราบางทีก็มามากบางทีก็มาน้อยแขกดีมีแขกชั่วมีเรื่องกายกับใจจึงเทียบกันได้เหมือนกับบ้านเรือนของคนเราจะขับไล่เรื่องทุกข์ให้หนีไปจากกายกับใจนี้ตราบใดที่มีกายอยู่ทุกข์จะหนีไปไม่ได้และตราบใดที่ใจมีอวิชชาครองตัวอยู่ตราบนั้นใจทุกข์จะขับไล่ทุกข์หนีจากใจยังไม่ได้เพราะทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากต้นเหตุของใจได้แก่อวิชชาทุกทั้งสองประเภทนี้มีกายกับใจเท่านั้นเป็นเรือนอยู่เป็นที่อาศัยการพิจารณาทุกข์ก็ดีการพิจารณาเรื่องอนิจจังอนัตตาก็ดีเป็นเรื่องจะให้รู้เหตุรู้ผลของส่วนแห่งกายและส่วนแห่งจิตของเราทั้งนั้นสภาพที่แปรทุกข์ก็แปรเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่สุขจะแปรความเฉยๆก็แปรเช่นเดียวกันนี่ท่านเขาเรียกว่าไตรลักษณ์คือมีลักษณะ3ทุกขังอนิจจังอนัตตาและทุกชิ้นในส่วนแห่งร่างกายนี้มีไตรลักษณ์คือลักษณะ3นี้อย่างสมบูรณ์ด้วยกันไม่ว่าอาการใดๆแห่งกายและไม่ว่าอาการใดๆแห่งจิตจะมีไตรลักษณ์อยู่นั้นอย่างสมบูรณ์นอกจากว่าเราจะไม่พิจารณาให้เห็นชัดตามธรรมชาติของเขาที่แสดงตัวอยู่เท่านั้นเรื่องสมุทัยตัวการสั่งสมขึ้นหรือว่าเหตุเป็นแดนเกิดแห่งผลคือทุกข์ท่านเรียกว่าสมุทัยส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ถ้าทำเหตุให้ผิดก็มีการกำเริบได้เช่นเดียวกันเช่นแนวรับทานอาหารหรือของแสลงเข้าไปอย่างนี้อาจจะทำร่างกายของเราให้กำเริบขึ้นมาได้แต่ประเภทนี้ไม่จัดเป็นกิเลสท่านจึงมาเรียกว่าสมุทัยท่านที่ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยเฉพาะภายในใจนั้นเนื่องจากว่าใจนี้เป็นต้นเหตุที่จะสั่งสมเรื่องกองทุกข์ขึ้นจำนวนมากมายเนื่องจากความไม่รอบคอบในความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุทัยจึงไปรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความอยากในส่วนแห่งร่างกายเป็นความอยากประเภทหนึ่งเช่นการ
อยากดื่มน้ำการอยากรับทานไม่จัดเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้ามีใจเป็นเครื่องสัมปยุตอยากจนเลยเขตเลยแดนแล้วก็จัดเป็นตัณหาได้ในทางใจแม้กายจะไม่เป็นตัณหาแต่ใจผู้เป็นหัวหน้าก็ต้องเป็นตัณหาไปด้วยวันนี้อธิบายเรื่องอริยสัจคือให้ถูกหมดภายในตัวของเราว่ามีอริยสัจอยู่อย่างสมบูรณ์อาการที่เราพิจารณาตามทํานองที่อธิบายมานี่นี่ท่านเรียกว่ามรรคมีสติมีปัญญาไตร่ตรองดูสภาพความเป็นอยู่ของขันธ์เหล่านี้และของจิตใจที่แสดงตัวอยู่ทุกๆเวลานี้ท่านเรียกว่าเป็นมรรคคือทางเดินเพื่อรู้รอบในสิ่งเหล่านี้หรือเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียในเมื่อได้พิจารณารู้รอบแล้วคำว่าสมุทัยนี่แปลเป็นรวมๆไว้แปลว่าแดนผิดทุกข์อันเป็นตัวผลขึ้นมาเนื่องมาจากการสั่งสมวิเลศที่เกิดขึ้นจากความสำคัญมั่นหมายของใจที่ไม่รู้สึกตัวเองว่าเป็นทางถูกหรือทางผิดคำว่านิโรธะก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับของมรรคที่มีกำลังในการพิจารณาส่วนแห่งทุกข์แห่งสมุทัยนี้เราพิจารณาส่วนทุกข์จะเป็นเรื่องของกายก็ตามเป็นเรื่องของใจก็ตามโดยทางปัญญาก็เป็นการจะรื้อถอนสมุทัยอยู่ภายในตัวนั่นแล้วเมื่อสมุทัยได้เบาลงไปขนาดไหนนิโรธะคือความเยือกเย็นหรือความสงบดับทุกข์นั้นก็ค่อยปรากฏตัวขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อสมุทัยได้ดับลงไปมากน้อยคำว่านิโรธะซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการดับทุกข์นั้นก็แสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อทุกข์เมื่อสมุทัยได้ดับอย่างสนิทภายในใจคำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้นๆก็อริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ตามที่ทราบกันก็ท่านก็กล่าวว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงสำหรับพระริยเจ้าสมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นของจริงสำหรับพระริยเจ้าเหตุใดธรรมทั้งนี้มีอยู่กับเราเช่นเดียวกันกับพระริยเจ้าทำไมจึงไม่เป็นของจริงสำหรับเราเล่าความเป็นทั้งนี้เพราะใจของเรายังไม่จริงตามขั้นของธรรมทุกแม้จะเป็นของจริงก็ตามแต่เราพูดมีความรู้สึกกับทุกนั้นยังปลอมอยู่สมุทัยแม้จะเป็นของจริงก็ยังปลอมสำหรับพวกเรานิโรธมรรคก็เช่นเดียวกันต่อเมื่อใจได้พิจารณาเห็นหลักความจริงจะเป็นส่วนทุกข์ก็ตามส่วนสมุทัยก็ตามส่วนมรรคก็ตามส่วนนิโรธก็ตามเห็นตามเป็นจริงขึ้นในการใดและในภูมิใดอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ก็จะเริ่มเป็นของจริงขึ้นมาตามจิตที่มีความจริงต่อตนเองในขณะนั้นเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์นี้จัดเป็นพระริยเจ้าทั้งนั้นแต่พระโสดาท่านก็จริงอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะจริงในพระโสดาก็ตามขั้นของท่านพระโสดาตามขั้นของท่านพระสกิทาคาตามขั้นของท่านพระอนาคายังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพียงแต่ได้เงื่อนหรือหลักฐานไว้เป็นเครื่อง
อยู่อาศัยหรือเป็นสักขีพยานภายในใจเท่านั้นตามขั้นแห่งธรรมของตนต่อเมื่อได้ถึงขั้นพระอรหันต์เต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะจิตได้มีความจริงต่อตนเองอย่างเต็มที่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทั้งสี่นี้ก็กลายเป็นของจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาในพระอริยเจ้าประเภทนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นของจริงสำหรับพระอริยเจ้าคือหาที่คือท่านพิจารณาเห็นตามหลักความจริงจนหาทางคัดค้านความจริงที่ปรากฏขึ้นกับท่านทั้งส่วนทุกส่วนสมุทัยส่วนนิโรธส่วนมรรคไม่ได้ใจผู้ที่รู้เรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็ปรากฏเป็นความจริงต่อตนเองขึ้นมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงเป็นความจริงเต็มขั้นได้แก่ขั้นวิมุตติหลุดพ้นนะท่านตรัสไว้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงทั้งนี้เนื่องจากแต่ก่อนได้เห็นว่าทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นข้าศึกต่อท่านนิโรธกับมรรคเป็นคุณต่อท่านท่านนี้เมื่อได้ก้าวพ้นจากเรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปได้ด้วยอำนาจของมรรคและนิโรธนั่นแล้วทำตั้งสองเงื่อนคือทุกข์กับสมุทัยเงื่อนหนึ่งนิโรธกับมรรคเงื่อนหนึ่งนี้ก็กลายเป็นของจริงตามส่วนของตนอยู่ธรรมชาติที่รู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั้นก็กลายเป็นของจริงประจำตนอีกส่วนหนึ่งจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี้แม้จะพูดว่าเป็นบันไดหรือทางเดินของท่านเพื่อความพ้นทุกข์ก็ไม่ผิดเพราะไม่ปรากฏว่าพระยาเจ้าองค์ใดได้ถือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปด้วยนอกจากความมือจุดล้วนๆของท่านเท่านั้นจะปรากฏว่าท่านนิพพานเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดมาถึงที่แล้วบันไดก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเรื่องของมรรคกับนิโรธก็เช่นเดียวกันที่ทำหน้าที่ต่อทุกสมุทัยโดยถูกต้องและรอบคอบแล้วต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันจิตประเภทที่ผ่านจากทุกสมุทัยนิโรธมรรคไปแล้วจึงเป็นจิตที่หมดความตำหนิติชมในสภาพหรือในสภาวะธรรมใดๆแม้ทุกกับสมุทัยที่เคยเป็นคู่ตำหนิติชมกันมาก็กลายเป็นของจริงกันตรงได้ไม่เป็นข้าศึกต่อกันอีกต่อไปอำนาจการปฏิบัติอบรมจิตใจเมื่อได้อบรมให้มีความรู้ความฉลาดต่อตัวเองและเรื่องของตัวเองโดยรอบคอบแล้วผลเป็นเครื่องตัดกังวลทั้งปวงที่จะเป็นไปกับจิตนี้เป็นอันว่ายุติลงได้และเป็นสันทิฏฐิโกโดยไม่ต้องหาใครมาชี้แจงแสดงบอกว่านี่ของจริงท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วเพราะของจริงก็มีอยู่กับท่านผู้พิจารณาของจริงจนเห็นหลักความจริงก็เป็นเรื่องของท่านเองแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่ก็ตามสาวกองค์ใดที่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงในหลักธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหลักความจริงมีความเสมอกันดังนั้นคำว่าสันทิฏฐิโกก็ดีปัจจตังเวริตโบวินดูหิตก็ดีหรือโลกวิทูตามส่วนแห่งภูมิของสาวกก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดไว้เฉพาะพระองค์เดียวแต่ทรงมอบไว้กับหลักปฏิบัติของผู้บำเพ็ญ
จะปฏิบัติต่อตนเองแล้วรู้เห็นเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยทั่วถึงกันจิตเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ความหมดกังวลแล้วเช่นนี้ไม่มีอันใดจะเป็นข้าศึกต่อตนเองในโลกนี้อีกต่อไปไม่ว่าโลกนี้หรือโลกหน้าเพราะจิตได้ตัดแล้วซึ่งสมมุติอันเป็นตัวโลกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองกิเลสอาสวะภพชาติซึ่งเป็นตัวสมมุติกับจิตที่ผ่านพ้นจากความสมมุติไปแล้วจึงไม่สามารถจะประสานกันได้นอกจากจะเป็นสมมุติอยู่ด้วยกันเช่นจิตวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนก็ตามก็เช่นเดียวกันกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแม้เขาจะยังมีเหลือโทษอยู่อีกเพียงวันเดียวเขาก็ยังต้องมีชื่อว่านักโทษอยู่นั่นเองจนกว่าเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระเสรีเสียตราบใดตราบนั้นเขาจะเป็นคนเมืองดีเหมือนกับคนทั่วๆไปได้ลักษณะของจิตที่มีสมมุติดีชั่วแม้นิดหนึ่งเคลือบแฝงอยู่นั่นแล้วจะเป็นจิตที่เป็นวิมุตติไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังไม่มีสิ่งใดที่เป็นข้าศึกจะยังเหลืออยู่ในจิตนิพพานนั้นเลยเรียกว่าสูญซากไปหมดชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อกันมาแล้วนิพพานังปรมังสุญญังและไม่มีธรรมชาติใดที่จะมีความสุขยิ่งกว่าจิตได้ตัดเครื่องกังวลต่อตนเองออกโดยสิ้นเชิงเมื่อได้ตัดเครื่องกังวลออกโดยสิ้นเชิงแล้วอดีตหรืออนาคตจึงไม่มีเป็นวิสัยของจิตดวงนั้นจะเกี่ยวข้องและไม่เป็นวิสัยสามารถจะไปเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้นี่เป็นสันทิฏฐิโกเป็นความรู้อยู่จำเพาะหรือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติที่เราฝึกพยายามฝึกฝนอบรมล้มลุกคลุกคลานมาตั้งแต่เบื้องต้นจนมาถึงขั้นนี้เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นคุณสมบัติสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่เราพยายามเรียนกอไก่กอกาที่แรกจนถึงภูมิณบัดนี้ฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของใจเราเองแล้วปรับปรุงใจของเราให้ดำเนินไปตามเข็มทิศคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าวันนี้ได้น้อยวันนั้นได้มากขอให้ได้ทำไปทุกวันเหมือนกับเราก้าวเดินไปทุกวันเราจะไม่ได้ขึ้นรถขึ้นลาไปอย่างรวดเร็วตามใจหวังก็ตามแต่การก้าวไปนั้นไม่ใช่เป็นการถอยกลับต้องก้าวไปเพื่อจุดหมายปลายทางด้วยกันจะช้าหรือเร็วไม่เป็นของสำคัญสำคัญอยู่ที่การก้าวไปเสมอต้องมีวันถึงวันใดวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยดีกว่าผู้ที่เป็นขอนสูงทั้งท่อนทิ้งเกลื่อนกีดขวางอยู่ตามถนนทางนั้นอีกมากมายฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ความหน้าแห่งวิญญาณุภาพขององค์สมเด็จก็คือมีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จึงมาปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมความมุ่งมั่นปรารถนาตามใจหวังโดยทั่วหน้ากันเธอ

ผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมานั่นแหละคือผู้จะมีทางทรงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนอกจากนี้เรายังมองไม่เห็นเพราะการเรียนก็เรียนจำแนวทางแห่งการปฏิบัติโดยจิตทางจิตตภาวนาแม้ผู้ไม่เรียนมากเรียนเฉพาะอุปัชฌายะสอนในขณะที่บวชก็เรียกว่าเรียนเรียกว่าปริยัติเป็นสอนเกสาโลมานขาปิตาตะโจมันเป็นหลักใหญ่ของงานที่จะรู้พบรู้ชาติรู้กิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงก็ต้องอาศัยหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้นี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงมาสอนมากในขั้นเริ่มแรกของการบวชสอนเพียงเท่านั้นก็ครอบไปหมดแล้วในขันธ์นี้นี่เรียกว่าได้รับการศึกษามาแล้วในขั้นสำคัญเพราะศึกษาในขั้นสำคัญขณะที่บวชนี้ศึกษาเพื่อปฏิบัติจริงๆไม่ได้ศึกษาเพื่อจะสอบเอาชั้นเอาภูมิเอาชื่อเสียงเรื่องนามอะไรทั้งนั้นแต่เรียนเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการศึกษาจึงศึกษาเพื่อจะปฏิบัติตามหลักความจริงที่เป็นอยู่อย่างไรของสิ่งที่ได้ศึกษามานี้มีหลักครั้งพุทธกาลท่านศึกษาท่านศึกษาอย่างนี้ผู้มอบงานคือกรรมฐานซึ่งเป็นงานใหญ่โตมากให้ท่านก็มอบด้วยความจริงใจมอบเพื่อจะให้เป็นต้นทุนหรือเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์จากกิจการหรือจากงานที่ท่านมอบให้จริงๆไม่ได้สักแต่ว่ามอบเพราะท่านไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าเป็นอุปัชฌายะบวชคุณบุตรทั้งนั้นท่านบวชด้วยความจงใจเป็นอุปัชฌายะด้วยความจงใจต่องานของท่านจริงๆผู้มาบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อกระเพื่อมบวชพอเป็นนิสัยบวชพอได้ชื่อเสียงกับเขาดังที่โลกเขานิยมกันแต่บวชเพื่อรู้ความจริงบวชเพื่อปฏิบัติหาความจริงเพราะฉะนั้นงานที่อุปัชฌายะมอบให้ด้วยความจริงใจคุณบุตรผู้ศึกษาจึงศึกษาด้วยความจริงใจถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติด้วยความจริงใจตามสถานที่ที่อุปัชฌายะท่านชี้บอกให้อย่างแท้จริงไม่คาดเคลื่อนเลื่อนลอยไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าทำพักศึกษาไปไม่สักแต่ว่าอยู่ท่านรับไปจริงๆสมเจตนาของท่านผู้มอบให้ด้วยความจริงใจเราจะเห็นได้ตามตำหลักตำราที่สาวกทั้งหลายได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือบวชจากพระพุทธพระองค์แล้วออกไปปฏิบัติท่านตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงๆจังๆไม่ได้เลาะแหลกคลอนแคลนเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายทำเป็นเรื่องกระพี้ไปเสียมากนอกจากกระพี้แล้วก็เป็นเปลือกนอกจากเปลือกแล้วก็เป็นกลายเป็นมูลสดมูลแห้งไปโดยไม่รู้สึกตัวผิดกับเจตนาหรือความมุ่งหมายของธรรมอยู่มากด้วยเหตุนี้เรื่องผลที่จะพึงได้รับจากศาสนธรรมนั้นจึงกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเพราะเหตุพาให้เป็นเช่นนั้นเราจะตำหนิติเตียนธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไร้ผลได้อย่างไรเมื่อตัวของเราเองเป็นผู้ทำตัวเพื่อความไร้ผลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
เราจะตำหนิใครหลังพุทธกาลท่านทำจริงจังตามเข็มทิศที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างใดไม่ให้คาดเคลื่อนการความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นอยู่แบบนักปฏิบัติแบบนักเห็นภัยในวัฏสงสารไม่ได้อยู่ด้วยความฟุ่มเฟือยไม่ได้อยู่ด้วยความเหลือเฟือไม่ได้อยู่ด้วยความเกลื่อนกล่นวุ่นวายไม่ได้อยู่ด้วยความหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกสงสารนอกจากหวังอัตหวังธรรมหวังความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักความจริงแห่งธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้นท่านไม่มีทางปลีกแยะที่จะออกนอกลู่นอกทางของศาสนธรรมอันเป็นไปเพื่อหรืออันชี้แจงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเมื่อท่านดำเนินตามหลักแห่งศาสนธรรมที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วจะพ้นไปไหนเล่าคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองเป็นเรื่องสำคัญมากท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากทำอย่างนั้นอดยาขาดแคลนท่านย่อมอดย่อมขาดแคลนท่านย่อมทุกข์ลำบากด้วยจตุปัจจัยต่างๆเป็นธรรมดาของคนที่เสาะแสวงหาโดยลำพังตนเองไม่ได้อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นเยียวยาหรืออาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนจากผู้อื่นย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ท่านไม่ได้ถือสาเป็นสาระสำคัญในปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นในเอียบททั้ง4จึงเป็นไปด้วยความภาคเพียรเพื่อจะตักตวงอมตะผลนิพพานโดยถ่ายเดียวการปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนธรรมไม่ปีนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่โดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ตักตวงคุณงามความดีชำระกิเลสไปโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรของตนแล้วในขณะเดียวกันก็ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มตักตวงมรรคผลนิพพานไปกับความเพียรในท่าอียบทนั้นๆอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผลของท่านจึงล่ำลือว่าองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองนั้นสำเร็จพระอนาคาองนั้นสำเร็จพระอรหัตหันอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นส่วนมากมีเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำเนื้อมผาเป็นสถานที่เวทที่โลกเขาไม่ต้องการในสถานที่เช่นนั้นแลเป็นสถานที่ตำราปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากเป็นสถานที่เผาซากศพกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในดวงใจซึ่งดุดลอยออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือตัปปธรรมแผดเผาซากกิเลสท่านเผาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่คือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทางดำเนินของพระสาวกและวิธีการฆ่ากิเลสอาสวะทั้งปวงของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านดูอย่างนั้นท่านประกอบความเพียรอย่างนั้นท่านฆ่ากิเลสในสถานที่เช่นนั้นด้วยท่าทางด้วยอุบายวิธีการต่างๆเช่นนั้นเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ได้เนื้อธรรมเหล่านี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงชื่อว่าดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทกับพระองค์โดยลำดับ ไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดๆจะเข้ามาขีดขวางหรือกั้นทางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมทำดังที่กล่าวมาแล้วนี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นที่มั่นใจในศาสนธรรมว่าเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอยู่เสมอที่เราซึ่งเป็นผู้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสจะได้เห็นกิเลสขาดสะบั้น
มันแหลกลงไปด้วยอำนาจแห่งตัปปะธรรมของเราโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนี่ระหนักเครื่องรับรองเครื่องยืนยันเราอย่าไปหาสิ่งอื่นสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดมายืนยันมาเป็นเครื่องรับรองนอกจากการปฏิบัติที่เราได้รับได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์และได้ร่ำเรียนมาแล้วจากตำหนักตำรานำนี้แหละมาเป็นเครื่องมือแก้กิเลสทำละกิเลสหรือปราบปรามกิเลสกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเคยอยู่ที่ใจมาเป็นเวลานานใจนี้เป็นที่อยู่ของกิเลสมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่สถานที่มาเป็นเวลานานการสร้างบ้านสร้างเรือนของกิเลสก็คือการสร้างทุกข์ให้แก่หัวใจนั่นแหละใครก็ตามถ้าลงยังมีการเกิดอยู่แล้วจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ยากความลำบากติดสอยห้อยตามกันไปเพราะความเกิดเป็นพื้นฐานหรือเป็นสาเหตุอยู่นั่นแหละนัตถิตดุขังนัตถิอาชาตัสสะว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอันนี้จะเข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าของอยู่ภายในหัวใจทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญในองค์มรรคแปดความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่ล่ะเป็นทางก้าวเดินเป็นเครื่องมือที่จะชำระล้างสิ่งที่สกปรกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับภพชาติจะได้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาการจะเรียนรู้เรื่องภพเรื่องชาติการจะเรียนรู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตนเองแต่เป็นอดีตเคยเป็นมานานเท่าไหร่ก็ตามอนาคตจะเป็นไปมากน้อยอย่างไรก็ตามจะทราบกันในวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของเราเมื่อปัจจิเลสได้ถูกกำจัดลงไปมากน้อยวัฏจักรคือความหมุนของจิตเพราะอำนาจของกิเลสนั้นก็จะได้ค่อยลดหย่อนผ่อนตัวหรือมีวงแคบเข้ามาโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาหรือปฏิบัติตามหลักกรรมฐานมันเป็นที่ตั้งแห่งงานนั้นสำคัญมีเกียรษาลงมานะขาวันตาตะโจเป็นต้นจึงเป็นจุดอันสำคัญที่จะรื้อภพรื้อชาติทำลายวัฏจักรของตนไปด้วยอำนาจของการพิจารณาธรรมเหล่านี้ไปโดยลำดับนี่แหละเป็นหลักสำคัญเกียรษาลงมานะขาวันตาตะโจเราถนัดในอาการไหน5อาการนี้แล้วจะซึมซาบเข้าไปสู่อวัยวะหรืออาการอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกภายในร่างกายนี้ทุกสัดทุกส่วนด้วยปัญญาโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อปัญญาได้แทรกซึมรู้จริงเห็นจริงเข้าไปในแง่ใดอาการใดแล้วจะต้องปล่อยวางอาการทั้งหลายเหล่านั้นย่นเข้ามาโดยลำดับลำดับส่วนรูปเป็นสิ่งที่หยาบกว่าเพื่อนแล้วเหมาะสมกับใจกำลังอยากท่านจึงสอนเกษาลงมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นในฝ่ายรูปนี้ให้เหมาะสมกับจิตใจของเราที่ไม่สามารถอาจเลื่อนให้ละเอียดละออกในการพิจารณายิ่งกว่านั้นจึงต้องรับนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาสิ่งดังกล่าวมานี้ส่วนใดก็ตามเข้าถึงความจริงแล้วในร่างกายทุกส่วนนี้ย่อมจะเป็นความจริงขึ้นมาก็จับกับปัญญาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้พิจารณาสิ่งอย่างนี้โดยความเป็นปฏิกูลก็เห็นได้ชัดประจักษ์เพราะเป็นความจริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่พิจารณาตั้งแต่กำลังเราเสียสันตัญญามันว่าสวยว่างามอยู่โน้นทั้งที่อันนี้มันไม่ได้เป็นไปด้วยมันเป็นความจริงด้วยความอสุภะอสุตังอันนี้เมื่อสติปัญญาพิจารณาให้ลงสู่ความจริงนี่แล้วมันก็เป็นอสุภะอสุพังดังที่ธรรมท่านสอนไว้โดยไม่สงสัยเพราะท่านสอนไว้ตามหลักความจริงสิ่งนี้เป็นความจริงอยู่แล้ว พิจารณาแยกแยะเอาไปเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาในส่วนใดก็ตามในธรรมทั้ง3ประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาใ
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งเดียวกันไปหรือพิจารณาทั้ง3อย่างจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะกระจายเกี่ยวโยงกันทั้งหมดให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงทั้งอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนัตตาโดยที่เราพิจารณาเพียงไตรลักษณ์ใดลักษณ์แต่ไตรลักษณ์หนึ่งเท่านั้นมันจะซึมทราบกันทั้งหมดพิจารณาถึงไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์อย่างประจักษ์ไม่สงสัยภายในจิตใจแล้วไตรลักษณ์นั่นคืออะไรมันคือเราคือของเราหรือมันคือของสวยของงามหรือมันคือสัตว์คือบุคคลตัวตนเราเขาหรือมันปฏิเสธทั้งนั้นในหลักไตรลักษณ์นี้นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นอนิจจังบอกชัดๆจริงนั่นนี่แต่เรื่องอนิจจังความแปรสภาพอยู่หมดทั้งร่างกายและจิตใจเนื้อก็ถ้าว่าทุกขังมันก็เต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่แล้วอนัตตาเอาสาระสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขามาจากที่ไหนนี่ฟังสิไตรลักษณ์บ่งบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาตามหลักของไตรลักษณ์ใดก็ตามจะต้องเข้าถึงความจริงที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อเข้าถึงความจริงด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วจะยึดเอาว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนจะฝืนยึดไปได้อย่างไรเพราะความจริงบอกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราเคยยึดเคยถือที่สำคัญมั่นหมายอะไรนั้นล้วนแต่ของปลอมที่เสียสรรปั้นยอขึ้นมาต่างหากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเมื่อพิจารณาตามเรื่องของธรรมอันถูกต้องตามหลักฐานธรรมที่ตัดได้ชอบแล้วทำไมจะไม่เห็นของจริงเมื่อเห็นร่างกายเป็นส่วนเป็นส่วนอสุภะก็เป็นอสุภะหมดทั้งตัวแล้วถือว่าเราว่าของเราได้ยังไงอสุภะทั้งกองกระดูกทั้งกองร่างกายทุกท่อนหรือร่างกายทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยกองอสุภะป่าช้าผีดิบเราจะถือว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามเราจะฝืนถือไปได้อย่างไรเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงความจริงแล้วว่าไม่ใช่ดังที่เราเสียสังขัญยอมานั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอสุภะทั้งมวลนี่แหละปัญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหนค้านความปลอมนั้นทั้งนั้นทำลายความจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อมีความละเอียดเข้าไปมากเพียงไรจึงสามารถที่จะทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งกิเลสมันกางข่ายไว้ทั่วร่างกายจิตใจทั้งหลายให้แตกกระจายหายไปโดยลำดับลำดับท่านจึงสอนให้พิจารณาแต่จะพิจารณาถึงเรื่องใจรักก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังตาอนิจจังทุกขังตานี่เหรอเป็นสาระแก่นสารเป็นเราเป็นของเราเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดถึงความซึ้งด้วยความจริงในใจรักนี้แล้วจิตดวงใดล่ะจะฝืนไปยึดได้จะฝืนไปถือว่านั้นนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราได้ไม่ฝืนต้องปล่อยวางโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความปล่อยวางด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นและในขณะเดียวกันก็ลบล้างความจอมปลอมที่อวิชชามันกลางข่าวไปเชื่อปักปันเก็บเดินไว้คุณเนี่ยคุณหมุนออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งออกหมดได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติปัญญาหนึ่งเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการพิจารณาเหล่านี้จึงเป็นการทำลายสิ่งที่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันไปเชื่อปักเชื่อเสียบกับระเบิดไว้เพื่อทำลายเราอยู่ทุกเนี่ยทุกมุมไปรื้อขนสิ่งทำลายนั้นออกให้หมดเหลือแต่ความปลอดภัยไร้สังวรไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้เพราะความรู้ชอบด้วยปัญญานี่แหละการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสรื้อถอนที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสออกไปได้โดยลำดับก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปโดยลำดับการรื้อถอนกิเลสออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงผลอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ที่ใจนี้ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยนี้สมัยโน้นไม่อยู่กับเวลาเวลาไม่อยู่กับสถานที่ใดเพราะกิเลสอยู่ที่ใจการแก้กิเลสแก้ลงที่ใจด้วยความเพียรเพียรที่ใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามีศรัทธา
มีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเอาให้จริงให้จังความอ่อนแอความท้อแท้ความเหลวไหลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตักเหยียบขวากหนามไว้ให้เราเหยียบย่ำและเป็นอันตรายต่อตัวของเราเองไม่ใช่สิ่งใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบผลมายาของกิเลสผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสและจะเป็นผู้ช่ำชองในสนามรบระหว่างกิเลสกับธรรมรบกันเพียงเราเรียนกรรมมามากน้อยไม่มีทางจะทราบกลมายาของกิเลสได้เลยเรียนมามากมาน้อยไม่ได้ประมาทผมก็เคยเรียนตามสติกำลังความสามารถมันกลับเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นความจริงอย่างนี้เรียนได้นักธรรมตรีก็มีความสำคัญขึ้นมาว่าเรามีความรู้ความฉลาดได้นักธรรมตรีแล้วพอได้นักธรรมโทขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นอีกความสำคัญว่าตนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเพราะความจำเรียนจำมาเอาความจำมาเป็นความจริงเสกสรรความจำให้เป็นความจริงจะเป็นได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำต่างหากนั่นได้นักธรรมเอกได้มหาปริญญาก็ยิ่งโตขึ้นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาจะคับฟ้าคับดินไปหมดแล้วนั่นเราไม่ได้ประมาทการศึกษาเราเรียนแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นความสำคัญมั่นหมายขึ้นในตัวเองนั่นแหละกิเลสนั่นแหละเพราะมันชอบยอตัวเองเรื่องของกิเลสต้องชอบยอตัวเองชอบทำลายคนอื่นชอบทำลายธรรมอันไหนเป็นธรรมกิเลสชอบเหยียบย่ำทำลายอันไหนไม่เป็นธรรมกิเลสส่งเสริมขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นข้าศึกกระทำอยู่แล้วแต่การไหนไหนมาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทราบความจริงของกิเลสได้อย่างไรเมื่อเราความรู้ความเห็นความคิดอ่านทุกด้านทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสสอนให้เราคิดให้เราทำเราจะไปทราบปมมายาของกิเลสเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติปริยัติเรียนมาแล้วให้มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่าเรียนมาเพื่อความจำถ้าเอาความจำมาเป็นความจริงอย่าเอาความจำกับความจริงที่เสียสันขึ้นมานั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นความรู้ความฉลาดของตนจะเป็นเรื่องปลอมไปตามกิเลสเสียทั้งมวลทั้งที่เรียนธรรมนั่นแหละให้เรียนเพื่อรู้แนวทางแล้วปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาปริยัติท่านสอนว่าอย่างไรพิจารณาใคร่ครวญตามหลักที่ท่านสอนแล้วดำเนินตามนั้นอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังที่อุปชายะท่านสอนเจ้าโลมานาขาพันโตท่านอธิบายย่อๆให้ฟังในขณะที่บวชความจริงเป็นอย่างนั้นเราพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนโดยหลักความจริงนั้นให้รู้เป็นหลักความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเราด้วยปัญญานี่อันนี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วท่านว่าเจ้าโลมานาขาท่านตาแต่โจแต่และอย่างละอย่างเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกไม่น่ายึดน่าถือเป็นน่ารำคาญน่ารังเกียจน่าเกลียดเพราะเต็มไปด้วยของสกปรกต้องชะต้องล้างทุกเวลาเครื่องนุ่งห่มใช้สอยโดยปกติลำพังของเขาก็สะอาดแต่พอมาคลุกเคล้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วย่อมเป็นของสกปรกไปหมดด้วยกันอันใดก็ตามไม่ว่าสถานที่อยู่บ้านเรือนกุฏิเมื่อคนไปอยู่สถานที่ใดที่นั่นย่อมสกปรกเพราะตัวคนร่างกายของคนเป็นของสกปรกด้วยใจของคนเป็นของสกปรกด้วยเมื่อไปคลาเคล้าหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกนี่ตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะกายเป็นของสกปรกอยู่แล้วนอกจากนั้นใจยังสกปรกอีกยังเห็นของสกปรกนี่ว่าเป็นของสวยงามว่าเป็นสิ่งที่พึงใจมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกลมายาของกิเลสหลอกสัตว์โลกทั้งหมดท่านสอนอุชายะท่านสอนอย่างนั้นแล้วให้พิจารณาตามท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของปฏิกูลโสโครกให้เห็นทั้งที่เกิดที่อยู่ท่านบอกไว้หมดเราให้พิจารณาตามหลักนั้นแล้วจะเป็นความจริงดังที่ท่านสอนไว้ทุกประการเมื่อเป็นความจริงด้วยปัญญาแล้วจะปล่อยวางสิ่งที่เสกสรรปั้นยอด้วยความจอมปลอมนั้น
ออกจากใจใจจะกลายเป็นความจริงของจริงขึ้นมาเพราะความรู้คือสติปัญญาเป็นของจริงประเภทหนึ่งเครื่องฆ่ากิเลสนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เมื่อปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับลำดับความตั้งครรภ์มั่นหมายของเราที่ว่าเรียนมามากว่าน้อยมันมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันค่อยจางไปจางไปจางไปเพราะความจริงหนุนตัวขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันเราบำรุงอยู่ด้วยการปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นทุกวันความจำความความ

ดยลำดับแล้วก็กลายมาเป็นอัตตสมบัติของเราตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ชำระได้โดยลำดับลำดับจนกลายเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คำว่าปฏิเวทธรรมนั้นหมายเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงไปเป็นพักๆเป็นตอนๆเป็นสับเป็นส่วนโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งตลอดทั่วถึงเรียกว่าปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์ดังที่ท่านบรรลุอรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเป็นนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทรงไม่แล้วซึ่งปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงภายในจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเข้าแทรกซึมได้เลยเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละที่มีเต็มความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเป็นมรรคเป็นผลเต็มสัดเต็มส่วนเต็มที่ดวงใจที่ไม่เต็มแต่ก่อนก็เพราะมันบรรจุแต่กิเลสให้เต็มหัวใจเพราะนั้นจึงใช้การปฏิบัติจากการศึกษาเรียนมาแล้วให้มากหนักเข้าไปโดยลำหนักเราอย่าคิดว่าสิ่งใดจะวิเศษวิโสกว่าการงานคือการแก้กิเลสและอย่าไปสนใจกับสิ่งใดวัตถุใดสมบัติใดว่าเป็นสิ่งจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมที่ได้ขึ้นมาจากการแก้กิเลสโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติสมบัติอันนี้เลิศประเสริฐไม่มีสมบัติใดเสมอในไตรโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นงานที่จะดำเนินเพื่อสมบัติอันล้นค่านี้จึงเป็นงานที่ลำบากอยู่บ้างโลกเขาจึงไม่สนใจไม่ต้องการอยากจะทำเพราะทำยากเนื่องจากกิเลสมันขีดมันขวางมันไม่ให้ทำเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะมีมากมีน้อยไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเห็นคล้อยตามธรรมเลยต้องเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ว่าลูกว่าหลานว่าเหลนว่าปู่ย่าตายายตาทวดของกิเลสทุกประเภทมีตั้งแต่พวกเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมคัดค้านต่อธรรมลบล้างธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้มันถูกปัญญาวุฒิทำลายลงเสียอย่างราบไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่จึงจะไม่มีอะไรมาขัดแย้งต่อธรรมไม่มีอะไรมาคัดค้านไม่มีอะไรมารบกวนใจใจเป็นอิสระเสรีโดยหลักธรรมชาติของตนทีนี้ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจวิมุตติหลุดพ้นกับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นภายในใจนั้นเป็นอันเดียวกันโดยไม่ต้องเสกสรรตั้นยอหากรู้หากเข้าใจหากประจักษ์ภายในจิตใจของผู้เป็นเจ้าของของผู้ได้สมบัติอันล้นค่านี้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปตั้ง 2,000คือ100 500กว่าตามไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกมีกี่พระองค์ตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านสูญสิ้นไปไหนไม่สงสัยพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจำนวนมากมายท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นพระอรหันต์จริงไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงไหมหายสงสัยเพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงแห่งสากลมีมุตดังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วจะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงวิมุตติหลุดพ้นจิตดวงนี้เป็นสักขีพยานกระเทือนไปหมดถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีไม่มีให้ลบล้างตรงนี้เสียจะลบล้างได้ไหมความจริงที่ประจักษ์อยู่ในใจคือวิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมอิสระธรรมเต็มหัวใจของตัวเองประจักษ์อยู่นี้เป็นสักขีพยานอยู่แล้วทำไมพระพุทธจะไม่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายธรรมแท้อยู่ที่ไหนที่ไหนพระพุทธเจ้าพระธรรมเหล่านั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่เรียกตามสมมุติสุดท้ายก็ลงในธรรมแท่งเดียวธรรมอันเดียวกันหมดปรากฏอยู่ภายในจิตเป็นเครื่องยืนยันไม่มีสิ่งใดมาขัดมาแย้งมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อกิเลสได้สิ้นซากลงไปเท่านั้นหายสงสัยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องธรรมธรรมวิเศษขนาดไหนจิตเป็นผู้รับสัมผัสจิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้ทรงธรรมมาทรงอยู่ที่นี่ทั้งหมดรับทราบอยู่ที่นี่ทั้งหมดรู้อยู่ที่นี่ทั้งหมดหมดทั้งมวลแห่งธรรมรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เป็นใจที่บริสุทธิ์ธรรมก็บริสุทธิ์จะเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าธรรมก็ไม่มีอะไรขัดแย้งเพราะกิเลสเครื่องขัดแย้งไม่มีสมมุติไม่มีเมื่อตั้งขึ้นชื่อว่าเป็นวิมุตติตั้งชื่อขึ้นเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมตั้งขึ้นมาไม่ใช่กิเลสตั้งขึ้นมาจึงไม่ขัดแย้งตัวเองจะเรียกว่าจิตนี้หลุดพ้นแล้วก็

จิตนี้บริสุทธิ์ก็ได้จิตนี้เป็นธรรมแท่งเดียวก็ได้จะไม่เรียกว่าจิตเรียกว่าธรรมอย่างเดียวล้วนๆก็ได้เพราะไม่มีอะไรมาขัดแย้งแล้วเป็นเรื่องของวิมุตติธรรมตั้งชื่อตัวเองเพื่อให้โลกทั้งหลายซึ่งอยู่ในสมมุติได้ยึดเป็นกุยหมาใต้ทางเข้าไปเท่านั้นแต่พอถึงธรรมชาติอันแท้จริงแล้วนั้นไม่ว่าผู้ใดย่อมหายสงสัยหมดไม่จำเป็นจะต้องไปหาตั้งชื่อตั้งนามต่อไปอีกแล้วนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากปริยัติคือการศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาจากครูจากอาจารย์จากอุปัชฌายะแล้วมาประพฤติปฏิบัติกำจัดไปโดยลำดับลำดาผลสุดท้ายก็ลงในจุดนี้ไม่หนีไปไหนได้เนี่ยผู้จะทรงมรรคทรงผลคือผู้ปฏิบัติอย่างอื่นเรามองไม่เห็นไม่ได้ประมาทเรื่องการศึกษาเราเรียนเป็นพื้นเพหรือเป็นภาคพื้นที่จะให้รุ่นแนวทางแห่งการปฏิบัติแต่ต้องเรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะปฏิเวทะซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันจะต้องปรากฏมาเป็นทอดจนกระทั่งถึงปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติอย่างอื่นสถานที่อยู่ที่อาศัยของท่านเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเหมือนพวกเราทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็รู้ล้าหลาทั้งที่เป็นคนขอพานปุตติละฟานจะว่ายังไงที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมเขาเที่ยงเอาเข้ามาให้ทานให้กินทุกวันยังสู้ไม่ได้ไม่อายเขาบ้างเหรอพิจารณาที่ถ้าคิดให้ตามหลักของพระตามหลักของธรรมแล้วมันน่าอายเขาที่อยู่ที่อาศัยของพระกับซึ่งเป็นคนขอทานเป็นผู้เห็นภัยกลับไม่เห็นภัยกลับรู้หรายิ่งกว่าประชาชนศรัทธาเขาสิอีกมันน่าอายให้มันรู้หรูภายในใจนี่เป็นความถูกต้องตามอัตตามธรรมตามหลักของสมณะให้รู้หรูด้วยศีลให้รู้หรูด้วยสมาธิให้รู้หรูด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรทุกอิริยาบถให้มีความตะเกียบตะกายด้วยความภาคเพียรอยู่เสมอเพื่อฆ่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นตัวภัยต่อเราทั้งนั้นอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดจะมาให้คุณให้ประโยชน์แก่เรานอกจากเป็นฆ่าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวดังที่กล่าวแล้วว่าอย่าว่าแต่พ่อแต่แม่ถือญาติตายายของมันเลยแม้แต่เลนๆของมันก็เป็นภัยของเราทั้งนั้นเกิดขึ้นมามันเป็นเสือเหมือนพ่อเหมือนแม่มันกิเลสมันเป็นเสือแต่ละตัวละตัวเป็นภัยแต่ละตัวตัวต่อจิตใจจงห้ามหันลงไปให้แหลกแตกกระจายอย่าลดละความภาคเพียรอย่าท้อถอยความท้อถอยเป็นเรื่องของกิเลสความอ่อนแอเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสให้ทราบนักปฏิบัติเข้าสู่สงครามต้องรู้กลมายาของข้าศึกนี่ก็ต้องเราเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมห้ามหันกันต้องรู้กลมายาของกิเลสอาสวะมันออกในแง่ในมุมใดจะต้องรู้ด้วยสติปัญญาของเหล่านี้นอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะให้อุบายอยู่เสมอแล้วมันเป็นของหาได้หรือมีผู้แนะผู้ให้อุบายวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วกิเลสนั่นแหลมคมที่สุดนี่เคยได้พูดแล้วกี่ครั้งกี่หนกับท่านทั้งหลายเราไม่ทราบถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติต่อกิเลสแล้วไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสให้เต็มเหนี่ยวซะก่อนจนถึงเป็นถึงตายแล้วเราจะไม่ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสว่ามันแหลมคมขนาดไหนในท่าทางความเพียรทุกประโยคของเรามักจะมีแต่เรื่องกิเลสทำงานทั้งนั้นทำเรื่องความเพียรที่ว่าเพื่อเป็นธรรมเป็นธรรมหาที่แทรกไม่ได้เพราะสติปัญญาเราไม่ทันมันนั่นเองมันจะไปทำงานแทนเราทีนี้เมื่อสติปัญญาของเรามีความแก่กล้าสามารถคาดโดยลำดับกิเลสออกมาแง่ใดมุมไหนมันแก้กันทันมันรู้กันทันเมื่อรู้กันทันแล้วมันก็มีทางช่องทางที่จะฆ่าที่จะทำลายกันได้นี่เป็นเรื่องอย่างนั้นขอให้ทุกท่านได้นำไปพิจิตรที่จะทำงานประพฤติปฏิบัติตนให้เต็มไม่เต็มหน่วยเราเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นนักรบตามแนวทางของศาสดาที่พาดำเนินเพื่อความพ้นโลกเพื่อความประเสริฐสุดมาเราจะไม่เป็นอื่นใดนอกจากจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันล้นค่าภายในจิตใจจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าเลิศโลกจะไม่นอกเหนือไปจากงานของเราที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เวลานี้เลยจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ในฤดูพรรษาเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการประกอบความภาคเพียรเพราะไม่มีการเข้าๆออกๆของพระทั้งในวัดและนอกวัดที่ยุ่งอยู่ตลอดในพรรษาเช่นนี้เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีการประกอบความเพียรจึงสะดวกและการงานก็ไม่ให้มีเราระมัดระวังมากเรื่องการก่อสร้างซึ่งเป็นข้าศึกกับทางด้านจิตตภาวนาในครั้งพุทธกาลท่านระมัดระวังอยู่มากทีเดียวการก่อสร้างนี้ไม่ได้เหมือนสมัยทุกวันนี้ที่ถือการก่อสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นศาสนาจริงๆดูว่าเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกของผู้สร้างผู้ทําไม่ว่าประชาชนญาติโยมและพระเนรในวัดมักเป็นเช่นนั้นจนกลายเป็นว่าศาสนาคือการสร้างวัตถุเหมือนกันกับโลกที่เขาสร้างกันศาสนาคือกุฏิที่หรูหราสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในวัดอันเป็นด้านวัตถุแล้วมีแต่ความหรูหราสวยงามทั้งนั้นศาสนาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาอย่างแท้จริงวัดใดไม่มีอย่างนั้นเขาถือว่าวัดนี้เหมือนกับไม่ใช่วัดพระที่เกียจที่ค้านเพราะไม่สร้างศาสนาคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของศาสนานั่นแหละที่เขานับถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของศาสนาแล้วมีแต่จิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นหลักศาสนาอย่างแท้จริงในวงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดการสร้างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆเกินมากก็เป็นประชาชนญาติโยมเขาทำให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะเราไปดูที่ตามฐานของพระกันตะบุดีของพระพุทธเจ้าในอินเดียที่เขามาเล่าให้ฟังเราก็มาคิดเหมือนกันใหญ่โตที่ไหนท่านระมัดระวังมากเช่นอย่างนางวิสาขาจะสร้างวัดสร้างวิหารอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สมมอบให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยดูแลตักเตือนเพราะพระโมคคัลลานั่นเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างส่วนพระทั้งหลายไม่ปรากฏว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยก็มีพระโมคคัลลาเท่านั้นคอยแนะนำช่างเขานอกนั้นก็มีแต่ที่เข้าป่าเข้าเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาต่างๆเพื่อภาวนาอย่างเดียวนั่นหลักศาสนาแท้เป็นนั้นท่านก็กล่าวไว้ว่าคันธธุระวิปัสสนาธุระ มันเป็นของคู่เคียงกันแต่หลักใหญ่ของศาสนาที่ท่านทรงมุ่งมั่นจริงๆก็คือจิตตภาวนาด้านนามธรรมเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านวัตถุถ้าจะว่าไม่มีก็ความจำเป็นมันยังมีพระก็มาจากประชาชนญาติโยมเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยจำเป็นก็ต้องสร้างต้องทำขึ้นพอได้อยู่อาศัยเพื่อจิตตภาวนาเป็นสำคัญแต่ไม่ได้เพื่อความหรูหราโก้เก๋มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศจากการก่อการสร้างอย่างนั้นมุ่งทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นในอนุศาสตร์จึงไม่เว้นเมื่อบวชแล้วสอนลูกขมูลคือร่มไม้ชายป่าเขาไปเป็นลำดับลำดาพบกันพูดแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องจิตตภาวนาไม่ได้พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเรื่องของคารวะเขาทำกันพระไม่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยจึงมีความสะดวกไม่วุ่นวายไม่เกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำอะไร อันเป็นเรื่องที่จะมาโดนกันได้เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันโดนได้ง่ายกระทบกระเทือนกันได้ง่ายไม่เหมือนเรื่องธรรมเรื่องธรรมแล้วอยู่เท่าไรก็อยู่กันได้สบายเพราะมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งความถูกต้องดีงามเท่านั้นเป็นหลักใหญ่มีเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ถึงจะมีมากสถานที่สงบสงัดในการบำเพ็ญเพียรก็เห็นว่าพอเหมาะสมที่จะประกอบความเพียรได้สะดวกสบายอยู่แล้วจึงควรเข้มงวดกวดขันในเรื่องความเพียรของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นของสำคัญมากสำหรับพระกำจัดเรื่องของกิเลสไม่ใช่ของดีถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือเป็นเครื่องแก้ไขหรือต้านทานแล้วคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกจะเสียเพราะเรื่องของกิเลสนี้อย่างชิบหายปนปี้ไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยนะแต่นี้ที่พอมีดีมีชั่วพอเป็นหาเลือกได้บ้างก็ถ้ามีศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสำคัญมากอยู่กำจัดมันได้อย่างไม่ต้องสงสัยคือหมดไปจากจิตใจซะจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมนี้การปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจคือกิเลสนี้เราพึงทราบเสมอตามที่สอนไว้แล้วว่ากิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดมีอำนาจมากมีความฉลาดแหลมคมไหวพริบตลบตะแลงไม่มีอะไรเกินกิเลสเรียกว่าสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้เลยก็ว่านั่นอุบายวิธีการต่างๆที่ปกครองสัตว์โลกที่มันฉุดลากสัตว์โลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่มีทางทราบได้เนื้อจะพูดแต่เรื่องของโลกทั่วไปเลยเราดูหัวใจเรากับกิเลสทั้งที่เราก็เข้าใจในตัวเองว่ามีธรรมเป็นเครื่องกำจัดมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบมีธรรมเป็นคู่แข่งกันมีธรรมเป็นเครื่องรบกันกับกิเลสอยู่แล้วภายในจิตใจตามความรู้สึกของตนแม้เช่นนั้นเรายังไม่ทราบเวลาเผลอฟังสิเวลาเผลอนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสต่อยเราทั้งที่ตั้งหน้าตั้งตาจะไม่ให้เผลอแต่มันเผลอไปได้อย่างไรนี่ความที่เราไม่ทราบว่ามันเถอไปได้ยังไงนั่นแหละคือความแหลมคมของกิเลสมันเหนือทำเราคือสติปัญญาเราไม่เพียงพอ จึงต้องได้แพ้มันอยู่เสมอเนี่ยเราดูหัวใจเรานี่เท่านั้นไม่ต้องไปดูที่อื่นซึ่งเป็นเหมือนกันแต่เรานี่เข้าสู่แนวรบแล้วมีธรรมและรู้สึกว่าตัวมีธรรมด้วยเอามาต่อสู้กับกิเลสยังแพ้มันโดยไม่รู้สึกตัวเลยเป็นยังไงบ้างมีไหมในหัวใจของพระวัดเรานี้ผมนั้นแน่ใจ 100% ว่าไม่สงสัยมีอยู่อย่างนี้แพ้อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหลมคมหมายกิเลสท่านทั้งหลายทราบไหมวันนี้ขอพูดอย่างเต็มหัวใจเพราะได้ปฏิบัติต่อกิเลสต่อสู้กิเลสมาเต็มหัวใจบางครั้งแทบพระจะตายจริงๆผมเคยเป็นมาแล้วหนักขนาดไหนแหลมคมขนาดไหนกิเลสที่ได้ใช้อุบายวิธีการทุ่มเทลงถึงชีวิตจิตใจก็มอบในบางครั้งจนจะไม่มีเหลือเลยอ้าวถึงไหนถึงกันนั่นถึงขนาดนั้นแหละอันนี้พอมีอิทธิยับๆเหมือนฟ้าแลบสติปัญญาของเราแต่เมื่อฟาดเมื่อเวียงกันอยู่เสมอด้วยความมุ่งมั่นขันแข็งในหัวใจเราแล้วกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนก็เถอะนั่นมันมีที่จะแพ้เราได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นจิตจะหลุดพ้นจากกิเลสหรือทำจะปราศกิเลสให้ราบกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ได้ยกพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นก็คือพระองค์ปราศกิเลสให้เรียบราบภายในจิตใจหมดด้วยอุบายแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็มาประกาศอุบายวิธีการต่างๆทางปลายเหตุที่จะต่อสู้กิเลสด้วยวิธีใดพร้อมกับผลที่ได้รับในเมื่อกิเลสได้หมอบราบลงไปแล้วให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังตลอดถึงสัตว์ทั่วโลกดินแดนในพุทธบริษัทของพระองค์ได้ยินได้ฟังและได้ประพฤติปฏิบัติตามด้วยมาจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ล้วนแล้วแต่ทำเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือกิเลสทั้งนั้นเมื่อเรานำมาใช้ด้วยความ สนใจจริงๆตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เป็นระยะระยะที่เป็นขั้นเป็นตอนให้พอเหมาะพอควรแก่การปราบกิเลสซึ่งมีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักต่างกันนี่เราดูในหัวใจของเราว่าเป็นยังไงวันหนึ่งวันมีความรู้สึกตัวกับความเผลอเมื่อเทียบกันแล้วในวันหนึ่งของผู้ตั้งใจภาวนาในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจนี้อันไหนมีมากกว่ากันช่องแห่งความไม่เผลอกับช่องแห่งความเผลอเอาตรงนี้นั่นเราพิจารณาดูนั่นแหละเราเผลอมากน้อยเพียงไรก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากิเลสน่ะได้เปรียบเรามากน้อยเพียงนั้นและมีคะแนนสูงกว่าเรามากน้อยเพียงนั้นนี่เป็นเครื่องวัดในหัวใจเราเองสติธรรมเป็นเครื่องวัดในเบื้องต้นต้องสติธรรมก่อนสติเป็นของสำคัญในการประกอบความภาคเพียรถึงจะยังแก้ไม่ได้ก็ตามสติต้องวางเป็นรากเป็นฐานจริงๆเมื่อสติตั้งได้ตั้งขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวโยงกันอันขึ้นชื่อว่าธรรมมาทำแล้วจะตามๆกันมาเราจะเห็นได้เวลาเราฝึกหัดทั้งที่ล้มลุกคลุกคลานให้มันต่อยอยู่ตลอดเวลาช่องของความเผลอนั้นวันหนึ่งอย่างน้อย 80% ช่องของความไม่เผลอนั้นมีประมาณ 20% ในความรู้สึกของเราที่ว่าได้ต่อสู้กันเต็มที่ในวันหนึ่งคืนก็เรียกว่ายังล้มลุกคลุกคลานแต่การประพฤติปฏิบัติการต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นไม่ลดละถอยหลังสติก็ดีขึ้นความสงบปรากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีความพอใจให้มีความเอิบอิ่มให้มีความผาสุกสบายภายในจิตใจขณะที่จิตได้รับความสงบตัวเพราะกิเลสอ่อนข้อลงไปในขณะนั้นนี่เป็นพลังอันหนึ่งของจิตที่จะให้มีแก่ความภาคเพียรเป็นระดับสูงลึกเข้มข้นขึ้นไปกว่านั้นนี้เราพูดย่นเข้ามาเลยว่าเมื่อความเพียรของเราไม่หยุดไม่ลดละนั่นแหละเราพอที่จะเทียบที่วัดกันได้ในช่องว่างให้กิเลสต่อยเอากับช่องว่างที่เราต่อสู้กิเลสด้วยความรู้สึกตัวนี่เมื่อถึงระดับสูงขึ้นไปแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่มีความเสมอขึ้นไปเรื่อยๆมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่มีช่องว่างดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นละที่มีท่านเรียกว่าไม่มีช่องว่างแล้วคือเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่เราจึงเทียบกันได้กับย้อนหลังในขณะที่เรากำลังตั้งแล้วล้มลงลุกขึ้นล้มลงล้มลุกคลุกคลานในเวลาที่เผลอตัวนั้นเป็นอย่างนั้นกับในเวลาที่ไม่เผลอโดยอัตโนมัติเพราะกำลังเพียงพอมาจากขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นเครื่องหนุนมาโดยลำดับจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติแล้วก็เทียบได้ทีนี้เผลอหรือไม่เผลอก็รู้เนี่ยเป็นจังหวะของธรรมที่เริ่มเกิดแล้วแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มวังหารที่เหลือประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างน้อยก็ถลอกบอกเปิดไปดึกซะก่อนละจากนั้นก็เลือดเยิ้มวิ่งเข้าไปกว่านั้นก็มีแต่ความห้าวหาญมีแต่ความตื่นกล้าสามารถภายในจิตใจไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีวันไม่มีคืนมีแต่ความหวังเต็มหัวใจว่าต้องหลุดพ้นจากทุกข์ในไม่ช้าหรือต้องเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์ปราบกิเลสให้ราบคาบในไม่ช้าคำว่าถอยหลังหรือคำว่าท้อแท้หรือคำว่ากลัวกิเลสคำว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่มีเลยนี่เป็นเครื่องมัดเครื่องเทียบกันในขั้นอย่างน้อยขั้นนี้กับขั้นเบื้องขั้นต้นที่ล้มลุกคลุกคลานเราทราบได้แล้วว่ามันมีทางต่อสู้กันได้อย่างนี้โดยลำดับมาช่องนั้นกิเลสต่อยเราทั้งนั้นถึงมาถึงช่องนี้แล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ธรรมทั้งหลายต่อยกิเลสฟาดกันลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทำให้ทราบได้ว่าความเผลอนั้นคืออำนาจของกิเลสทำให้ทราบย้อนหลังไปได้กิเลสทำให้เผลอไม่ใช่ทำอะไรทำให้เผลอทำท่านไม่ทำให้เผลอสติตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ถูกกิเลส
1: ตีต่อยเตะให้ล้มไปเสียให้แตกกระจายไปเสียเท่านั้นนั่นแหละแล้วความเผลอจะมีเรื่อยๆเพราะกิเลสมีอำนาจมากนั่นความโง่เพราะไม่มีปัญญาก็เพราะอำนาจของกิเลสปิดบังเอาไว้ไม่สติปัญญาเคลื่อนตัวออกมาได้เลยนี่ในขั้นที่มันติดมันติดจริงๆขั้นที่มีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากจริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมว่าวิริยะอนุขมัติเจตินะเป็นเครื่องยืนยันรับรองกันแล้วในวงปฏิบัติเป็นองค์ศาสดาเป็นผู้แสดงซะเองคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเพียรทั้งนี้ความเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นของสำคัญมากทีเดียวความมุ่งมั่นนี้เป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางมาเข้ามาสู่ความมุ่งมั่นเป็นรากใหญ่เป็นหลักฐานสำคัญมีเราพูดถึงเรื่องระหว่างกิเลสกับธรรมดูในหัวใจของเราดวงเดียวกันระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกระยะหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งในหัวใจดวงนี้ที่มีความเพียรต่อสู้กันอยู่นั่นแหละแล้วจนกระทั่งถึงไม่มีเลยคำว่าความขี้เกียจขี้ค้านทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสที่นี่พูดได้เต็มปากว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนะมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่ความขยันหมั่นเพียรขยันก็เลยพูดไม่ถูกเสียเข้าเลยนั้นไปแล้วเพราะความเห็นไผ่ในทุกทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเห็นจริงๆเห็นเต็มหัวใจเห็นคุณของธรรมที่ปราบกิเลสเครื่องก่อภัยก็เห็นชัดๆเพราะยิ่งจะสั่งสมคุณสั่งสมธรรมคือมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นด้วยความเพียรในแง่ต่างๆให้หนักมือขึ้นโดยลำดับลำดาถึงไม่อาจจะพูดได้ว่าขยันหมั่นเพียรคือเลยนั้นจิตทั้งดวงหมุนติ้วเป็นธรรมจักรไปหมดแต่ว่าขันขยันหรือไม่ขยันท่านก็พูดไม่ถูกนั่นเป็นจริงเรียกว่าอัตโนมัติของความเพียรความเพียรก็เป็นอัตโนมัติผลปรากฏเป็นสติปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆนี่แต่เป็นเหตุในการที่จะฟัดกับกิเลสเนี่ยเป็นผลอันหนึ่งขึ้นมาซะก่อนแล้วก็เป็นเหตุที่จะต่อสู้กิเลสได้ด้วยสติปัญญาประเภทนี้สุดท้ายกิเลสก็พังหมดไม่มีในเหลือภายในจิตใจเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่เราเทียบตั้งแต่เบื้องต้นที่พระพุทธปฏิบัติมาแล้วเป็นระยะเรื่องความรู้สึกในความเป็นอยู่ของตัวเองทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจกับการประกอบความภาคเพียรมาโดยลำดับตำราและกิเลสเบาบางลงไปถ้าจะพูดเป็นเครื่องรับกันก็ว่าธรรมมีความหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับดูกันได้ชัดเจนเพราะนี้เป็นสัจธรรมจะลืมไปไม่ได้การประกอบความภาคเพียรพื้นเพของจิตเป็นมาอย่างไรเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะมองเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองเพราะเป็นสัจธรรมจะลืมกันไม่ได้นั่นสัจธรรมฟังที่เนี่ยอยู่กับหัวใจนี่เองมันเพราะใจเป็นผู้รับทราบอยู่นี่ทราบอยู่ทุกระยะทั้งที่กิเลสมีอยู่ก็เป็นสัจธรรมทั้งกิเลสสิ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นสัจธรรมก็เป็นหากไม่ติดไม่พันกันเหมือนแต่ก่อนระหว่างจิตกับสัจธรรมไม่ติดพันกันเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองนะทุกขสัตว์นี่ก็เห็นอยู่สิ่งที่เป็นทุกตามธาตุตามขันธ์เช่นความเจ็บปวดในธาตุในขันธ์เราก็เห็นอยู่นะนี่ก็เรียกว่าสัจธรรมประเภทนั้นมันจึงเป็นของไม่ลืมได้รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วจนกระทั่งเวลาสุดท้ายเทียบกันได้ชัดเจนในใจดวงเดียวนั่นแหละเมื่อสรุปความแล้วใจนี่เป็นของฝึกได้เป็นของทรมานได้ตัดแปลงได้ตามแต่ความสามารถความฉลาดแสมคมของผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองจะควรได้มากน้อยเพียงไรและนอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับครูกับอาจารย์ที่คอยให้แนะนำการแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องแน่นยำไม่ผิดพลาดผู้ดำเนินเขาดำเนินด้วยความสัตย์ความจริงและจิตใจก็ก้าวขึ้นสู่ความเจริญเรื่อยๆที่เหลือก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปผลสุดท้ายก็ขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรภายในจิตใจเลยทีนี้ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นคลังของกิเลสกับใจที่เป็นคลังของธรรมในจิตดวงเดียวนั้นต่างกันอย่างไรบ้างผู้นั้นก็ไม่สงสัยแต่ก่อนเป็นคลังของกิเลสเปลี่ยนสภาพจากนั้นด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรก็กลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมา จิตกับธรรมก็เป็นอันเดียวกันท่านว่าเอโกธรรมโมจิตอันใดธรรมก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ท่านว่าวิมุตติหลุดพ้นพ้นที่ตรงนั้นท่านให้ชื่อออกมาว่าวิมุตติหลุดพ้นคือพ้นจากสิ่งที่เคยเป็นมาแต่ก่อนอันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นที่เกี่ยวภายในจิตใจและพ้นจากนั้นออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรเดี๋ยวทุกท่านที่มานี่ก็ตั้งหน้าตั้งตามาฝึกปฏิบัติกำจัดกิเลสของตัวเองให้ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้เพ่งโทษเพ่งกรตัวเองมันบกพร่องตรงไหนให้แก้ไขตรงนั้นด้วยความจริงใจของตัวเองอย่าละเลาะแหละตั้งใจฝึกปฏิบัติให้ดูหัวใจตนอยู่เสมอเรื่องทั้งปวงจะเกิดขึ้นจากความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกมาในเรื่องนั้นเรื่องนี้และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคิดเป็นเรื่องของใครจะเป็นดีเป็นชั่วมันก็มีความได้ความเสียขึ้นกับใจของเรานี่แหละทั้งที่คนอื่นที่เราคิดถึงเขาไม่รู้เรื่องรุ่นราวอะไรเลยทั้งดีทั้งชั่วของเขานั่นแหละแต่ความได้ความเสียมันเป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้คิดผู้ปรุงเนี่ยเป็นของสำคัญจึงต้องระมัดระวังความคิดปรุงของเจ้าของเนี่ยสังขารมันคิดสัญญาความหมายเป็นอดีตสัญญาอดีตที่เคยเกี่ยวข้องกับผู้ใดดีชั่วประการใดสัญญามักจะหมายไปนู่นแล้วเอามาเป็นอารมณ์เสียใจดีใจเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยขึ้นกับใจของตัวเองสติไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นมรรคแก้ไม่ได้ปัญญาไม่มีแก้ไม่ตกเกิดอยู่เรื่อยๆนี่อาการของจิตเช่นนี้เกิดอยู่เสมอในหัวใจของแต่ละดวงละดวงให้พึงระมัดระวังเราอยากเข้าใจว่าเราอยู่เฉยๆไม่เกิดเรื่องกับผู้ใดมันเกิดเรื่องวันยั่งค่ำนั่นแหละมันเป็นในตัวของเราเองมากภาพขึ้นมาแล้วหลอกตัวเองว่าดีบ้างชั่วบ้างในอารมณ์อดีตนั้นมากที่สุดยิ่งกว่าอนาคตเรื่องอนาคตก็มีแต่ส่วนมากจะอดีตก็ตามอนาคตก็ตามมันเป็นเรื่องของสมุทัยคือเรื่องของกิเลสที่จะก่อทุกข์ทั้งมวลให้แก่ตัวของเรานั่นแหละถ้าไม่มีสติถ้ามีปัญญาดูหัวใจของเราซึ่งเป็นตัวเหตุตัวการตัวเจ้าเรื่องเจ้าราวมันอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟฟ้าแดดดินลมที่ไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลจิตใจมันไปยุ่งกับเขาต่างหากสิ่งเหล่านั้นมีมาตั้งกับตั้งกันไหนก็ไม่รู้แหละเราตายไปแล้วมันก็มีอย่างนี้เรามีกิเลสไปคิดกับเขาอยู่กับเขามันก็มีอย่างนี้ไม่คิดกับเขาก็มีอย่างนี้สิ้นกิเลสไปแล้วสิ่งนี้ก็มีอย่างนี้มันเป็นขึ้นกับหัวใจเรานี้ต่างหากเป็นผู้คิดผู้ปรุงเจ้าเรื่องเจ้าราวเพราะฉะนั้นจงให้มีสติสังเกตดูอาการของจิตตัวเองที่มันจะเอาเรื่องอะไรมาเผาเจ้าของให้ดูมันเผาอยู่ตลอดเวลาถ้ามันมีสติถ้ามีสติก็ไม่เผาระมัดระวังอยู่เสมอพอมันปรุงขึ้นเรื่องราวใดก็เหมือนกับไฟจะปรากฏขึ้นก็ดับด้วยน้ำคือสติมันก็ระงับไปใจเมื่อไม่มีเรื่องวุ่นวายตัวเองก็สงบลงได้ความสงบของใจเป็นผลขึ้นให้มีความสบายนะแต่เรามันไม่อยากสบายเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากมากกว่าที่จะสอดแสดงหาความสบายเพราะมันลืมตัวคิดเรื่องอะไรก็ลืมตัวไปหมดส่วนมากคิดแต่เรื่องชั่วเรื่องสมุทัยทำให้ลืมตัวทั้งวันในวงของผู้ภาวนานั่นแหละแต่ไม่รู้ตัวว่าเราลืมตัวไปกับเรื่องของสมุทัยในทางจงกรมก็ลืมตัวอยู่อย่างนั้นดังต่อหน้าต่อตานั่งสมาธิก็ลืมตัวอยู่ต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่ทราบว่าเราลืมตัวไปกับสิ่งนั้นแล้วตรงไหนตรงที่เราฆ่ากิเลสได้ตรงไหนตรงที่เราล้างกิเลสไว้ให้อยู่บ้างตรงไหนถ้าสติไม่มีก็ไม่เรียกว่าความเพียรไม่มีก็มีแต่เรื่องถลอกปอกเปิดประกำมันจนกระดูกก็จะมีเหลืออย่าว่าแต่หนังแต่เนื้อเลยมันขาดสะบั้นไปหมดเพราะกิเลสมันลากมันถูไปนั่นเองเราทราบไหมว่าละเอียดขนาดไหนกิเลสนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวมันเกิดในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัตินี่แหละคนอื่นเราไม่ต้องพูดไม่ใช่สิ่งเกี่ยวข้องที่เรามาจะพูดนี่เรามาเกี่ยวข้องกันเป็นความจำเป็นที่จะต้องพูดให้รู้จักเหตุผลและวิธีแก้ไขของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเกิดกับตัวของเราอยู่ทุกขณะอย่าว่าทุกวันทุกคืนเลยทุกขณะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังเจ้าของเสมอแล้วให้ทำความเข้าใจกับตนในการประกอบความภาคเพียรจิตนี้รับทราบตลอดเวลาแล้วยังอยากทราบตลอดเวลาไม่มีความบกบางหรือสงบตัวไม่เลยเรายังเสียดายตลอดเวลาในความคิดของเราเสียดายหาอะไรนั่นเวลาเราจะทำความภาคเพียรคิดปรุงก็เป็นปรุงเป็นอัตเป็นธรรมเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แหละมันทำให้เรายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่ให้เรา ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมและปรินิพพานด้วยเรื่องเหล่านี้มันเรื่องหลอกลวงหัวใจเจ้าของนั่นแหละมันปรุงออกไปเป็นภาพเหมือนอย่างภาพยนตร์นั่นฉายไปจากภูมิจากแฟมแล้วก็เป็นติดอยู่ผ้าหรือว่าจอว่าแต่หรือว่าหลงบ้ากันอยู่นู่นมันอะไรกันนี่เหมือนกันนั่นเนี่ยมันออกไปจากนี้ไปเป็นลูกคนนั้นเรื่องคนนี้ยุ่งไปหมดดูทั้งวันทั้งคืนเพลินบ้าอยู่นั่นแหละดูภาพยนตร์ตัวเองภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ในหัวใจนี่ไปสัญญาอดีตไปสัญญาอนาคตยุ่งไปหมดไม่มีสติสตังค์ดูเลยอันนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะที่คำพูดคำนี้จะเป็นความจริงแค่ไหนขอให้ปฏิบัติเข้าไปเมื่อถึงขั้นละเอียดที่ควรจะทราบต้นตอของมันแล้วไม่มีใครบอกก็ตามสารทิฏฐิโกพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วจะประกาศป้างขึ้นไปในหัวใจโอ้โหน่ะหลงภาพหลงกลมายาของกิเลสตัวเองที่หลอกออกไปข้างนอกไปดูซะจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเกิดขึ้นจากไหนมันรู้แล้วสิมันภาพขึ้นจากจิตเท่านั้นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไปเป็นภาพหลอกเราเหมือนอย่างสายภาพประโยชน์นั่นภาพประโยชน์เขายังทราบมันออกไปจากตูนอยู่นะเออเรามันไม่ทราบว่าตูนคืออะไรก็คือหัวใจมันเนี่ยตัวสมุทัยเป็นเจ้าฉากจับฉากทุกอย่างมันเนี่ยมันให้ฉายอย่างนั้นให้ฉายนี่ฉายเนี่ยเป็นเรื่องให้เราจมให้เราเพลินให้อ้าปากงับไม่ได้กันจะว่าไงเออน้ำลายก็ลืมตูนไปหมดเวลาได้เพลินกับภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในหัวใจเจ้าของโดยสมุทัยจับเป็นผู้จับฉากนะเห็นไหมเนี่ยดูที่ตรงนี้ถ้าเวลาจิตมันเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างและสติสตังมันทันแล้วยังไงมันก็รู้เรื่องเหล่านี้เพราะนั้นจึงบอกว่าให้จำให้ดีนะท่านทั้งหลายจะมุ่งต่ออัตธรรมอย่างยิ่งให้จำคำนี้ให้ดีผมตายไปแล้วคำนี้จะกังวานในหัวใจทั้งหลายหากเป็นผู้ตั้งใจคุณปฏิบัติให้เห็นอัตถิทางเข้าไปเดิมหลับจะพ้นจากธรรมข้อนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้กลมายาของกิเลสที่มันออกจากหัวใจเราไปใช้เป็นสัญญาอารมณ์ให้เรารู้ให้เราดูเพลินเป็นบ้าอยู่นั่นมันออกจากไหนเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกก็ทราบมันทราบในหัวใจนี่แหละนี่แหละคือสติทันปัญญาทันมันทราบต้นเหตุมันออกไปจากไหนออกไปจากใจนั่นแล้วก็ทราบพอทราบแล้วก็พยายามดูต้นตอมันเนี่ยเหมือนกับช่องที่ท่านสามเณรสอนพระโพธิรัตน์น่ะมีจอมปลวกอยู่แห่งหนึ่งมี6ช่องด้วยกันท่านว่านี่สามเณรเป็นพระอรหันต์สอนพระโพธิรัตน์โพธิรัตน์แล้วบาลานเปล่าเรียนเปล่าๆหาความจริงไม่ได้นี่แต่ความจำเต็มหัวใจน่ะมีแต่ชื่อตัวจริงไม่มีถ้าเป็นธนาคารก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินอยู่ในธนาคารพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแล้วสอนพระโพธิสัตว์ว่ามีจำปลวกอยู่แห่งหนึ่งและมีช่องอยู่6ช่องให้ท่านปิดเสีย5ช่องนะเหลือไว้ช่องเดียวแล้วจ้องดูอยู่นั้นแล้วจะเห็นเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งมันอยู่ในจำปลวกนั้นออกช่องนั้นแหละมันไม่ออกจะออกเที่ยวหาจินจะออกช่องนั้นแหละเมื่อเราปิดช่องทั้งหลายไว้แล้วเหลืออยู่ช่องเดียวแล้วมันจะโผล่ขึ้นมานั้นแล้วก็จับได้ท่านว่านะฟัง6ช่องคืออะไรตาช่องหนึ่งหูนะจมูกลิ้นกาย5ช่องแล้วใจเป็นช่องที่6นะให้ดูอยู่ตรงจิตล่างนั้นแล้วก็เห็นเหี้ยใหญ่คือสมุทัยแล้วน่ะมันตึงขึ้นมาเหี้ยใหญ่เหี้ยใหญ่จะว่าอะไรท่านเทียบเฉยนะแล้วมาในวงปฏิบัติของเราก็เมื่อมันเข้าใจหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรสติปัญญากลั่นกรองทราบหมดปล่อยวางได้หมดเดิมดับมันจะไปไหนเมื่อมันไม่มาทราบในหัวใจตัวเองที่มันตุงมันแต่งขึ้นมาเนี่ยนี่แหละตัวเหี้ยมันอยู่ตรงนี้สมุทัยมันอยู่ตรงนี้มันตุงจิตใจของเราออกเป็นฉากเหมือนกับเขาฉายหนังยังไงนี่สติปัญญาทันมันก็รู้อ่ะสิมันเกิดขึ้นจากที่นี่เกิดขึ้นจากที่นี่แล้วก็ทันกันพอทันกันพับมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมกับสติปัญญาตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆตามต้อนเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นเหตุเห็นผลกันแล้วทังกันหมดทั้งจอมปลวกไม่มีอะไรเหลือเลยจอมปลวกภายในนะไม่ได้หมายถึงจอมปลวกใหญ่อันนั้นจอมปลวกภายในเนี่ยเอาให้แหลกหมดเลยช่องมันออกเหี้ยใหญ่คือสมุทัยมันออกช่องไหนมันออกจากใจพิจารณาไปดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นรวมตัวแล้วอะไรออกมาทันหมดรู้หมดไม่ว่าอะไรจะปรุงขึ้นมามันจะปรุงเรื่องอะไรเรื่องอดีตอนาคตพอกระเพื่อมพับก็เหมือนกับเตือนสติปัญญาพร้อมๆในขณะเดียวกันเพราะสติปัญญาพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะทราบในสิ่งทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้แต่ไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขั้นนี้จะไม่นอนตัวเลยทราบอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละการปฏิบัติที่ฆ่ากิเลสเป็นต้องเป็นอย่างนี้สติปัญญาขั้นจะฆ่ากิเลสต้องเป็นขั้นที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งนักไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาขั้นนี้เลย แต่เป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองเป็นเองเราไปปรุงแต่งให้เป็นสติปัญญาขึ้นมาเหมือนโลกทั้งหลายไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้จึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาอัศจรรย์นี่แหละเป็นสติปัญญาที่กิเลสมันพังที่กิเลสกลัวที่สุดคือสติปัญญาขั้นนี้ถ้าใครก็ตามถ้าลงได้ก้าวถึงสติปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วอย่างไรกิเลสจะต้องพังบ้านแตกสาแหลกขาดที่เดียวล่ะไม่สงสัยนะตัวนี้ตายวันนี้ตัวหน้าตายวันนั้นตัวนั้นตายวันนั้นตัวนั้นตายวันตายไปเรื่อยๆไม่มีเวลาไม่มีรอการฆ่ากิเลสฆ่าทุกเดียวบทยืนก็ฆ่าเดินก็ฆ่านั่งก็ฆ่าด้วยสติปัญญาประเภทนี้เว้นตลับเท่านั้นมีแต่การฆ่าการผิดกิเลสขึ้นไม่หมดแล้วกิเลสมันจะเอามาจากไหนมีโลกธาตุมันจะมากองหัวใจอันเดียวนี่พอที่จะฆ่าไม่ไหวมันก็เกิดขึ้นหัวใจดวงเดียวนี่เวลามันอยู่ก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวนี่ถ้าสติปัญญาเกิดขึ้นที่นี่ฟันฟาดฟันกันที่นี่แหลกลงที่นี่พังลงที่นี่หมดแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสจะเอาอะไรมาเป็นวัตตะวัตตะจิตที่เคยเป็นมาแต่ก่อนผมชัดแล้ววัตตะจิตเป็นที่หมุนไปเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้เองนี่ที่ตัวมันจับฉากเป็นอย่างนี้พังตัวตัดฉากลงไปแล้วเสร็จเลยไม่มีอะไรเหลือเอาอยู่นะอยู่เธอที่นี่แสนสบายไม่มีอะไรกวนเลยตาก็ดูอย่างเต็มหูเต็มตาไม่มีกิเลสมากวนไม่มีกิเลสตัวมาคอยหยิบคอยฉวยเอาไปกินหูก็ฟังให้เต็มหูทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์ฟังได้เต็มหัวใจโดยไม่ต้องระมัดระวังว่ากิเลสจะมาแทรกมาแซงมาหยิบฉวยไปกินให้เป็นประโยชน์ของมันนั่นถึงว่ากิเลสมันตายมันตายอย่างนั้นแน่มันต้องเห็นด้วยการชัดเจนไม่ต้องสงสัยมันเป็นในหัวใจใดต้องทราบแบบที่พูดนี่แหละไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานเท่าไรก็ตามอย่างทุกวันนี้ความจริงนี่ไม่ได้เป็นการเป็นสถานที่เวลาเวลาท่านที่เรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกเป็นความจริงล้วนๆไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเมื่อปรากฏขึ้นในที่ใดในหัวใจของบุคคลผู้ใดสันติโกบอกประกาศตั้งขึ้นในนั้นเลยอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นนี่แหละการปฏิบัติทำเราให้ยิงให้จังนักปฏิบัติเราแล้วเราหล่อแล้วแหละมองดูหมู่เพื่อนมันดังที่ผมเคยพูดมันแปลกๆแปลกๆทำให้สะดุดตาเห็นก็สะดุดหูได้ยินสะดุดมันทำไมมันสะดุดถ้ามันควรชมจะได้ชมนี่นะอันนี้มันไม่ควรชมเพราะแบบไรเพราะเราเป็นผู้ที่จะคอยดูแลหมู่เพื่อนบกพร่องที่ตรงไหนไหนไม่ได้หมายที่จะเพ่งโทษเพ่งกรหมู่เพื่อนอะไรนะคอยดูคอยฟังอะไรอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนด้วยความเมตตาด้วยความสงสารจริงไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้สอนด้วยความเมตตาสงสารจะดุจะนามากาวประเภทใดมีแต่ทำล้วนๆที่มาสอนหมู่สอนเพื่อนทุ่มกันลงด้วยธรรมไม่ได้เอากิเลสมาทุ่มเลยนี่เราพูดจริงๆเต็มหัวใจเราเวลากิเลสมันเต็มหัวใจก็เราก็ทราบเป็นอย่างนั้นก็รู้หากว่ากิเลสมันหมดจากหัวใจแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะนั่นเวลาเป็นไปกับเรื่องกิเลสมันยังรู้เวลาจิตสมมติว่านะจิตมันพ้นจากกิเลสแล้วทำมันเป็นไปด้วยอะไรที่นี่ถ้าสมมติเราเป็นไปด้วยธรรมล้วนทำไมจะไม่รู้ล่ะหัวใจตรงนี้มันพร้อมที่จะรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรู้สินี่มันจะหมดแล้วนะผู้ที่จะทรงมากทรงผลเหมือนนี้ในโลกมันเหยียบเอาแลกไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคนดีจะไม่เหลือเลยทำไงก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเท่านั้นเองที่มันจะเผาหัวใจของสัตว์โลกของเราของท่านของใครก็ตามมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องดับกำหรือเป็นเครื่องกำจัดสิ่งนี้ได้ไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่ดับได้เลยเราต้องผลิตขึ้นมาที่ความดีขึ้นมาภายในจิตใจความจมในวัฏสงสารนี่จมด้วยความทุกข์ความทรมานเท่านั้นแหละเราอย่าจมว่าเข้าใจว่าจมด้วยความสุขความสบายเลยมันมีแต่ความทุกข์ความทรมานตื่นเต้นลายดูให้มันชัดเจนสิมันเห็นในหัวใจแล้วมันก็ดิบถังกันเองพูดมันจะไม่เร่งนะครับเป็นน้ำมันเองรู้สึกมีเหนื่อยอะไรพอเป็นสัตว์เป็นคนมันเห็นไหมครับที่มันละเอียดมันมองไม่เห็นจริงๆมันมากต่อมากนะนี่วิญญาณดวงไหนก็ตามมันก็มีอันนี้เป็นเจ้าอำนาจอย่างนั้นทั้งนั้นเพราะมันถึงไม่พ้นจากการท่องเที่ยววกเวียนอันนี้พาให้เปลี่ยนไปอันนี้ออกวัตจิตนะคือพาจิตให้หมุนวัตจิตวัตจักนะเหมือนกงจักมันหมุนไปพอเชื้อของอันนี้ที่พาให้หมุนนี่มันหมดไปจากใจแล้วปัญหาทั้งมวลก็ลดหวบลง 100% เลยนั่นเพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าปัญหาเป็นเจ้าเรื่องพออันนี้หมดไปปัญหาทั้งมวลก็หมดสิ้นสุดลงในขณะเดียวกันเลยเรื่องปัญหาเรื่องนั้นอันเดียวกันหมด
2: มันจะตื่นอะไรดูสิสิ่งเหล่านี้ว่ามีเราน่ะไปพูดเองนะจิตดวงนี้น่ะไปพาดถึงปั๊บว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นสีขาวสีแดงสีดำอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กอันนี้อันนั้นยาวอันนี้สั้นอันนั้นสีดำสีขาวเลยว่ามีแต่เจ้าขนองเนี่ยมันไปที่วาดไปหมดแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้เพลินกับสิ่งนี้กับดินฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวมันไปวาดเองมันแหละแล้วมันก็อยู่กับสิ่งนี้คืออยู่กับภาพเจ้าของที่วาดสิ่งนี้นะธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับตัวนี้แหละแต่ตัวนี้เขาไปวาดเอาเองก็ตื่นอารมณ์เจ้าของนี่แหละสำคัญตื่นอารมณ์เจ้าของถ้าตามใดที่มันยังไม่รู้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้เจ้าของเราไปวาดภาพเอาธรรมชาตินั้นเขาไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีว่าเขาเป็นอะไรนะเขาไม่รู้เห็นเราเป็นผู้วาดภาพเองเป็นผู้คิดผู้แต่งผู้แต่งผู้สำคัญมั่นหมายแล้วก็ไปหลงความสำคัญหมายของตัวเองนั่นแหละแล้วยึดเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องเหมือนกับตุ๊กตานั่นเล่นตุ๊กเด็กเล่นตุ๊กตานั่นแหละจะเป็นอะไรไปเราตื่นอารมณ์ก็เหมือนกันนั่นโทษพอมันเล่าคนนั้นมันไม่ตื่นเมื่อมันไม่ตื่นนั่นมันก็เหมือนโรคไม่มีใครถ้าว่ามีก็ทราบเสียว่าอันนี้มันแยบออกไปว่ามีถ้าอันนี้ไม่แยบอะไรจะมีมันอะไรจะมาเกี่ยวข้องแน่นั่นเรื่องมันเห็นชัดๆกันอย่างนั้นถ้ามีนี่มีก็คืออันนี้แยบออกไปแยบออกไปแยบออกไปถ้าอันนี้ไม่มีไม่แยบมันก็ไม่เหมือนไม่มีทั้งๆที่สิ่งนั้นก็มีตามหลักธรรมชาติของเขาเนี่ยอย่างเรานอนหลับสนิทจะดูที่ร่างกายเรามีหรือไม่มีเราจะว่าสิ่งฐานบ้านเรือนอะไรต่ออะไรที่นอกประจักษ์กายนี่เลยเราพูดเฉพาะร่างกายของเราเนี่ยมีหรือไม่มีมันไม่ได้รับทราบสิ่งเหล่านี้ว่ามีไม่มีตอนนั้นจิตมันเข้าภวังค์ความหลับสนิทไม่แสดงอาการอะไรเลยในขณะที่หลับสนิทนะจึงไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวอวิชชาจริงก็ไม่ได้ทำงานคำว่าฝันนั่นไม่ได้หลับสนิทนะคำว่าฝันนั่นหลับสนิทตั้งไม่ฝันนั่นแหละคือว่าหลับสนิทแล้วอะไรมีตอนนั้นลายถ้าหลับแล้วมันอยู่ตั้งกับตั้งกันมันก็ดับได้ใครหรอความไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวนี่คิดดูเราหลับในคืนหนึ่งเราทราบไหมว่ามันหลับนานเท่าไหร่เราไม่ทราบตื่นขึ้นมาจึงมาคาดมาเดาต่างหากในขณะที่หลับไม่ทราบนั่นแล้วมันดับหมดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเวลานั้นจะเป็นความทุกข์ความทรมานทางจิตใจเรื่องเล่าอะไรๆก็ตามที่มันเต็มหัวใจนั่นขนาดที่มันหลับสนิทจริงๆแล้วมันตรงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยต่อยหมดผมก็เคยพูดมั้งรู้ในหนังสือเคยพูดว่าคนสามัญคนธรรมดาเรานี่ถ้าทนข้อเปรียบเทียบนะพอที่จะเทียบได้บ้างเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะก็เราได้ชมนิพพานตอนที่หลับสนิทนั่นแหละคนที่เดือดอันนี้พานของคนมีกิเลสก็คือตอนหนักทั้งหมดหนักละพอเทียบพอเป็นเครื่องเทียบได้เดี๋ยวนี้พานของคนมีกิเลสเนี่ยคือตอนหนักสนิทไม่มีอะไรต่างหากคืออวิชชาก็ไม่ได้เสกสรรปัญญากันเวลานั้นไม่มีอะไรจะมาเสกกันเลยเงียบเลยล่ะคือพอตื่นขึ้นมาก็มันก็ทำงานอะเป็นเสกเขาอะไรได้ดึกเป็นอย่างนั้นเรื่องที่เงียบท่านก็เงียบของท่านแต่ไม่ใช่เงียบศูนย์นะที่เหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงก็เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ยิ่งแยบๆเหมือนอะไรหิ่งห้อยๆนั่นนั่นก็เป็นเรื่องของธาตุของขันเป็นอีกอันหนึ่งพอธาตุขันปล่อยแล้วเรื่องทั้งปวงนี้ที่ไปเกี่ยวข้องกับธาตุขันมันก็ไปพร้อมๆกันหมดไม่มีเหลือปรินิพพานแล้วนั่นแหละอันนี้ไม่มีอะไรพลาดถึงก็พูดไม่ได้อย่างพระอนุทะตามเสด็จพระพุทธเจ้าในขณะที่จะปรินิพพานจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนั่นแหละก็ดูเอาเหมือนในประวัติมีในนั้นตำหนักตำรามีนี่พระอนุทะเต็มในทางเจตวิญญาหรือปรัชญาวิชารู้วาระจิตรู้จิตของคนอื่นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานยังเสด็จเข้าสู่ปฐมฌานเรื่อยไปละปฐมฌานไม่เกี่ยวฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานสี่นี้เป็นรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะ นี่เป็นอรูปฌานสี่นี่จิตก้าวเข้าไปก้าวไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปตรงไหนพระอนุชารู้หมดรู้หมดรู้หมดรู้หมดจนกระทั่งเข้าสัญญาเวทายตานิโรธดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดสงบพระองค์อยู่นั้นแล้วก็พระทั้งหลายก็สงสัยก็มีพระอุบาลีเป็นต้นก็สงสัยถามพระอนุชาว่านี่ไม่ใช่พระพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหรอตั้งท่าก็ตอบทันทีบอกว่ายังน่ะจังเลยนั้นนี่ข้าประทับอยู่ที่สัญญาเวทายุตันนิโรธน่ะเพราะผู้ดูดูอยู่ในเช่นนี้นี่นั่นน่ะถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นรู้สิศูนย์ไหมถ้าศูนย์พระอนุท่าเห็นได้ยังไงน่ะเอายันกันตรงนี้สิพระอนุท่าก็เป็นพระอรหันต์แต่เกิดทางปรัชญาวิชาตามเสด็จตามพระจิตของพระเจ้าตามเสด็จในเวลาเข้าฌานเรื่อยๆพอเคลื่อนไหวออกมาก็บอกเคลื่อนออกมาจากสัญญาเลยใครไปด้วยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระจิตธรรมบริสุทธิ์ธรรมดานักนี่กล้าเขาอีกพอกล้าเขาฌานคราวนี้ก็ถึงแคบและถึงฌานซึ่งเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าไปนู้นอีกพอผ่านจากอรูปผ่านจากรูปฌานสี่แล้วก็ไม่กล้าเข้าไปอรูปฌานสี่เพราะทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติด้วยกันพระจิตที่เป็นนิมิตก็ผ่านออกกลางเมื่อผ่านออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรพาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้ว่าไปนู่นไปอยู่ที่นู่นที่นี่ไปพาดไปอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ไม่ได้เพราะไม่มีที่พาดพิงอันนี้มีสมมติพาดพิงกันอยู่นี่รูปฌานรูปฌานเป็นสมมติสัญญาเวทไทยแต่โยกก็เป็นสมมติถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมมติใดก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั้นพอออกสมมตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วนั่นพูดไม่ได้หยุดตรงนั้นแหละหยุดที่ดวงบริสุทธิ์นั่นแหละเวลามันมีอะไรพลาดพิงแล้วก็พูดไม่ได้แล้วศูนย์ไหนล่ะฟังสิในที่ในนี้สิ่งที่พลาดพิงอย่างนี้ก็พูดได้ว่าจิตพระศิลป์พระเจ้าเวลานี้เสด็จไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นไปไหนก็รู้หมดเพราะมีสมมติเป็นเครื่องพลาดพิงกันขอให้พูดพอออกจากนั้นแล้วไม่มีสมมติก็ที่นี่ปรินิพานแล้วเท่านั้นนะชัดนะที่นี่นิพพานพูดเรื่องนิพพานพูดได้เต็มปากเลยพระอรหันต์เป็นผู้สัพพายเสกนิพพานจิตเป็นนิพพานทั้งที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่พูดได้เต็มปากเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องสดๆร้อนๆในหัวใจของผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลยการอาจการเอื้อมการตะเกียบตะกายของผู้ปฏิบัตินะทำเป็นสวดคาธรรมจัดไปเพื่อพวกเราพวกปฏิบัตินี่แหละไม่จัดเพื่อใครตัวขาทำแต่ไม่ชอบแล้วผู้ปฏิบัติดำเนินให้ชอบเถอะจะไม่สงสัยในเรื่องผลที่จะพึงได้รับพระพุทธเจ้าแท้ๆผู้จัดไว้ผู้สอนไว้อะไรอีกบ้างทีนี้พระอนุทานนี่ก็เป็นเชื้อกษัตริย์พระอนุทาพระอนุนนี่เป็นเชื้อกษัตริย์ในวงพระศาสดานั่นแหละเลยออกบวชทั้งหมดเลยเป็นพระหลานล้วนในหนังสือว่าสกุลภาษาริบุตรนั้นดุงอะไรนางสาลีหรืออะไรว่ามีลูกเจ็ดคนนั้นเป็นลูกชายทั้งนั้นอย่างนั้นเลยถ้าผมจำไม่ผิดเข้าใจว่านั่นเป็นพระหานหมดเลยสำหรับที่ออกบวชไม่รู้เป็นพระหานหมดหรือไงลืมหน่อยตรงนี้พระเรวัตก็ใช่องค์ไหนบางหน้าที่เป็นน้องของภาษาริบุตรพระเรวัตก็ใช่พระเรวัตนั้นชอบอยู่ในป่าในเขาแล้วอภินิหารเป็นนะพระเดวตานี่มีอภินิหารเป็นวันนี้ไม่มีงานอะไรเพราะสงวนหมู่เพื่อนเพื่อได้ภาวนาแล้วผมไม่ชอบมาแต่ไหนด้วยถ้าเกี่ยวเรื่องภาวนาแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเรื่องงานทั้งหลายแต่เรื่องภาวนาเป็นของสำคัญมากนะและเพื่อฉะนั้นเลยจึงเป็นเรื่องขี้เกียจเรื่องยุ่งกับการสร้างนั่งสร้างไม่เอาแต่อันนี้อ่ะเวลาเราปฏิบัติก็เราก็ไม่ได้สร้างอะไรนะออกปฏิบัติเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนพอหยุดจากเรียนแล้วไปตามคำสัจจะที่ฐานเราที่ตั้งเอาไว้แล้วออกเลยออกก็ออกจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการสร้างอะไรทั้งนั้นเลยเรื่อยอยู่ในป่ากับป่าจริงๆไม่เขากับเขาจริงๆสู้จริงๆเพราะว่ามันต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรอาหารการกินที่เป็นของป่าของเขาที่เราเคยกินในป่าในเขามันทำให้ระลึกถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นะ นี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงอะไรลืมพระเนตรบูชาต้นโพนี่มันวิ่งถึงกันนั่นเรื่องนั้นก็ท่านเห็นคุณค่าเห็นบุญเห็นคุณของต้นโพอะไรเจ็ดอะไรทั้งเจ็ดอาทิตย์นะห่างแล้วเจ็ดวันเจ็ดวันนั้นผมก็ลืมเดินแล้วนะประวัติในพุทธวัตรก็มีที่ยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนานั่นเนี่ยก็คือพระองค์ทรงเห็นคุณค่าต้นโพแล้วพูดภาษาของเราก็เรียกว่าเห็นบุญเห็นคุณเป็นกตัญญูขึ้นมาแสดงกตัญญูขึ้นมาก็ถูกต้นโพที่พุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้อาหารชนิดใดที่เราเคยฉันมาตั้งแต่เวลาต่อสู้กับกิเลสแบบสมบุกสมบันแบบรอดเป็นรอดตายมานั้นมีอาหารประเภทใดบ้างนี่พอมาเจอเขาทีไรมันไม่ได้ชินนะมันนักเป็นสะดุดกึกสะดุดกึกล่ะพวกหน่อไม้พวกผักอะไรผักกระโดนกระเด็นผักเครื่องของป่านั่นแหละมันสะดุดสะดุดนะมันเหมือนกับเป็นคู่มิตรคู่จะหายคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันมาแต่ก่อนมันเป็นมันไม่ได้ชินอย่างทุกวันนี้เราไม่ชินแล้วผักอะไรเขาเรียกโหระพาระเพออะไรหอมๆนะนั่นก็มีอยู่บนเขานะมีอยู่ตามน้ำซับน้ำคำพวกนี้มีแต่มันเป็นเถาวันมันไม่ใช่เป็นต้นนะคือมันเป็นเถาเกิดอยู่ตามน้ำซับตามน้ำซับน้ำคำเขาเรียกน้ำคำโยมล่ะเขาไปเด็ดมากินวันละยอดสองยอดเรื่อย ถ้าวันไหนมันมีพริกมีอะไรก็ให้เขาประเด็ดมากินถ้าเราอยู่นั้นมันอยู่ใกล้ๆก็มีบางแห่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราฉันเลยก็มันมีน้ำพระกรรมฐานอยู่ที่ไหนต้องมีน้ำไม่มีได้เลยแล้วก็ผักมันมีหลายชนิดอย่างทำดีเนี่ยเป็นนักกินผักคนจังหวัดเลยเรายังสู้ทำดีไม่ได้นะเรื่องนักกินผักโอ้ยกินได้หมดบ้าตัวนี้กินได้หมดกินอย่างแตกฉานแล้วไปกินอยู่ในป่าก็ผักชนิดต่างๆมีเยอะนะในป่าองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้ผักนะนั่นแหละที่ได้กินมากๆก็เพราะองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งพระเอามากินนะผมเคยพบกับเพื่อนกับฝูงหลายจังหวัดต่อหลายจังหวัดนะองค์นั้นชำนาญกินผักอันนั้นองค์นี้ชำนาญผักอันนั้นอันนั้นองค์นั้นชำนาญผักนั้นที่นี่หลายองค์แต่ละองค์มันคบกันหลายครั้งละหนมันก็จำได้ใช่ไหมมันก็กว้างขวางไปเองมีเวลาทุกวันนี้ผักเหล่านั้นอ่ะมันมาผ่านมันจะสะดุดหัวใจนะเป็นไม่กินนะมันผักกระโดนเหมือนนี่ผมเหมือนกันยังเพิ่งกินผักอะไรหอมๆที่ว่าโหระพาระเพลมันอยู่ตามน้ำซ้ำน้ำคำนะแล้วก็หน่อไม้อยู่ในป่ากินแต่หน่อไม้นะถ้าเป็นหน้านี่นะหน้าหน่อไม้สำคัญที่ผักนี่นะมันวินทบาทก็เราไปหาอย่างนั้นนะไม่ใช่มันไม่มีนะเราไปถูกที่ตั้งแค่กันดานไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไปหาเองบ้านไหนคนนับถือมากรู้มากอาหารการบริโภคมากเขากวนมันไม่ได้ภาวนาก็เราหาภาวนาอย่างเดียวนี่เพราะงั้นที่ไหนที่เห็นว่าเป็นความสะดวกในการภาวนาเราจึงชอบที่นั่นแต่ที่คนไม่ยุ่งนั่นเองเมื่อคนไม่ยุ่งอาหารมันก็ไม่ค่อยมีละแล้วนอกจากนั้นยังไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆสามสี่หลังคาเรือนบ้างเก้าหลังสิบหลังคาเรือนบ้างเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ฉันกี่วันนี่ก็ไม่ได้พบคนหรอกพบแต่เราคนเดียวนี่เขาก็ไม่มาหากันอะไรเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุ่งกับพระด้วยเราก็ไปหาที่เช่นนั้นด้วยเนี่ยมันก็อยู่สบายนั่นแหละที่เด็ดฟัดกับที่เด็ดทั้งวันทั้งคืนเห็นดำเห็นแดงกันข้าวไม่กินภาวนายิ่งดีวันกินทีนึงวันนั้นกินทางขั้นด้านปัญญานี่ก็เหมือนกันปัญญาก็คล่องตัวถ้าเราอดอาหารนะมันช่วยกันจริงๆนี่หมายถึงสำหรับผมเองนิสัยมันจะว่านิสัยอยากอะไรก่อนแล้วแต่เรื่องอาหารมีสำคัญมากกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีท้องเสียเพราะเราชอบอดเนื่องจากว่าอดอาหารแล้วภาวนามันช่วยได้ดีนะไม่ได้บังคับบัญชาอะไรกันมากนะถ้าฉันอิ่มแล้วโอ้โหขี้เกียจก็มากนอนก็เต็มราคะตัณหาก็มักเกิดได้ระวังอันนี้เรามากนะวิภาคขันเวลามันคึกขนองมันเป็นทั้งมันนะเราไม่ไปคึกขนองกับมันไม่ไปสนใจยินดีกับมันก็ได้ดีกับมันก็ตามนะแต่เรื่องธาตุขันเป็นเครื่องเสริมมันแสดงออกมาเราก็รู้ อาหารดีๆตามสมมุตินิยมนี่แล้วพวกผัดๆมันๆนี่โอ้ยเก่งมากนะในระหว่างผมไม่ได้กินน่ะถึงจะไปในเมืองในนาที่ไหนจําเป็นก็คิดอยู่นิดๆระหว่างขนาดนั้นนะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายนั่น

เทพ 100% นะท่านอาจารย์ว่างั้นนะทำไมถึงไม่ฉัน 100% ล่ะวะโอ้ถ้าฉันพวกอาหารประเภทโลกๆนั้นมันไม่ได้นะวะแต่มันนี่ก็ราคามันก็แสดงเหมือนกันนะถึงว่างั้นนะคือมันเสริมต้องระมัดระวังฉันของแห้งๆอยู่เฮือนไปงั้นแหละท่านว่าอยู่ในกรุงเทพก็จริงท่านว่างั้นนะยึดเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้ฉันอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแหละแต่ถ้าฉันมันชอบท่านก็ว่างั้นแหละท่านก็พูดถูกนี่แต่ทำไม่ชอบมันสิฉันลงไปแล้วมันก็เป็นโทษกับเราเนี่ยการภาวนาไม่สะดวกท่านว่าเนี่ยคือท่านภาวนาอยู่ทุกเป็นประจำทุกวันถ้าฉันแห้งๆฉันอะไรเล็กน้อยๆไปงั้นแล้วภาวนาก็สะดวกจิตใจมันก็ไม่ดิ้นไม่บีบเพราะมีอะไรเสริมมันธาตุขันไม่เสริมมันท่านว่านั่นผมก็ท่านพูดหน้าฟังเพราะเป็นคำพูดที่เราเคยปฏิบัติอยู่แล้วมาดั้งเดิมตั้งแต่เราปฏิบัติออกปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างนั้นนี่เวลาท่านพูดตรงกับความจริงทำไมจะไม่ยอมรับกันเข้าทีนั่นพูดนี่เพราะเรามันเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดแคลนจริงในหัวใจของเราเนี่ยบังคับให้มันอดอยากจนกระทั่งบ้านสามันเท่าไหร่เพราะนั้นแล้ว16 17ร่วงไปแล้วถึงได้ปล่อยก็เป็นจังหวะหรือเป็นเวลาที่มันจะไม่เล่นกับอะไรแล้วแหละธาตุขันไม่ก็จะดูดดื่มกับอาหารอะไรนักแล้วอายุ36 37ไปแล้วนะนั่นก็ฉันแบบไม่มันถึงค่อยสะดวกไม่ค่อยมีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรฉันสบายแล้วจากนั้นมาก็เสริมมันทันใดเสริมธาตุขันมันไม่อยากจะคบจะฉันอะไรต้องได้เสริมส่งเสริมเช่นนมอย่างนี้แต่ก่อนผมไม่แตะเลยนะนมแต่เรียนหนังสืออยู่มันก็เป็นรู้ชัดๆจริงไม่เอาเรียนหนังสืออยู่ผมก็ไม่เอานะไม่ฉันได้มาเวลาเขามาถวายมีเขาเรียนหนังสือเขาก็มาถวายมีก็เอาถวายครูบาอาจารย์เราไม่เอาแต่ทุกวันนี้ฉันลงไปมันก็เหมือนอะไรมันไม่ได้เสริมฉันอะไรลงไปที่ว่ามันเคยเสริมแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นเดี๋ยวนี้อาหารการบริโภคเพราะธาตุขันมันอ่อนตัวพอแล้วมีแต่มันจะซุดลงไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนไม่ระวังทุกอย่างแหละไม่ระวังไม่ได้นักภาวนาจะเห็นแก่ลูกแก่ปากไม่ได้นะมันต้องได้มองดูธรรมอยู่ตลอดเวลายาขนาดไหนก็ไม่เอาถ้าเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วต้องได้บังคับมันอยู่ตลอดนั่นแหละเป็นเหมือนนักโทษนะว่าการฝึกจกทรมานเจ้าของมันเหมือนนักโทษดีๆนี่เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะเราเคยทำมาแล้วมันก็พูดได้อย่างเต็มปากเลยสิไปอยู่ในป่าในเขาเลยมันอยู่เงียบแหมมันสงัดจริงๆนะปรากฏว่าใจตรงนี้นะมันเหมือนมันครอบโลกธาตุความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตทั้งปรากฏว่าเหมือนอะไรไม่มีในโลกนี้เลยมันสงัดของจิตความสงัดของจิตนะมันเหมือนไม่มีอะไรในโลกนี้เลยมันกังวานอยู่แต่ความรู้เจ้าของนี่ปรากฏว่าทั้งนี้แล้วมีอะไรก็มันกังวานอยู่ด้วยความรู้คือความรู้นี่มันเด่นขนาดนั้นมันกังวานอยู่ด้วยความรู้สว่างกระจ่างแจ้งมันเป็นแบบอัศจรรย์พูดไม่ถูกอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหมือนมันครอบโลกธาตุไปหมดด้วยความรู้ที่สว่างสวยที่พูดไม่ถูกเรื่องเงียบเงียบขนาดนั้นน่ะก็ไม่มีอะไรในเขาจะไม่มีอะไรมันได้เห็นชัดในหัวใจของเราเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็หัวใจทำงานตุบตับตุบตับตุบตับก็ฟังกันอยู่ทีนี้พอมันเพลินในเรื่องการภาวนาไปไม่หายเงียบไปเลยไอ้ตุบตับตามหายเงียบสุดผลสุดท้ายร่างกายก็หายไปตามกันเลยนั่นถึงบาละมันหายงั้นนะจิตมันรู้ไม่ทราบว่ารู้อยู่ทั้งสูงทั้งต่ำรู้ยังไงตรงไหนมันปฏิเสธไม่ได้นะคำว่ารู้น่ะหากไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่ารู้อยู่สูงอยู่ต่ำอยู่อะไรอยู่กับร่างกายหรือไม่ร่างกายนั่นพูดถึงเวลาฝึกทรมานเจ้าของอาหารต้องมีแต่อาหารดังว่างมันข้าวเปล่านี่ไม่ต้องพูดนะมันจนชินเรื่องฉันข้าวเปล่านี่มันชินว่าอยู่ในป่านี่ก็บางทีถ้าสมมติว่าเขาตำน้ำพริกให้เขาก็ใส่ปลาเสียปลาเป็นปลาดิบเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เสียจะว่าไงเพราะไม่มีใครตามมานี่เขาจะตามมาไรเราก็ไม่ให้เขาตามเราไม่ต้องการยุ่งบางทีก็ตำน้ำพริกให้สักห่อหนึ่งมาน้ำพริกนั้นถ้ามีแต่พริกล้วนๆเราก็ฉันได้นี่มันมีปลาอยู่นั่นปลาดิบเนี่ยเขาไม่ใช่ทำปลาสิมันก็กินไม่ได้เสียบางทีผมยังกบกันโอ้ไม่ลืมนะพุทธเจ้าเห็นเจตนาของแกเขามาปฏิบัติบาตรมา

อยู่ภูเขาทางโน้นทางข้ามไปอะไรทางกระสินน่ะภูเขาเขาเรียกถ้ำพระอะไรนะเป็นตรงนั้นพวกหมูพวกแก้งมีอยู่เยอะนะแถวนั้นในถ้ำที่ผมอยู่เสือก็เคยมาเขาบอกว่าเสือมันเคยมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เวลาตอนบินทบาทก็บ้านเป็นบ้านน้อย 4-5 หลังคาเรือนบินทบาทมาจากโน้นก็รู้จักประมาณทัก3กิโลกว่าคงไม่ถึง4กิโลละเรากะดูก็กะเฉยๆนี่มาบ้านบินทบาทแล้วผู้เฒ่าคนนั้นก็อายุคงจะประมาณสัก40กว่านี่แหละแกจะคิดยังไงของแกนะผมก็เลยเหมือนกับประทับใจนะครับบินทบาทบ้านจะดีสุดทั้งออกมานี่แล้วบินทบาทในสี่ห้าหลังนะไหนก็ตั้งสี่หลังไปพอไปสุดหลังบ้านแล้วก็กลับมาพอมาถึงบ้านแกเนี่ยบ้านสุดท้ายเยอะให้ได้แล้วพอได้หรือเปล่าได้เนี่ยขอในฉันได้บ่ได้บ้างบึ้งบาทเด้อบ่ขอดูบาทเขามาเปิดดูบาทว้ายบ่ได้กันเนี่ยต้นสวดถ้าเราล่องกล้าขึ้นแล้วเดี๋ยวไอ้บริเวณนี้เป็นตะเขาสิโอ้ยนั่นยิ้มวันรอดมาแล้วขนาดสิรอดที่คนเดียวสิเป็นบอกเขาเงื่อนถอนนะบอกว่าอ้าวเร่งเร่งเร่งเร่งเขาก็ขี่จะคว้าตัวเลยเร่งเอาหาหนังมาเอานี่มาถึงบอกปุ๊บป้าวป้าวเลยเขาบังคับเลยละเพื่อกระพริบมาต่ำแล้วก็เอาประแดกมาต่ำแล้วกันเพื่อเอาเร็วๆบ่มบ่มบ่มบ่มบ่มฟาดได้เลยโอ้ยกระแดกกันแล้วเราของเงินเขาตักติดมันเขาตักเอากระลาอยู่บ้านเขามาสั่งไม้นี่น่ะเขาเนี่ยท่านเป็นบ้านเพื่อนเนี่ยก็เขาก็ให้กระตับขึ้นแต่ย้ายเห็นดูเขาสร้างเอาเวลามาตำเร็วเนี่ยเอาเรื่อยๆนะป้าบุ้มบุ้มบ้มซอยกันบุ้มปุบปุบปุบปุบฉันเลยข้าวบุ้มปั๊บแล้วมาใส่บาตรเขาก็แล้วชนะเนื้อใจผมก็ยืนเป็นมารยาทไปขนาดที่วางไหนเอาหัวใจคนเลยมันมาเรื่องนะมาเรื่องที่มาเปิดดูบาตรเขาอีกนะเราก็ได้บุญหลายนี่ถึงเราบริษัทไหนก็สร้างเพราะเจตนาอันสำคัญอยู่มากนะเราก็ถึงใจแล้วนี่นะแต่ฉันไม่สำคัญยิ่งกว่าความถึงใจที่จะมีเจตนาอยากให้พระเจ้าประสงค์ได้สันนี่นะพระเจ้าประสงค์ได้สันแต่แกก็บ่รู้เรื่องว่าไงเอาไปถึงถามก่อนแล้วเอาออกก็เปิดเบื้องแล้วก็เขาเห็นนี่แล้วเว้ยสวยเยอะเลยตลาดครับผิดต่ำไว้ดีเรียกต่ำดีอันนี้เขาจะทำซุกเองก็ไม่ได้เขาไม่ได้นี่เนี่ยอันโตถ้าอันโตประกาศสามารถประกาศว่างไงสามารถประกาศให้ซุกเองถ้ามังเอกการประกาศก็ซุกอันโตถ้าอันโตประกาศสามารถประกาศให้ซุกเองอันโตทักเจ้าภายในอันโตประกาศให้ซุกภายในสามารถประกาศถ้าไม่ซุกเองนะภายในสามข้อยมีบังคับยินเด็กตอนถึงท่านจะให้เก็บมีกับปิยาผู้ดีให้เก็บสิ่งของกับประหยัดผู้ดีที่ควรพระบุคคลเอาสิ่งของมาเก็บของกินมาเก็บไว้ในห้องอันตัวประกาศเก็บอันไว้ภายในอันตัววุฒะตัวประกาศสมาประกาศอันชุกที่ภายในหงส์ต่อมภายในในสมาประกาศเฮ็ดเองทั้งสามอย่างนี่ห่างมันว่าห้องจะเห็นในไหนได้ห้องเห็นชุกเองกับผีเดียวเราก็สนใจแล้วนี่ก็ครบขันเลยไม่ลืมเลยน้ำก่อนน้ำต้องไปเอาหญ้าน้ำพูนหลุดในน้ำปูนก็มันน้ำปูนบ่กลางไปขุดให้โยมพ่อขุดนั่นให้เป็นร่องพ่อร่องตักใส่ในกลางห้วยมันมีต้องไปมันเป็นน้ำไหลออกมากลางห้วยถ้ามาหลังผมมีห้วยผมมีน้ำแบบขุดได้มันเป็นร่างแห้งเป็นแห้งมันบ่อยน้ำบ่อยไหลยากหนาแรงซึ่งมันน้ำปูนนะขุดภูเขาพูดถึงเรื่องการคบกันฉันแล้วก็ฉันเขาป้อมฉันได้มากไหมของจำค่ำแต่มันก็อิ่มไปเลยไม่ใช่ไปฉันได้มากอะไรนั่นนะหรือเดินมีความตัวปลิวไปนั่งภาวนาเป็นหัวต่อไม่มีงอกไม่ง่วงมันก็บ่งเห็นได้ชัดๆว่าเพราะอาหารเองมันทำให้งอกให้ง่วงมีแต่ข้าวเปล่ามันก็ไม่ง่วงแล้วประการหนึ่งข้าวเปล่าก็ไม่ฉันได้มากถ้ามีกลับดีๆมันก็ฉันได้มากฉันได้มากนอนมากขี้เกียจมากเลยสิเอองอกง่วงนั่งชาโปก็งันไปละก็เคยเป็นอยู่แล้วรู้อยู่อยู่งั้นไม่เนี่ยฉันอาหารนะนี่แหละมันบังคับเอานะเราไม่ชอบ
แต่ธรรมท่านเป็นอย่างนั้นเราชอบธรรมเราต้องดำเนินตามธรรมอาหารที่ไหนมันก็มีนี่นะเราเข้ามาทำไมอย่างนี้เนี่ยเรามาหาธรรมเมื่อหาธรรมก็ดำเนินตามธรรมเลยมันบังคับให้เป็นบางท่านถึงอดบ้างอิ่มบ้างอยู่ไปก็ให้ใจในสะดวกสบายบางทีมันก็หุ่นมันชุดมันสุ่มไปเยอะแบบบางทีมันเป็นเหมือนกันนะอยู่ในแต่ทั้งสี่ราคาตัณหามันก็มีนะแต่เวลาไปอยู่ในแดนทรมานอย่างนั้นมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาไม่มีอะไรเลยในหัวใจปรากฏว่ามันเหมือนเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาองค์หนึ่งในเขาในป่าจิตมันสว่างสวัยมันเห็นชัดๆอยู่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์หนึ่งในหัวใจเจ้าของมองไปนี่มันสว่างจ้ามันแต่ก่อนมันมืดมันเป็นฐานไฟดำๆก็เราก็เห็นอยู่ฐานไฟแดงๆด้วยไฟมันก็เห็นหนึ่งอันนั้นมันไม่เปลี่ยนมันสว่างจ้าอยู่ในหัวอกมันความรู้มันอยู่มึงอยู่ตรงนี้เพราะนั้นถึงยันกับพวกปริยัติทั้งหลายปริยัติเรียนต้องขึ้นสมองระบบถ้าเป็นภาคความจำต้องขึ้นสมองสมองทำงานความจำจนสมองทื่อเราก็เคยเรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนนี่จะบังคับจะให้เรียนให้จำให้จำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานเลยยึดเอาเฉยคือสมองไม่ทำงานให้นี่มันทื่อหมดนี่เวลามาภาคปฏิบัตินี้มันไม่ได้ขึ้นสมองนะมันอยู่ตรงกลางเห็นชัดขนาดนี้จะวางไงก็มันเห็นอยู่นี่ภาคความจำมันอยู่สมองภาคความจริงมันเข้าอยู่ในหัวใจตรงกลางพอจิตสงบก็สงบตรงนี้นี่สงบอยู่ตรงนี้นั่นเองเวลาสว่างสวายก็สว่างสวายตรงนี้มันหนักมันเบาขนาดไหนในเรื่องของอารมณ์ของจิตที่มันเกี่ยวข้องกับจิตมันก็เป็นอยู่กลางๆนี้มันไม่ได้เป็นอยู่บนสมองนี่นะมันก็เห็นได้ชัดเลยตลอดไปเลยจนกระทั่งมันจะสว่างขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นอยู่กลางๆกลางๆอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นมันเห็นได้ชัดทีเดียวมีท่านกล่าวในบาลีเป็นพุทธพจน์นะท่านกล่าวให้จิตแค่นั้นมันอยู่กลางหัวใจอย่างนั้นแปลได้แค่นั้นแหละคือแปลได้แต่จำบาลีไม่ได้นะมันอยู่องค์กลางมันอยู่ในอะไรหัวใจเต็มที่ในของจิตหาได้ยังเนี่ยมันหัวใจมันอยู่ตรงกลางเวลาจิตมันสงบเริ่มจะสงบเข้าไปมันก็รู้อยู่ภายในมันไม่ได้มารู้ข้างบนนะมันจะอยู่ข้างในองค์กลางนี้องค์กลางจนกระทั่งถึงความสว่างสวัยไม่ว่าขั้นของสมาธิที่สงบตัวมันก็อยู่ตรงนี้ขั้นของปัญญาที่มันเบิกอะไรๆต่ออะไรออกมันก็สว่างสวยอยู่ภายในนี้ละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็อยู่กลางตลอดเลยไม่เคยปรากฏว่าอยู่บนสมองนอกจากเรียนเห็นไม่ชัดเรียนสมองทำงานจริงๆภาคภาวนานี้ไม่มีขึ้นสมองเลยอยู่กลางแล้วก็นั่นก็เห็นก็อีกเป็นสักขีพยานอีกตอนที่ว่าจะตายน่ะตอนที่ถ่าย25หนอาเกียน2หนน่ะนั่นมันก็อยู่ตรงนี้โหมันอาเกียนนี่มันพุ่งนี่ไปติดฝานี่นะความแรงของมันอาเกียนนี่เศษอาหารพุ่งจากนี่ไปฝานั้นมันก็อ่อนลงทันทีเลยนะอ่อนมันจะไปอ่ะเห็นได้ชัดทีอ่อนลงอย่างรวดเร็วแล้วความรับผิดชอบของส่วนร่างกายส่วนต่างๆที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนก็ลงไปกลางๆนี่นะความรับผิดชอบของจิตที่สร้างออกไปตามร่างกายส่วนต่างๆหดตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วทีเดียวข้างล่างก็ขึ้นมาเรานั่งอยู่เสียงเท้านี่นะโอ้ยเสียงอะไรเสียงส้วมเต็มแปลกก็ไม่ล้มนะก็มันรู้ตัวอยู่นี่มันไม่ได้เผลอเวลามันหดเข้ามามันหดเข้ามากลางๆนี่ข้างบนวิสาแล้วนี่ก็ลงมานี่ข้างล่างนั้นก็ขึ้นมานี่มาอยู่กลางจากนั้นมันก็ปล่อยเลยร่างกายก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตาไม่ใช่ตาบอดนะมันเลยบอดมันคือฟังแต่ว่าท่อนไม้ท่อนฟืนก็แล้วแต่ตาจึงไม่มีความหมายตาก็เป็นฟืนไปหมดหูเป็นฟืนไปหมดนั่นคือไม่มีคำว่าบอดมันเลยบอดเพราะบอดเราบอดเช่นเราหลับตานี่เรายังเห็นดำๆหูหนวกเราอุดหูเรานี่เรายังได้ยินเสียงอื้อๆของมันเสียงอื้อๆอันนี้มันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยประสาทส่วนต่างๆหมดนั่นฟังดูแล้วก็เป็นอันนี้เป็นท่อนไม้ไปหมดเวทนาของกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสของมันนั่น
มันก็ดับวูบหมดเลยไม่มีอะไรเหลือร่างกายดับทุกขเวทนาในร่างกายที่มันอ่อนลงมาตอนมันจะตายนั่นแหละมันที่ร่างกายเวทนาที่มันเป็นอย่างสาหัสนั่นแหละมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือเวทนามันเต็มที่แล้วมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงคือมันจะไปพออ่อนตัวลงมันก็เข้าไปจิตกลางแล้วก็ดับเลยเวทนาทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสดับวูบลงพร้อมกันกับกายหมดความหมายนะพอกายหมดความหมายเวทนาก็ทุกเวทนาก็หมดความหมายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งทั้งใจแล้วเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นความรู้นั้นเราก็พูดไม่ถูกนะคือตอนที่มันผ่องใสเราก็รู้มันผ่องใสแต่ก่อนรู้เป็นทุกระยะแต่ตอนนั้นมันไม่มีคำว่าผ่องใสมีเศร้าหมองมันก็ไม่มีในตอนที่ว่ามันจะตายนี่ก็เลื่อนมาจนทั้งทุกวันนี้แหละจะว่าอะไรไปล่ะทีนี้พอมันมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันแต่มันแปลกอยู่นะสังขารมันยังใช้ได้อยู่นะความปรุงของจิตยังใช้ได้อยู่ทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนมันเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไปหมดแล้วหมดความหมายแล้วแต่ทำไมสังขารนี่ก็อยู่ในวงขันถ้ามันปรุงได้นะมันเห็นได้ชัดๆนี่จะว่าไงถ้าว่าขัดแย้งกันตรงไหนก็ยอมรับว่ามันขัดแย้งเพราะมันปรุงได้อยู่นี่ร่างกายทุกส่วนนั้นหมดความหมายไปแล้วแต่ความปรุงอันนี้หรือมันเกี่ยวกับจิตอย่างว่านะเพราะปรุงออกมามันก็เป็นออกมาจากจิตสัญญาก็ออกมาจากจิตก็ถูกมันปรุงมันว่าหนูจะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือตอนนั้นตอนมันหดเข้ามาแล้วเรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนมันจะเป็นยังเปอร์เซ็นต์เดียวเรียกว่า 99% 9เข้ามาถึง 99% พอ 100% ก็ดีดพับออกเลยประโยคหลังประโยคสุดท้ายก็จิตเคลื่อนออกแต่นี้ยังไม่เคลื่อนแต่มันปรุงได้ทั้งที่มีแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้ร่างกายก็หมดความหมายเวทนาก็หมดความหมายไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วมีอันหนึ่งปรุงขึ้นมาว่านี้จะไปเดี๋ยวนี้เธอหรือเอาไปก็ไปวางกันนะแปลกดีนะเอาไปก็ไปกำหนดปั๊บลงไปอีกเหมือนกับจะเสริมมันไปจะช่วยมันไปเลยเอาจะไปก็ไปเมื่อว่าตั้งท่าไปตั้งหน้าไปง่ายๆนะแต่แล้วมันกลับไปสนับสนุนกันพอจอดทีเข้าไปตั้งท่าจะไปอยู่กับทะลุผู้รู้เท่านั้นไม่ได้อยู่กับอะไรเท่านั้นแหละนะแล้วจิตทำไมแล้วความรับผิดชอบของจิตมันซ่านออกไปอีกนะแทนที่มันจะไปกลับไม่ไปซ่านออกไปท่านี้ก็ขึ้นมาทั้งนั่งลงไปข้างล่างลงไปทั่วสารพันออกทั่วสารพันร่างกายอย่างรวดเร็วเลยไม่ไปเหนือเนี่ยไม่ตัดก็อยู่ที่วางเนี่ยมันก็คิดได้นี่นะมันแปลกอยู่นะสังขารมันปรุงนะทีนี้พอความรู้นี่มันซ่านออกไปทั่วสารพันร่างกายแล้วตาก็เริ่มรู้ว่ามันฟ้าฟางนะหูก็เริ่มรู้เริ่มได้ยินเสียงแน่นั่นนะนี่มันออกไปพอความรับผิดชอบมันออกไปสู่อวัยวะส่วนต่างๆประสาทส่วนต่างๆมันก็รับทราบของมันแต่ก่อนเงียบหมดเลยมีแต่รู้อันเดียวนั่นแหละ 99% ถ้าสมมติว่าจิตมันถ้าเป็นอาการอีกสมมติหนึ่งคือสมมติสุดท้ายก็ว่าแสดงอาการสุดท้ายที่เปอร์เซ็นต์ที่ร้อยก็เรียกว่าแยกความเคลื่อนของจิตที่ออกจากร่างนั้นไปเลย100%เขาเรียกว่าตายแล้วนี่ก็ทำให้คิดเหมือนกันว่าคนเราถ้ามีสติดีมีสติอยู่แล้วเราจะทราบเวลาตายเนี่ยคนเวลาจะตายจริงเวทนาจะดับหมดนะเวทนาจะไม่มีเหลือเลยทุกเวทนานะจะดับหมดถ้าจะตายจริงในขณะที่จะตายก่อนจะตายนั้นจะเห็นชัดเจนว่าเวทนานี้ดับหมดแล้วจิตถึงจะเคลื่อนตัวจิตตรงนี้เคลื่อนออกละอันนี้มันไม่รู้อย่างนั้นที่คนเราบางทีทิ้งเนื้อทิ้งตัวแล้วไม่รู้ว่าทุกขเวทนาเป็นยังไงมันหมดสติสตังไปเลยนั่นก็มีเยอะถ้ามีสติแล้วก็อย่างว่าเนี่ยต้องรู้เวลาจะตายจริงนี่ทุกขเวทนาต้องดับหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตถึงจะเคลื่อนออกนั่นหมายถึงการถ่ายที่ว่าถ่ายยึดแต่โรคหัวใจผมนี่ไม่ถึงนั่นนะ98เพียง98เท่านั้นไม่ถึง 99% คำว่า98เป็นไงเราจะพูดได้แค่ 98% กับ 100% คือต่ำลงมากกว่านั้นเราพูดไม่ถูกนะอันนี้มันมีจุดที่พูดได้ถึงอย่าง 98% นี่มันรวมตัวเข้าไปโรคหัวใจนี่นะเวลามันอ่อนตัวเต็มที่แล้วมันรวมตัวเข้าไปมันไปเหนื่อยละเอียดที่อยู่ที่ตรงหัวใจนอกนั้นมันต่อยมาหมดนะปล่อยหมดนี่นะแต่ตรงนี้มันไม่ปล่อยนี่
คืออวัยวะส่วนละเอียดที่เป็นทุกขเวทนาส่วนละเอียดที่มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้เป็นยุคตรงกลางคุณง่ายว่ามันไม่ปล่อยนี่ถึงเรียกว่า98ถ้าหากว่ามันจะไปจริงมันต้องปล่อยนี่อีกทีนึงแล้วเป็น99อย่างที่ว่านั่นฉะนั้นก็ดีมีโลกหัวใจเป็นแค่98คือมันปล่อยเข้าไปหมดแล้วไปเหลืออยู่นี่อย่างละเอียดนะจุดที่มันอ่อนเพียเต็มที่นะมันมาอยู่ตรงนี้มันมีอยู่นี่เวทนากายเวทนาส่วนละเอียดมันอยู่ตรงนี้ส่วนเหล่านั้นมันปล่อยหมดแต่ก่อนมันเหนื่อยมาหมดเหล่านี้มันเหนื่อยเหนื่อยที่นี้มันปล่อยความเหนื่อยแล้วมาหมดมันมาเหนื่อยตรงนี้จุดเดียวนี่หมดตัวของมันจึงเรียกว่า98เองเอาดังนั้นแล้วนับไม่ได้ผมมันไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันเห็นไม่ชัดเฉพาะ99กับ98%นั้นมันจะเคลื่อนตัวถ้ากันตั้งใจภาวนานะอย่านอนใจนะนอนใจกับนอนจมนะอันเดียวกันนะถ้าเราได้เบาใจกับหมู่เพื่อนที่ตั้งใจตั้งหน้ากันตาประกอบความภาคเพียรอย่าให้ได้หนักใจกับหมู่เพื่อนซึ่งเป็นล้วนแล้วแต่เป็นผู้มาเพื่อมุ่งอัดมุ่งทำทั้งนั้นส่วนอยากอย่าให้มากระเทือนกันนะเป็นกันหยาบที่เรียกหยาบอย่าให้มันออกมาเป็นพ่านในวงพระวงเนนวงปฏิบัติเรามันขายขี้หน้าแต่นะมันขายจริงๆความกระทบกระเทือนความทะเลาะเบาะแว้งความไม่ลงรอยกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบอย่าให้มันออกมาในวงธรรมะของเราเป็นอันขาดจะเป็นการขายเนื้อขายตัวอย่างมากอย่างเลวแหลกเลยดูไม่ได้จะเป็นเหมือนกับจารึกเข้าสู่หัวใจจนกระทั่งวันตายก็ลืมไม่ได้อย่างนี้ถ้าเป็นชนิดอย่างนี้ผมก็พูดได้เป็นระยะเพราะเกี่ยวกับแขกกับคนสุขภาพไม่ค่อยดีบำพังจะของคนเดียวอยู่ทั้งวันผมก็อยู่ได้ของผม ผมไม่ยุ่งกับอะไรมันเป็นประจำนิสัยอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าอยู่คนเดียวอารมณ์อันเดียวนี่มันอยู่ได้สบายไม่ยุ่งกับอะไรออกทางเข้าทางยังกลมเดินยังกลมบ้างอะไรบ้างตามภาษาของเจ้าของนั่นแหละนั้นสบายไม่จำเป็นจริงของผมไม่อยากเกี่ยวกับแขกกับคนอะไรนะแต่มันหากจำเป็นจะว่าไงเขาก็มาโดยน้ำใจหนึ่งแล้วก็เล็งเห็นน้ำใจของเขาหัวใจเขานั่นแหละเรื่องมันเช่นเดียวกับเราเคยเห็นหัวใจเราที่มุ่งต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเอาหัวใจเจ้าของออกกลางแล้วมันก็ปฏิเสธกันไม่ได้ตัดกันไม่ได้คนเรามันก็ต้องยอมรับกันยากลำบากก็ต้องทูถ่ายเดินไปอย่างที่เป็นมานี่แหละที่ว่าไงไม่ว่าจะประชาชนญาติโยมเลยแม้แต่พระเนรทั้งหลายนี่ทำไมใครจะไม่ทราบว่ามากขนาดไหนนี่ถ้าธรรมดาจะรับไปไม่ทำไมอ่ะนั่งหนานั่นแต่ก็รับด้วยเหตุนี้เองนะขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจผมได้รับไว้เพื่อก็ด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆด้วยความเมตตาต่อหมู่ต่อเพื่อนพระผู้ที่แนะนำสั่งสอนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คุยนะมันหายากนะสอนภาคปฏิบัติทางด้านจิตใจสอนจุ่มสี่จุ่มห้ามีปางนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วเคยเห็นมาแล้วเราไม่อยากฟังถึงเราจะคิดด้วยคิดเดือดโง่ขนาดไหนเราก็ไม่อยากฟังคำประเภทนั้นเราอยากฟังอย่างถึงใจถึงใจถึงใจอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเคยฟังนั่นถึงใจจริงจนกระทั่งวันตายผมไม่มีอย่างอื่นมีแต่ความดุเดือดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของท่านที่ผ่านไปเพราะมันถึงใจจากนั้นก็อ่ะเดี๋ยวอันนี้เลิกกันนะ

การดำเนินทางพระศาสนาซึ่งเรียกว่าการดำเนินภายในกับการดำเนินภายนอกที่ดำเนินกันย่อมขึ้นอยู่กับทางที่เดินและการเดินของผู้จะไปสู่จุดนั้นๆการดำเนินทางพระศาสนาคือเรื่องของแต่ละท่านและท่านที่จะดำเนินไปตามจุดหมายที่ตนได้ตั้งไว้อย่างใดทางที่จะดำเนินนั้นได้จะสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วสวัคขาตธรรมเมื่อรวมลงให้เป็นทางเดินเฉพาะนักบวชของเราที่ได้รู้กันจนติดจิตติดใจก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่ามรรคแปดนี่คือทางดำเนินที่ได้รับความราบรื่นสำหรับผู้ปฏิบัติมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากการเดินให้ตรงตามหนทางคือมรรคโคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่คือทางดำเนินเพื่อสู่สันติธรรมได้แก่มรรคผลนิพพานทางนี้ได้ปรากฏมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้เสื่อมสูญอันตรธานไปจากสวัคขาตธรรมที่ทรงตรัสไว้ชอบแล้วแม้พระองค์ได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นมาจากทางสายนี้เท่านั้นทางอื่นที่จะให้ถึงความเป็นพุทธะคือศาสดาเอกของโลกนั้นไม่มีแม้สาวกอรหันต์ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อยู่เป็นคู่ชีวิตจิตใจมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็โปรดได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากทางสายนี้ธรรมะที่บริสุทธิ์อันเป็นสรณะที่สองก็คือท่านผู้ดำเนินทางสายนี้มีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นต้นได้ประสบพบธรรมะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นจะมีอยู่ที่จุดแห่งหนทางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะไม่นอกไปจากนี้เลยแต่ถ้าเดินให้ผิดจากทางสายนี้แล้วธรรมะที่กล่าวนี้จะไม่ปรากฏฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดได้สังเกตหนทางที่เรากำลังเดินอยู่ณบัดนี้ด้วยดีผู้ที่จะเดินทางสายนี้ได้แก่ลูกศิษย์ของพระตถาคตเท่านั้นนอกจากศิษย์ของพระตถาคตแล้วจะไม่มีใครเดินคำว่าศิษย์พระตถาคตก็ได้แก่พุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัททั้งสี่ก็คือพวกเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนซึ่งกำลังเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่ณบัดนี้โปรดได้สังเกตทางเดินและสังเกตการก้าวไปตามหนทางของตนได้จากความเคลื่อนไหวแห่งกายและวาจา
ึ่งออกมาจากดวงใจอันเป็นรากฐานสำคัญให้ดีกายกับวาจานี้เป็นเช่นเดียวกับรถใจเป็นเช่นเดียวกับผู้ขับรถมรรคโคที่ว่าเป็นทางสายเอกนั้นเป็นเช่นเดียวกับถนนหนทางจะไปสู่จุดประสงค์ของเราผู้เดินทางทางปลีกทางแวะมีจำนวนมากในสองภาคทางไม่มีสิ้นสุดแต่ผู้เดินทางจะต้องมุ่งดูจุดที่ถูกต้องเป็นจุดสำคัญการเหลือบซ้ายแลขวาต้องมองดูทางที่จะทำตนให้ผิดไปและมองดูทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นให้ถูกต้องคนขับรถที่จะถึงจุดประสงค์ไม่ได้หนึ่งไม่รู้หนทางเดินไปสู่จุดประสงค์ของตนที่มุ่งไว้สองเป็นคนขับรถมือไม่ดีสามความรอบคอบในการขับรถและในการเดินทางไม่ดีเป็นเหตุจะทำรถและตนอย่างน้อยก็เสียเวลามากไปกว่านั้นรถก็เสียและเป็นอันตรายทั้งแก่รถด้วยทั้งแก่ตนด้วยถ้าเป็นผู้มีความรอบคอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับรถและรู้ทางที่ผิดและถูกได้แล้วการขับรถก็เป็นไปด้วยความสะดวกสบายถึงตามเวลาที่ตนกำหนดหมายเอาไว้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นทางสายเอกอันผู้ดำเนินตามทางสายนี้แล้วนับวันจะเป็นผู้เหินห่างจากอุปสรรคที่เคยมีรอบด้านในจิตใจของเราจะได้พรากจากอุปสรรคซึ่งเคยเป็นมาของตนเองไปได้โดยลำดับฉะนั้นจงประคองรถของตนให้ดีประคองกายคือความประพฤติของเราประคองวาจาคือการพูดของเราประคองจิตใจให้เป็นไปตามแถวแห่งทางคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าให้ปลีกแวะที่ไหนๆถือจุดแห่งสวัคขาตธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินให้ดีอาการแห่งความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างที่จะเป็นขึ้นปรากฏขึ้นในกายวาจาใจของเราโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยเรียบร้อยตามกำลังของสติปัญญาของตนก่อนแล้วค่อยให้เคลื่อนคลาดออกมาเป็นความประพฤติทางกายและวาจาจะกลายเป็นความประพฤติที่ชอบใจแม้จะคิดออกมาก็จะหลุดลอยออกมาจากความกั้นกรองของสติกับปัญญาที่ได้นี้ฉายด้วยดีแล้วสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดด้วยกายวาจาใจจะกลับเป็นคุณประโยชน์ไปส่งเสริมจิตใจให้รับความเยือกเย็นแล้วการก้าวไปแห่งใจของเรา
จะก้าวเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นเบื้องต้นก็คือสมาธิชั้นหยาบก้าวต่อไปก็จะเป็นสมาธิขั้นกลางก้าวต่อไปก็จะเป็นขั้นสมาธิขั้นละเอียดปัญญาเป็นพี่เลี้ยงกับสติเป็นผู้ควบคุมดูแลในการดำเนินปฏิปทาของตนจิตจะได้รับความเยือกเย็นเป็นลำดับลำดับไปการปฏิบัติถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของตนให้มากแล้วทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวออกมาจะกลายเป็นโมฆะไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีสาระประโยชน์อันใดจะเกิดขึ้นมาจากความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจทั้งวันนี้และวันหน้าตลอดถึงวันนี้ถึงวันตายไปถึงวันตายจะไม่รับผลประโยชน์อันใดโปรดได้ทราบไว้อย่างนี้นี่คือวิธีเดินทางเพื่อสู่สันติธรรมคือสถานที่หมดภัยหมดเวรสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้รับความกระเพื่อมหรือขุ่นมัวแล้วแสดงผลให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาสำหรับเรานั้นจะไม่มีถ้าเราได้พยายามดำเนินตามทางมัชฌิมาของพระพุทธเจ้าที่ทรงรับรองไว้แล้วตั้งแต่วันพระองค์เจ้าถึงความเป็นพุทธคือศาสดาของโลกมาและโปรดได้ทราบว่าพุทธะทั้งพุทธะของพระพุทธเจ้าทั้งพุทธะของสาวกอรหันต์ทั้งพุทธะของเราที่ได้รับความรู้สึกอยู่ณบัดนี้จะแปรสภาพสู่ความเป็นพุทธะอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นจะเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นจากทางที่กล่าวนี้ทางนี้เป็นธรรมรับรองสำหรับผู้ดำเนินก้าวไปถูกตามสวขาตธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้แล้วจะไม่ถึงความเป็นอื่นจากความบริสุทธิ์การพิจารณาถ้าจิตของเรายังไม่มีหลักฐานบ้างรู้สึกจะรวนเละหาหลักยึดไม่ได้นี่เป็นของสำคัญจะให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญทั้งที่มีความมุ่งต่อความพ้นทุกข์อยู่อย่างเต็มใจแต่ความรำคาญเพราะเหตุแห่งการยึดหลักไม่ได้นี้ย่อมจะมีด้วยกันทุกรายฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งหลักฐานไว้ที่สติปัฏฐาน4เฉพาะอย่างยิ่งคือกายซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อขอให้จิตของเรามีความรู้สึกสัมผัสอยู่กับกายทุกเวลาได้ยิ่งเป็นการดีความสัมผัสในระหว่างจิตกับกายที่ถูกต้องกันอยู่นั้นให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษามีปัญญาพาไก่กรองตามลักษณะของส่วนแห่งร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกเที่ยวกลับไปกลับมาขึ้นลงอยู่ในสรรพางร่างกายอันนี้เรื่องความรังเลสงสัยที่ไหนนั้น
เราไม่ต้องไปเป็นอารมณ์ขอให้ถือกายซึ่งเป็นหลักปัจจุบันธรรมนี้เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจได้อาศัยความรู้สึกให้อยู่เฉพาะกับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมแล้วใจที่เคยส่งไปสู่อดีตอนาคตจะปรากฏความรู้ที่เคยสายแสไปนั้นรวมเข้ามาสู่จุดปัจจุบันจะปรากฏเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมาที่ใจซึ่งอาศัยกายเป็นหลักยึดเมื่อจิตได้รวมกระแสของตนที่ส่งไปในสถานที่ต่างๆได้รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวแล้วความรู้นั้นจะเห็นได้ชัดและเด่นในตัวเองเพราะการยึดกายเป็นตัวเหตุส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆจะเกิดขึ้นในกายอันนี้ก็จะเริ่มรู้ชัดเห็นชัดอีกเช่นเดียวกันกับเรารู้ชัดเห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายเพราะเวทนามีอยู่ในจุดเดียวกันคือกายอันนี้แม้เวทนาส่วนจิตที่เป็นอยู่กับจิตโดยเฉพาะก็จะพ้นไปจากนิสัยของสติของจิตที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ประคับประคองจิตอยู่เสมอไปไม่ได้นี่เรียกว่าดำเนินเป็นมัชฌิมาไม่ได้แสสายไปตามอดีตอนาคตให้ปรากฏหลักความรู้ของตนอยู่กับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานหรือความสงบมากน้อยที่ตนได้มุ่งไว้แล้วอย่าไปคาดข้างนอกให้หนีจากหลักสติปัฏฐานสี่อันเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมที่กล่าวมานี้สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นปัจจุบันการอยู่เสมอที่เราไม่สามารถจะเห็นกายตามเรื่องของกายเห็นเวทนาจิตธรรมตามเรื่องของธรรมเหล่านี้เพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันตามสถานที่อยู่แห่งธรรมที่กล่าวมานี้ถ้าจิตได้ตั้งลงสู่ปัจจุบันตามฐานแห่งธรรมทั้งสี่ที่กล่าวมานี้แล้วความรู้ความฉลาดที่จะพึงปรากฏขึ้นมาเพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวเหตุจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้อย่างไรเนี่ยฐานที่เกิดขึ้นแห่งพุทธะไม่ว่าพุทธะของท่านผู้ใดนับแต่ของพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงของเราณบัดนี้โปรดได้ทราบว่าสติปัฏฐานสี่เป็นที่พ่อปลูกพุทธะให้มีความเฉลียวฉลาดผ่องใสหรือสงบเยือกเย็นขึ้นเป็นชั้นๆจนกลายเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในตนอย่างสมบูรณ์ได้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานสี่หรือไม่นอกเหนือไปจากอริยสัจจะธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ไปได้เลยความอยากที่เราตั้งไว้โดยปราศจากหลักเหตุที่ชอบนั้นจะไม่เป็นผลอันใดแก่เราเลยถ้าความอยากเกิดขึ้นจะมากน้อยผลปรากฏขึ้นมาตามความอยากนั่นแล้ว
คำว่ามัชฌิมาหรือสวัคขาตธรรมของพระโพธิเจ้าก็จะไม่เป็นผลประโยชน์อันใดแต่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายธรรมดาความอยากนั้นอยากด้วยกันอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญมากๆอยากพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสื่อเบื้องต้นที่จะให้ผู้มีความอยากนั้นๆได้ดำเนินตามความอยากของตนด้วยข้อปฏิบัติอันชอบธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นธรรมรับรองท่านผู้มีความต้องการตามทางพระพุทธเจ้าให้ได้ดำเนินไปตามโดยถูกต้องแล้วผลที่มุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นๆตามกำลังความสามารถของตนของตนเราจะก้าวหน้าถอยกลับจะเหลือบซ้ายแลขวาโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้ทำหน้าที่รู้เรื่องในการเหลือบซ้ายแลขวาหรือก้าวหน้าถอยกลับของตนอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะความโง่เขลาบ่ปัญญาเดินออกหน้าสติกับปัญญาอันเป็นธรรมเฉลียวฉลาดเราจะกลายเป็นคนโง่ไปตามความโง่ที่เป็นหัวหน้าถูกลากเราไปและไม่เคยเห็นในที่ไหนๆว่าผู้ดำเนินตามความโง่เขลาบ่ปัญญาถูกลากไปนั้นได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมานอกจากจะดำเนินไปทางความฉลาดหรือวิธีการที่ฉลาดด้วยธรรมที่ฉลาดเท่านั้นจะปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมาขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในใจเสมอการพิจารณาอาการแห่งกายของตนส่วนไหนขอให้มีสติรับรู้ตลอดอาการนั้นๆที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะที่จิตซึ่งมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่นั้นจะมีความรู้สึกในตนเองอย่างเต็มที่ด้วยและจะมีความรู้สึกในอาการแห่งธรรมที่ตนกำลังพิจารณาอยู่ด้วยสตินั้นอย่างเต็มที่ด้วยเมื่อความรู้สึกได้ปรากฏเพราะอำนาจของสติเป็นเครื่องกำกับอยู่เช่นนี้ความรู้สึกนี้จะค่อยแปรสภาพเข้าสู่ความแยบคายและเห็นเหตุผลในส่วนแห่งกายไม่ว่าอาการใดๆจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคำที่ว่าเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเห็นโทษในทุกข์จะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจก็จะเห็นจะรู้ขึ้นเพราะอำนาจของความเพียรที่มีสติและปัญญาเป็นเครื่องปกครองอยู่โทษแห่งเรื่องความเกิดก็หมายถึงกายอันนี้แต่เราจะมาตำหนิกายอันนี้ว่าเป็นตัวโทษก็ไม่ถูกโดยถ่ายเดียวต้องค้นหาสาเหตุของกายว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิจารณากายนี้ก็คือพิจารณาหาต้นเหตุแห่งความหลงของตนนั่นเองกายนี้ไม่ใช่ผู้ที่หลง
และไม่ใช่ผู้จะรู้ในสิ่งต่างๆนอกจากเป็นตัววัตถุอันหนึ่งเท่านั้นความรู้กับความหลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายอันนี้แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครองกายนี้อยู่ได้แก่หัวใจดวงโง่ๆอันนี้เองเมื่อดวงใจดวงโง่ๆได้ถูกทำที่ฉลาดคือสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับหรือเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่ตลอดกาลแล้วจิตของเราไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นจิตที่ฉลาดขึ้นมาเป็นลำดับและสามารถจะเห็นความจริงที่ท่านกล่าวว่าของจริงทั้งของจริงคือทุกข์ทั้งของจริงคือสมุทัยทั้งของจริงคือมรรคได้จากข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาทั้งของจริงคือนิโรธความดับสนัดดับสนิทแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งของจริงอันยอดเยี่ยมซึ่งจากของจริงทั้งสี่นี้ไปเป็นประเภทอันหนึ่งได้แก่ผู้หลุดพ้นคือวิมุตติพุทโธเราจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขอได้พากันกำหนดลงปัจจุบันทุกๆอิริยาบถของตนเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เสียเวลาและตัดทอนความดีที่เรามุ่งไว้ให้เสียไปนอกจากหลักปัจจุบันนี้เท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือให้ได้สมความปรารถนาของเราเราจะเห็นทุกอาการหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญในส่วนแห่งร่างกายนี้ขอเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเพียงจะพิจารณาว่าความแปรปรวนเท่านั้นปัญญาจะสามารถแทงตลอดไปหมดทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งร่างกายทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากใจที่เรียกว่าเจตสิกธรรมทางภายในนี้ด้วยทั้งความแปรปรวนทั่วทั้งโลกธาตุด้วยโดยทางปัญญาถ้าจะพูดถึงเรื่องกองทุกข์ไม่ว่าทุกข์ภายนอกที่เราเห็นสัตว์และบุคคลทุกๆทั่วโลกไม่ว่าทุกข์ข้างในคือกายของเราเองและไม่ว่าทุกข้างในจริงๆคือเรื่องหัวใจที่ถูกกิเลสอันตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นไว้ย่ำยีตนเองให้รับความทุกข์ความทรมานเราจะเห็นด้วยอำนาจของสติและปัญญาทั้งนั้นนอกจากสติกับปัญญาแล้วจะไม่มีอันใดสามารถเป็นกุญแจดอกสำคัญจะเปิดหรือถอนเรื่องทุกข์ทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งของเก่าของเราให้เห็นชัดเจนขึ้นมาได้และนอกจากสติกับปัญญาอันประกอบเป็นองค์แห่งความเพียรแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถรื้อฟื้นตนของตนให้พ้นจากทุกข์ถึงความบริสุทธิ์ได้โดยถูกต้องเรื่องของสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นทางพระพุทธศาสนาด้วยเราเป็นผู้ปฏิบัติพระศาสนาและเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับตนเองแล้วเรื่องสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราจะนำมาประคองความเพียรของตนให้เป็นไปโดยความสม่ำเสมอชาตินี้ชาติหน้าเรื่องเกิดเรื่องตายโปรดอย่าพากันสงสัย
ไม่มีอันใดที่จะสามารถพิสูจน์หรือไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ให้ยิ่งกว่าเราจะพิสูจน์ตัวของเราซึ่งปรากฏอยู่ณบัดนี้อันเต็มไปด้วยเรื่องเกิดเรื่องตายมีอยู่กับตัวของเราทุกท่านไม่มีใครจะบกพร่องหรือมากน้อยต่างกันเรื่องความทุกข์ความทรมานที่เป็นอยู่กับกายกับใจของเราก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูข้างนอกดูในตัวของเรานี่ก็พอโลกนี้มีความสมบูรณ์แค่ไหนคำว่าโลกนี้ให้หมายถึงตัวของเรานี่เองอย่าไปหมายถึงดินฟ้าอากาศคนอื่นใดๆทั้งนั้นจะเป็นความผิดเพราะการรื้อถอนทุกนั้นจะรื้อถอนทุกที่มีอยู่กับตัวของเราเท่านั้นไม่ใช่จะไปรื้อถอนทุกเพื่อผู้ใดหรือให้ผู้ใดใครทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าโลกต้องหมายถึงกายกับใจของเราทั้งชิ้นนี้เราไม่เป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเสียเองกายซึ่งเป็นตัวโลกอันหนึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นกิเลสที่มีอยู่ในใจซึ่งเป็นเหตุที่จะให้สั่งสมก้อนธาตุขึ้นมากลายเป็นตัวโลกถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้สั่งสมแล้วใครจะมาสามารถสั่งสมให้เราเรื่องโลกที่สมบูรณ์จึงมีอยู่กับตัวของเราแล้วมีความเพียงพอที่ไหนโลกคือกายของเราคือใจของเราไม่มีวันสมบูรณ์บกพร่องอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์ความทรมานย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วเรายังจะเห็นว่าเป็นดอกบัวที่ไหนกันอีกทุกข์เป็นของจริงแต่ผู้พิจารณาทุกข์ไม่พิจารณาให้ถึงความจริงของทุกข์ก็ไม่สามารถจะเห็นทุกข์ว่าเป็นของจริงประจักษ์กับใจได้ทุกข์นี้เคยจริงมาตลอดกับตลอดกันไม่เคยปลอมต่อบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดทั้งนั้นแต่เรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าจอมปลอมนี้มันปลอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นทุกข์อันเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลานี้ได้ภายในใจของตนเราจึงกลับตำหนิทุกข์ให้เป็นต่างๆตามความโง่ของตนที่ไม่มองเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งฉะนั้นบัดนี้จงพากันพิจารณาดูทุกข์ซึ่งประกาศอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายในใจของเราให้เห็นชัดด้วยความเพียรเพื่อดูทุกข์นี้ให้จงได้ถ้าดูกองทุกข์ในกายในใจของเราทั่วถึงแล้วเราจะไม่สงสัยในทุกข์ที่นอกไปจากนี้อีกต่อไปเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายเราก็ไม่มีความสงสัยเพราะเรื่องความเวียนเกิดเวียนตายก็คือเรื่องของเราความรู้สาเหตุแห่งความเวียนเกิดเวียนตายก็คือเรื่องของเราเป็นผู้ค้นหรือเป็นผู้แสวงหาจนสามารถรู้เรื่องหรือสาเหตุของความเกิดความตายได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเราเกิดตายจะมาจากไหนผู้เกิดผู้ตายก็คือผู้ที่รู้ตัวเองใช่แล้วแล้ววันนี้ก็มีผู้มาถามถึงเรื่องการเกิดการตายตายแล้วสูญหรือตายแล้วยังนั่นคนเราโง่ถึงขนาดนั้นไอเราเป็นผู้มาเกิดเรายังสงสัยเรื่องความเกิดกลับเอาตัวความเกิดที่ปรากฏอยู่กับตนนี้ความทิ้งลงไปว่าเป็นความสูญไปเสียก็เมื่อสิ่งในโลกนี้มันสูญแล้วจะเอาอะไรมาเกิดไอ้เราที่มาเกิดเป็นรูปเป็นกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ
รือเป็นสัตว์เป็นบุคคลหญิงชายทั่วโลกต้องเอาออกจากของที่มีอยู่คือความของที่ไม่สูญนั่นเองมาตั้งขึ้นเป็นธาตุเป็นขันธ์ผู้ที่มาครองร่างกายนี้ก็ได้เจ็บจิตใจถ้าใจสูญไปแล้วใครจะมาครองร่างนี้มันไม่มีอะไรสูญในโลกนี้ผู้ที่เข้าใจว่าสูญก็คือผู้ที่มีอยู่นั่นเองถ้าผู้ที่ถึงความสูญอย่างแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอันใดสามารถมาผิดผลคือร่างกายนี้ขึ้นมาให้รับความทุกข์ยากเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายนั่นจะให้นามว่าท่านผู้สูญสิ้นโดยถูกต้องก็ไม่ผิดนิพพานังปรมังสูญยังท่านมานิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งเรามันไม่ถึงนิพพานังปรมังสูญอย่างคือธรรมที่สูญอย่างนิธรรมชาติ

จึงต้องมาเกิดได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เรามาถือเป็นสมบัติมีใจเป็นเจ้าครองนี้เคยสูญไปจากโลกที่ไหนใจที่เป็นไปกับด้วยเชื้อคือความหลงครอบคุมตนเองอย่างเต็มที่นำมาพาตนให้มาเกิดถือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นร่างของตนก็คือดวงใจดวงนี้แล้วอะไรจะสูญไปที่ไหนฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงดูเรื่องหัวใจผู้เป็นเจ้าปัญหาความสงสัยในเรื่องของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครจะสั่งสมขึ้นมานอกจากหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่เกิดขึ้นมาก็คือใจดวงนี้เป็นตัวเหตุตัวการและมาสงสัยเรื่องความเกิดของตนทั้งที่ตนก็เป็นผู้เกิดอยู่แล้ว 100% ก็คือเรื่องหัวใจดวงนี้และจงพยายามดูเรื่องสาเหตุแห่งความเกิดของตนด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาค้นดูสาเหตุแห่งจิตที่มาเกิดนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะเรื่องหลงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราทั้งตัวนั่นเองพูดง่ายๆเป็นอย่างนี้ถ้าดูให้เห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนแห่งร่างกายนี้แล้วก็จะมีปัญหาที่ตรงไหนดูข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในในปัจจุบันนี้ก็พอดูอยู่แล้วและจะแยกให้เห็นตามความเป็นจริงแข็งของส่วนแห่งธาตุก็จะชัดขึ้นในส่วนแห่งกายอันนี้คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นรวมเข้าแล้วเป็นกายอันนี้มีวิธีพิจารณาให้เห็นโลกอันโดยทั่วถึงภายในกายภายในใจของเราโปรดได้พิจารณาดูให้ชัดเมื่อจิตได้ท่องเที่ยวอยู่กับส่วนแห่งกายนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะส่งไปสู่ข้างนอกปรากฏเป็นปัจจุบันนจิตเพราะอำนาจแห่งปัจจุบันนกายเป็นที่อาศัยของใจอยู่จะมีความเยือกเย็นจะมีความสงบขึ้นมาภายในใจของเราทำแล้วทำเล่าสงบแล้วสงบเล่าอยู่เสมออย่าให้ขาดว่าขาดตอนทางความในทางความเพียรเอาสถานที่นี้เองเป็นสมรภูมิเครื่องรบกับภาคศึกที่มีในตัวเองที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสตัณหาอาสวะได้แต่เรื่องของตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นดีก็คือเราชั่วก็คือเราจึงแยกจากกันลำบากเหมือนกันถ้าดีเป็นผู้อื่นเสียชั่วเป็นเราหรือดีเป็นเราชั่วเป็นคนอื่นเสียบ้างแล้วจะแยกจากกันได้โดยง่ายดายเหมือนอย่างเขากับเราเป็นคนละคนเมื่อเราไม่พอใจเราแยกจากเขาไปเสียก็ได้แต่ไอ้ดีกับชั่วก็คือเรื่องของเราเป็นเราผู้เดียวนี้มันแยกกันยากเหลือเกินไอ้ผู้อยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องของเราไอ้ผู้ขี้เกียจขี้คร้านเต็มอยู่ในตัวนี้ก็คือเรื่องของเราเลยไม่ทราบว่าจะแยกตัวไหนให้ออกไปตัวไหนให้อยู่ครอบครองในจิตใจตรงนี้เพื่อไม่เสียเราก็เลยต้องเอาทั้งความขี้เกียจขี้คร้านเอาทั้งภาวนาผลสุดท้ายก็ได้ตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความโง่เต็มตัวของเราเลยกลายเป็นว่าความโง่ทั้งหมดก็คือเรานี่มันจึงถึงความพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไม่ได้เพราะเหตุนี้เองขอให้เราทั้งหลายทราบเพียงเราเนี่ยอะไรในเรื่องเราเท่านั้นรวมทั้งหมดมันเป็นเราทั้งหมดไม่มีชิ้นใดอันใดหรือคนใดใครผู้หนึ่งจะมาเป็นเราแทนตัวของเรานอกจากภายในกายกับจิตใจของเราเท่านั้นและความรู้ความเห็นทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันกลายเป็นเราเสียทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าเราที่แท้จริงคืออะไรอะไรแฝงขึ้นมาก็เป็นเราเสียทั้งนั้น

ไปหาเราไม่เจอคว้าเอาอะไรขึ้นมาก็เป็นเรา วันนี้เหนื่อยพักนอนซะหน่อยเสียก็คือเรานอนซะคืนยังรุ่งก็คือเราความที่เกียจที่คร้านไม่อยากจะประกอบความภาคความเพียรก็คือเราอยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเราจะอีกแต่การก้าวไปเสียจริงๆนั้นชะงักก็คือเรามันจึงแยกกันยากอย่างนี้นั่นขอให้แยกด้วยวิธีที่อธิบายให้ฟังแยกดูเราให้ชัดในส่วนแห่งร่างกายของทุกของร่างกายทุกๆอาการด้วยสติกับปัญญาดูเราให้ชัดว่าอะไรที่แท้จริงซึ่งเป็นเราแท้เมื่อเห็นส่วนแห่งร่างกายชัดด้วยปัญญาแล้วส่วนเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาความจดจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้ก็จะเป็นหนึ่งจากเราไปอีกเช่นเดียวกับส่วนร่างกายที่เราถือว่าเป็นเราแต่ก่อนต่อเมื่อได้แยกออกด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่าธาตุทั้งสี่นี้เป็นหนึ่งจะเป็นอันหนึ่งจากเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็จะเป็นอันหนึ่งจากเราไม่ใช่เราสังขารความปรุงสัญญาความจำได้หมายรู้วิญญาณความรับรู้แต่ละชิ้นละชิ้นหรือแต่ละอย่างละอย่างจะกลายเป็นหนึ่งจากเราไปทั้งนั้นถ้าได้ใช้ปัญญาวินิจฉัยให้ชัดเจนและด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะเห็นว่าอะไรเป็นเราที่แท้จริงอะไรเป็นเราที่แฝงอยู่กับตัวของเรากับใจของเรานี้ได้ชัดเจนอีกนอกจากจะเห็นเรื่องกายทุกชิ้นเวทนาทุกส่วนสัญญาสังขารวิญญาณทุกอาการว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วยังจะเห็นธรรมชาติที่เคลือบแฝงอยู่กับภายในจิตใจอันเป็นเหตุให้กดดันออกมาสำคัญมันหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราได้ชัดเจนเข้าไปธรรมชาติที่ห่มห่อจิตใจที่แท้จริงนั้นคืออะไรนั่นก็จะได้แยกออกด้วยอำนาจของปัญญาจนสามารถแยกออกจากกันได้ในเรื่องความรู้ที่มีเราอันจอมปลอมเคลือบแฝงอยู่นั้นเราจะแยกออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาสลัดปัดทิ้งออกได้เพราะอำนาจของปัญญาแล้วเราจะได้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาครองหัวใจนี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นเราก็เป็นเราที่แท้จริงเป็นเราที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงใครจะว่าโลกศูนย์โลกยังมีใครจะว่าตายเกิดตายสูญเราจะไม่เป็นภาระไปเที่ยวแบกหามแทนคนไหนใครทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับใครๆทั้งนั้นขอให้พากันสนใจใคร่ต่อความภาคความเพียรจะเห็นแดนแห่งเราที่แท้จริงแดนแห่งธรรมที่หมดปัญหาตัดเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายตัดเรื่องปัญหาทุกอย่างที่เคยผูกพันกับเรื่องของเราและจะตัดคำที่ว่าอะไรก็เป็นเราเสียหมดนั้นออกได้จากภายจากจิตใจโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือก็คือนิพพานนังปรมังสุญญังสูญสิ้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วนิพพานนังปรมังสุขขังจึงเป็นสุขอันเอกไม่มีสุขใดๆจะมาเคลือบแฝงอีกแล้วฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาความนาจคุณพระรัตนตรัยจงมาอภิบาลรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกแก่การประกอบความภาคความเปลี่ยน

รากแก้วของพระพุทธศาสนาก็คือสัจธรรมทั้ง4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครวมหมดเช่นเดียวกับต้นไม้รากแก้วนั้นน่ะสำคัญสามารถที่จะรวมกิ่งก้านสาขาดอกใบลำต้นทั้งหมดไม่ได้ถ้ารากแก้วได้ขาดกุดด้วนก็เสียอย่างเดียวไม้ต้นนั้นเริ่มขาดความสมบูรณ์และนับวันจะตายลงโดยลำดับจนกระทั่งตายไปเลยได้โดยไม่ต้องสงสัยสัจธรรมก็เช่นเดียวกันเป็นหลักยืนตัวต่อความจริงทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดรวมลงได้ในสัจธรรมทั้งสี่นี้ทั้งนั้นถ้าบกพร่องในสัจทั้งสี่นี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีความบกพร่องในการปฏิบัติในการนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาบกพร่องสำหรับคนบกพร่องในศาสนานั้นมีอยู่มากมายแต่ยังไงก็ตามความเชื่อในสัจธรรมหรือสัจธรรมที่ประกาศสอนไว้นี้ยังคงอยู่ทั้งสี่อริยสัจแล้วก็ชื่อว่าศาสนายังคงเส้นคงวาสามารถที่จะนำผู้ดำเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นคำว่าทุกข์เป็นสิ่งให้พึงกำหนดรู้รู้เพื่อเห็นโทษของมันนั่นเองไม่ใช่รู้เพื่อหลงเพื่อเพลินเพื่อลืมเนื้อลืมตัวใครจะไปมีความยิ้มแย้มแจ่มใสในความทุกข์ปกติธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผู้ปฏิบัติยังจะไปห้าวหาญต่อความทุกข์ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อความทุกข์มีอย่างเหลือนั่นนอกจากจะพิจารณาให้เห็นโทษของความทุกข์สิ่งที่เป็นภัยต่อโลกทุกวันนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์ทุกข์เคยเป็นภัยต่อผู้ใดเมื่อไหร่ไม่เคยมีแต่ความทุกข์นี้มีมากมีน้อยเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดนะทั้งส่วนร่างกายและจิตใจมันเป็นภัยทั้งนั้นเป็นความทรมานอย่างมากฟังแต่ท่านแต่ตามศัพท์ทุกขังแปลว่าทนไม่ได้นั่นฟังสิพอทุกข์เกิดขึ้นมันจะทนไม่ได้นั่งสงบอยู่ก็ตัวไหวใจไหวไปเลยนั่นท่านแปลตรงตามศัพท์จริงๆทุกขังนี่แปลว่าทนไม่ได้ใครเป็นขึ้นมาคนนั้นทนไม่ได้ต้องขยับเขยื้อนต้องดิ้นต้องดิ้นต้องแสวงหาสิ่งมาแก้เยียวยาแก้ไขนั่นจากนั้นท่านก็แปลออกไปอีกว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ทำให้เป็นเช่นเดียวกันกับทุกข์ที่ท่านพูดไว้กลางๆว่าทนไม่ได้เข้าไปแทรกอยู่ในชาติความเกิดก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายเพราะมันทนไม่ได้อยู่ในความแก่ก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะทนไม่ได้เวลาตายก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งสุดความสามารถเพราะทนไม่ได้ถึงกับต้องตายไปนี่เป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาแล้วหรือธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกังวานมานานแล้วเรื่องทุกข์ที่เป็นภัยต่อโลกไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าทุกข์ถ้าให้เกิดก็คือกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุก่อทุกข์นี่แหละเกิดขึ้นมาก็ชาติปิทุกขาแล้วก็ชราปิทุกขามันนำปิทุกขังมีแต่ทุกข์ยาวเหยียดไปตลอดสายจนกระทั่งถึงตายไปก็ยังไม่พ้นจากทุกข์หมดอัตภาพนี่แล้วเชื้อของทุกข์ยังมีอยู่ภายในจิตใจก็ต้องไปก่อพบกำเนิดเกิดขึ้นมาแบกหามทุกข์อีก
ร่ำไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตลอดกาลไหนๆถ้าไม่มีสัจธรรมฝ่ายมากเข้าไปแก้ไปถอดไปถอนเพื่อตัดทอนวัฏวนให้น้อยเข้ามาจนกระทั่งถึงสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วผู้นั้นไม่ต้องบอกทุกข์สิ้นไปเองเพราะสาเหตุแห่งทุกข์ได้แก่สมุทัยได้ถูกสังหารแล้วด้วยมรรคมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญนี่แหละคำว่าสัจธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้ทุกข์ไม่เคยแปรเป็นอย่างอื่นไม่เคยให้คุณต่อผู้ใดทุกข์ต้องเป็นทุกข์วันยั่งธรรมใครโดนเข้าทนไม่ได้ทั้งนั้นจึงแปลว่าทุกขังแปลว่าทนไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของทุกข์คือทนไม่ได้ทุกข์จะอยู่โดยลำพังไม่เคยมีต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอาศัยเช่นอาศัยร่างของสัตว์จิตใจของสัตว์จึงทำให้กายและใจของสัตว์ทนไม่ได้เนี่ยจริงอย่างนี้ศาสนาสิ่งที่เป็นภัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัยจริงๆไม่ได้เป็นความหลอกลวงไม่ได้ผิดแปลกจากสิ่งที่ตรัสไว้แม้แต่น้อยเพียงแต่ทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงล้วนๆคือเป็นทุกข์แท้ไม่เป็นอื่นสิ่งที่เป็นคุณก็ทรงแสดงว่าเป็นคุณบอกว่าเป็นคุณเพราะทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างโชคโชนถึงได้ผ่านพ้นมาเป็นศาสดาเอกสอนโลกได้ต้องนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เป็นโทษและเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยและเป็นคุณนั่นแหละออกมาสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยสมุทัยอริยสัจจังเคลื่อนตัวออกมาเมื่อไรก็เป็นก่อเรื่องก่อราทั้งนั้นไม่มีที่จะก่อความดีความดีให้สัตว์โลกได้รับความสุขความสบายได้รับความรื่นเริงบันเทิงที่จะเป็นไปเพื่อความสุขอันดีงามมีแต่รื่นเริงลงไปเพื่อความสุขเศร้าเหงาหงอยเท่านั้นเพราะเป็นเครื่องล่อเช่นเดียวกับเหยื่อที่อยู่ปลายเบ็ดล่อปลาตัวโง่เท่านั้นเมื่อติดเบ็ดเข้าไปแล้วเหยื่อก็หาความหมายไม่ได้มีความรื่นเริงบันเทิงของสัตว์โลกซึ่งเท่ากับเหยื่อนั้นก็หาความหมายไม่ได้เมื่อเจอเบ็ดคือกองทุกข์เข้าไปเพราะอันนี้เป็นฉากเหยื่อเป็นฉากหน้าเบ็ดเป็นฉากหลังมันอยู่ข้างหลังมันแล้วสมุทัยนี้ทำความ ทุกข์ความทรมานให้แก่โลกมาทุกหย่อมหญ้าทุกตัวสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะผ่านพ้นสมุทัยคือกิเลสประเภทนี้เหล่านี้ไปได้เลยต้องถูกสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้พัดผู้ผันเป็นผู้บีบบี้สีไฟหมุนกันไปเพื่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งนั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อว่าทุกข์ไม่มีภพชาติไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีข้อตามหลักธรรมชาติอันนี้ก็คือสร้างทุกข์สร้างภพสร้างชาตินั่นแหละไม่ได้สร้างความสิ้นภพสิ้นชาติไม่ได้สร้างความหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจของมันแม้แต่น้อยมาแต่การไหนๆนี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่สมุทัยอริยสัจจังสมุทัยเป็นของจริงอย่างนี้เคยนำสัตว์โลกหมุนสัตว์โลกผลักสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในภพน้อยภพใหญ่กี่กับกี่กันเป็นมาอย่างนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นตลอดไปถ้าไม่มีมรรคสัตว์คือความดีเข้าไปแก้หรืออย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสัตว์โลกที่จมอยู่ในนี้ก็เพราะความเชื่อมันถึงได้หมุนสัตว์โลกให้จมอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในสามภพนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นที่อยู่ของท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วแต่แม้แต่รายเดียวเลยมีความจริงของธรรมชาตินี้ถ้าสัตว์โลกให้หมุนอยู่ในสามภพนี่แหละสามแดนโลกธาตุนี่สามภพสามภูมินี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธคือความดับสนิทนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความดีงามทั้งหลายได้แก่มรรคสัตว์มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิ
การทำคุณงามความดีประการใดก็ตามซึ่งเกี่ยวโยงกันกับมรรคแปดนี้สงเคราะห์เข้าในมรรคไม่หมดเพราะกิ่งก้านแขนงก็ออกไปจากไม้ต้นนี้คือมรรคแปดนี้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสตัวเป็นภัยตัวเป็นข้าศึกตัวก่อโพยทุกข์ขึ้นมาเผาหลนสัตว์ทั้งหลายและตัวผลักสัตว์ทั้งหลายให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีจบสิ้นชาติลงไปได้เลยก็คือมรรคสรุปลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นเครื่องสังหารตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดถึงทางด้านปฏิบัติเริ่มแรกแห่งการฝึกการทรมานนี่คือการเข้าห้ามหันกับกิเลสในขั้นเริ่มแรกได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาเพราะกิเลสมันจะหมุนจิตอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับฟุตบอลที่ถูกเตะปิ้งไปปิ้งมาอยู่เช่นนั้นแล้วพยายามหักห้ามจิตไม่ให้หมุนเพราะกิเลสพาให้จิตหมุนไม่ใช่ขันธรรมดาหมุนขันธ์ธรรมดาคือขันธ์ล้วนดังขันธ์พระอรหันต์นั้นไม่มีความหมายอะไรที่จะให้เกิดภพเกิดชาตินี่ต่างกันแต่ขันธ์ที่เป็นสมุทัยซึ่งสังขารขันธ์สัญญาขันธ์วิญญาณขันธ์อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมุทัยเวทนาขันธ์ก็กลายเป็นออกมาจากสมุทัยมาเป็นทุกข์เวลาฝึกหัดภาวนาได้พยายามระงับขันธ์ที่เป็นตัวสมุทัยนี้ไว้แล้วเอาขันธ์ที่เป็นมรรคขึ้นมาแทนที่เช่นเราบริกรรมภาวนาบทธรรมบทใดก็ตามนั่นแหละคือให้ขันธ์ทำงานโดยธรรมไม่ได้ทำงานด้วยอำนาจของสมุทัยพาให้ทำจึงต้องห้ามหันกันภาวนาอย่างเอาเป็นเอาตายมีสติสตังตั้งมั่นอยู่ในคำบริกรรมภาวนาของตนจนกระทั่งจิตสงบได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเป็นธรรมนี่คือการต่อสู้สมุทัยให้ระงับตัวให้อ่อนกำลังลงไปเพื่อจิตจะได้รับความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วจะเป็นพลังขึ้นมาความเชื่อก็มีเชื่อในผลที่ตนได้รับความสงบจากความปราศจากสมุทัยรบกวนและจากธรรมที่เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดความสงบได้แก่คำบริกรรมภาวนาความเพียรก็เพิ่มขึ้นคือศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่ปรากฏแล้วก็ความภาคเพียรก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับความพอใจในอันที่จะทำหน้าที่ของตนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมเป็นกำลังรวมตัวเข้ามาหาจุดแห่งความเพียรที่จะทำให้ยิ่งกว่านั้นให้สงบมากกว่านั้นนี่เรียกว่ามรรคจนจิตมีความสงบได้ทั้งๆที่ไม่เคยสงบเลยจากนั้นก็เร่งความเพียรทางด้านปัญญาก็ออกพิจารณาใช่ควรดีเพราะจิตมีพลังจิตสงบตัวย่อมอิ่มตัวย่อมไม่ฟุ้งเฟ้อย่อมไม่ฟุ้งซ่านเป็นความลำคาญขึ้นมาในใจแล้วนำปัญญาออกที่นิพพิจารณาตามความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ทุกชิ้นทุกอันในร่างกายของเราหรือในขันธ์ของเรานี้มีแต่ความจริงล้วนๆให้ปัญญาได้ยังเข้าสู่ความจริงอันนั้นเพื่อจะลบล้างความจำปลอมที่ถูกเสียสรรปั้นยอมมาจากกิเลสว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยนี่เป็นของงามเป็นต้นให้ลงอยู่ในหลักธรรมชาติเช่นผมสักแต่ว่าผมขนเล็บฟันหนังสักแต่ว่าแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ปรากฏว่าเป็นของสวยของงามแต่อย่างใดนอกจากนั้นยังคลี่คลายเข้าไปถึงหลักจนถึงความปฏิปุณโสโครกของใหม่ผมมันสะอาดที่ตรงไหนตัวของมันก็เป็นธรรมชาติที่สกปรกหรือเป็นธรรมชาติที่ปฏิกูลอยู่แล้วแล้วเกิดขึ้นในสถานที่เช่นไรสถานที่เกิดก็เป็นสถานที่ปฏิกูลโสโครกที่อยู่ก็โสโครกขนและฟันมีแต่ธรรมชาติที่สกปรกโสโครกด้วยกันและอยู่ด้วยกันเต็มไปด้วยกองปฏิกูลโสโครกหมดทั้งร่างนี้ทั้งภายนอกภายในนี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในร่างกายของ
คนของสัตว์ทุกร่างเป็นเช่นนี้ปัญญาอย่างทราบลงไปตามหลักความจริงเหล่านี้ไม่ให้คาดเคลื่อนไปจากนี้โดยถูกหลอกกิเลสของกิเลสไปว่าเป็นของสวยของงามที่มาปักเสียบเอาไว้อย่างจอมปลอมทีนี้พิจารณาจนเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ควรจะแยกออกไปขยับขยายออกไปให้เป็นกองอนิจจังแต่สภาพในร่างกายนี้ก็ให้เห็นด้วยปัญญาสิ่งนั้นแปรลงไปสิ่งนี้แปรลงไปคำว่าทุกขังก็ไม่ต้องพูดแหละเพียงนั่งภาวนาอยู่เวลานั้นมันก็บีบบังคับอยู่แล้วเห็นชัดๆนะอนัตตาเมื่อรวมความลงแล้วสิ่งเหล่านี้อะไรที่มาประกาศตนว่าเป็นเราเป็นของเราให้เราผู้ที่เชื่อมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นได้เชื่อถือมันว่าเป็นความจริงมันไม่มีอะไรมีเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างละอย่างซึ่งทรงความจริงตามหลักธรรมชาติของตนไม่เท่านั้นและประชุมรวมกันอยู่เป็นก้อนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยจิตเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นตัวอุปทานประสานงานทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้ทำหน้าที่ของตัวตามอวัยวะหรือส่วนต่างๆของประสาทในร่างกายทุกส่วนอย่างไรก็ไม่พ้นความยึดมั่นถือมั่นที่เต็มไปอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้มันก็มีเท่านั้นปัญญาอย่างทราบลงไปอย่างนั้นการพิจารณาให้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆถืออันนี้เป็นทางเดินถืออันนี้เป็นงานเป็นการในขณะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิว่ามีมากมีน้อยหรือไม่มีเพราะเราพิจารณาสัจธรรมด้วยกันเป็นสัจธรรมด้วยกันสมาธิก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งต่างวาระกันที่จะต้องทำให้เป็นสัจธรรมทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาและพิจารณาเล่าย่อมจะทราบในวาระใดวาระหนึ่งไม่สงสัยแล้วแทงหลายครั้งหลายหนเจาะหลายครั้งหลายหนย่อมทะลุถึงความจริงได้แม้น้อยก็ตามจะเป็นเรื่องใหญ่โตคือเป็นความจัดความจริงเป็นสักขีพยานขึ้นมาให้เรารู้ด้วยเราเห็นด้วยปัญญาของเราเองไม่ใช่ปัญญาความสำคัญมั่นหมายที่จำมาจากครูจากอาจารย์แต่เป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในความจริงนี้ด้วยตัวเองแม้น้อยก็ตามก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากภายในจิตใจของเราทำให้จิตใจตื่นเต้นเกิดความสลดสังเวชในสิ่งที่ตนแบบตนถามอยู่ด้วยความเป็นของปฏิคูณโสโครกนี้มานานเพิ่งจะได้พบได้เห็นกันวันนี้ได้รู้กันวันนี้แล้วก็มีกำลังใจมากมายทีเดียวในขณะที่รู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้ตามความจริงแม้ขณะหนึ่งก็ตามจิตใจจะเบาหาที่เทียบไม่ได้แม้พิจารณาร่างกายอยู่ก็ตามในขณะนั้นร่างกายเป็นเหมือนไม่มีหากพิจารณาร่างกายตัวเองนั่นแหละเพราะจิตมันเพลินอยู่กับอาการต่างๆของร่างกายในภาพที่ตนกำลังพิจารณานั้นร่างกายส่วนใหญ่นี่เลยหายไปเงียบเหมือนไม่มีนะการพิจารณาถึงวาระที่จะให้เข้าสู่ความสงบก็ไม่ต้องไปกังวลกับทางด้านปัญญาว่าจะคิดอย่างนั้นจะพิจารณาอย่างนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่เพื่อความสงบโดยบทธรรมของตนหรือโดยวิธีใดก็ตามผู้ชำนาญแล้วย่อมไม่เกี่ยวกับบทธรรมพอกำหนดที่จิตจะสงบลงได้ทันทีทันใดนี่ไม่สงสัยแต่ที่จิตยังไม่ได้ที่ได้ฐานยังไม่ชำนิชำนาญในทางสมาธิภาวนาย่อมจะต้องอาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นยังมีทีมีห่างต่างกันถ้าจิตมันยังจะยับยับจะคอยออกนอกนู่ออกนอกลู่นอกทางอยู่แล้วคำบริกรรมก็ทีเข้าไปขยับเข้าไปความตั้งใจตั้งเข้าไปเรื่อยๆตั้งอยู่ในหน้าที่อันเดียวเหมือนกับโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยความอยากคิดนั้นคิดนี้มันจะอยากขึ้นที่ใจมันจะเห็นมันจะดันออกมาให้เกิดความกระเพื่อมในความคิดความปรุงต่างๆถ้าได้ใจได้จ่อลงไปในจุดแห่งความรู้นั้นแล้วจะเห็นความกระเพื่อมจะเห็นความดันของสังขารที่มันจะปรุงออกมาสัญญาจะหมายออกมาโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันนอกจากเราจะตื่นเงามันไปพอมันผลักดันออกมาแล้วก็ปล่อยให้มันผลักดันออกไปก็ตื่นเงาคือภาพของมันที่หลอกเรื่องนั้นเรื่องนี้รูปนั้นรูปนี้ไปละออกไปข้างนอกไปแล้วมันออกไปจากใจไม่ได้ออกไปจากไหนเมื่อใจไม่ให้มันคิดให้มันรู้อยู่กับใจแล้วย่อมไม่มีเรื่องเรื่องไม่มีเรื่องภาพนั้นภาพนี้ก็ไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องได้เรื่องเสีย
เรื่องเศร้าโศกเสียใจเพลิดเพลินรื่นเริงก็ไม่มีเพราะไม่มีผู้หลอกออกไปให้เป็นเช่นนั้นมันสังขารสัญญาหลอกต่างหากให้เราตื่นภาพของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันอิ่มพอไม่มีคำว่านี่เป็นภาพมาอดีตมากี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่เป็นเรื่องราวของอนาคตซึ่งยังไม่มาถึงไม่เคยคิดไม่เคยคำนึงเพราะมันวาดภาพออกมาในวงปัจจุบันของกิเลสออกมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆก็ตื่นเงามันไปเรื่อยๆนี่ถ้าไม่กำหนดดูตรงจุดที่มันกระเพื่อมแล้วมันจะเป็นภาพออกมาหลอกเจ้าของเลยลืมจุดผู้รู้นี่เสียก็เลยเพลินไปตามอาการของมันสมาธิก็เหลวไหลไปเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คำบริกรรมให้ถี่ยิบลงไปจนจิตสงบได้ตั้งให้มันทำงานอยู่กับคำบริกรรมให้มันปรุงอยู่กับคำบริกรรมเพราะคำปรุงอันนี้เป็นมรรคความปรุงของสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นเป็นสมุทัยเราแยกจิตออกมาให้ปรุงในทางมรรคได้แก่บทธรรมนี้ให้อยู่ในนี้ถึงย่อมสงบได้อุบายวิธีเปลี่ยนแปลงการทำความเพียรทั้งตนแล้วแต่ผู้บำเพ็ญจะเห็นสมควรควรเดินควรยืนควรนั่งควรนอนด้วยวิธีการใดในทางความเปลี่ยนให้เป็นที่ถนัดของตัวเองส่วนมากก็อริยาบท2คือยืนก็คือนั่งและเดินยืนก็มีเป็นบางครั้งบางคราวนี่หลักของการทำจิตให้สงบทำเช่นนั้นเวลาจะพักก็พักเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ทำหน้าที่ของตัวเองเสมอจิตใจย่อมจะสงบเยือกเย็นและจะมีความแยบคายเพราะสมาธิก็มีปัญญาก็มีตามขั้นภูมิของสมาธิและขั้นภูมิของปัญญาเป็นคู่เคียงกันไปใจย่อมเย็นย่อมสบายเมื่อกิเลสไม่ก่อกวนมากเสียเท่านั้นมันก็สบายจิตเพียงขั้นสมาธินี่ก็เพลินก็สบายสงบเย็นมองดูอะไรก็รู้สึกว่าจะเยือกเย็นไม่ได้ปิดหูปิดตาอยู่อย่างแต่ก่อนที่ไม่มีสมาธินี่คลิกกันตรงนี้ยิ่งปัญญาได้ออกกว้านรู้สิ่งทั้งหลายจนกระทั่งมันนี้เป็นผู้ตามภูมิมันครอบโลกธาตุไปเลยปัญญากระจายไปหมดถึงวาระที่จะออกแล้วห้ามไม่อยู่เป็นหลักธรรมชาติของนิสัยหลักธรรมชาติของปัญญาที่มีความสามารถกว้างแคบขนาดไหนจะประมวลเข้ามาสู่วงสัจธรรมทั้งนั้นให้รู้แจ้งถึงจริงโดยลำดับตำดาแล้วปล่อยวางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งย่นเข้ามาสู่หลักใหญ่มันได้แก่ร่างกายซึ่งรวมไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรวมในธาตุ4ขันธ์5ย่นเข้ามาแยกแยะดูให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาซึ่งมีความแหลมคมเข้าโดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่เคยปล่อยก็ปล่อยเห็นอย่างชัดเจนปล่อยให้รู้ให้เจ้าของเห็นอย่างชัดเจนเช่นอุปทานในกายเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเต็มที่แล้วเอาไว้ไม่อยู่บังคับไม่ได้ที่ว่าจะไม่ให้ปล่อยเพราะพิจารณาเพื่อรู้การยึดการถือนั้นยึดถือเพราะความหลงจึงถือความหลงตามความจำปลอมจึงยึดความจำปลอมว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อเห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วย่อมจะปล่อยวางความจำปลอมเข้ามาตามหลักความจริงเพราะเราพิจารณาเพื่อความจริงย่อมจะเห็นความจริงภายในตัวและถอนตัวออกมาหลักของการพิจารณาเรื่องกายเวทนาจิต3อย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันจะพูดว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี้ทีหลังไม่ได้ในภาคปฏิบัติเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์กันผู้เข้าศูนย์ในวงธรรมทั้ง3นี้ย่อมจะทราบตัวเองเช่นเดียวกับนักมวยเขาต่อยมวยควรจะขึ้นเข่าขึ้นศอกขึ้นเท้าขึ้นหมัดระยะไหนเป็นที่เหมาะนักมวยจะทำหน้าที่เองนี่ก็เหมือนกันควรจะจิตจะหมุนเข้าสู่เวทนาหมุนเข้าสู่กายหมุนเข้าสู่จิตในระยะใดขณะใดนั้นมันเป็นความเหมาะสมของจิตที่จะแยกแยะหาความจริงใส่ตนจึงบอกไม่ได้ว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณาที่นี้ทีหลังแต่ส่วนมากก็กายเวทกายคตาเป็นพื้นสำคัญส่วนมากพิจารณานี้ก่อนทั้งที่กำลังพิจารณานี้อยู่เมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้น
จิตมันหมุนไปหาทุกขเวทนาก็ได้ไม่เพราะเป็นวงสัจธรรมด้วยกันแล้วทีนี้พิจารณาประสานกันแยกแยะดูให้เห็นสิ่งใดเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวสำคัญมั่นหมายสัญญามันออกมาจากจิตมาว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ความจริงทุกข์ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกายแต่ละส่วนละส่วนก็เป็นกายแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอาการของตนอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นเวทนานั้นหากจิตนี้เองเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายคือสัญญาเพราะอะไรถึงมาจิตนี้เป็นสำคัญเพราะตัวอวิชชาตัวหลอกมันอยู่ภายในจิตมันย่อมจะหลอกออกไปทีนี้เวลาพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาเมื่อสมุทัยมันหดตัวอวิชชามันหดตัวเข้าไปในเวลานั้นเพราะถูกตัดข้างนอกเข้าไปความตั้งยะความสำคัญมั่นหมายเราแยกแยะดูแยกแยะดูจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันก็ไม่กล้าออกมาสำคัญมั่นหมายสุดท้ายจิตก็จริงกายก็จริงเวทนาคือทุกข์ก็จริงจิตก็จริงในขณะนั้นต่างอันต่างจริงไม่ประจับประสานกันไม่คละเคล้ากันแล้วไม่กระทบกันนี่การพิจารณาภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จะว่าให้พิจารณานั้นก่อนพิจารณานี่ทีหลังพูดไม่ได้แต่ภาคพื้นแห่งการพิจารณาในขั้นเริ่มแรกนี้ส่วนมากก็หนีกายแต่ไม่พ้นแหละต้องพิจารณากายดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเมื่อจิตได้ถอยเข้ามาเป็นความจริงของตัวแล้วย่อมปล่อยวางทุกขเวทนาจะมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่กระทบกระเทือนกันนั่นนี่การพิจารณาเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดความอาถรรพ์ไม่กระทบสะท้านแม้ทุกในกายมันจะมีมากเพียงไรก็ไม่เคยกระทบสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะไม่กระทบกระเทือนจิตจิตย่อมเป็นจิตเต็มตัวแม้อยู่ในภูมิของอวิชชาครอบหัวอยู่ก็ตามเถิดย่อมเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งได้พังทลายตัวอวิชชาออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดเรียนสัจธรรมจบตรงนั้นเองเรียนสติปัฏฐาน4จบอยู่ที่จิตจบอยู่ที่อวิชชาบรรลัยอวิชชายังไม่พังสัจธรรมก็ยังเรียนไม่จบเพราะวิชาทางทลายลงจากใจเท่านั้นเรียกว่าเรียนสัจธรรมจบทุกข์ก็จบเรียนจบสมุทัยก็เรียนจบมรรคก็เรียนจบนิโรธก็เรียนจบผู้ที่รู้ว่าทุกเรียนทุกสมุทัยนิโรธมรรคจบนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนอกไปจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นวงสมมุตินี้แล้วโดยประการทั้งปวงที่นี่ทุกข์หามาที่ไหนมาที่ทำไมจะไม่รู้เรื่องของจิตที่ถูกอวิชชามันฉุดมันลากให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ตั้งแต่ลากฝอยของมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงรากแก้วของมันตัดขาดสะบั้นมาหมดแล้วต้นไม้ต้นนี้มันจะไปเกิดที่ไหนอีกนั่นเห็นชัดเจนอย่างนั้นเผาไม่เผาฝังไม่ฝังทิ้งไว้อย่างนั้นมันก็ตายเพราะอวิชชาได้พังลงไปเท่านั้นไม่บอกว่าไปเกิดเสียก็ไม่เกิดบอกให้ไปเกิดเสียก็ไม่ไปเพราะมันสิ้นเชื้อแล้วเชื้อของภพของชาติที่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายทุกทวนหน้ากันนี้ก็คืออวิชชาดวงเดียวที่ครอบจิตนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเลยรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจทีเดียวนี่นะปฏิบัติที่เรียกว่าฉันทิฏฐิโกไม่เกิดยันได้เลยพูดได้เต็มปากถ้าจะพูดเพราะรู้ได้อย่างเต็มใจมีกิเลสนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดนั่นไม่มีอะไรพาให้สัตว์เกิดพอธรรมชาติอันนี้ซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญได้พังทลายลงไปแล้วความบริสุทธิ์ล้วนๆเห็นอยู่กับตัวไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อเป็นเอกเทศของตัวเองระหว่างสมมุติกับวิมุตติแยกกันถ้าจะมีถ้าพูดเป็นสองโลกก็เป็นคนละโลกแล้วถ้าเป็นหินก็เป็นหินหักแล้วเอามาต่อกันได้ยังไงมาต่อมันก็เหมือนธรรมชาติทั้งมันมาต่อก็มาจ่อๆไว้เฉยมันไม่ติดเหมือนอย่างจิตกับขันธ์ที่อยู่ด้วยกันมันก็จ่อๆกันอยู่เท่านั้นมันไม่ติดเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วกับขันธ์ที่ทำหน้าที่ต่อกันรับผิดชอบกันเพียงเท่านั้นไม่ได้มากไปกว่านั้นและไม่มีอะไรมาบังคับเหนือสิ่งบังคับทั้งหมดแล้วนี่คือความจริงล้วน
แห่งความบริสุทธิ์เป็นเช่นนี้นี่แหละท่านว่าทุกขังนัตถิอัชฌาตัสสะทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดผู้ไม่เกิดก็คือผู้บริสุทธิ์จากเชื้อแห่งความเกิดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นนอกนั้นเกิดทั้งเพเกิดแล้วไม่ว่าตายทั้งเพจะว่าอะไรมันตายทั้งเพทุกทั้งเพนี่ถึงได้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีใครบอกใครสอนเลยอันนี้หนาแน่นยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้นี่เป็นตัวมหาอำนาจครอบได้หมดทุกดวงจิตของสัตว์ไม่มีใครที่จะเล็ดลอดออกไปได้เลยแต่พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้นี่อัศจรรย์ไหนโดยไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยทรงขึ้นมาได้ด้วยสยามผู่ทรงรู้เองเห็นเองไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพวกเรายังแนะนำสั่งสอนกันแล้วกันเน่าแทบล้มแทบตายไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรในพ้นที่กิเลสจะมาฉุดมาลากเอาไปกินกำลังลาบกำลังยำอะไรอยู่กิเลสเอาไปกินเสียเจ้าของไม่ได้กินกำลังปรับปรุงอัตธรรมเพื่อจะได้อาศัยภาษาโลกๆแล้วก็เรียกว่าก็จะได้อยู่ได้กินโอชารสกิเลสมันพาเอาไปกินเสียไม่ได้เรื่องถ้าภาวนาถ้าใดก็ให้มันเอาไปกินเสียกินเสียอย่างนี้โดยรับการแนะนำสั่งสอนอยู่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นอย่างนี้ไม่อาจจะจันทร์วิจ้าอาจจะจันทร์อะไรเอาที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกต่างกันอย่างไรเพียงสาวกท่านก็อาจจะจันทร์ในท่านแล้วไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็นจิตไม่เคยเป็นเป็นแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเป็นอาโลโกอุดปาดิขึ้นมาเต็มแล้ววิชาวิชาอุดปาดิปัญญาอุดปาดิคือญาณอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอาโลโกอุดปาดิเต็มภูมิพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะทรงสอนโลกได้ถึงสามแดนโลกธาตุหรือไม่รู้ไม่เห็นสอนกันได้ยังไงไม่เห็นเทวดาสอนเทวดาได้ไงไม่เห็นอินพรหมสอนอินสอนพรหมได้ยังไงไม่เห็นเปรตเห็นสัตว์นรกจะสอนมาได้ยังไงนำเราสิ่งเหล่านี้มาพูดได้ยังไงเพราะไม่ใช่ศาสดาองค์ต้นเดาทรงรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างตั้งแต่สัจธรรมที่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงยังมาประกาศกระเทือนโลกอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ทำไมสิ่งนั้นจะเป็นของปลอมไปเพราะเป็นธรรมของจริงเป็นไปด้วยความมีอยู่เป็นอยู่ของตนด้วยกันทั้งนั้นกับสัจธรรมซึ่งมีประจำอยู่ในสัตว์ของสังขารทั้งหลายนี่บาปไม่มีอะไรเผาโลกอยู่เวลานี้บุญไม่มีโลกทรงตัวได้ยังไงคนดีมีได้ยังไงเนี่ยนรกไม่มีสัตว์ทั้งหลายจะไม่รับทุกข์ทรมานได้ยังไงจะเป็นทุกข์ทรมานได้ยังไงสวรรค์พรหมโลกไม่มีพุทธเจ้าสอนเทวดาอินพรหมได้ยังไงพวกผู้ตาดีท่านไม่มีปัญหาเนี่ยพวกตาบอดไปเจอลบล้างแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาเผาตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็คือพวกกิเลสครอบงำหัวใจนั่นเองผู้พ้นจากกิเลสถ้าไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านเมตตาสงสารทุเรศเท่านั้นเองนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาโลกอย่างหาที่เปรียบหาประมาณไม่ได้ก็เพราะความเห็นโทษอย่างถึงพระทัยในวัฏจักรวัฏจิตที่พาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะอำนาจของกิเลสจึงต้องสอนลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงถิ่นถึงความจริงทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณด้วยพระเมตตาล้นล้วนเรื่อยมาแม้จะปรินิพพานยังต้องประทานพระโอวาทไว้อีกคาดบันไดไว้สะพานเอาไว้คุยหมายปลายทางเอาไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีปณิสัยอยู่จะได้ตะเกียบตะกายไปตามพระองค์ค่อยหลุดพ้นแม้ไม่ถึงที่สุดที่มุดปรินิพพานก็พอผ่อนหนักเป็นเบาเพราะอำนาจแห่งความดีของตนและเพราะอำนาจแห่งหลักธรรมพุทธเจ้าที่สัตว์โลกทั้งหลายได้เกาะก็ยังเป็นของดียิ่งกว่ากิเลสจะฉุดจะลากหรือฉุดลากถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลานั้นเป็นไหนไหนขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นแก่ความท้อถอยอ่อนแอและความทุกข์ความลำบากสิ่งนี้เราเคยมาอย่างจำเคยแล้วจนหาสิ่งที่จะเอามาเทียบมาเทียมมาวัดมาตวงกันไม่ได้แล้วมันเต็มหัวใจด้วยกันเต็มอยู่ที่หัวใจนี่แหละเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติเป็นตัวพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวไหนดินน้ำลมไฟมันก็เป็นสภาพของมันอยู่นั้นแต่ผู้นี้เข้าไปแทรกไปสิงไปเกี่ยวไปคล้องผัวพันมันถึงได้มาดินน้ำลมไฟที่ได้กลายขึ้นมาเป็นภพ
เป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังไม่ให้ชื่อให้นามนอกจากนั้นดังเรียกดังถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งๆที่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นธาตุต่างๆของมันแล้วก็ยังไม่อายเพราะกิเลสไม่พาให้อายไม่มีอะไรจะหน้าด้านยิ่งกว่ากิเลสที่ด้านที่สุดค่อยแทรกค่อยแซงค่อยลบล้างของความจริงของจริงตลอดเวลามันจะอายได้ยังไงเมื่อกิเลสได้ครอบหัวใจใดเข้ามากน้อยมันย่อมทำให้เกิดความหน้าด้านขึ้นมาในอัตในธรรมลบล้างธรรมได้รู้สึกเหนื่อยแล้วอะไรนะอย่างตอนนี้

พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ที่ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นแก่ประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังข้อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามิออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำลาท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นมีครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้มหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงนิมุตติพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากมรรคจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราเองนี้เป็นของดีแล้วหรือสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตถธรรมแล้วมันควรจะน่าจะหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารวนจิตใจ
วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไขควงความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียหนึ่งตาเห็นรูปเป็นอย่างไรรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเดินไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวชำนิชำนาญคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์นั้นเข้ามาคุ้นคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีมีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนบกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเคลียร์หลักทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้จะไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลง
เมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวล่ำเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกต้นล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเบี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีมีแต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนะเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับตำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นครั้งที่เหล็กตัวสกปรกสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุที่การบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชินนินทากันถึงกับนำ

ติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเล่นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หากจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ปืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี่นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั่นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองแล้วจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวล่ำเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวล่ำเวลาก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรและพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนข้างพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็แน่ใจของเราโดยไม่มี

0: สติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอดถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปไม่ได้นี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะทำเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดทำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสทำเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้ไหมจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสที่ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเรานี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในกำหนัดยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำหนักตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงคนก็หลงหนังหนังนั่นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปจดๆร้อนๆเพื่อความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นท่านนำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะเอามาพิจารณาสิ พิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี่เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิครับใช่อัดใช่ทำเขาใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเรานี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วเพราะรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่นี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดและภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหอเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคฤหัสถ์ไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมกับไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าคัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่ล่ะเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ชิบหายวายปวงไปเป็นยุคมากน้อยหนักเบามานานเท่าไหร่แล้วถ้าไม่เสริมมันก็มีของมันแต่ไม่รุนแรงถ้าลงได้เสริมแล้วจะไม่มีที่ยับยั้งเลยเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เข้าไปเชื้อใส่เข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวขึ้นจดเมฆนู่นจะให้ไฟดับลงเพราะเชื้อจะให้ความร้อนดับลงเพราะเชื้อที่เสริมมันนั้นไม่มีทางนี่ก็เหมือนกันกิริยาการของพวกเราทั้งหลายที่แสดงอาการเสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปขีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวทั้งที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามนะหรือว่ากามเป็นคุณนะแล้วออกเองมันแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณ ต่างคนต่างต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้สัตย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอัตมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกากรรมนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าตะเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างคิดหายไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปจิตการห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้จนเกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณานี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดวาอาวาสที่เป็นผู้บับเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดียวธรรมนี่แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นน้ำดับไปแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่และสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะ หน้าที่การงานอะไรไม่มีขอให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเลือกเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขากระทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับจิตของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็จะนั่งกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนศาสตราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเทินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานคาวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่มีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้ตะกี้เดียดเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนียนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะแล้วยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูสิดูพระดูเนียนเราได้ปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนมือเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นท่าศึกต่ออรรถธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนียนต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะ ึ่งเป็นเหมือนคารวาสเท่านั้นไม่มีการหักห้ามต้านทางกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างหรือนักบวชเราเป็นไงให้คนอื่นเขามาอายได้หรือเราของต้องละอายที่มีที่อุตปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพี่นาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเนรก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ปฏิพุทธาปฏิพุทธปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ก็พุทธังธัมมังสังฆังสนังฆามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้ามันจะขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้นะแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้อันนี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราดทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราชญ์ท่านมาถือว่าเป็นของดีของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มีพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานั่งหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกเข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี้สกปรกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้สกปรกอะไรนั่งหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวเนินกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยนี่ไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายในเอาให้เห็นจะชัดทันทีนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำยู้อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นปืนมันไปเขาใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความสุขได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิศไม่มีไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสกสรรความเสกสรรนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ทั้งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสกมาสรรพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพึ่งปฏิบัติมาศึกษาอบรมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนจะว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปโดยลำดับลำดับควรขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วอย่าให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการพึ่งปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอาจจะทำคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำประคิดนะปฏิบัติการมิตรบาทให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการมิตรบาทท่านมิตรบาทเป็นมรรคคืออะไรมีกิริยามารยาท งามหูงามตางามใจด้วยความสังวรระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุกลี้ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหักงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกลกลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดตากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นอย่างนั้น
1: เอาละตอนนี้พอนี่พูดถึงเรื่องผ้าเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชแล้วนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่าใครมันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะแล้วยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งไปใหญ่เวลานี้ไม่ทราบว่าจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันคารวะเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันหมดไม่มีเบรกเลยนี่จะแบ่งผมเนี่ยมีตัววิจารณ์เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรหรอกเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้ามันเข้าในวัดนี่วัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถนอะไรนี่เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าละทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นน่ะหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออีกนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีสลงมีอันนี้แล้วมีซากพูดง่ายๆนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอีแดงอีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงภาพนี่มันจะพึบหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีแดงอีกามมันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันซากมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีราชิกาคือใครคือพระคือเนรเราเนรเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นคอยยังจะมีหิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังในส่วนจะเปลี่ยนใจครูบาอาจารย์นี่ผมนี่ว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะพึบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเด่นถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ไม่อยากพูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนได้แล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอัตถธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันพิจารณาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใส่หมู่ใส่เพื่อนนะเราพูดนี่เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอัตธรรมท่านพาให้มีเหรอในอัตธรรมก็ประกาศลั่นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกหนึ่งเพียงแต่นัตถคีตวาตอนนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสิงั้นนั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้นี่น่าทุเรียนนะนี่ทำไงยิ่งได้อดวิตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมอดเสื่อมอย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมมาอย่างนี้ตำหนักตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยมันดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนแต่ไฟศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิที่อาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่ นี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคารวะก็มาทางว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตเหตุผลอะไรเนี่ยเด็กเด็กน้อยก็ชีพหายไปหมดเวลานี้ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแต่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีพอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงสมกับว่าปัญญาชนถือว่าเป็นเสียเองไม่ทำไงแบบนี้มีอดวิตกไม่ได้นะผมวิตกตลอดมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดตรงไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่อาจารย์มั่นเรานะบางบ้านอาจมีอยู่แล้วหลบๆซ่อนๆนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านกับทุกวันด้านกับทุกวันถึงนั่นก็เอาที่เหลือเข้าไปเหยียบทำเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกดังที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจเนี่ยเพราะหาอันนี้นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอันนั้นทำไม่เจอทำไงทำมีอยู่นี่ทำได้สูญไปจากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนกิเลสเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาอะไรมันก็เจอที่กิเลสมีอยู่ทำมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่สุขมีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาฟังอย่างเรานี้มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองทำแล้วทำไมจะไม่ได้ทำวันนี้ทุกส่วนนอนกลางวันตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกหนที่มันไม่สนใจนั่นเองโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้หมดอย่างนี้ศาสนาหมดเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไปถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์นี่ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนแล้วเสร็จท่านเองไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจจาบาทตาไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนรหรอ

ด่นในจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจประเสริฐภายในใจจงเป็นผู้เข้มแข็งในการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดความเคลื่อนคลาดก็คือความผิดจากสายทางที่เดินเพื่อความถูกต้องแน่นยำและจุดที่หมายอันดีและสมบูรณ์เต็มทีนั่นแหละเวลานี้ศาสนาเด่นอยู่ในตำรับตำราเด่นอยู่ในความจดความจำเด่นอยู่กับลมปากมีแต่ชื่อแต่นามของศาสนาเกลื่อนไปหมดในชาวพุทธของเราศาสนาอันแท้จริงไม่ได้เข้าเด่นในดวงใจเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีกำลังที่จะแสดงออกไม่ว่าทางกายทางวาจาทางจิตใจต่อเหตุผลอันดีงามตามหลักธรรมเพราะไม่มีกำลังลำพังความจำลำพังความรู้ธรรมดามันก็ไม่ผิดอะไรกับความจำความรู้ทางโลกทางสงสารเหมือนกันอารมณ์ในธรรมจะมีบ้างเล็กน้อยผิดเพราะอารมณ์ของโลกกับอารมณ์ของธรรมนั้นมีผลต่างกันอารมณ์ของโลกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจมันทิ่มแทงจิตใจมากน้อยตามอำนาจของอารมณ์ที่มีความรุนแรงต่างกันผลก็ย่อมปรากฏตามอารมณ์นั้นๆทางด้านธรรมะอ่านไปฟังไปก็มีผลบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแหละแต่การปฏิบัตินี้ไม่เป็นเช่นนั้นเริ่มปฏิบัติเริ่มฟัดเริ่มเหยียงกับกิเลสเขามากน้อยเพียงไรจะเห็นความเด่นของศาสนาขึ้นที่ใจโดยลำดับลำดาดังที่ท่านสอนไว้ว่าสมาธิปัญญาเป็นต้นสมาธิในความจำก็ไม่พ้นที่จะขาดจะหมายว่าจิตเป็นสมาธิคงเป็นอย่างนั้นคงเป็นอย่างนี้มีความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติอันเป็นความจริงโดยตรงแล้วผิดกันไปหมดทุกกระเบียดนี่แหละความจำกับความจริงผิดกันอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจึงต่างกับปริยัติอยู่มากมายปริยัติคือแผนที่ทางเดินอาศัยปริยัติเป็นกุยหมายป้ายทางไปก่อนเพื่อภาคปฏิบัติจะได้ก้าวเข้าสู่ความจริงพอเจอความจริงแล้วผลแห่งความจริงที่ปรากฏในจิตใจนั้นจะต่างจากความคั่งขังมั่นหมายความจดจำมากมายทีเดียวแม้แต่เพียงสมาธิก็ทำให้มีความตื่นเต้นมีความรื่นเริงตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นโดยลำดับนับแต่ขณะที่สมาธิได้เริ่มปรากฏในขั้นเริ่มแรกแปลกจากความจดจำทั้งหลายแบบเป็นคนละโลกไปเลยนั่นเราจึงเห็นได้ชัดว่าความจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นเช่นนี้ความจำก็ปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละแต่เป็นเช่นนั้นมันต่างกันดังนั้นผู้ต้องการอยากเห็นศาสนาจริงๆอยากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆและรู้ธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้นั้นมีความลึกตื้นอยากละเอียดหนักเบาหรือวิเศษเพียงไรนั้นจงนำการปฏิบัตินี้เข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องทดสอบจะได้เห็นขึ้นตามหลักธรรมที่สอนไว้อย่างสดๆร้อนๆนั่นแหละธรรมทุกบททุกบาทไม่มีอดีตอนาคตนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันมาคาดมาหมายเอาไว้ต่างหากซึ่งมันรุมร้อนอยู่แล้วตลอดเวลาในวงศาสนธรรมนั่นแหละในวงผู้เป็นชาวพุทธนั่นแหละในวงผู้ปฏิบัตินั่นแหละ
มันไม่ได้ลดละความเสียดความแทงความแทรกความซึมของมันความยุ่ยแย่ก่อกวนมีหมดทุกแง่ทุกมุมจากกิเลสประเภทต่างๆไม่มีการว่าย่อหย่อนอ่อนข้อเหมือนการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดมันก็เห็นนี้ข้างพุทธการที่ว่าสมัยนั้นกับสมัยนี้มันจึงต่างกันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมนี้กับหลักธรรมโน้นเหมือนกันสดสดร้อนร้อนเหมือนกันไม่มีคำว่าอดีตอนาคตมีเป็นความจริงถูกต้องในงามต่อจุดที่หมายอันเดียวกันหมดถ้าผู้นำมาปฏิบัติให้เป็นไปตามร่องรอยที่ทรงแสดงไว้แล้วจะไม่ผิดพลาดก็หวังจะได้ทำสมหวังขึ้นมาสนองความต้องการของเราเอาให้เห็นศาสนธรรมเจริญขึ้นที่ใจให้เห็นธรรมรุ่งเรืองที่ใจเจริญที่ใจของนักปฏิบัติเรานอกจากการปฏิบัติจิตภาวนาแล้วยากที่จะทราบจะพบจะเห็นจะสมมักสมหมายได้ถ้าทางภาคปฏิบัตินี้แล้วไม่สงสัยขอให้ได้รับคำแนะนำอันถูกต้องดีงามจากครูอาจารย์ซึ่งรู้มาสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันเถิดเหมือนข้างพุทธการพระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงอย่างสดๆร้อนๆประกาศออกจากพระทัยเข้าสู่ใจของสาวกซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อธรรมอยู่แล้วท่านเหล่านั้นก็รับได้อย่างเต็มที่เต็มที่สุดท้ายก็ปรากฏเป็นธรรมสดๆร้อนๆขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามขั้นภูมิโดยลำดับลำดาจนถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกันอันนี้ศาสนธรรมนั้น

ออกเป็นอิสระในขณะนั้นเพียงเท่านี้ก็กระเทือนหัวใจมากในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติตื่นเต้นศรัทธาความเชื่อเชื่อด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในตัวเองย่อมเป็นอัจฉริยศรัทธาเชื่อมั่นดังนั้นความเพียรความพยายามทุกอาการจะรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็หนุนจิตดวงนี้ให้มีความสงบละเอียดเข้าไปโดยลำดับหรือว่าให้ได้นานจนเป็นพื้นฐานแห่งความสงบอันมั่นคงขึ้นภายในจิตใจของตนนี่คือจิตเป็นสมาธิรู้ได้ชัดร่างกายทั้งร่างนี้ก็ทราบว่าร่างกายใจที่คือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในวงร่างกายนี้ก็รู้ว่าคือใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนี่เพียงขั้นสมาธิเราก็พอแยกออกมาพูดได้แล้วว่ากายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันนี่ถ้าไม่มีสมาธิจะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะเหมาเอาทั้งร่างนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราตลอดถึงมูดคูดมันเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้ก็ว่าเป็นเราเป็นของเราคือทั้งหมดเราอย่าว่าแต่ร่างกายเหล่านี้จะเป็นเราเป็นของเราอย่างเดียวเลยมันเป็นไปหมดมันเหมาเอาหมดมันบีบบังคับให้ยึดให้ถือให้ตื่นไปหมดขึ้นคือว่ากิเลสแล้วเป็นเช่นนั้นแต่พอจิตมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันแยกของมันเองเรื่องของมันเองพอจิตมีความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาจะเป็นความสงบขั้นไหนก็ตามนอกจากปัญญาวิสามัญของปัญญาที่เราจะควรใช้ในเวลาที่มันกำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายชุลมุนกันอยู่นั้นเอาปัญญาเข้าฟัดกันตรงนั้นก็ได้นั่นเป็นกรณีพิเศษแต่ตามหลักสากลแห่งผู้ปฏิบัติทั่วไปแล้วมักเป็นอย่างที่ว่านี้เมื่อจิตมีความสงบมากน้อยอย่างไรถ้าให้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาที่คลายดูทั้งความปฏิกูลโสโครกโสกปรกโสมมที่คลายดูทั้งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาการใดก็ตามในไตรลักษณ์ใดก็ตามเมื่อสัมผัสกับใจดูถึงกับใจแล้วเป็นความถูกต้องให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นแล้วจะประสับประสานกันไปหมดทั้งสามไตรลักษณ์นั่นแหละปัญญาจะเกิดด้วยการพานำออกพิจารณาเกิดด้วยการบังคับให้พิจารณาซะก่อนในเบื้องต้นแต่จะปล่อยให้ปัญญาเกิดเองนั้นอย่างน้อยเกิดได้ยากมากกว่านั้นไม่เกิดในพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างพวกเรานี่เป็นเช่นนั้นไม่เหมือนผู้ที่บางผู้ที่มีกิเลสเบาบางเป็นประเภทอุคติตัญญูวิปยิตัญญูนั้นยกไว้เป็นกรณีหนึ่งหรือประเภทอันต่างท่านไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงสมาธิปัญญาดังที่ว่าสมาธิปริธาปริภาวิตาปัญญามหาพลาหูติมานิสังสารท่านเป็นของท่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นไปเรื่อยๆเราไม่เป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้การพิจารณาออกพิจารณาที่ขายเราอยากกำหนดเวลาเวลาให้กิเลสมันมาปักปันเขียนแดนเอาไว้มาทำงานสวมรอยเราบังคับเราใส่งานของมันเราต้องทำงานของเราดูมันอยากจะออกไปคิดไปไหนไม่ให้คิดจิตที่มีความสงบแล้วย่อมไม่หิวโหยมีความอิ่มตัวในขั้นนี้ถ้าทำการทำงานอะไรก็ทำถ้าเป็นไปทั้งความหิวโหยโอเรียงพอพิจารณาให้เป็นปัญญามันกลับเป็นสัญญาลงแล้วเล่ร่อนไปเสียนี่ไม่ได้สับโดยแสงไม่ได้เรื่องเลยราวท่านจึงสอนให้จิตมีสมาธิคือการอบรมให้ใจสงบเย็นแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาได้พอปัญญาได้เริ่มก้าวตัวออกไปสู่สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในโดยทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีโดยทางอสุภะอสุภัง

ปฏิกูลโสโครกหรือโสโครกโสมมก็ดีแล้วจิตจะก้าวไปเรื่อยๆเมื่อเห็นผลแล้วก็ยิ่งขยับตัวเข้าไปแล้วการบังคับบัญชาก็น้อยลงน้อยลงเพราะพบปัญญาได้รู้ผลของตัวเองแล้วเห็นผลในการกระทำของตัวเองแล้วย่อมจะหมุนตัวไปเรื่อยๆเกิดความพอใจเสาะแสวงอยากรู้อยากเห็นอยากละอยากถอนอยากค้นพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นข้าศึกและสิ่งที่ทำให้ติดให้พัวพันคืออะไรเป็นเพราะอะไรมีสาเหตุมาจากไหนมันจะซิกซิกแซกแซกซอกแซกไปทุกแง่ทุกมุมขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าถึงจะเด็ดจะแหลมคมขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาถึงขั้นที่จะแหลมคมกว่าที่เหลือแล้วอย่างไรก็ต้องแหลมคมซอกแซกไปได้หมดที่เหลือเข้าปักเสียบไว้ตรงไหนตรงไหนว่าขวากน้ำจะเป็นแหลมเหลาจะหยาบละเอียดขนาดไหนปัญญาจะเที่ยวถอดเที่ยวถอนออกลื้อออกถอนออกหมดนี่แหละเรียกว่าปัญญาการฆ่ากิเลสนี้ฆ่าด้วยปัญญาปัญญาในขั้นที่จะพยายามสร้างเราต้องสร้างเราต้องบังคับถึงขั้นที่เป็นปัญญาขึ้นภายในจิตใจแล้วนั้นอันนั้นไม่ได้บังคับเรียกว่าจิตเป็นโรงงานแห่งธรรมแล้วแต่ก่อนเป็นโรงงานผลิตกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ถูกปัดถูกตีออกหมดพอถึงขั้นของธรรมได้เข้าแทรกเข้าทำงานมีกำลังพอสมควรแล้วขับได้กิเลสออกเลยกลายเป็นโรงงานแห่งธรรมขึ้นที่ใจดวงเดียวนั้นสมาธิก็เป็นอยู่ที่นั่นผลิตขึ้นที่นั่นปัญญาทุกขั้นทุกภูมิของปัญญาก็ผลิตขึ้นที่นั่นผลิตไม่หยุดไม่ถอยจนกว่ากิเลสจะบรรลัยไปจะเมื่อไหร่แล้วปัญญาถึงจะหยุดตัวนั่นเป็นขั้นอัตโนมัติแต่จะเป็นกับนักปฏิบัติกับนักจิตตภาวนาที่ชอบนิพพานชอบใคร่ครวญเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วความเตียนโล่งเพื่อความพ้นทุกข์จะเปิดเผยออกมาอย่างประจักษ์ใจความติดตันอันตู้เพราะอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนยักษ์เหมือนผีซึ่งติดตามหลังมานี้มันจะเป็นเหมือนเสือร้ายไล่จะกัดเราความเตียนโล่งเพื่อความพ้นภัยนั้นจะเปิดรับนี่แหละที่ว่าความเห็นภัยเห็นอย่างนั้นกับความเห็นคุณก็เห็นอย่างเดียวกันเมื่อทั้งความเห็นภัยทั้งความเห็นคุณเข้าหนุนดวงใจดวงซึ่งพร้อมอยู่แล้วนี้ยังไงก็หยุดไม่ได้หมุนตัวติ้วติ้วติ้วเราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความสงสัยสนเท่ความตำหนิตัวเองว่าบุญน้อยวาสนาน้อยโง่เขลาบ่ปัญญานี้เราจะได้เห็นเรื่องเหล่านี้ว่าขาดสะบั้นไปหมดจากจิตใจและเห็นเรื่องเหล่านี้ว่าเป็นกิเลสเป็นตัวภัยทั้งนั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวคำว่าชนะก็ให้มีแต่ชนะท่าเดียวกับตายเท่านั้นให้พ้นท่าเดียวกับตายเท่านั้นคำว่าแพ้มีไม่ได้ต้องตายซะก่อนตายก่อนแพ้ตายแล้วถึงใครจะว่าแพ้ไม่ชนะไม่สำคัญกับชนะเท่านั้นมีเท่านั้นนี่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเองในผู้ปฏิบัติการที่เราได้รับจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นวิชาทั้งรุ่นเป็นความรู้เป็นสติเป็นปัญญาทั้งรุ่นไม่ใช่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงต่อเมื่อเราได้ผลิตขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้นั่นแหละเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยเป็นสมบัติของเราทั้งมวลเรื่อยไปเลยแล้วเป็นสันทิฏฐิโกเป็นธรรมชาติที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ร้อยสันพันคมก็คือปัญญาที่เฉียบขาดปัญญาที่คล่องตัวนั่นแหละเมื่อเป็นถึงขั้นนั้นแล้วกิเลสตัวไหน
จะมีอำนาจวาสนามาเหนือกว่าดังที่เคยเหนือมาแล้วไม่มีนี่ถ้าขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติที่แหลมคมมากกล้าแข็งมากจนไม่มีอะไรจะมาต่อก่อนสุดท้ายก็พังทลายบรรดาข้าศึกทั้งหลายซึ่งเคยเรืองอำนาจมาเป็นเวลานานบนหัวใจเราพังลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลือก็มีแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชาว่าจะตั้งใจปลดตั้งใจปล่อยตั้งใจวางเครื่องมืออย่างนี้ไม่มีหากเป็นหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีกับตัวเองทุกอย่างนั่นแหละคือศาสนาเจริญในหัวใจธรรมเจริญเห็นอยู่กับใจของผู้ปฏิบัติเราจะมองไปที่อื่นไม่เจอมองไปที่ไหนก็มีแต่สายตาไปเห็นรูปก็นั่งเสียฟังที่ไหนก็มีแต่เสียงมันไม่ใช่ธรรมธรรมแท้ขึ้นที่ใจใจเป็นอายตนะสำคัญสำหรับรับธรรมเครื่องต่อธรรมทั้งหลายมากน้อยจนกลายเป็นคลังแห่งธรรมขึ้นมาที่ใจเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยมีมาในหัวใจมากน้อยขาดสะบั้นลงไปหมดแม้แต่สวรรค์พรหมโลกนิพพานก็ไม่ขาดไม่ฝันไม่คิดไม่หมายนรกอเวจีที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบใดชาติใดหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเพราะได้ทำลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าปัญหามีแต่ความจริงล้วนๆเต็มหัวใจพอตัวไม่ยิ่งไม่หย่อนถ้าจะพูดออกมาเป็นแบบหยาบๆก็ไม่ยิ่งไม่หย่อนนี่ว่าเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นมัชฌิมาปฏิปทาทางดำเนินหรือเหตุเครื่องดำเนินนี้เป็นอันหนึ่งดำเนินให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนไว้นั้นทุกประการเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจอย่าละเลาะแหละให้เห็นตั้งหน้าตั้งตาพุทธปฏิบัติอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้อื่นใดก็ตามยิ่งกว่าสนใจดูวาระจิตของเจ้าของที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆมีความรู้สึกขึ้นมาอย่างไรนั่นแหละกิเลสสร้างตัวเองขึ้นมาสร้างตรงนั้นสติปัญญามีก็สังหารกิเลสไปในขณะที่สัมผัสสัมพันธ์ในขณะที่ความคิดปรุงของใจปรากฏขึ้นมาเนี่ยดูตรงนี้ดูกิเลสฆ่ากิเลสฆ่าตรงนี้สร้างธรรมสร้างขึ้นตรงนี้ไม่มีที่อื่นเป็นที่สร้างให้เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างและการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากไม่พ้นความหนักใจถึงไม่ได้พูดอะไรก็หนักใจอยู่แค่นั้นมันต้องสร้างตัวเองให้ดีให้ตัวเองสงบเรียบร้อยภายในตัวระหว่างแห่งกันและกันจะสงบเรียบร้อยไปเองถ้าสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจยังเที่ยวเตะนุ่มถีบนี้ยันนั่นอยู่แล้วมันเป็นความไม่สงบระหว่างกันและกันยิ่งได้แสดงออกมาทางกิริยามารยาทโดยแล้วเร็วที่สุดจึงไม่ควรนำออกมาใช้ในวงปฏิบัติเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสยาวกิเลสมาขายสถานที่นี้ไม่ใช่ตลาดซื้อขายกิเลสเป็นตลาดแห่งธรรมศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่ตลาดแห่งกิเลสทิฏฐิมานะมาโอ้มาอวดอันนี้โลกมีเต็มไปแล้วไม่เป็นของวิเศษใดเลยจึงไม่ควรนำเข้ามาเกี่ยวข้องมันปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละก่อนให้ดูที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปเพ่งโทษเพ่งกรผู้หนึ่งผู้ใดให้เพ่งโทษตัวมันขนองภายในจิตใจนี้แล้วจะได้เห็นจุดของมันที่บกพร่องที่แสดงความเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาแล้วกระงับกันได้ตรงที่ตรงนั้นถ้าไม่ดูจุดนี้แล้วจะไม่มีวัน

ทุกข์กระเทือนไปหมดทั้งวัดทั้งวาซึ่งไม่ใช่ความมุ่งหมายของตัวเองที่ต้องการและเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันนี้เลยจงพากันระมัดระวังให้ดีอย่าให้มี

ที่ถูกต้องเหมาะสมอยู่แล้วคนสมบูรณ์แบบพระสมบูรณ์แบบจะมาจากอุปัชฌาย์ใดก็ตามมาจากบ้านใดเมืองใดก็ตามคือคนแล้วเวลาบวชเป็นพระแล้วก็คือพระตามกฎเกณฑ์ที่ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นพระโดยสมบูรณ์เนี่ยให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าได้ตำหนิคนนั้นอย่าได้ตำหนิคนนี้ยิ่งกว่าการตำหนิตัวเองในขณะที่อาการไม่ดีของใจปรากฏขึ้นมาหากมีความผิดพลาดประการใดในระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็แนะนำสั่งสอนกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตด้วยธรรมอย่านำกิเลสเข้ามาสังหารกันผู้ฟังก็จะรับไม่ได้อย่าว่าแต่ผู้เทศผู้สอนนั้นว่าเป็นความถูกต้องเลยมันมีพิษแฝงออกมาในกิริยาอาการนั้นใครก็ขยะขยงก็ยอมรับกันไม่ได้ให้เอาเหตุเอาผลเอาอัตเอาธรรมนี่แจกให้กันทราบในความผิดถูกชั่วดีประการต่างๆแล้วผู้มุ่งมาต่ออัตต่อธรรมด้วยกันย่อมจะยอมรับกันนี่เป็นหลักใหญ่ในวงคณะที่อยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นมีความขยันหมั่นเพียรในข้อวัดปฏิบัติได้เห็นว่าคนนั้นทำแล้วคนนี้ทำแล้วแล้วเราแล้วเราไอ้คนขี้เกียจขี้ค้านนั้นมันไม่แล้วหรอกความขี้เกียจมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปใครจะทำอะไรอะไรมันก็จะแบกแต่ความขี้เกียจขี้ค้านมันเป็นตัวของกิเลสนั่นแหละอยู่บนหัวใจให้เหยียบหัวเจ้าของลงไปมันก็มีวันอิ่มพอ

ได้เปรียบตัวเองได้เปรียบกิเลสที่มีอยู่กับตัวไม่หวังเอารัดเอาเปรียบผู้หนึ่งผู้ใดนี่คือความถูกต้องแนวการไปการอยู่ของผมก็ไม่แน่นอนระยะนี้ดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วบางทีก็พลาดพลาดจากไปนู้นไปนี้ทั้งที่ห่วงใยหมู่เพื่อนแต่ความจำเป็นก็บังคับอยู่ที่จำต้องทำนั้นขอให้ดูตัวเองให้เชื่อตัวเองด้วยอัดด้วยทำอย่าเชื่อตัวเองด้วยกิเลสให้นำอัดนำทำเข้ามาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเป็นสักขีพยานเชื่อตัวเองลงในจุดนั้นบังคับตัวเองลงในจุดนั้นครูบาอาจารย์จะไปจะอยู่ไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าทำอยู่กับตัวเองความผิดความถูกอยู่กับตัวเองแก้ที่ตัวเองนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำการแสดงธรรมก็ถึงว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้หูมีตามมีดูตามหลักธรรมหลักวินัยพอเป็นจริงแน่ใจแล้วที่พาดำเนินมาก็ให้ดำเนินตามนั้นถ้าไม่แน่ใจตรงไหนก็ให้ถามมาอย่ามาถึง4ถึง5อวดรู้อวดฉลาดในวงคณะจะทำลายกันไปหมดนะการซ่องสุมกันก็เหมือนกันมั่วสุมระวังให้ดีนะอันนี้ไม่มีมีเฉพาะเวลาจำเป็นที่ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปกันไม่มีเรื่องวุ่นวายเรื่องโลกเรื่องสงสารอย่ามายุ่งเป็นอันขาดนั้นสถานที่นี้มันได้สั่งสมเรื่องโลกเรื่องสงสารจะสั่งสมเรื่องอัดเรื่องทำทั้งนั้นใส่หัวใจพระที่มาแล้วรับไว้เพื่ออย่างนั้นต่างหากนะอ่ะที่นี่เลยจ้ะ

0: ระพุทธเจ้าที่ทรงค้นหาสาเหตุความทุกข์ภายในความทุกข์ภายในความสุขภายนอกความสุขภายในกว่าจะได้รู้สาเหตุทันแท้จริงอย่างแจ่มแจ้งทรงค้นถึงเหตุตีเรียกว่าเรียนจบทั้งทางโลกและทางธรรมสาเหตุของความทุกข์ที่ทำให้โลกไปละความเดือดร้อนรุนแรงก็ทรงค้นพบทุกข์ที่ทำให้โลกได้เสวยผลต่างๆกันก็ทรงค้นพบสาเหตุของความทุกข์ภายในใจที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเย็นเล่าตายเกิดในระดับสูงสามไม่มีจบสิ้นเป็นได้ก็ทรงค้นพบทุกข์ที่อาศัยอยู่กับใจถ้าไม่สามารถจะรู้สาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นของทุกข์และไม่สามารถจะแก้ได้ซึ่งสาเหตุของทุกข์นั้นจึงเป็นเหตุของทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลนำเนื่องอยู่ภายในจิตใจพระองค์ก็ทรงค้นพบและรู้โดยจบสิ้นไม่มีเหลือหลอภายในพระทัยเมื่อทรงมีความรู้ความสมบูรณ์ทั้งเหตุและผลของความทุกข์ภายนอกความทุกข์ภายในจึงเป็นผู้บริสุทธิ์ปรากฏเป็นศาสดาของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปรากฏเป็นศาสดาของโลกโดยสมบูรณ์อีกอันสองเราทั้งหลายผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นการยากลำบากอยู่บ้างในการพยายามแต่ก็มีช่องทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนวไว้แล้วไม่ได้มีความทุกข์ลำบากหลายด้านหลายทางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครสั่งสอนพระองค์ไว้แต่ต้นทางเราทั้งหลายแม้จะเป็นความทุกข์อยู่บ้างในการประกอบบำเพ็ญแต่ก็ยังมีผู้ที่ทางแนวทางทางเดิมคือแผนแห่งธรรมะทั้งทางผิดและถูกพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้ไว้หมดแล้วนอกจากจะพยายามละเว้นตามทางที่เป็นฝ่ายผิดเพื่อจะดำเนินตามทางถูกที่ทรงแนะในทางเอาไว้เท่านั้นก็ไม่เห็นมีการลำบากมากเท่าเหมือนกับเท่าเหมือนหลวงพ่อพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าจะเทียบอุปมาภายนอกเป็นเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนง่ายช่างผู้จะทำบ้านเรือนก็ได้เรียนวิชาช่างมาอย่างพอแล้วเครื่องอุปกรณ์ต่างๆก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แล้วทำยากในการปลูกบ้านปลูกเรือนก็เพียงแต่เป็นวงแคบๆในประยุกต์ยกทางสิ่งนั้นมาประกอบสิ่งนี้ยกสิ่งนี้ไปประกอบสิ่งนั้นหนักบ้างเบาบ้างในวงแห่งการงานเท่านั้นนายจำเป็นจะต้องวิ่งเป็นของควายไปหาหลักวิชาหรือหาตัวไม้มาจากที่ไหนส่วนพระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นเช่นนั้นนายจะต้องหลักเรียนหลักวิชาและหลักวิชานั้นก็ไม่มีใครข้ามสอนพระพุทธเจ้าไว้ต้องพระพุทธเจ้าเป็นครูของพระองค์เสียเองทั้งหลักวิชาและการประกอบก็จะมาเป็นศาสดาของพวกเราก็เรียกว่ามีความทุกข์ยากลำบากมากขึ้นจากเราที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยมีช่องทางอยู่แล้วนี้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์คือทรงชี้ไว้ทุกประเภทล้วนแต่เป็นธรรมะที่จะแสดงเพื่อแก้จิตบกพร่องของแต่ละบุคคลซึ่งก็มีความบกพร่องอยู่ด้วยกันต่างกันอยู่บ้างก็เพียงมากกับน้อยเท่านั้นที่ท่าน จัดไว้เป็นหลักอริยสัจประจำพระศาสนามีธรรมย่อๆว่าทุกข์ในสมุทัยมีโลดมรรคมีท่านเลื่อนเข้ามาให้มีเพียงย่อๆเท่านี้แต่เมื่อจะขยายหลักแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้กว้างขวางตามความเป็นไปของสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่นี้แล้วโลกกว้างขนาดไหนโลกมีกี่ภพเรื่องของอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะสะเทือนไปทั่วทั้งไตรโลกธาตุไม่ว่าโลกธาตุจะกว้างแคบขนาดไหนอริยสัจจะมีความหมายไปเท่าเทียมกันกับโลกธาตุที่มีความกว้างแคบขนาดนั้นๆเช่นยกทุกข์ขึ้นในเบื้องต้นคำว่าทุกข์จะไม่อยู่ในสถานที่แห่งใดนอกจากจะอยู่ในสัตว์สังขารที่มีใจครองเท่านั้นดินฟ้าอากาศไม่เป็นสถานที่อยู่ของทุกข์ต้นไม้ภูเขาในน้ำบนบกไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของทุกข์ทุกข์จะไม่อยู่หรือทุกข์จะไม่ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ตามสถานที่ที่กล่าวมาแล้วนี่เลยแต่จะมีอยู่กับสัตว์สังขารที่มีใจครองเท่านั้นทีนี้ธรรมะสัตว์สังขารที่มีใจครองนั้นในไตรโลกธาตุคือกามภพหรือกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี้จะเต็มไปด้วยสัตว์สังขารที่มีใจครองเท่านั้นการแตกต่างกันนั้นจะมีอยู่บ้างตามภูมิอำนาจวาสนาอุปนิสัยผลแห่งกรรมที่ทำไว้มากน้อยต่างกันเช่นมนุษย์โลกของเราเป็นโลกที่เกี่ยวกับด้านวัตถุแม้แต่สัตว์ก็ต้องมองเห็นกายกายหยาบกายกลางกายละเอียดแต่ก็ยังรวมอยู่ในด้านวัตถุด้วยกันรูปโลกอรูปโลกไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุแต่ก็เป็นภพของสัตว์ประเภทหนึ่งคำว่าสัตว์นี้หมายถึงคำว่าเป็นผู้ยังคล้องอยู่ในโลกธาตุทั้งสามนี้เรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ยังคล้องอยู่นอกจากนั้นยังมีภูมิต่ำยิ่งกว่านี้ไปอีกท่านเรียกว่าพวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่ก็ไม่เกี่ยวกับด้านวัตถุเหมือนกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าสัตว์และสังขารที่มีใจครองเมื่อสัตว์และสังขารอันเป็นภาชนะแห่งทุกข์มีอยู่ในสถานที่ใดพบใดเรื่องของทุกข์ก็จะต้องมีอยู่ตามสัตว์และสังขารประเภทนั้นๆในภพนั้นๆเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์จึงเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางมากมายนอกจากจะทุกข์ทางกายแล้วยังเป็นเหตุให้ทุกข์ทางใจมีทุกข์อยู่สองด้านมีแต่เป็นเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยคือความบกพร่องในตัวเองไม่สามารถจะปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องได้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในเรื่องความสุขเพราะฉะนั้นความบกพร่องของตนที่เกิดขึ้นจากความไม่ฉลาดในวิธีรักษาตนเองจึงเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพูดอย่างง่ายๆท
1: ที่เห็นกันด้วยตาเนื้อเช่นอย่างคนเรามีรูปร่างกลางตัวและให้ชื่อว่าคนเหมือนกันแต่ความโง่ความฉลาดในอุบายวิธีที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ถึงสุขในครอบครัวไม่ขาดตกบกพร่องในสิ่งอาศัยที่จะเป็นไปในครอบครัวของตนแต่ละครอบครัวนั้นมีความโง่ความฉลาดไม่สม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์จึงมีช่องทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความบกพร่องของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละบุคคลนับสมบัติเงินทองข้าวของซึ่งเป็นเครื่องอาศัยแต่ละอัตภาพและหรือแต่ละครอบครัวนี่เป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์เราทุกรูปทุกนามจะต้องอาศัยแต่อุบายวิธีที่จะเจาะแสวงหาเพื่อสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นในตนแต่ละบุคคลและครอบครัวนั้นย่อมไม่มีความฉลาดพอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นไม่ได้ตามใจหวังเมื่อสมบัติอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นมาจากความฉลาดหรืออุบายวิธีของผู้แสวงหาไม่สมบูรณ์แล้วผู้นั้นและครอบครัวนั้นจึงเป็นเหตุให้บกพร่องในเครื่องช้าในสอยอาหารการบริโภคสมบัติเงินทองเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์พอกับความต้องการของธาตุขันธ์ที่เขาอาศัยเป็นประจำทุกวันนี้เรื่องของทุกข์จึงปรากฏขึ้นในบุคคลและครอบครัวนั้นเรื่องของทุกข์ที่ปรากฏขึ้นนี้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในอุบายวิธีต่างๆของแต่ละบุคคลนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยต้นเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดขึ้นในครอบครัวได้ถ้าอุบายวิธีมีความฉลาดเพียงพอกำลังบังชาก็เกิดขึ้นจากความฉลาดแม้ตนทำไม่ได้ก็ต้องมีอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้คนอื่นทำหน้าที่แทนเช่นลูกจ้างเป็นต้นมาทำหน้าที่แทนเราในครอบครัวหรือโรงงานนั้นๆสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นก็เป็นไปได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งความฉลาดอุบายวิธีที่เป็นไปด้วยความฉลาดนั้นท่านเรียกว่าแนวทางแห่งความเจริญของครอบครัวและบ้านเมืองนี่ท่านเรียกว่ามรรคถ้าไม่ฉลาดรอบคอบในอุบายวิธีที่จะเจาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาไว้ในครอบครัวนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยคือแดนเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความบกพร่องอันเกี่ยวโยงกันกับเรื่องความทุกข์จะเกิดขึ้นนิดขึ้นมีขึ้นเพราะเหตุแห่งความบกพร่องในสมองนั่นแหละนี่ท่านกล่าวถึงเรื่องสมุทัยมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้เมื่อสมุทัยมีช่องทางเกิดขึ้นได้ในรายใดในบุคคลใดในครอบครัวใดครอบครัวนั้นต้องได้รับความทุกข์ไม่มากก็น้อยตามแต่ช่องทางของความสมุทัยของสมุทัยจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากเพราะเหตุแห่งความโง่ความฉลาดทั้งหมดจะมีกำลังมากน้อยคำว่านิโรธนั้นได้จากความสงบเรียบร้อยในครอบครัวเมื่อพร้อมแล้วซึ่งอุบายวิธีที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องครอบครัวนั้นๆก็มีความเยือกเย็นจะหยุดสวยอันใดก็มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้ร้อยผ้านุ่งผ้าห่มจะเป็นเครื่องยนต์กลไกรถจักรยานสามล้ออะไรก็แล้วแต่คือว่าเครื่องอาศัยแล้วเกิดขึ้นมาจากวิธีที่ฉลาดทางไหนในครอบครัวนั้นก็มีความร่มเย็นเป็นสุข ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความบกพร่องขาดเขินก็ไม่มีนี่ท่านก็เรียกว่านิโรธะเป็นความดับทุกข์ได้ในครอบครัวไม่เดือดร้อนเหมือนครอบครัวอื่นที่เต็มไปด้วยความบกพร่องความไม่ฉลาดแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยมากเพียงได้ยินว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเท่านั้นบางรายเป็นเหตุให้ท้อใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไม่ว่าสถานที่วิการใดจะต้องยกเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาขึ้นแสดงทั้งนั้นแล้วเป็นเหตุให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้มีความอับเฉาโศกเศร้าภายในจิตใจเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าแสดงนั่นแหละแต่แท้ที่จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่นี่เป็นความเข้าใจผิดของผู้ฟังต่างหากแต่เรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องตามสวดคาถาธรรมที่พระองค์ท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้ประจักษ์กับพระทัยมาโดยสมบูรณ์แล้วทรงนำมาชี้ตั้งแต่เรื่องจุดความบกพร่องของสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะให้มีอุบายวิธีแก้ไขความบกพร่องของตนเพื่อความสมบูรณ์จะได้เกิดขึ้นเท่านั้นเช่นที่เรื่องครอบครัวตามที่อธิบายผ่านมาแต่กี้ธรรมะทุกข์ไม่เพียงจะว่าทุกข์ภายในใจเรื่องของกายก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลาหลับนอนไม่ได้นอนหลับนอนตามเวลาก็ต้องเป็นทุกข์ถึงเวลารับทานไม่ได้รับทานก็เป็นทุกข์หนาวไม่มีผ้าห่มก็เป็นทุกข์ร้อนไม่มีน้ำอาบก็เป็นทุกข์สิ่งที่จะมาแก้ไขเรื่องทุกข์นี้ต้องขึ้นอยู่กับการแสวงหาของแต่ละบุคคลที่จะนำมาเยียวยาแก้ไขทุกข์ที่มีอยู่ในส่วนของร่างกายให้ได้บรรเทาหรือหายไปเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงชี้เรื่องของทุกข์ให้เราทั้งหลายได้ทราบนั้นก็คือว่าที่เรื่องของผลว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาเช่นนี้แล้วก็ทรงชี้วิธีการและทรงชี้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ให้ฟังก่อนเช่นครอบครัวไหนมีความทุกข์จนคนแทนหาเช้ากินเย็นก็ไม่พอปากพอท้องนี่เป็นเพราะเหตุไหนก็ต้องเป็นเพราะความเกลียดชังความไม่เอาใจใส่ในกิจการงานหน้าที่ของตนที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโทกสะและเป็นเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่มีความฉลาดในอุบายวิธีที่จะเกาะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาให้เป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวเช่นอย่างบ้านเมืองของเขาที่มีความสมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียรและความฉลาดต้องที่จุดนี้เนี่ยทุกปรากฏเป็นผลขึ้นมาก็ต้องชี้ถึงเรื่องของเหตุว่าทุกต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นนะเช่นเกิดขึ้นมาเพราะความเกลียดชังสมบัติไม่มีตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์แล้วต้องชี้ถึงเรื่องของความสุขเช่นความสุขในครอบครัวนี่จึงเป็นตัวผลความสุขนี้ก็ต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากความฉลาดและความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่กิจการหนักเบาเอาก็สู้ไม่ลดละในหน้าที่การงานที่จะเป็นที่ไหลมาแห่งโทสะนี่เรื่องอริยสัจจะต้องชี้ตามจุดแห่งความบกพร่องอันเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์และชี้ตามจุดคือความสุขอันจะเป็นและชี้ตามสาเหตุแห่งความสุขที่จะให้เป็นไปเพื่อความสุขในครอบครัวเมื่อสรุปความแล้วเรียกว่าธรรมะบทใดบาทใดที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ลงและแนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็เพื่อให้รู้จุดบกพร่องของตนเองแล้วจะได้พยายามแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นให้กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาโดยวิธีอุบายต่างๆ สุขก็จะปรากฏเริ่มปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับเรื่องความทุกข์ที่เคยเดือดร้อนวุ่นวายมาแต่ก่อนในครอบครัวนั้นๆก็จะค่อยจางจางและหายไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปฏิบัติคือวิธีการดำเนินขวนขวายหาสิ่งทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นคำว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่จึงเป็นธรรมที่กว้างขวางมากมายถูกทุกข์จริตจิตใจของบรรดาสัตว์และถูกตามจุดที่มีอยู่ในสัตว์ในทั้งขันธ์เลยคำว่าอริยสัจไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าจะสอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปนิพพานเสียทีเดียวผู้บกพร่องอยู่ในจุดใดผู้อยู่ในฐานะใดภูมิใดบกพร่องอยู่ในจุดใดก็ทรงสั่งสอนเพื่อจะแก้ไขในปมแห่งความบกพร่องนั้นๆให้เป็นความสุขอันสมบูรณ์ขึ้นมาตามกำลังความสามารถของผู้นั้นที่จะแก้ไขตนได้เช่นผู้อยู่ในครอบครัวก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานอย่าเห็นความหนาวความร้อนความขี้เกียจขี้ข้านเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติอันเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนตนให้มีความสุขและสมบัตินั้นจะเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีใดก็พยายามปรับปรุงวิธีนั้นให้มีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นงั้นนอกจากจะสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานเพื่อหารายได้แล้วยังต้องสอนวิธีที่จะเก็บรักษาและการใช้ขอยต่างๆว่าให้มีมัตตัญญูตาสภาสาธุคือถ้าความรู้จักประมาณมีอยู่ในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีความเจริญสมมติว่าสมบัติมีอยู่ในเราเราเป็นผู้เวียงเส้นขนขวายหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่เราขาดความรู้จักประมาณในการจัดจ่ายใช้ทรัพย์นั่นเองอันนี้ก็เป็นเหตุที่ให้เกิดขึ้นซึ่งความขาดแคลนและความทุกข์ใจอีกเหมือนกันเพราะการใช้จ่ายของเราบกพร่องในวิธีเก็บรักษาไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องใช้มัตตัญญูตาเท่าเป็นธรรมรักษาให้มีความแน่นหนามั่นคงกว่าสถานที่ที่เราเก็บรักษาได้เช่นตู้หรือหีบเป็นต้นซึ่งเราเคยเก็บรักษาทรัพย์ไว้เราจะเก็บไว้ในตู้ใดหีบใดหรือเรียกกำปั้นเหล็กก็ตามแต่ถ้าความไม่รู้จักประมาณไม่มีความไม่รู้จักประมาณไม่เข้าแทรกถึงเข้าใจแล้วธรรมชาตินี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสังหารทรัพย์สมบัติและสังหารกำปั่นใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยเงินนั้นให้เสียถึงแต่ละทางหายไปไม่กี่วันก็ได้เพราะฉะนั้นคำมัตตัญญูตานั้นจึงเป็นความจำเป็นและมีความมั่นคงหนาแน่นยิ่งกว่ากำปั่นนั้นเองเราจะเก็บไว้ที่ไหนก็พอได้ถ้ามีมัตตัญญูตาเข้าสนับสนุนวันนี้เราหาเงินวันหนึ่งเราหาเงินได้เท่าไหร่และการจับจ่ายใช้ทรัพย์เรานั้นเราจะใช้ประมาณเท่าไหร่จึงจะพอดีกับความจำเป็นและครอบครัวของเราถ้าเราใช้รู้จักประมาณทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นส่วนเก็บไว้ก็มีที่เราจ่ายออกไปก็นำมาทำประโยชน์สำหรับเราเราก็รับความสุขทั้งส่วนที่ได้จ่ายไปและได้รับความอุ่นอกอุ่นใจทั้งสมบัติที่เราเก็บไว้เรียกว่าไม่เสียทั้งสองของนี่เพราะอำนาจของนักการเรียนแบบความเป็นผู้รู้จักประมาณเก็บทรัพย์รักษาทรัพย์ไม่เก็บไว้จนตัวเองเกิดความสูญเสียและเกิดความทุกข์และไม่ค้าเกินไปจนไม่มีอะไรเหลือภายในกระเป๋าจะกลายเป็นความเดือดร้อนเหนื่อยไปแล้วท่านเรียกว่าอาลักขสัมปทาเป็นผู้มีความสมบูรณ์และรอบคอบในการเก็บรักษาวิธีการที่อธิบายมาคือการเก็บรักษานี้ก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่จะทำสมบัติของเราให้มั่นคงและจะทำเราให้มีความร่มเย็น แต่ถ้าทำแบบตรงกันข้ามแล้วสมบัติเสียไปวันนั้นเล็กวันนั้นน้อยไม่สู้เท่าไหร่แต่หลักนิสัยที่เคยเป็นคนนักจับจ่ายซื้อซื้อได้นั่นแหละเป็นหลักของเป็นสิ่งที่จะสังหารโภคทรัพย์ทั้งหลายแม้จะมีมากขึ้นกว่าที่เราเคยได้ก็ตามก็จะเสื่อมสิ้นอันตรธานไปไม่กี่วันเพราะนิสัยซื้อซื้อได้นี้เป็นเพชฌฆาตสำคัญสำหรับจะสังหารทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งมากและน้อยให้ทิพย์หายไปได้ในไม่กี่วันดังนั้นการรักษาหลักใจให้มีความคงที่ต่อตัวเองเพื่อการเก็บรักษาหรือเพื่อการจัดการใช้ทรัพย์ของตนเองนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าสมบัติที่เป็นหามาได้เมื่อเราได้ปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้แล้วเรื่องทุกข์เราก็แก้ไขไปได้ในครอบครัวสมุทัยสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เพราะความขาดแคลนก็ไม่มีเพราะเรื่องของมรรคคือปฏิปทาอุบายวิธีแสวงหาทรัพย์เรามีพร้อมอยู่แล้วในดวงใจท่านธรรมนิโรธคือความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวก็มีนี่เป็นอายะสัพพะเพศหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนบุคคลที่มีครอบครัวเย่าเยือนให้เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขตามฐานะของตนของตนส่วนอายะสัพพะเพศหนึ่งในแก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่เกี่ยวมีอยู่กับใจโดยเฉพาะนั้นยังมีอีกทางทุกข์ที่เป็นขึ้นกับใจเพราะอำนาจของกิเลสเครื่องลุ่มล้อมจิตใจเช่นเดียวกับไฟแล้วหาวิธีอุบายแก้ไขตนเองเช่นเดียวกับผู้หาวิธีอุบายแก้ไขเรื่องของทุกข์ในครอบครัวแต่อุบายวิธีแก้ทุกข์ภายในจิตใจโดยเฉพาะนี้เกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญธรรมเช่นเราทั้งหลายที่มาอบรมณบัดนี้คือว่าจะเป็นอุบายวิธีเพื่อการระงับกับทุกข์ภายในใจให้หมดไปเพราะอำนาจแห่งการอบรมจิตใจให้เป็นไปเพราะความสงบเยือกเย็นเห็นความสุขก็จับใจขึ้นอุบายวิธีที่จะทำใจให้มีความสงบเพื่อระงับทุกข์ภายในใจนี้สรุปความย่อยๆในแก่การภาวนาตามที่เคยอธิบายให้ฟังดูพยายามสอดส่องมองดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความคิดความปรุงโดยมากก็ปรุงไปทางที่ชั่วปรุงไปทางที่จะสั่งสมความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเราพยายามสอดส่องจิตใจชนิดนั้นโดยด้วยสติและผูกมัดด้วยธรรมบริกรรมจะเป็นลมหายใจหรือบทธรรมมีพุทโธเป็นต้นก็ได้มีเป็นอุบายวิธีผูกมัดจิตใจทั้งตนผู้จะต่อแสวงหาเรื่องของทุกข์มาเผาหล่นตนเองด้วยบทธรรมและด้วยสติใจเมื่อมีเครื่องผูกมัดมีเครื่องกำกับรักษาจะเป็นไปเพื่อถูกทางไม่ต่อแสวงหาความรุ่มร้อนมาใส่ตัวเองเมื่อถูกทางแล้วผลคือความสุขจะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในใจไม่ว่าใจผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าใจนักบวชคารวะเมื่อดำเนินถูกทางตามที่ได้อธิบายมาแล้วนี้ผลจะพึงปรากฏนั้นคือความสุขเริ่มแต่ความสุขเบื้องต้นหรือความสุขขั้นต่ำจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดเรียกว่าเป็นนิมิตพ้นจากเรื่องความทุกข์ใดๆทั้งนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของท่านนักปฏิบัติด้วยกันทุกเพศทุกวัยที่ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเนื่องจากจิตทำธุระการงานเช่นเดียวกับคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนผู้นั้นต้องได้รับความทุกข์เรื่องของใจที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องการปรุงการปรุงการคิดเรื่องอดีตอนาคตดีชั่วทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาระของเราที่จะต้องรับผิดชอบ ดังนั้นเรื่องความทุกข์จึงเป็นไปภายในใจแทบจะพูดได้ว่าเมืองนิสก็ได้เพราะงานของใจมีเมืองนิสผลที่จะปรากฏขึ้นมาคือความทุกข์ก็ต้องเป็นไปในทำนองเมืองนิสเช่นเดียวกันดังนั้นอุบายวิธีที่เราจะทำใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบนี้ก็คือเพื่อปล่อยวางธุระหน้าที่ที่ตนเคยคิดเคยปรุงอันเป็นภาระนั้นเสียชั่วระยะกันเพื่อให้จิตได้ทรงตัวอยู่โดยเอกจิตเอกธรรมไม่เกี่ยวกับธุระหน้าที่แล้วความสงบสุขหรือความเยือกเย็นภายในใจจะปรากฏขึ้นมาในใจดวงนั้นอุบายวิธีที่จะทำใจสงบให้สงบทุกๆวิธีนี้ท่านเรียกว่าคือทางดำเนินหรือวิธีการทำสมุทัยคือการสั่งสมโดยวิธีคิดต่างๆนั้นจะระงับลงไปนิโรธะจะค่อยมีความเยือกเย็นขึ้นภายในใจเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นจากความปรุงเฟ้อนั้นได้ดับสูญไปในขณะที่จิตได้รับความสงบเมื่อจิตได้ปล่อยวางธุระหน้าที่เหลือแต่ความรู้อันเดียวนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็ตามเอาพูดอย่างแบบโลกๆหรือแบบเราๆเนี่ยก็หนึ่งว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะที่จิตมีความสงบนั้นใครจะไม่เคยเห็นหน้าพระธรรมว่าเป็นหน้าชนิดใดก็จะได้ปรากฏขึ้นในขณะที่ใจของเราได้รับธรรมสงบนะสังฆะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพันธสันฐานอย่างไรก็จะมาปรากฏองค์ของท่านขึ้นในขณะที่จิตสงบนั้นเดียวกันทั้งสามรัตนะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเป็นธรรมรับรองไว้ว่าโยธรรมังปกติโสมังปกตินั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นดาวตถาคตเพราะฉะนั้นจึงควรจะกล่าวได้อย่างได้คิดตึกกับใจของเราทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าคือดวงจิตที่บริสุทธิ์พระธรรมคือธรรมชาติที่อัศจรรย์เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์เดียวนั้นพระสงฆ์คือเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์และพระธรรมอันอัศจรรย์นั้นแม้เราจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามยังได้ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งความสงบนั้นเรียกว่าเราได้เข้าขึ้นชายคาหรือร่มเงาแห่งพระพุทธเจ้าโดยปริยายเนี่ยยิ่งทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นมากเข้าเท่าไหร่เราก็คาดกันกับว่าเราได้มองเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งจะทำอย่างไรบ้างทำใจคิดทำในใจของเราดวงใจได้ถอดถอนภาระเครื่องสดทวงจิตใจออกมาโดยวิธีปฏิบัติออกให้มากเท่าไหร่ใจยิ่งจะทรงอำนาจวาสนาเห็นธรรมชาติคือใจนั้นว่าเป็นของมีคุณค่าขึ้นภายในตัวของเราและจะรู้ว่าจุดแห่งความสุขความเจริญนั้นได้จะจุดแห่งใจที่ทรงไว้ซึ่งความสงบเยือกเย็นดวงนี้เรื่องของความมีคุณค่าของใจจะเริ่มปรากฏขึ้นมาในท่านผู้ปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละท่านโดยลำดับไปเช่นนี้จนถึงท่านมีคุณค่ายิ่งหาอันใดเทียบไม่ได้ในไตรโลกธาตุเองเมื่อกิเลสได้สิ้นสูญไปจากจิตใจทรงไว้ซึ่งวิมุตติพุทโธภายในใจอย่างนั้นแหละผู้นั้นแหละเป็นผู้มีคุณค่าเหนือไตรโลกธาตุและเหนือสมบัติใดๆที่มีอยู่ในโลกในใจโลกธาตุได้ด้วยจะไม่มีสมบัติใดๆยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วจากเครื่องกดถ่วงทั้งหลายทรงไว้ซึ่งรุทธาสิตานุภาพภายในตัวเองและทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงภายในใจนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้มหาสมบัติลุกแก้สารพัดมหาสมบัติไม่มีสมบัติใดๆที่จะเทียบเท่ากับจิตที่บริสุทธิ์โพโดยสิ้นเชิงภายในใจเองนี่คำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นเราจะไม่ต้องไปถามหาที่ไหน แม้แต่พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามเราจะไม่มีความจำเป็นอันใดโดยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราแล้วเราจะต้องไปทูลถามท่านถ้าท่านตัดสินให้เช่นนี้จะไม่มีในขณะจิตของในขณะจิตของท่านผู้ที่หลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนั่นเองเพราะเหตุใดเพราะว่าสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ให้เป็นสมบัติของแต่ละท่านสำหรับผู้ดำเนินตามทางพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอาการนิโกถ้าทำเป็นของมีอยู่กับส่วนหนึ่งผู้ปฏิบัติของผู้นั้นโดยมีปัจจุโกแสดงอยู่ตลอดเวลาภายในใจเดียวปัจจตังเมรุตโบวินยุสิธรรมะท่านผู้รู้นั้นจะไปรู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ภายในตัวเองแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าที่ไหนเพราะธรรมะสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วภายในผู้ปฏิบัติที่ได้รู้แจ้งเห็นชัดผู้นั้นเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนะก็เป็นอันว่าท่านผู้นั้นไม่เรียนจบตลอดไม่มีอันใดตกค้างอยู่ทุกก็เรียนรู้ทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งสมุฏฐานเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็ถอดถอนได้ด้วยอำนาจของมรรคคือศีลสมาธิปัญญานิโรธะอันเป็นเครื่องสนองอันเป็นธรรมเครื่องสนองมรรคปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ดำเนินโดยสมบูรณ์แล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในใจเองเรียกว่าเป็นผู้เรียนจบอริยสัจสี่โดยสมบูรณ์ภายในใจกลายเป็นคนที่เกิดขึ้นมาในโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนอันนี้แห่งขอให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามบำเพ็ญตามหลักอริยสัจของพระพุทธเจ้าตามฐานะและกำลังความสามารถของเราจะเป็นอริยสัจใดก็คืออริยสัจมีตามฐานะของเราอริยสัจในครอบครัวก็อริยสัจของนักบวชของนักปฏิบัติก็เรียกว่านักอริยสัจส่วนต่ำก็มีส่วนสูงก็หาได้ในบุคคลผู้เดียวเราจะดูในครอบครัวแต่เราจะปฏิบัติทั้งอริยสัจในครอบครัวจะปฏิบัติทั้งอริยสัจเพื่อความหยุดพ้นก็ได้อยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องไปหาหยุดยืนเพศหยุดยืนภูมิธรรมในข้อปฏิบัติมาจากท่านผู้ใดจะประดิษฐ์คิดขึ้นได้ปฏิบัติได้ทางเป็นของเราทุกท่านผลอันเป็นที่พึงพอใจจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราเป็นลำดับลำดับขอแต่การดำเนินของเราให้เป็นไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงมีไว้เท่านั้นฉะนั้นในอารสาของพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์จงเป็นบันดาลให้ท่านนั่งปฏิบัติทั้งหลายไม่สมความมุ่งหมายโดยเท่านั้น

คำว่าธรรมมีอยู่คำว่าธรรมประเสริฐสุดในโลกไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรเทียบได้คือศาสดาองค์อื่นได้แก่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านทรงแสดงมาจากคำที่ว่าธรรมมีอยู่คือมีอยู่ในพระทัยท่านธรรมประเสริฐคือประเสริฐในพระทัยท่านท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงสัมผัสสัมพันธ์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างจิตกับธรรมไม่ได้แยกได้แยกไปที่ไหนไหนเลยนี่คือท่านผู้มีพระเมตตาสงสารและลื้อขนสัตว์โลกจำนวนมากมายแต่ละพระองค์ทรงนำมาสั่งสอนโลกไม่ใช่คนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบหรือปัญญาทึบถูกกิเลสครอบงำหัวใจแล้วนำโอวาทของกิเลสออกมาหลอกลวงโลกแต่เป็นศาสดาองค์เอกไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งเขาเคลือบแฝงในพระทัยนั่นเลยพระทัยทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งว่าธรรมมีอยู่เท่านั้นก็กระเทือนพระทัยธรรมประเสริฐเลิศโลกคือเหนือกว่าโลกก็กระเทือนในพระทัยการแสดงออกด้วยพระเมตตาพระเมตตานั่นก็เต็มอยู่ในพระทัยไม่มีคำว่าด้นๆเดาๆไม่มีคำว่าเป็นเงาๆดำๆดังๆแต่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นองค์แห่งธรรมแท้เต็มอยู่ในพระทัยสั่งสอนสอนโลกด้วยพระเมตตาจริงๆและสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามธรรมชาติที่มีอยู่นั้นคือตามธรรมที่มีอยู่ลึกซึ้งหยาบละเอียดหนาบางในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นภัยต่อจิตต่อใจหรือเป็นภัยต่อธรรมท่านก็ทรงแสดงไปในขณะเดียวกันสิ่ง

ทั้งที่เป็นข้าศึกอยู่เต็มหัวใจเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่เมื่อได้ทรงรื้อฟื้นหรือได้ทรงขุดค้นอัตธรรมโดยหลักธรรมชาติโดยหลักของสัพพัญญูที่ทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองได้ประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำทั้งเหตุทั้งผลของธรรมนำทั้งเหตุทั้งผลของกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยประกาศแก่สัตว์โลกซึ่งมีจริตนิสัยหรือพื้นเพต่างๆกันให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยอยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาทางออกได้เมื่อได้ฟังกระแสเสียงแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นก็เป็นเหตุให้กระเทือนจิตใจทั้งโทษทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณแล้วพยายามขวนขวายหรือตะเกียกตะกายสุดความสามารถตั้งแต่ขณะเริ่มแรกนั่นเลยในศาสดาองค์ปัจจุบันของเรานี่ก็คือพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5พอทรงแสดงเวเมภิกขเวอันตาปบายิเตนะเสวิตบาเท่านั้นว่าทราบว่านี้คือทางเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกยังไม่ใช่ทางแห่งธรรมแม้จะปฏิญาณตนหรือเข้าใจว่าตนดำเนินว่าถูกทางก็ตามแต่ยังเป็นเรื่องเป็นทางของกิเลสไม่ใช่ทางของธรรมการทำตนให้ลำบากเปล่าๆโดยเจตนาที่มุ่งอัดมุ่งทำแต่ทำไม่ถูกต้องมันเป็นแผนการของกิเลสไปเสียนี่หนึ่งการประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่กับกิเลสราคะตัณหาทั้งมวลซึ่งเป็นรังของกิเลสล้วนๆนั่นก็คือดำเนินหรือถูกกิเลสฉุดลากไปโดยไม่ต้องสงสัยหนึ่งสิ่งที่จะทวนกระแสแห่งทางทั้งสองเงื่อนนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนอายุสัมบุตถาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะปิญญายะสัมบูทายะนิบานายะสังวัตติเสยที่ดังนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปเลยในส่วนที่เป็นข้าศึกก็ทรงแสดงให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่าเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเรื่องของเจเรื่องการทำความตนให้ลำบากเปล่าๆก็บอกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรประกอบขึ้นด้วยทุกข์ต่างหากนี่ก็ได้แสดงไว้แล้วมาอันดับสองเป็นเรื่องของสมุทัยอย่างชัดเจนก็บอกไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือสิ่งธรรมชาติที่จะสั่งสมกองทุกข์หรือพอกพูนทุกข์ให้ทับถมจิตใจของสัตว์โลกไม่มีประมาณการสถานที่เลยก็ทรงแสดงให้ทราบจากนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาคือความเหมาะสมในการก้าวเดินออกจากสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะสมกับการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกทุกประเภทออกได้โดยสิ้นเชิงไม่สงสัยได้แก่สัมมาทิฏฐิความฉลาดโดยธรรมสัมมาสังกัปโปนี่ก็หมายถึงความฉลาดที่ทรงดำริด้วยความฉลาดแหลมคมโดยธรรมไม่ใช่เป็นความฉลาดดังที่โลกทั้งหลายใช้กันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่เป็นความฉลาดทางด้านธรรมะล้วนๆที่จะสามารถแก้กิเลสให้หมดไปจากใจได้โดยสิ้นเชิงอุบายที่ออกมาจากความฉลาดนั้นคืออะไรอีกที่จะแสดงออกในการต่อสู้ในการดำเนินก็คือสัมมาวาจากล่าวชอบด้วยปัญญาสัมมากัมมันโตกระ

0: ทำชอบด้วยปัญญาด้วยความฉลาดสัมมาอาชีโวเลี้ยงร่างกายและจิตใจด้วยความชอบธรรมด้วยปัญญาสัมมาวายาโมเพียรชอบด้วยอุบายแห่งปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกด้วยอุบายของปัญญาพาให้ระลึกนั้นมีความแน่วแน่นมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้นำทางธรรมเหล่านี้แหละคือธรรมเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสทุกประเภทซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมเป็นข้าศึกของใจซึ่งเป็นคลังแห่งกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยจะประกอบด้วยดังที่กล่าวมาเบื้องต้นพระพุทธเจ้าทรงว่าจักขุกรณัยญาณจักขุก็เกิดคือคำว่าจักขุก็หมายถึงจักขุญาณภายในใจล้วนๆไม่ได้นำตาเนื้อไปใช้เลยเนี่ยแต่นิดหนึ่งญาณกรณีซึ่งเป็นความละเอียดแหลมคมของญาณคือว่าจักขุก็หมายถึงว่าเห็นอย่างชัดเจนด้วย พระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาปิดบังหุ้มห่อเหมือนอย่างแต่ก่อนญาณกรณีทรงอย่างทราบตามหลักความจริงไม่ลบล้างความจริงที่มีอยู่มีอยู่อย่างไรทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นเห็นก็คือจักขุญาณรู้ก็คือญาณความอย่างทราบจึงทั้งทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายและวิธีการบำเพ็ญวิธีการหลีกเลี่ยงจะหลีกเลี่ยงอย่างไรวิธีการละการถอดการถอนถาถอนอย่างไรทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์เต็มที่อุปัสสมายะเป็นไปเพื่อความสงบท่านบอกไว้ว่าจะเป็นไปเพื่อจักขุญาณเป็นไปเพื่อจักขุเป็นไปเพื่อทำญาณให้แจ้งให้รู้ชัดเห็นชัดเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความรู้ในแง่ต่างๆอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุสัมโพธายะเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธินี่เป็นเครื่องมือที่จะยังผู้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อความอย่างทราบด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความสงบราบคาบเพื่อความรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าทิพโสตทิพจักขุเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในกิเลสประเภทต่างๆไม่มีสิ่งใดเหลือดอกเป็นไปเพื่อนิพพานมีสัมมาทิฏฐิมาปฏิปทานี่แหละที่เป็นเครื่องนี่ทรงสอนออกมาจากพระไทยที่ทรงบรรจุทั้งเหตุทั้งผลไว้โดยสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องอะไรที่เป็นภัยก็ทรงแสดงให้ฟังแล้วสิ่งที่จะเป็นคุณจนกระทั่งถึงมหาคุณก็แสดงไว้โดยถูกต้องรวมความลงแล้วว่านี่คือศาสดาองค์เอกเป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ความรู้ทั้งหมดออกมาจากความเป็นศาสดาองค์เอกออกมาจากความเป็นสัพพัญญูไม่ได้รับรู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาให้อุบายที่จะแก้กิเลสทั้งมวลด้วยธรรมนี้เป็นอุบายของธรรมล้วนๆเกิดจากสัพพัญญูคือรู้เองเป็นเองค้นขวายเองละได้เองรู้แจ้งแทงทะลุเองนำมาทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความรู้ความเห็นความเป็นจริงของพระองค์แต่ละพระองค์บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสอนอย่างนี้จนกระทั่งได้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือการสอนจึงไม่มีแง่สงสัยแม้แต่แง่เดียวหรือแง่หนึ่งแง่ใดเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัดเต็มธรรมผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่จริงล้วนๆแล้วจึงได้ฟังอย่างถึงใจ ดังเป็นจวักขีทั้ง5พอแสดงตะเวเมธิกเวขึ้นแล้วก็แสดงมัชฌิมาปฏิปทาท่านเหล่านี้ก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแทงทะลุในสติปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ลงไหนจุดเป็นจุดที่ทำงานท่านก็รวมลงว่าอริยสัจ4ทุกขังอริยสัจจังสมุทะอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคอริยสัจจังรวมลงที่กายที่จิตนี้ทั้งนั้นนี่แหละอริยสัจท่านแสดงเรื่องอริยสัจ4แสดงลงในสถานที่ทำงานลงที่กายที่จิตขึ้นที่กายสังกัดชาติปิตุฆาชราปิตุฆาถึงเรื่องความทุกข์นานาปิตุขังเรื่องร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรครับชาติก็เป็นทุกข์ความเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอยู่ในครรภ์ก็เริ่มแรกตั้งความกองทุกข์ขึ้นมาพร้อมๆในครรภ์นั้นได้ตั้งเป็นรูปร่างใหญ่โตขนาดไหนกองทุกข์ก็เริ่มเท่ากันมาโดยลำดับจนกระทั่งขณะตกคลอดก็เรียกว่ากองทุกข์ถึงขั้นสลบสลายทนไม่ได้ตายมีเยอะนี่คือความทุกข์ในการเกิดชราปิตุขาเวลาเฒ่าแก่ชราแล้วเป็นยังไงกำลังวังชาลดหย่อนลงไปหมดจนถึงกับว่าช่วยตัวเองไม่ได้นอนอยู่เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นแต่ว่าลมหายใจครองตัวอยู่เท่านั้นความรู้สึกก็มีแต่ไม่มีกำลังที่จะช่วยพยุงตัวเองเกิดทุกข์แค่ไหนมนุษย์เราสัตว์เราเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แต่ความทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายเป็นลำดับธรรมดาไม่ได้ลดน้อยลงเหมือนกับกำลังวังชาที่จะช่วยตัวเองนั่นเลยในขณะที่จะตายทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งสลบสลายถ้าสติไม่มีเพราะไม่ได้มีการอบรมก็คว้าโน้นคว้านี้ไม่มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวคว้าลมคว้าแรงคว้าด้วยความสำคัญเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลทุกข์ก็บีบบังคับเข้าไปจนทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกเตียงไปก็มีมากถึงผู้นอนอยู่บนเตียงเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบบังคับให้ตกกระเด็นไปโน่นตกกระเด็นไปนี้อยู่ด้วยความสงบไม่ได้นี่คือกองทุกข์ท่านบอกอย่างชัดเจนนี่ทุกข์หรือไม่ทุกข์แล้วว่าภาพดูที่กล่าวมานี้ปรารถนาอะไรๆไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความปรารถนาส่วนมากท่านหมายถึงเรื่องปรารถนาของโลกทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสตั้งความปรารถนามากน้อยเพียงใดก็ชื่อว่าสั่งสมความทุกข์ขึ้นมากน้อยเพียงนั้นโดยลำดับลำดาได้มาก็แทนที่ความสุขจะอยู่กับความได้มามันก็ไม่อยู่เสียความปรารถนานั้นมันก็ไปของมันอีกเหมือนกับไฟได้เชื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนามากผู้ที่มีความโลภมากจึงหาความสุขไม่เจอเลยนอกจากเพิ่มความทุกข์เข้าโดยลำดับลำดาเพราะความโลภของตนฮะความสุขหาได้อยู่ในความพอดีไม่เพราะคำว่ากิเลสแล้วหรือคำว่าความโลภความปรารถนาแล้วจะไม่มีความพอดีจะเพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงผู้ปรารถนาตายทิ้งเปล่าๆด้วยอำนาจแห่งการแบกกองทุกข์ทนไม่ไหวไม่ปรากฏได้รับความสุขเพราะความสมหวังนั่นเลยเพราะกิเลสไม่ให้ใครสมหวังนอกจากธรรมเท่านั้นจึงให้โลกได้มีความสมหวังได้นี่ก็เป็นความทุกข์ปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาทานเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องกองทุกข์แสดงตัวเต็มธาตุเต็มขันธ์เต็มจิตใจทั้งนั้นเป็นไฟทั้งกองเอาความสุขมาจากไหนนี่ท่านพูดถึงเรื่องทุกขสัจมันเป็นทุกข์อย่างนี้ให้ทราบเรื่องของมันแล้วอะไรที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนหรือเวลาปุ๊บนั่งภาวนานานๆเราเป็นนักปฏิบัติเอากันในวงปัจจุบันนี้อันนั้นพรรณนาไปเพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อจะได้ประมวลเข้ามาสู่หลักปัจจุบันซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกรูปทุกนามนี้และพิจารณาในวงปัจจุบันนี้อะไรมันเป็นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกว่าทุกข์เป็นของจริงนี่ถึงขั้นจะเอากันจริงๆขั้นอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งขั้นปริโรมเป็นอย่างหนึ่งขั้นอารมณ์หมายถึงชาติปิตุขาชราปิตุขาเรื่อยนี่ขั้นปฏิโลมย้อนเข้ามาว่าใครเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆเขาได้บอกเพราะว่าเขาเป็นทุกข์ไหม เราผู้ไปทราบเขาว่าเป็นทุกข์นั้นต่างหากเป็นผู้จะรับความทุกข์เพราะความงมงายเพราะความรุ่มหลงตัวเองไปยึดไปทั้งกองเข้ามาเผาลนตัวเองนั่นนี่คือความหลงของจิตแยกดูทั้งกายกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ละสัดละส่วนมันมีอยู่ของมันตั้งแต่วันเกิดมาทุกเกิดขึ้นมาเป็นการเป็นเวลามันก็ดับไปของมันตามหลักความจริงทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันกายก็เป็นเช่นนั้นพิจารณาแยกแยกให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปฏิโลมคือเหมือนกับว่าย้อนหาความจริงไม่อนุโลมตามการพิจารณาค้นคว้าอย่างนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาห์พยายามจะเอาอะไรมาใช้คนเรานี่แหละถ้าจะทำงานอยู่ในวงเดียวกันพอทุกเกิดขึ้นค้นหาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาสมุทัยมาจากความปรารถนาอยากให้หายอยากให้ทุกข์ทั้งหลายสลายตัวไปอยากดูสบายเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทัยแต่เรื่องของมรรคไม่ต้องการหายหรือไม่หายก็ตามต้องการทราบความจริงนี้เท่านั้นเมื่อทราบความจริงไปมากน้อยเพียงไรเรื่องของทุกข์จะเป็นของจริงขึ้นมาเองตามความรู้ของตนที่พิจารณารอบตัวสมุทัยจะสงบตัวลงไปเองโดยลำดับกำลังเพราะมรรคมีกำลังมีพิจารณารอบตัวไม่ทำลายตัวเองเพราะมรรคมีกำลังมากสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจทุกขังอริยสัจจังก็จริงเต็มส่วนประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องไปถามใครอ๋อคำว่าทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองสมุทัยเป็นของจริงก็จริงอย่างนี้เองนิโรธก็เป็นของจริงก็เหมือนกันดับทุกไปโดยลำดับลำดาตามหน้าที่ของตนมรรคเป็นของจริงก็รู้รอบขอบคิดด้วยปัญญาดูตามสภาพความจริงของตนที่มีความฉลาดรอบตัวต่างอันต่างจริงเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงจริงสุดยอดเมื่อถึงจริงสุดยอดแล้วทั้งสี่นี้ก็ผ่านไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนที่พ้นจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วเนี่ยในธรรมจักรกับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่คือศาสดาองค์เอกแสดงไว้เป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมฤกษ์แก่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่สนองพระโอษฐ์ของพระองค์ได้เต็มภูมิก็เป็นจักรพรรดิทั้ง5เป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาทั้ง5องค์ออกจากธรรมของจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าธรรมมีอยู่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นหายสงสัยเต็มหัวใจเลยไม่มีอะไรเหลือธรรมมีอยู่อย่างไรธรรมประเสริฐไม่ไปถามใครพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกเพราะอะไรไม่ต้องถามเพราะธรรมชาตินั้นก็เอกอยู่แล้วต่างอันต่างเอกต่างองค์ต่างเอกเป็นสภาพเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้เห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์คือเห็นความบริสุทธิ์ของตนเองนี่ที่นี่ธรรมมีอยู่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านเหล่านี้เพราะจิตเป็นคู่ควรกับธรรมมีอยู่ทั้งหลายนั้นได้สัมผัสสัมพันธ์กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเต็มภูมิแห่งจิตเต็มภูมิแห่งธรรมในความว่ามีอยู่และในความว่าประสูติแห่งธรรมแห่งจิตมีสมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจแล้วหายสงสัยนี่ท่านเหล่านี้แหละท่านผู้รับทราบท่านผู้ยืนยันในธรรมมีอยู่และธรรมประเสริฐถ้ามันเราธรรมดาไม่สามารถจะจิตสี่ดวงก็ตามเช่นเดียวกับหม้อที่ถูกคว่ำปากลงไม้นั่นแหละไม่สามารถจะรู้จะเห็นถ้าอยากจะรู้จะเห็นทำให้หงายปากหม้อขึ้นมาเพื่อรับธรรมทั้งหลายหงายความเพียรขึ้นมาศรัทธาความเชื่อจริงความเชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเป็นความเชื่อที่ไม่เสียเวลาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะยังความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางที่ให้โหมตัวเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกเพื่อปราบการสิ่งที่เป็น50อันเป็นตัวจำปอมเท่านั้นออกไปจากใจโดยลำดับบรรดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเป็นมาเองวิริยะเพียรเองเพราะเกี่ยวโยงกันคนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทำไมความเพียรจะไม่ถึงใจ สติก็ต้องถึงใจสมาธิถึงใจปัญญาถึงใจธรรมถึงใจที่เรียกกระจายออกไปโดยลำดับลำดาจะไม่มีอะไรเหลือนี่แหละธรรมความเพียรโดยหลักธรรมชาติความเพียรประจักษ์ใจเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับบัญชามันหมุนตัวมันไปเองสติก็เหมือนกันความรู้อยู่ที่ไหนสติจะกลมกลืนกันไปปัญญาจะกลมกลืนกันไปสมาธิมั่นคงทั้งเหตุคือการบำเพ็ญไม่หล่อแหลกมั่นคงทั้งผลคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหนาแน่นมั่นคงภายในจิตใจปัญญามีความรอบตัวรอบทุกอาการของจิตที่แสดงออกมารอบทุกอาการของอวัยวะที่แสดงตัวออกไปรอบทั้งภายนอกที่เข้ามาสัมผัสสัมผัสเรียกว่าปัญญารอบตัวนี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญเองแล้วก็ไม่ต้องถามผู้ใดๆทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ยอมรับตัวเองภายในนั้นนี่ชื่อว่าธรรมแท้ขึ้นภายในจิตเรายังไม่สามารถมองเห็นธรรมแท้รู้ธรรมแท้ต้องอาศัยตำรับตำราการซะก่อนเหมือนเป็นแบบแปลนแผนผังแล้วพยายามตะเกียกตะกายไปจำนั้นหนักบ้างเบาบ้างต่อสู้กันไปทนกันไปจนถึงขั้นรู้ประจักษ์ตัวเองแล้วไม่ต้องมีอะไรมาสนับสนุนก็เป็นไปได้เองนี่แหละการปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมมีอยู่อย่างนี้แหละธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่อวกาศไม่ใช่วัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยของสิ่งเหล่านี้จึงสามารถรับได้เพียงสิ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถรับธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสสัมพันธ์ได้นี้เป็นธรรมแต่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยใจที่ประกอบด้วยองค์ธรรมที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางที่ไหลมาธรรมเป็นเครื่องมือที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับความสงบก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละนี่คือว่าธรรมแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนมาตั้งแต่วันบวชเจสาลงมานักขาคันตาตะโจนี่ได้เรียนแล้วปริยัติบูชาจะมอบให้ทุกๆรูปทุกนามที่บวชตั้งแต่เนียนขึ้นไปแล้วนำนี่ก็ไปคลี่คลายขยายดูเป็นภาคปฏิบัติเป็นยังไงเจสาลงมานักขาคันตาตะโจอันเป็นเส้นๆนี้หรือเป็นคนทั้งผมทั้งขนเส้นๆนี้หรือเป็นคนนี่หรือเป็นของสวยของงามอันเป็นเส้นๆนี้หรือเส้นหญ้ามันก็เหมือนกันมันเหม็นสวยงามทำไมผมมันนี่มันงามมันสวยนะอะไรพาให้สวยอะไรพาให้งามอะไรมาหลอกค้นหาความจริงให้มันเจอเมื่อค้นหาความจริงที่สิ่งที่มาหลอกแล้วมันก็จริงมันก็เจอเท่านั้นเองดูตามความจริงแล้วมันมีอะไรสวยงามผมขนเล็บฟันหนังดูเข้าไปทั้งภายนอกภายในตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนบังคับบัญชาดูตามความจริงอย่าให้จิตเฉลยสลายออกไปสู่ความจำปลอมซึ่งกิเลสมันปักเสียบเอาไว้รอบได้อันนี้ง่ายนักเร็วนักนะเพราะมันคล่องตัวมานานแล้วกิเลสเคยคล่องตัวบนหัวใจเรามานานทำยังคล่องไม่ได้พอจะเริ่มทำถูกมันปัดมือตกไปหมดปัดมือตกไปหมดปัดมือหักมือขาดแขนหักแขนขาดหัวกุดหัวด้วนไปมันตั้งไม่อยู่นั่นสิจะสร้างความเพียรก็ถูกมันปัดเสียตั้งท่าใดก็ถูกมันปัดเอาล้มไปเสียล้มไปเสียล้มก็ลงจะลงหมอนนั่นแหละความขี้เกียจขี้ค้านมันก็จมอยู่ในหัวใจนี้เสียมันกล้าไม่ออกเพราะกำลังของกิเลสกำลังของจิตจอมปลอมมันมีมากมันเป็นอัตโนมัติของมันคล่องตัวที่สุดฉะนั้นจึงต้องได้พยายามต่อสู้กับมันอย่างหนักด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเพราะเล็งประจักษ์ใจแล้วว่าธรรมเป็นของประเสริฐต่างหากกิเลสไม่ได้ประเสริฐธรรมต่างหากประเสริฐกิเลสเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวจอมปลอม 100% 100% ธรรมเป็นธรรมที่แท้ที่จริง 100% 100% สวนทางกันไปเราเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อกิเลสเราต้องถามตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ซักตัวเองกับกิเลสอยู่กับตัวเองแก้ตัวเองด้วยอำนาจของธรรมกิเลสเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเราแก้ด้วยอาจด้วยธรรมเราจะเชื่อใครพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังกถานี้เราเป็นวาจามาตั้งแต่นั้นแต่ไรเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่บวชตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้หรือองค์หลอกลวงโลกมีไหมเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถืออย่างไร
1: พระพุทธเจ้าจริงอย่างไรในภาคปฏิปทาก็ดีทั้งผลเป็นที่เลยครับเป็นที่พอพระทัยอยู่แล้วธรรมะที่แบบทั้งธรรมะสังฆฌานนี้ก็เหมือนกันอยู่ในพระทัยพระเจ้าเต็มดวงอยู่แล้วทั้งขันธ์สังฆฌานนี้พระสงฆ์สาวกเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ทั้งนั้นท่านเหล่านี้ไม่ใช่ผู้หลอกลวงไม่ใช่ผู้ต้มตุ๋นสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมไปมีกิเลสเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ต้มให้ล่มจมไปไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลหญิงชายถ้าท่านมันหน้าใดก็ตามถูกต้มถูกตุ๋นจากกิเลสที่ทั้งนั้นทำไมเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งถูกต้มถูกตุ๋นจากมันมานานแสนนานแล้วจึงยอมเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่โผล่หน้าขึ้นมาด้วยสติปัญญามองดูหน้ามันบ้างให้มันมีแต่มันมองดูหน้าสัตว์หน้าผากเราอยู่เรื่อยๆนี่อย่างเลยเราเป็นนักปฏิบัติต้องพิจารณาอย่างนั้นต้องใช้สติปัญญาพลิกแปลงเกิดแปลงสมาให้เป็นหลายสันหลายขมสมกับที่มันมีหลายสันหลายขมไม่งั้นไม่ทันกันนักปฏิบัติพลิกขึ้นมาให้ช้าให้ทันเนี่ยเราพูดถึงเรื่องปริยัติพอได้เรียนแล้วแยกมาเป็นภาคปฏิบัติมันไม่เพียงแต่ตะโจเท่านั้นแหละเมื่อเข้าไปถึงนี้แล้วมันจะอวัยวะน้อยใหญ่ในส่วนตนการนี่มันจะตลอดทั่วถึงไปหมดเป็นสภาพเหมือนกันถ้าว่าทุกขังนิจังอัตตาเต็มหมดทั้งตัวนี้ถ้าว่าอสุภะสุขังตรงไหนมันจะพอที่จะไว้วางใจได้มีไหมมันไม่มีเต็มมาตัวแต่ที่เห็นมันบอกว่าดีว่าสวยว่างามมันเอาลมๆแรงๆมาหลอกเราก็เชื่อมันไม่มีความจริงอะไรเลยเรายังเชื่อมันจนกระทั่งตอนนี้เอาทำมือจับเข้าไปเราก็ไปตรงไหนไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็พังเมื่อความจำปลอมนั้นพังแล้วมันก็อยู่สบายเพราะมีแต่ความจริงล้วนๆอยู่ด้วยกันสบายไปหมดแม้ทุกข์จะมีอยู่ในธาตุในขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเพราะใจของเราเป็นความจริงแล้วนะมันก็ไม่เป็นทุกข์ต่อกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ให้วันไม่ได้วันไหวต่อกันเลยนี่ก็ที่จะมาให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นสนามรบนี่เป็นสถานที่ทำงานของนักปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไม่หลุดพ้นที่ตรงไหนหลุดพ้นที่ถูกมัดน่ะอันเหล่านี้น่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเราอยู่เวลานี้ถ้าเกิดกระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นอยู่นั้นภายในจิตใจใครๆก็รู้เพราะมีสิ่งพาให้ดิ้นไม่ต้องถามกันก็รู้ให้ทำต่อเข้าไปที่ตรงไหนความสงบจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสมันพังไปหมดเพราะอำนาจของธรรมปราบปรามมันแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดิ้นมีแต่เรื่องขันล้วนๆเท่านั้นแหละรูปก็มีอยู่ตามสภาพของมันก็รู้อยู่แล้วว่ารูปนี่คือธาตุสี่เนี่ยดินน้ำเป็นสำคัญที่เด่นเพราะเป็นธาตุที่หยาบก้อนร่างกายของเรานี่มันก็ก้อนดินเหนียวนั่นเองฉาบทาด้วยน้ำดินชื้นแฉะอยู่ในตัวของเราไม่ผิดอะไรกับที่ตมที่โคลนที่เปียกแฉะและข้นๆอะไรเลยนะความร้อนเราก็เห็นอยู่แล้วไฟตุ่มมันอะไรไฟในร่างกายนี่ก็เป็นอันเดียวกันลมก็ลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรลมมันหรือมันเป็นคนลมทั่วโลกทั่วแดนไม่เห็นเป็นคนทำไมลมในจมูกมันเป็นคนได้ถ้าไม่ถูกหลอกเอาเสียอย่างเปื่อยนั่นถามตัวเองมั่งสิที่เดชมันอยู่กับตัวเองต้องถามตัวเองสติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของอันสำคัญอยู่กับตัวเองค้นขึ้นมาใช้คนขึ้นมาขุดค้นมันทำลายมันถึงจำปองทั้งหลายเหล่านี้ดูมันเห็นชัดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้เท่านั้นมันมีความพิเศษที่โสอะไรดินน้ำลมไฟเยียบย่ำไปมาก็มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟทั้งนั้นอยู่ในตัวของเรานี่ก็ตั้งแต่วันเกิดมาจนมาตั้งนี้มันให้ความพิเศษที่โสอะไรต่อเราบ้างดินน้ำลมไฟทำไมจึงไปเสกสรรท่านยอมเรานักหนาเสกสรรมันจะทลายยิ่งพันเข้าไปเหมือนดินทอดแผงเอาคลี่คลายออกที่ด้วยสติปัญญามีเท่าไหร่ธรรมะพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เปิดเผยเป็นธรรมะที่เป็นความจริงองค์อาจกล้าหาญมากนำเอามาใช้แก้ที่เดียวให้มันหมอบหน้าไปหมดไม่ให้มันเหลือถึงจำความทั้งหลายหมดไปแล้วยังเหลือแต่ความจริงล้วนอยู่แสนสบายไม่มีอะไรมากวนใจอ่ะนี่ที่เรียกว่าขันธ์ล้วนคืออย่างนี้อ่ะมีแต่ขันธ์รูปขันธ์ก็เป็นขันธ์ล้วนเสียไม่มีที่เดียวตัวอะไรเข้าไปแทรกถึงจะมีกำลังวังชาก็เป็นกำลังวังชาของธาตุของขันธ์ไม่ใช่เป็นกำลังบังคับของที่อำนาจของที่ราคะตัณหาอะไรเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่มันเป็นอยู่ในร่างกายนี่ก็เห็นกันอย่างชัดๆอยู่นี้มันก็มีแต่เกิดๆดับๆก็รู้กันอยู่จนจำเจทำไมพิจารณาให้ไม่เห็นชัดตามสิ่งที่มันมีอยู่อย่างจำเจเปิดเผยอยู่ตลอดเวลามันน่าจะรู้จะเห็นกันด้วยปัญญาถ้านำมาใช้นะสัญญากับฟังสิจำได้เท่าไ เรียนจบพระไตรปิฎกก็จำทั้งนั้นเนี่ยกิเลสตัวหนึ่งก็ไม่ทันหรอกเพราะมันเป็นสัญญาจำอะไรมาแก้กิเลสถ้าเป็นปัญญาแล้วพังเลยกิเลสไม่เหลือต้องจำมาให้เป็นปัญญาสิถ้าเป็นปัญญาแล้วก็ทำลายกิเลสได้สังขารก็พุ่งอยู่ทั้งยิบยับยิบยับยิบยับเมื่อมันเป็นขันธ์ล้วนแล้วมันมีเท่านั้นแหละมันไม่กำเริบเสบสารไปมากกว่านี้อะไรเกิดขึ้นก็ตามสภาพของตนตามสภาพของตนไม่มีอะไรมาหนุนมาถูกมาลากไปให้เป็นอย่างอื่นกายก็สักแต่ว่ากายอยู่นั่นเวทนาความถูกความทุกข์ที่เป็นในขันธ์ก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติมันรู้ตามความจริงไม่ตื่นไม่เต้นไม่หลงไหลต่างอันต่างจริงสัญญาก็จำได้ก็จำไปลืมได้ลืมไปรู้กันอยู่แล้วความจำกับความหลงลืมมันเป็นคู่เคียงกันก็รู้กันอยู่แล้วนะสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปอย่างนั้นไม่มีตัวใดที่เข้ามาถือบังเหียนอวิชชาปัจจยาไม่มีตัววิชานั่นแหละตัวถือบังเหียนของขันธ์ตั้งห้านี่ถูกพังทลายไปหมดนะก็เป็นขันธ์ล้วนๆจะมีอะไรเหลืออยู่รับทราบกันไปพอถึงการอวสานของมันพอหมดแล้วมันก็สลายตัวมันลงไปใครจะไปให้ชื่อให้นามมันทีก็ไม่ได้จิตดวงเดียวไปให้ชื่อให้นามมันไปหลงมันเพราะจิตตรงนี้รอบตัวแล้วมันยังอยู่มันก็รู้กันอยู่อย่างนั้นจะไปตื่นกันอะไรนี่ภาคปฏิบัติให้เห็นว่าธรรมมีอยู่จะเปิดเผยขึ้นที่ใจเวลานี้กิเลสปกปิดไว้ทำให้เห็นไม่เห็นธรรมธรรมประเสริฐกับกิเลสมันแทรกเข้าไปจะเหยียบหัวใจเราจะว่ากิเลสประเสริฐความโลภเกิดขึ้นก็ประเสริฐความหลงเกิดขึ้นประเสริฐราคะตัณหาเกิดขึ้นประเสริฐมีตั้งแต่ประเสริฐไปหมดเรื่องของเกศแต่หาตัวประเสริฐอันแท้จริงที่จะมาหนุนใจให้รับความสุขไม่มีเลยมีแต่ปืนแต่ไฟมันพิเศษอะไรมันประเสริฐอะไรดูมันบ้างสิมันประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจหลอกตลอดเวลาทำไมไม่เอาทำเข้าจับกันบ้างว่าความโลภมันเคยให้คนเป็นสุขที่ไหนโลภมากเท่าไรยิ่งเป็นทุกข์มากเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดนั่นแหละหมุนตัวเป็นเปลวยิ่งกว่ากังหันคนโลภมากเป็นอย่างนั้นนะอยู่ไม่เป็นสุขดิ้นรนกระวนกระวายความโลภมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้มาทลายทันทีความโลภจะสงบไปใจจะได้รับความสุขยิ่งเพิ่มฟืนเพิ่มไฟขึ้นไปมันมีความสุขที่ตรงไหนนะเอาไม่เห็นจริงอย่างนั้นที่นักปฏิบัติทำเป็นของจริงให้เห็นทั้งของจริงทั้งของปลอมสิความโลภมันเป็นของวิเศษมันเป็นของความสุขอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสสำหรับธรรมท่านทำไมว่างั้นท่านปราบเอาเลยท่านลบล้างไปเลยมันสุขที่ตรงไหนคนโลภนั่นแหละคือคนจะตายเนี่ยพูดง่ายๆว่างั้นโลภมากเท่าไรมันจะตายเร็วสุดร้อนๆความโกรธกับมันกันมันเกิดขึ้นมามากนี่ตัวแดงเป็นพริกเผาไปเลยนั่นหรือคนเป็นสุขตัวแดงพริกเผานั่นหรือผู้ไม่โลภอยู่สงบสบายไม่มีอะไรกวนใจต่างหากเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้ทรงความสุขผู้ไม่โกรธอยู่ด้วยความสะดวกสบายด้วยจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีความสุขทรงไว้จึงความสุขไม่หลงงมงายไม่หลงอะไรทั้งนั้นตัวหลงตัวเหลงนี่ออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือปราบมันออกหมดเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นคือผู้ประเสริฐนั่นคือผู้เป็นบรมสุขนั่นต่างหากราคะตัณหาเป็นเครื่องเขย่าก่อกวนให้ดิ้นรนกวดแกมเหมือนสุนัขเดินก้าวเดินสิดิ้นรนโคลนกระวานนั่นน่ะตัวมันดิ้นที่สุดตัวนี้เมื่อฆ่าสาเหตุตัวมันดิ้นอยู่แล้วอะไรจะมาดิ้นคนดิ้นตายมีความสุขไหมคนไม่ดิ้นตัณหามีความสุขนี่ราคะตัณหาพัดดิ้นล้มดิ้นตายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเพศทุกวัยมันมีความสุขเหรอน่ะมันพาดิ้นนั่นความไม่ดิ้นตัณหาความสลัดตัดทิ้งสิ่งที่พาให้ดิ้นสลายนี่ออกจากใจใจไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นจะอยู่ด้วยความสงบล้มเย็นตัณหาเป็นผู้ใจที่ทรงความสุขไว้เป็นผู้หาความสุขได้นี่แหละปรารถนาสิ่งนี้เจอถ้าเป็นความจริงเจอถ้าเป็นความจำปลอมปรารถนาเท่าไรก็ไม่เจอท่านจึงว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เรื่อยจะปิดขังระบาดติดตามปิดทุกขังทุกขังเลยไม่มีคำว่าสุขขังสุขขังถ้าดำเนินตามทางมากที่พระเจ้าทรงสอนแล้วปรมังสุขขังปรมังสุขขังไม่ต้องถามนี่แหละธรรมจะเปิดเผยขึ้นที่ใจความวิเศษจะเปิดเผยขึ้นที่ใจจะไม่เปิดที่ตรงไหนธรรมจะใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์แล้วขอให้ธรรมที่เด็ดราที่เด็ดให้มันพังทลายไปเถอะความปิดบังมันจะหายไปพร้อมกับตัวกิเลสซึ่งเป็นตัวปิดบังนั่นแหละความเปิดเผยทางธรรมทุกขั้นทุกภูมิจะขึ้นในทันทีทันใดเลยระหว่างจ้าไปหมดเลยนี่ปฏิบัติเอาจริงให้จังนักปฏิบัติอย่าไปเสียดายเรื่องของกิเลสมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นรอบอยู่ในหัวใจของเราเบี้ยนแต่ไม่พูดเท่านั้นนะมันเต็มอยู่ที่จิตใจเอาธรรมเปิดขึ้นมาสิให้เห็นความวิจิตรวิเศษสักสิความทุกข์ความลำบากทั้งหลายจะกลายเป็นปุ๋ย ขึ้นมาสนับสนุนจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏที่ใจปัญญาไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏวิมุตติหลุดพ้นไม่เคยปรากฏจะสง่างามขึ้นที่ใจนี่ปรมังสุขังปรมังสุขังไปถามหาที่ไหนรู้อยู่ในใจแล้วถามที่ไหนพากันตั้งอกตั้งใจกันเหนื่อยมากกว่านี้

0: หนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกถ้าดูอันใดก็ตามจะพิจารณาอันใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันขอให้เป็นความถนัดแห่งการพิจารณาแล้วจะตื่นทราบไปทั่วถึงกันหมดในบรรดาวัยวะที่มีอยู่ภายในตัวทั้งหมดจะเข้าใจไปเรื่อยและตื่นทราบไปเรื่อยจนตลอดทั่วถึงนี่คือการพิจารณาปัญญาดูหนังดูตั้งแต่ผิวเข้าไปดูแล้วดูออกมาดูก็คือหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นหนังมันละต่างกันไหมความอาจความสกปรกต่างกันไหมถ้าดูเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในร่างกายทุกส่วนมันมีอะไรภายในทำไมจิตใจมันจึงยึดถือถือจึงรักจึงชอบจึงสงวนออกมาหนาไม่มีสิ่งใดที่จะรักสงวนเป็นที่รักสมนยิ่งกว่าร่างกายของเราเป็นก็เห็นไรสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธาตุเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเหมือนกันนอกจากร่างกายไปแล้วของเราไปแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันแต่ไม่เห็นยึดมากมาเหมือนกับยึดร่างกายซึ่งเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นก็เห็นไรค้นหาธาตุนะครับถ้ามันเป็นดินแท้ๆน้ำแท้ๆลมแท้ๆไฟแท้ๆผสมกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองมีใจพิจารณาเป็นตึงจึงได้นำมาสั่งสอนเพื่อพิจารณาเข้าใจจริงๆตึงจริงๆหาที่ถามนั่นแหละเป็นเรื่องประจักษ์ใจว่าอ๋อนี่เป็นก้อนธาตุเท่านั้นเราก็เอาใส่ไปเฉยเพื่อความสำคัญของจิตที่เคยรุ่งหลงมาเป็นเวลานานว่ากายเป็นเรากายเป็นของเราอันนี้เป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อเราคิดถึงนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วอะไรๆก็คลอยเป็นเราเป็นเราต้องแบ่งต้องถามต้องยึดต้องถือกันทั้งหมดเลยเป็นสัมผัสภาพยานของจิตประเภทนี้ที่มีที่ดิบตัวผันมีความรักความสมหวังตัวมาเรื่องที่การงานให้เยอะเยอะให้สินทรัพย์ดีจะดูหนังเขาเรียกหนังออกเอาเนื้อก็เอาเองก็เอากระดูกก็เอาส่วนใดก็ตามที่มีอยู่ภายในร่างกายต้องพิจารณาถึงสติสังขารปัญญาที่กำลังทำงานที่กำลังจัดจองให้ทราบว่าตนจัดจองตนกำลังพิจารณาอยู่โดยลำดับด้วยสติเป็นผู้ควบคุมงานกำหนดเป็นภาพสมมุติเพราะติดมันก็ติดสมมุติติดสิ่งภายนอกก็เป็นติดเป็นภาพสมมุติเราพิจารณาทางด้านปัญญาเบื้องต้นก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปแล้วก่อนสัญญาแค่สัญญาสัญญาความสำคัญนั้นหมายว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าติดนั่นเป็นสัญญาฝ่ายสมถะสัญญาหรือปัญญาเป็นความมั่นหมายแยกแยะหนอมากเมื่อเป็นสิ่งที่น่ารักถ้าเป็นสิ่งที่น่าชอบใจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเลือกกันแบบนี้แล้วก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมานานเท่านานเข้าก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้เมื่อปัญญาขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยมองดูอะไรมันทะลุปุ๊บโปร่งไปหมดไม่มีอะไรที่จะขีดขวางปัญญาได้ตามหลักธรรมทั้งกล่าวไว้นั้นไม่ผิดในที่มืดก็ไม่สามารถเที่ยวต่อเข้าไปแต่ปัญญานี่ไม่ว่ามืดว่าแจ้งทะลุไปหมดมันพากันพิจารณาน่าปัญญาสติเอาให้ดีเดินไปมาที่ไหนทางพูดกันจาให้มีสติประกอบอยู่กับตัวเวลาเราจะประกอบความเพียรภาคสมาธิของการภาคปัญญาก็ตามมันถึงเป็นไปได้อย่างใจหลังและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับที่เราปล่อยสติอยู่มากถึงเวลาจะมาทำยังค่อยประมวลสติมาด้วยคู่เดียวก็เพ่งไปเสียประมวลเข้ามาคู่เดียวก็เพ่งไปเสียร่างเข้ามาคู่เดียวก็เพ่งไปเสียเลยสักครู่ตั้งแต่สติงานเลยไม่ได้ทำเพราะสติมันวิ่งกว่าเลยมันหมดไปหมดไปหายหนักหายเนี่ยลืมด้วยลืมเพราะการไม่สนใจรักษาสติให้มีความติดต่อดูเดิมเป็นความเคยเมื่อสติมีความเคยชินแล้ว บังคับงานได้บังคับงานก็อยู่กับงานจริงๆงานก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาไม่อยากจะติดกำหนดพิจารณาแต่กระจายผมด้วยกำหนดถลกหนังออกมาเฉือนเนื้ออะไรออกไปตัดเส้นตัดเส้นเข้าไปดูเจ้าของกำหนดเจ้าของก็ดีกำหนดรูปภายนอกก็ได้เช่นกันขนาดที่มันเหลือแต่โครงก็ดีเนื้อหนังมันสามจับไปใกล้คุณหากกระตือกระจายไปแล้วเป็นงานเป็นคนหนาหนักเป็นถัดเป็นบุคคลไหมนั่นหนักเป็นเราเป็นเขาไหมนั่นหนักหนักปัญญาต้องพักจะของเรื่องน่ารักไหมนั่นหนักเป็นของปฏิคูลหรือของน่าปฏิคูลน่าเกลียดหรือน่ารักน่ารู้หนักเนี่ยครับภายในมันก็เป็นความจริงนะเวลาไม่ได้สมมติกระจายออกไปทำลายออกไปอยู่ภายในร่างกายมันก็เป็นตัวปฏิคูลโสโครกหรือนั้นถ้าว่าธาตุของธาตุธาตุเป็นส่วนละเอียดกันเรามันติดอย่างใดดูตรงนี้ดูตามคือสมมติขึ้นมาว่าหนังว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกว่าตับไตไส้พุงอาหารหมาอาหารเก่าให้ดูตรงนี้หมดนี่และตัวของเรามันก็เป็นภาชนะสำหรับใส่สิ่งดูให้เห็นธาตุแล้วจนจิตมีความเคยกำหนดดูตัวเมื่อไหร่มันก็มีแต่อย่างนั้นมีแต่ของปฏิกูลเปลี่ยนตัวออกนั่นเรียกแต่ธาตุกำหนดไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุเปลี่ยนตัวธาตุยืนธาตุนั่งธาตุลงธาตุไปเมื่อมันกินเข้าไปกินเข้าไปจะดูกำหนดดูกันอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลตัวโกมันก็ประจักษ์ใจมันจะกำหนดไปทางธาตุว่านั้นก็ธาตุนี้ก็ธาตุมันก็เป็นธาตุเป็นธาตุเปลี่ยนภาวะขันรูปประขันก็คือธาตุรูปประขันก็คือธาตุเวทนาสัญญาสัญญาทั้งสามอย่างมันก็เป็นธาตุแต่ละอย่างเป็นดินน้ำธาตุที่เป็นต้นท่านบอกว่าอย่างนั้นปัจจนาคือมันเป็นสิ่งที่เกิดดับของมันเป็นของไม่แน่นอนผู้รู้นั้นอะอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้นั่งไงล่ะเอาหลักแบบตรงนี้ให้นะเมื่อเราพิจารณาเรื่องแยกสิ่งนี้อยู่ไม่อยู่ไม่ถอยแล้วติดกับสิ่งนี้จะแยกกันออกโดยลำดับจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้รู้อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงเท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่เห็นมีคุณค่าอันสำคัญพอที่จะเพิ่มคุณจึงเพิ่มเด็กเพิ่มสูงถึงกับสร้างความกังวลเดือดร้อนให้แก่ตนเมื่อจะทราบกันตามหลักความจริงด้วยทางปัญญาแล้วนั้นระหว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันอย่างสมัครเป็นที่จะนับท่าขันธ์รู้เท่าทันหมดจนปล่อยวางโดยสิ้นเชิงกระทั่งถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวการแบบสำคัญร่วมรวมอยู่ภายในจิตก็ถูกทำลายไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่อย่างทั้งอาภาเพลิดอยู่ในงานอยู่อย่างไม่อัดไม่อั้นกับสิ่งอันใดไม่เป็นกรอบไม่เป็นอยู่แบบไม่มีอนาคตไม่มีอดีตปัจจุบันก็รู้เท่าด้วยความสง่าผ่าเผยในจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคติของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงไม่มีอันใดจะมาฆ่าหมาได้เพราะอนาคตท่านกำลังท่านไม่ไปยึดอนาคตก็เป็นการเดินฐานที่มันเป็นสมมติเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ล้วนแล้วตั้งแต่กองสมมติปัจจุบันที่อาศัยกันอยู่เวลานี้ก็เป็นกองสมมติจิตรู้ตลอดทั่วถึงจะไม่พลาดจะถึงที่ป่าเมื่อมีสิ่งใดชนิดแล้วเราพูดพอจะเข้าใจกันได้นั่นเหลือแต่ความสง่าผ่าเผยอยู่ภายในจิตภายในตัวเองคือความรู้ความรู้ล้นหลวนความหนักอะไรก็หมดไปภาระเอาไว้เป็นตักขั้นผ่าหนักขันถ้าด้วยการบำรุงรักษามันยังพอทำได้หนักด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันด้วยนี่ดิมันหนักมาก นั้นถ้าหากว่าจะหนักก็ให้มันหนักเฉพาะการดูแลรักษาพอถึงกลางถึงขาดก็ปล่อยทิ้งไว้ตามสภาพสมมติทั้งหายเสียส่วนที่เป็นนิมิตก็หลุดพ้นไปเสียปล่อยความรับผิดชอบและทั้งอุปการทั้งปวงนั่งเป็นมรณะสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความกระหึ่มต่อธรรมที่เป็นมรณะสุขซึ่งจะไม่นอกเหนือไปจากใจของเราทุกคนทุกองค์เมื่อความเพียรถึงที่แล้วเราจะไม่ถามผู้ใดอัตตังเวสโบนยุนหนึ่งสันทิฏโกนจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นก็จะกับผู้ปฏิบัติธรรมตามขั้นนั้นนั้นและขั้นธรรมมูลแล้วโดยไม่ต้องเป็นมีเป็นหลักแล้วก็ขอให้พากันตระหนักความภาคเพียรที่มาต้องการแต่ผลความภาคเพียรที่เป็นเหตุที่จะถึงผลย่อหย่อนมันเป็นไปไม่ได้ด้านความภาคเพียรจึงเป็นของสำคัญเรารักผลกับรักเหตุให้เท่ากันเราต้องการผลด้วยสิ่งที่เป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องการทำเหตุให้เป็นผลถึงจะบรรลุถึงผลอันสมบูรณ์ได้ตั้งแต่คุณที่เจอไปสนใจกับร่ำเวลากับโลกสงสารอันใดโลกนี้มีทางที่ถึงนี้แหละไม่เคยในนี้กันได้เลยหนึ่งตาก็ตื่นขึ้นมาตาก็เห็นหูก็ยินเครื่องสัมผัสต่างๆก็มาสัมผัสอยู่กับตัวเราตลอดเวลามีแล้วอันใดที่มาสัมผัสสัมพันธ์ที่เสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสเรื่องนี้มันจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วได้อะไรมาเป็นสาระแก่นสารบ้างพอเราจะเสียดายความคิดความปรุงกับจิตทั้งหลายเหล่านี้ล่ะมีแต่เรื่องผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ขาดทุนและเพื่อตัดกังวลกับสิ่งนี้จึงท่านพิจารณาความคิดความปรุงของจิตถึงเวลาจะดูจิตที่ที่ดูมันปรุงเรื่องอะไรถ้าได้สัมผัสจิตกระเพื่อมขึ้นมามันรู้ได้ทันรูปกระทบกระทบตาสัมผัสกระถึงจิตกระเทือนถึงจิตรับรู้เสียงรับรู้ถึงจิตอะไรรับรู้ถึงจิตพอจิตกระเพื่อมก็รู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งนั้นเข้าไม่เป็นภาพถ้าเป็นอารมณ์หลอกลวงตัวเองได้เพราะถ้าติดขัดสังขารปรุงขึ้นให้เป็นภาพนั้นภาพนี้มันก็ไม่ปรุงขึ้นไม่ทันพอแยกขึ้นมาสติทันมันก็ดับไปเสียปัญญาทันขาดเลยขาดเลยท่านดูด้วยอย่างนี้พยายามสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่ได้มีอย่างเต็มที่เต็มใจแล้วคุณได้ชมสมบัติมีคุณค่าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมหาสมบัติที่นอกเหนือไม่ถึงอุปาทานจิตใจมาอยู่ที่อื่นยาฆ่าอย่างหมายให้ผิดตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสัจธรรมอยู่ที่ใดนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานอยู่สถานเดียวตามที่เคยแสดงมาสัจธรรมก็คือทุกข์กับสมุทัยมีเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานมรรคคือข้อปฏิบัติมีสีมาที่ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดตัดความรู้บุกเบิกก็มีไทยที่ดีสิ่งที่รบกวนหลักนี่ถ้าออกไปได้เวลาหนักก็เปิดโล่งไปหมดนี่นี่โล่งคือความดับที่หนึ่งไม่ต้องบอกอันเป็นผลของภาคที่ทำงานที่หนึ่งมันเป็นคู่เคียงกันขึ้นกับรับทานของความอิ่มเนี่ยรับทานของความอิ่มก็อิ่มไปโดยลำดับนั่นแหละรับทานเดิมหนักอิ่มเดิมทุกข์เกิดจากความหิวก็ดับไปเดิมลำดับเช่นเดียวกันที่หนึ่งเนี่ย
1: ยาผลนั้นเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่ผลใดๆก็ตามไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายที่พาจำไว้ในสุนทรีย์สิ่งใดที่เราเคยเป็นมาแล้วเราเป็นครูสอนเราพัฒนามาสอนไม่ให้ดูอารมณ์ของตัวเองผลตัวเองที่เกิดขึ้นเห็นมันยึดที่เป็นนานแก้งสว่างไปหมดภายในร่างกายมีความใสจิตมีความสงบแน่วแน่ละเอียดละออเห็นต้นวันนี้เ นี่วาระต่อไปเราจะเอาเป็นอารมณ์ไม่ได้เอาได้มีแต่ปฏิปทาเครื่องพิจารณานั่งคือจิตเราเป็นอย่างนี้เพราะพิจารณาอย่างไรจับต้นเหตุมันไว้แต่จะมายึดผลต้นเหตุนั้นถ้ามันเป็นสัญญาลมหรือมันก็ไม่เหมาะนี่คือเรื่องของปัญญาเป็นของต้องทำงานคือมันเกิดขึ้นมาเองแม้แต่เหมือนเก่าก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาหลักปัจจุบันโดยรวมแล้วมันก็เป็นของใหม่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาด้วยความคาดคิดที่เราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะไปพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมันพ้นไปจากการคาดผลอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เหมือนกันเพราะปัญญาถ้าเกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันที่พิจารณามันก็เหมือนเก่าเหมือนก็ถือหลักปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรมันค่อยคืบขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เด็กเคยพิจารณาเช่นอย่างเวลาเอาเป็นเอาตายเอากันจริงจังนั่นคือว่านั่นตลอดลุ่มเพราะความเพียรนั่นตลอดลุ่มนี้ต้องหนักมากมีผลเองมันเคยมีทุกข์ใจถึงขนาดนั้นแต่มันก็พังไปแน่หลังหน้าก็กันด้วยอำนาจสติปัญญามันหมุนที่อีกไม่ยอมออกเลยทุกข์มากอะไรยิ่งหมุนลงไปที่ทุกข์ทุกข์มันมีมากอะไรสติปัญญามันไม่นอนใจนอนไม่ได้นี่ยิ่งอยากให้ทุกข์เวทนาหายอะไรยิ่งเพิ่มนั่นแหละสมุทัยแต่อยากให้หายไม่ได้หาไม่หายก็ตามขอให้รู้ตามความจริงของมันนี่เป็นหลักยิ่งเสียตลอดไม่ถอนดูเวทนาจ้องดูเวทนาต้องมีชัดเจนจ้องดูในสิ่งที่เวทนาเขาพาดพิงเช่นนั่งเจ็บเป็นที่ตรงไหนบ้างมากมากกระดูกที่ตรงไหนบ้างเช่นเหมือนกระดูกกระแตกนี่เป็นต้นนะแล้วเอากระดูกมาเทียบกับเวทนาดูอันนั้นเรียกแบบแยกจะยกย้อนไปมาที่ยังไงเกิดอักเสบจนต้องทุกข์ทุกข์ทุกข์นี่เกิดงานก็ทุกข์ทุกข์เกิดงานมันอักเสบทุกข์เกิดงานมันไม่มีความหมายตัวมันมันรู้ทันมันเหมือนกับไฟมันไปส่งเกลือไปขึ้นจุดฟ้าพอตามทางนั้นไม่ทราบความหมายเป็นเลยร้องดิ้นหยุดนะเอาตัวที่ถูกไฟไหม้มันก็ไม่ทราบความหมายมันทั้งๆที่มันถูกไฟไหม้ไม่ไผ่เสียงแตกต้นตั้งต้นตั้งต้นตั้งเนื้อมันก็มีวิญญาณทั้งแล้วไฟเลือดไฟเนี่ยเป็นผืนต้นมันก็มีความหมายตัวมันมีเหมือนกันหนังเนื้อกระดูกร่างกายเราทุกส่วนมันเป็นความจริงมันธรรมดาผู้โฆษณาเกิดขึ้นในช่องไหนเนี่ยแต่ก็เป็นความจริงเป็นเรื่องราวเป็นแต่ว่าจิตไปต้องขังมันนี่เป็นหลักอย่างมากเมื่อเรียกเรียกให้จิตเห็นชัดเจนตามความจริงจิตก็ถอยตัวเข้ามาผู้โฆษณาก็จริงตามผู้โฆษณากายก็จริงตามกายที่ส่วนจิตก็จริงตามจิตเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วหนึ่งเวทนาลืมดับไปอย่างหายห่วงสองแม้เวทนาไม่ดับก็ยิ้มได้อย่างสบายในท่ามกลางของทุกข์แต่จิตไม่ได้เป็นทุกข์คือกองทุกข์คำว่ากองทุกข์ก็เป็นทุกขังเยอะตัดจังเลยคือเป็นความจริงล้วนล้วนกายก็เป็นความจริงล้วนล้วนจิตก็เป็นความจริงล้วนล้วนเมื่อต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกองแล้วไม่กระทบเป็นของหยาบนั่นแหละดังนั้นถึงกล้าหาญต่อความร่วมความตายในขณะที่จะตายนี้ก็โดยธรรมต้องโผล่กันมาอย่างเต็มที่ขนาดที่จะทนไม่ได้ต้องตายจะเป็นเวทนาขนาดใหม่ก็เถิดถ้าลงเลิกพิจารณาเห็นถึงแต่ต้นรู้ถึงแต่ต้นแล้วก็คือธรรมเป็นปัจจัยธรรมเดียวกันนั่นเวทนาหน้าไหนจะมาหลอกเราได้ให้เผลอเนื้อเผลอตัวแล้วสั่มละสานให้เดือดร้อนเสียใจได้เลยเพราะเวทนาเป็นของจริงนะจิตก็เคยพิจารณาด้วยปัญญาจนถึงความจริงแล้วด้วยกันทุกส่วนต่างร่างกายก็ทราบแล้วเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแต่ก็แต่
0: เกิดจากส่วนผสมของธาตุเท่านั้นหนึ่งมีธาตุเดียวนั้นนี่เวลาเก็บธาตุและผลไม่สะดวกสบายจึงไม่ใช่ความยุ่งเราไม่เชื่อสิ่งใดไม่แน่ใจกับสิ่งใดยิ่งกว่าความแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นหลักฐานมั่นคงอย่างชัดเจนทันใจเราพูดอย่างเต็มปากเต็มมันได้เคยพูดกับผมเพิ่มเสมอหากว่าเป็นประจำระยะสั้นเราแล้วเวลาจะตายเราเปิดเข้าภูเขาลูกไหนหรือถ้ำใดเงื่อนผาใดหรือหัวทุกข์ในต้นไม้ร่มใดโดยลำพังคนเดียวของเราทางนั้นเราเหมาะสมที่สุดสะดวกสบายที่สุดไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดขนาดที่หนึ่งที่จะคิดออกมาเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องฐานนี้แน่ใจว่ามันไม่นั่นจะหมุนอยู่กับความจริงดูความจริงเรื่องนี้ดูอย่างสะดวกสบายดูอย่างสง่าผ่าเผยไม่ดูด้วยความเสียอกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงด้วยกันอยู่แล้วเมื่อต้องดูจะเอาอะไรมาเสียใจนี่ว่าหน้าสุดท้ายก็ปล่อยของมันนั่นก็ปล่อยตามภาพหาได้ห่วงด้วยสิ่งนั้นอันที่สองจำเป็นไม่อยู่ก็หมดกับเพื่อนนะครับมันสุดวิสัยแล้วยานี่หมดความหมายแล้วอย่ามายุ่งนะก็อย่ามายุ่งนี่เป็นขั้นที่สองหมดความหมายร่างกายกับยาเข้ากันเลยก็หยุดความจิตไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นต่อยแล้วตามไปสามจนกรอบก็ถึงจนตัวแล้วที่ห้ามไม่ส่งเสียงอะไรไม่มาแตะต้องกระทั่งร่างกายในต่างองค์ต่างนั่งเงียบทั้งนั้นพิจารณาถ้าจะตรงธรรมะสังเวชก็ตรงเสียเรื่องนี้ทางทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกผู้นานทั้งผู้ที่กำลังจะตายทั้งที่ผู้ไม่เคยเลยพอคุณเลือกอันเดียวกันมันมีอยู่ด้วยกันเป็นตัวเป็นวาระมันจะมาถึงเมื่อไหร่ทั้งนั้นอยู่ด้วยความสงบไม่มาแตะต้องการสมัยตรงนี้มีสามวาระมีอันหนึ่งจะได้เตือนว่าให้ระลึกสิ่งนั้นให้ระลึกเป็นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้นเรามันประมาททำแต่ไม่เข้าเอาเลือกมายุ่งกับใจเราซึ่งเวลานั้นกำลังทำงานเกี่ยวกับความอยากเป็นที่นะมาถึงวาระแล้วผ่านนี่เราเรียนความจริงถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่สะทกสะท้านอะไรเป็นกับกายก็เท่าเดิมอย่างนี้ที่นี่นะเกิดต่างกันเป็นก็คือธาตุก้อนธาตุมันอยู่ด้วยกันกับผู้รู้เท่านั้นธาตุก็คือก้อนธาตุมันหลายตัวกันสี่ธาตุเดิมของเขาจิตนี่ถอนตัวออกทันทีจิตอยู่ในขั้นใดภูมิใดก็ไปตามขั้นตามภูมิของตนที่ทำนั้นแล้วโดยไม่ต้องสงสัยรู้อยู่กับใจวันแน่ใจจะต้องไปขั้นใดขั้นหนึ่งทางสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานแล้วขันแน่ใจว่าหมดเรื่องทางพิจารณาเรื่องขันขันในเวลาใดไม่ใช่พิจารณาเพื่อชำระสังขารจิตใจที่มีความรุ่มหลงนี้นะมันหากเป็นตามอัตยาศัยเราแน่ใจว่าบรรดาพระพิจารณาทั้งหลายท่านเป็นอัตยาศัยท่านที่จะต้องพิจารณาตามความจริงในระหว่างขันกับจิตที่มันจะจากกันคือสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั่นส่วนความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นอะไรแต่ไม่ได้นอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่ตลอดเวลาการิโกเท่านั้นไม่มีทางเป็นอื่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าทางครับหนึ่งตามพระกิริยาสายของพระองค์สองเป็นภูมิขั้นศาสดาต้องวางลวดลายว่าจะเป็นภูมิศาสดาในวาระสุดท้ายนะเป็นบรรดาสาวกหลายท่านท่านตามทางตามเดือนของท่านในที่ท่านอาจารย์นั่นท่านพูดแล้วมาเขียนแล้วบางองค์ท่านเดินนิพพานพระองค์นั่งนิพพานพระองค์ยืนนิพพานพระองค์นอนนิพพานทำไมท่านเป็นนั้นท่านทำตามปริยัติของท่านเขาเห็นอะไรเขาเวทนาทั้งหลายแม้ถึงขั้นขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตของท่านที่เป็นวิสุทธิจิตนั้นให้อยู่ใต้อำนาจแห่งสมมุตินี้ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึง

เดินจนกระทั่งรู้ความจริงทุกส่วนก็อยู่ที่ดีไม่อยู่ที่ไหนอย่าคาดอย่าหมายตามที่ไหนนะรักที่ไหนเขาให้เห็นที่ตรงนี้นี้พระพุทธเจ้ารู้ที่ตรงนี้พิจารณาที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้เอาหมายทั้งปฏิบัติตรงนี้รู้ที่ตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วหายหัวหมดโลกคือผู้รู้แจ้งโลกโลกคืออะไรโลกคือโลกแห่งขันธ์นี่เองนะจิตที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตก็เป็นโลกเป็นโลกตามขั้นของโลกตามขั้นของธรรมเมื่อหมดถ้ามีอะไรเหลือภายในจิตแล้วนั่นแหละหมดแล้วเรื่องโลกเรื่องสมมติหมดอุปการทั้งปวงอยู่กับสมมติพิจารณาตามอันนี้ต้องเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่ไปท่านไม่มีอะไรที่จะผ่อนคลายที่อยู่ตัวนั้นตัวนี้เหมือนแต่ก่อนมาเจตนาไม่ผิดกันเป็นวิหารธรรมเราเคยสงสัยท่านจะมั่นหรือเปล่าเราจึงได้ยอมไปกล้าขั้นขั้นหนึ่งในขณะที่ท่านดูมั่นคู่ยังไม่ไปสักคนตั้งคือมีลักษณะเหมือนจัดการอี้อันนี้ก็ทำเองอีกหนังท่านอาจารย์ท่านมีเกิดบ้างหรือไม่มีจุดนิดหนึ่งหรอกไม่ได้คิดว่ามีนิดแต่มันจำมากมันไม่ดีท่านบางทีเป็นลักษณะนี้จัดการอี้แต่นิดนิดเท่านั้นพอให้เราจับเอาไว้ที่เวลาไม่ได้มากมายมีเวลาที่เวลาที่เวลาไปเอาไปเข้าใจมันโอ้โหตายตายไปกราบท่านอย่างท่านขอเข้ามาโทษท่านอันนี้เป็นเรื่องของขันลักษณะคือลักษณะดีแอร์บ้างมันเป็นเรื่องของขันคิดดูที่ไฟไม่ก่อไข่นั่นเสียงมันระเบิดตั้งมันเกิดอะไรมันมีหัวใจไหมล่ะหรือโยนใบไม้สดเข้าไปในไฟเนี่ยเวลามันไหม้มันงออยู่บิดนู้นบิดนี่เหมือนมันมีหัวใจแล้วมันกล้าขมันมันนะเรื่องของขันกับจิตเรื่องของขันกับทุกขเวทนาที่มันบีบบังคับกันนั่นเป็นเหมือนนั้นเหมือนกันทุกขเวทนานั้นเป็นเหมือนไฟธาตุเช่นกระถือธาตุที่ครองรูปนี่ก็เหมือนกับฝืนเวลามันบีบมันบังคับมันเข้ามันก็มีลักษณะอาการบ้างเป็นธรรมดาจิตท่านมีมาเกิดมาเกี่ยวข้องเลยลงถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีทางหรือเราเชื่อจริงยอมกราบท่านโอ้โหเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้มาขอกราบท่านแบบนี้ได้เห็นโทษเห็นขันตรงแม้จะคิดต่อครูบาอาจารย์เป็นนิดหนึ่งฉะนั้นก็ตามแสดงว่าเป็นความผิดของตัวเองแท้ๆท่านกราบขอขมาโทษท่านดังราบเลยห้องผิดคิดเอาขันของท่านไปใส่จิตของท่านมีปัญหาอะไรตลอดจะตายแบบไหนก็ตายเลยตกต้นไม้ควายชนอุบัติเหตุแบบไหนก็แบบเกิดนั่นก็เรื่องของขันแตกธรรมดาความรู้สึกของใจก็คือความรู้สึกอรหันต์ก็คืออรหันต์ไม่ที่ใจอีกตลอดเวลาอาการลุกขึ้นแล้วจะไปได้ไปเสียอะไรกับเรื่องธาตุขันตายไหมเรื่องการเรื่องต่างต่างกันนั่นแหละเชื่อเชื่อใจเนี่ยมันถึงเหมาะดีถ้ามันถึงความจริงแล้วมันเชื่ออะไรเดียวกันทั้งนั้นมันมีทุกข์ทุกข์ทานเป็นภูมิเหมือนนั้นมันจะทุกข์ทานสบายถึงเวลาที่จะพูดเกิดตาหนักเบามากน้อยกับผู้ใดก็ตามพูดไปทีละพูดไปแล้วมันจะหายพร้อมไปเสียไม่มีความอยากความหิวความโหยกระหายเลยเทศนาว่าการให้คนนั้นทำคนนี้ทำอะไรอยากคิดประกาศศาสนาเนี่ยนี่มันบ้ามันเกินไปตามเหตุตามผลไปเองถ้ามันมีเรื่องความอยากความอยากคือความบกพร่องทีนั้นมีความบกพร่องที่ไหนเป็นความเสมอตัวตลอดเวลาเมื่อเป็นไปแล้วด้วยเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยตรงไหนมันเป็นไปเองมาจบอันนั้นแล้วหายเงียบไปเลยไม่มีอารมณ์กับสิ่งไหนเพราะฉะนั้นถึงว่าไม่มีอดีตอนาคตนะเพราะท่านไม่ยึดอะไรทั้งนั้นอดีตก็ไม่ยึดอนาคตของยึดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ติดอะไรทั้งหมดนะฟังดูมันหลงอะไรหมู่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้าท่านไม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่กลับตนนะเป็นหลักสำคัญนี่ละงานนี่เป็นงานสำคัญงานชิ้นเอกของท่านเราขอให้สนใจงานสนอย่าลืมงานอย่าลืมตัว

ในงานที่อดีตงานงานนี้กับงานที่พระเจ้าทรงเกิดพระเจ้าเป็นเอกเข้างานนี้สาวกเป็นเอกเข้างานนี้ไม่ใช่งานอื่นใดคล้ายเป็นเอกพิเศษผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมาอยู่หลายปีหลายเดือนก็ไม่ได้อะไรติดกันไปเลยทุกอย่างพยายามแนะนำสั่งสอนผมถือเป็นลำพังกับข้าผมจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามจิตใจผมไม่เคยห่างเหินจากข้าจากเพื่อนผมที่มาอยู่ด้วยเราเห็นใจที่มาทั้งกายทั้งการมาเพื่อเราที่ต้องคิดเพื่อท่านที่มาทั้งหลายให้สมดุลกันเหมาะสมกันพอเทศนาว่าการเรียนสั่งสอนในเนี่ยอะไรอันใดแล้วเราต้องสั่งสอนคิดถูกประการใดเราพูดตามเหตุตามผลไปเราเข้าใจพระผู้มาด้วยความตั้งใจเรื่องโลกเรื่อยๆอะไรเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจซึ่งกันและกันนั้นเรื่องโลกไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติผู้มุ่งต่อธรรมแล้วจะไม่มีเรื่องแบบนี้เข้ามาเหมือนกันเลยนอกจากเหตุผลใครพูดผิดพูดถูกประการนั้นยึดเอาตามหลักเหตุผลนี้เป็นข้อหลักผู้ใหญ่ผู้น้อยมันสำคัญที่เหตุผลคือหลักครับยึดกับตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งต่อทำแล้วความอยู่ด้วยกันก็สมานี่เหมือนอวัยวะเดียวกันใครพูดไม่ได้ถือแบบนี้หรืออะไรถือประโยชน์อะไรความถูกต้องมีอยู่เรามาหาความถูกต้องต้องยึดเอาความถูกต้องมาที่ใครพูดออกมาก็ตามการแสดงกิริยาการอะไรมาก็ตามเมื่อถูกต้องแล้วยึดเอาเลยตรงนั้นเป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่ถูกต้องสำหรับผู้มุ่งมาหาธรรมไปมุ่งมาหาที่สี่มานะเพื่อต่างสมเพศกระทบกระเทือนที่มันกันดังที่ใช้เห็นอยู่นั้นอย่าให้มีสนับหน้าต่างเพราะมันหยาบเหลือเกินหยาบเกินกว่าที่จะทำละให้ดูเจ้าของนี่มันเกิดอธิกรณ์อีกพันเติมของให้แก้ตรงนี้อันนี้นะเรื่องใหญ่สำคัญให้แก้ตรงนี้จะไปนั่นเกี่ยวข้องกับทุกคนกับผู้ใดที่มันเกี่ยวข้องกับคนเราพอแล้วให้แก้ตรงที่มันเกี่ยวข้องกับคนมันมีการกระทบกระเทือนกับทันคนระหว่างที่เด็กกับทำมันจะแพ้ทั้งหมดสติไม่ทันปัญญาไม่ทันวิริยะไม่คิดไม่อ่านไม่พิจารณาว่าตัวผิดวันหนึ่งวันโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วระหว่างผิดนั่นแหละที่ได้ผ่านแล้วก็ผิดปัญญาไม่ทันเอาให้ทันด้วยคิดเรื่องอะไรบ้างเราตามเจ้าอ่อนเดี๋ยวเรามันจะไปไหนจิตมันยอมจำนนนะยอมจำนนจำหน้าอาจทำยาอธิบายคนมันเขาพูดคำเล่นเสียงเข้าไปมี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: สวากขาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
0: สุปฏิปัน

ริปุณังบริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: Salaman.
1: Buddho, susutho, karuna, mahanavo.

วะเมกันตาภิกขุชนยกังวัตถุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะอุปัตตวามาหนตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิทัตถะคะโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปะระนิพพานิโกสัมโมทกามิสุ

0: สะเทวรสะลุขคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปปัชิตังตัสมิงภควติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมาสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะ

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

0: ธัมมังกะริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาณาภวิสันติ
1: Yang ten

ธรรมเพื่อให้ปรากฏผลในขณะที่ฟังธรรมก็ได้ทำความรู้สึกไว้เฉพาะหน้าคือให้จิตส่งไปสู่สถานที่ต่างๆแม้ที่สุดผู้กำลังเทศให้มีความรู้อยู่เฉพาะภายในใจธรรมเทศนาที่ท่านแสดงมากน้อยหนักเบาจะเข้าไปสัมผัสความรับรู้ที่เราตั้งไว้แล้วจะดีและในขณะเดียวกันจะเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราให้ได้รับความสงบรวดเร็วในขณะที่ฟังเทศบางครั้งอาจรวมสนิทได้ในขณะนั้นก็มีคำว่าจิตรวมสนิทนั้นคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใดๆมีความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจดวงเดียวเท่านั้นเมื่อที่สุดเสียงธรรมเทศนาก็ไม่เกี่ยวข้องกันท่านนี้ท่านเรียกว่ารวมอย่างสนิทในธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีเอาผ้าปิดไว้แปลว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมและเห็นผลเป็นชั้นๆประจักษ์ใจของตนผู้ปฏิบัติในทางคือเป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าทานเมื่อให้ทานเป็นความเคยชินต่อจิตใจแล้วจะรู้สึกมีความเยือกเย็นภายในใจถ้าไม่ได้ให้ทานไม่ขาดไปเสียในเวลาที่เคยทำใจจะรู้สึกว่าเวไม่เป็นที่สมาเคยรักษาศีลถึงวันเข้ามาแม้จะมีกิจการยุ่งยากขนาดไหนใจก็มีความมุ่งหวังต่อสูงของตนเสมอเมื่อรักษาเข้าจนมีความเคยชินต่อสูงแล้วถ้าได้ขาดเสียในวันใดวันหนึ่งรู้สึกเสียใจที่วันนี้ได้ทำตัวให้ขาดประโยชน์ไปการอบรมจิตใจรู้ว่าต้องภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามประเภทนี้เมื่อได้ทำประจุความเคยจิตภายในใจแล้วจะปรากฏเป็นความร่มเย็นภายในใจเสมอคำว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั้นไม่ได้หมายเรื่องอนาคตโดยถ่ายเดียวแต่หมายเอาเรื่องปัจจุบันของตัวด้วยคือผู้ปฏิบัติดีต่อบ้านเมืองไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนโดยการกระทำผิดของตนตัวเองก็มีความเยือกเย็นและไม่มีความเดือดร้อนสงสัยภายในใจว่าถูกโทษทันอันใดให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะการกระทำของตนสะอาดจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายยิ่งได้ปฏิบัติคุณธรรมเข้าภายในใจจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาก็ยิ่งมีความรู้สึกเยือกเย็นภายในใจเป็นลำดับลำดับเพราะอย่างยิ่งการอบรมจิตใจจะปรากฏผลที่เด่นชัดเมื่ออำนาจแห่งทานอำนาจของศีลที่ตนเคยให้ทานได้รักษาศีลมาก็จะรวมเข้าสู่จุดเดียวคือความสงบแห่งใจเพราะฉะนั้นใจที่อบรมด้วยดีจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายเราจะทำมาแต่อดีตมีภพมีชาติมีกับมีกันเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบเข้าแล้วเท่านั้น
อำนาจแห่งคุณธรรมทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่จิตดวงทั้งจิตแม้จะจำเมื่อวันกี่เดือนที่ตนทำมาหรือจำชาติพบที่ตนทำมาไม่ได้ก็ตามแต่ผลที่ปรากฏนั้นจะปฏิเสธไปจากจิตใจที่ตนกำลังรู้อยู่ไม่ได้มีท่านก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนภายในใจเมื่อปัจจุบันในขณะนี้และวันนี้มีความเชื่อเพียงอยู่ด้วยอำนาจแห่งธรรมแล้วการข้างหน้าก็คือเรื่องของใจดวงนี้จะไปก่อภพก่อชาติในที่ไหนๆกำเนิดใดๆก็ต้องต่ออยู่กับนายช่างผู้จะไปสร้างบ้านสร้างเรือนนายช่างคนไหนที่มีความเฉลียวฉลาดทำนี้ทำนานในการปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วบ้านเรือนที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจากนายช่างนั้นย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงามและแน่นหนามั่นคงเสมอเรื่องของจิตที่เป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาจนมีความทำนี้ทำงานได้จากการปฏิบัติทำงานความดีต่อตนเองแม้จะประกวดในสถานที่ใดๆก็ตามจิตที่เคยเป็นนายช่างปรับปรุงตนเองมาด้วยดีนั้นจะต้องปรากฏเป็นรูปร่างหรือปรากฏขนขึ้นมาภายในตัวเองอันเป็นที่พึงพอใจทุกๆพบทุกๆชาติไปนี่ก็เรียกว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติคือรักษาเป็นลำดับไปนับตั้งแต่ขั้นเริ่มปฏิบัติพระธรรมก็เริ่มจะรักษาผู้ปฏิบัติคือให้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมควรจะแสดงผลให้เห็นชัดภายในใจและจนกระทั่งเห็นผลประจักษ์ใจจริงๆเพื่อผู้อบรมภาวนาเบื้องต้นก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสงบแต่กิริยาที่ทำนั้นเป็นภาคพื้นเพื่อจะทำใจให้สงบอยู่แล้วเมื่อได้ทำไปนานๆมีความติดต่อกันเป็นลำดับย่อมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาให้ผู้บำเพ็ญได้รู้ในวันใดวันหนึ่งเป็นได้และเมื่อใจได้ปรากฏเป็นความสงบแล้วนั่นแหละเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุให้จิตใจมีความดูดีในการกระทำที่จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับถ้าว่าเราทำจิตใจไม่ปรากฏเป็นผลตอบแทนขึ้นมาประจักษ์แล้วจิตการงานนั้นๆก็ไม่สามารถจะทำได้ดีดังถาวรอาจจะล้มละลายแต่ในวันใดวันหนึ่งก็ได้เช่นเขาทำนาก็ต้องปรากฏเป็นผลคือข้าวเป็นเครื่องตอบแทนเราจะทำจิตการงานในหน้าที่ใดๆก็ตามผลเป็นเครื่องตอบแทนย่อมมีเสมอผู้ปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการอบรมจิตแม้จะมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายและเป็นสิ่งที่รักษายากยิ่งกว่าสิ่งใดๆก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะสามารถรักษาตนเองได้ในลักษณะเดียวกันการทำเบื้องต้นก็ย่อมมีการลำบากต่อเมื่อในปรากฏเป็นความสงบขึ้นแล้วนั่นแหละจะเป็นเครื่องดีดูดตื่นภายในใจให้มีแก่จิตแก่ใจที่จะบำเพ็ญความสงบให้มากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนกลายเป็นความเคยชินความที่เคยทอดแท้อ่อนแอรู้ที่เกียดซึ่งเป็นธรรมดาที่จะมีอยู่ประจำสันดานของกลุ่มคนเราก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับเรื่องความเพียรเพื่อพยายามทำจิตใจให้มีระดับสูงหรือละเอียดขึ้นเข้าไปกว่านั้นก็จะมีกำลังมากเมื่อความเพียรของเรามีกำลังมากเข้าเท่าไหร่ผลที่จะปรากฏให้ได้รับภายในใจก็คือความสงบมีความละเอียดมากเท่าเทียมกันวิธ
คือจะทำใจให้มีความสงบส่วนมากก็คือการกำหนดลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกติดตามลมของตนเสมออย่าให้ขาดวักขาดตอนความรู้สึกทั้งหมดให้รวมตัวเข้าไปอยู่จุดเดียวคือที่ลมหายใจปรากฏหรือเราจะกำหนดพุทโธก่อนเป็นต้นก็โปรดให้ทำความรู้สึกให้แนบสนิทอยู่กับพุทโธคือทำบริกรรมนั้นเมื่อจิตแต่ถูกสติเป็นเครื่องบังคับกำกับตัวอยู่เสมอจิตก็จะทำความรู้สึกกับบทบริกรรมมีพุทโธเป็นต้นได้สนิทเป็นลำดับต่อไปนั่นแหละจิตจะมีโอกาสปรากฏเห็นความสงบทั้งที่ตนไม่เคยปรากฏมาเลยในขณะนั้นตนได้การกำหนดลมหายใจบางครั้งถ้าจิตสงบเต็มที่รู้ความรู้สึกภายในใจในขณะนั้นปรากฏว่าลมหายใจได้หายไปจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ทราบไปว่าลมหายใจนี้ได้สร้างไปทั่วสรรพทางร่างกายออกทุกแห่งทุกคนอย่างนี้ก็มีแต่จะเป็นความจริงอย่างไรนั้นผู้ปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าลมได้หมดไปจริงๆหรือจากลมหายใจนี้แต่จะพอทราบได้ในเวลาลมหยาบแล้วค่อยละเอียดลงไปก็ทราบละเอียดลงไปเป็นลำดับก็ทราบทีนี้เวลาลมหมดไปจริงๆตอนนั้นก็มีการทราบได้ในลักษณะเดียวกันแต่ความรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นไม่ได้มีการแปรสายไปสู่อารมณ์ใดๆมีหนึ่งคือความรู้เท่านั้นแต่ก่อนมีสองกับลมถึงลมได้ปรากฏว่าได้หายไปจริงถ้าว่าไม่หายก็กลายเป็นอะไรเป็นเรื่องละเอียดออกไปตามสรรพางร่างกายไปจริงมีการกำหนดลมเป็นอย่างนี้ทั้งนี้กำหนดพุทโธเมื่อจิตได้ละเอียดเข้าไปจริงๆคำว่าพุทโธกับความรู้เลยกลายเป็นอันเดียวกันเราจะว่าพุทโธก็ตามไม่ว่าก็ตามในขณะที่จิตไม่แนบสนิทกับพุทโธแล้วก็ปรากฏเป็นพุทโธอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าพุทโธก็คือความรู้จิตได้ดิ่งลงไปเป็นความรู้อันเดียวแต่ผลที่ปรากฏ

ในส่วนของสภาวะธรรมโดยทางปัญญาด้วยแล้วความสงบของจิตจะมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกและพิจารณาในสภาวะทั้งหลายที่จิตเคยสำคัญมั่นหมายแล้วถือเป็นภาระของตนที่ท่านเรียกว่าอุปาทานเมื่อปัญญาได้พิจารณาในสภาวะมีส่วนของร่างกายเป็นต้นเห็นชัดมากเท่าไหร่คำว่าอุปาทานคือความถือมั่นในส่วนของกายเหล่านี้ก็ค่อยถอยตัวออกมาจากความยึดมั่นตรงนั้นเป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นอุปาทานของกายจึงสิ้นสุดตรงได้ในเวลาที่พิจารณากายเห็นชัดตามในจิตเต็มที่แล้วแล้วก็ถอนออกมาได้อย่างเต็มที่ต่อจากลำดับนั้นไปเรื่องของกายนี้จะไม่ปรากฏในความรู้สึกขณะที่เราภาวนาคือการภาวนาเบื้องต้นเราจะพิจารณาส่วนแห่งร่างกายส่วนใดก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างลุ่มๆดอนๆแต่เมื่อสติและปัญญามีกำลังพอตัวในการพิจารณาด้านวัตถุนี้แล้วเรื่องส่วนแห่งกายทั้งหลายได้เห็นได้ด้วยปัญญาโดยรวดเร็วเพราะสติและปัญญาวิ่งไปพร้อมๆกันไม่ได้แยกกันไปสู่ที่ต่างๆนี่พอพ้นจากภาวะนี่แล้วใจที่เคยเห็นรูปร่างกลางตัวของตนหรือส่วนของร่างกายของตนมาเป็นลำดับก็จะกลายเป็นสุญญากาศไปหมดส่วนของร่างกายแม้จะปรุงขึ้นมาเป็นภาพชั่วระยะเพียงเล็กน้อยก็พลอยที่จะสลายไปเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่เราได้เคยพิจารณามาเป็นธรรมนะและเห็นชัดด้วยแต่เมื่อพ้นจากระยะนี้แล้วเรื่องของจิตจะไม่ปรากฏในส่วนของร่างกายนี้เลยแม้จะปรากฏก็เพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นไม่ถึงครึ่งวินาทีส่วนนี้ก็จะสูญหายไปหมดจากความรู้สึกแม้จะมีอยู่ก็มีอยู่ตามสภาพของตนความรู้สึกจะไม่เกี่ยวกับความเป็นภาพในส่วนของร่างกายนี้เลยนี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสุญญากาศจากส่วนของร่างกายคำว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนของกายก็หมดไปในระยะนี้ต่อจากนั้นก็จะมีส่วนของนามธรรมที่ท่านเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นจากทางกายบ้างเกิดขึ้นจากทางใจบ้างมีเป็นส่วนละเอียดของการพิจารณาเมื่อใจได้มีความชำนิชำนาญสติกับปัญญามีกำลังกล้าขึ้นเป็นลำดับแม้ส่วนเหล่านี้ก็จะต้องถูกถอนออกจากอุปทานอีกเช่นเดียวกันกับการความรู้ทั้งหมดที่เคยแผ่ซ่านไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นเชื้อแห่งอุปาทานที่จะได้ตามเกาะตามยึดมั่นถือมั่นนั้นก็หดตัวเข้ามาทั้งด้านรูปร่างเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและในส่วนของร่างกายส่วนนี้ตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าไปสู่จุดเดียวที่เรียกว่าตัวอวิชชาที่พาให้ก่อกำเนิดเกิดอยู่เสมอนั้นได้เกิดดวงใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้เพียงว่าพระพัสสลังมีดังจิตตังจิตเบื้องต้นเป็นพระพัสสรไม่ได้หมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์เป็นเพียงมีความโปร่งใสเท่านั้นแต่เป็นจิตที่โปร่งใสอยู่ในภาวะแห่งอวิชชาที่ครองตัวอยู่เท่านั้นไม่ได้เป็นจิตที่ของสายเพราะอำนาจของความบริสุทธิ์ฉะนั้นจิตตรงนี้จึงควรที่จะถือกำเนิดเกิดได้

ในกำเนิดและสถานที่ต่างๆเป็นธรรมดาแต่ถ้าจิตได้ถูกซักฟอกด้วยอำนาจของสติและปัญญาแม้ความที่ว่าจิตผ่องใสนั้นซึ่งเป็นจุดสมมุติของอวิชชาสถิตอยู่ก็ได้ถูกปัญญาพิจารณาจนรู้รอบไม่มีอะไรเหลือแล้วกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละจึงไม่ใช่ฐานะที่จะก่อกำเนิดเกิดอีกเพิ่มที่เคยเป็นมาจิตนี้เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้จริงเป็นจิตที่พ้นจากภาวะที่เคยเป็นมาเพราะฉะนั้นในปัญหาข้อที่ว่าพระพัสลังมีดังจิตดังที่ท่านว่าไว้ในธรรมบทจึงมีปัญหาข้องใจอยู่บ้างว่าถ้าจิตเมื่อผ่องใสแล้วทำไมจึงเกิดแต่ท่านว่าจิตเดิมนั้นเป็นจิตที่ผ่องใสแต่เพราะที่เหลือเป็นการทำทุกข์ที่จรมาใจจึงกลายเป็นของที่มัวหมองไปนั่งจิตที่ผ่องใสนั่นแหละเป็นสถานที่หรือเป็นศาลาเป็นสถานีที่พักจอดแห่งอารมณ์ทั้งหลายความผ่องใสนั้นไม่ใช่ผ่องใสในวิมุตติเป็นแต่ความผ่องใสที่เป็นสถานที่ควรแก่สมมุติด้วยกันที่จะเข้าอาศัยกันได้เพราะฉะนั้นอวิชชากับสิ่งสมมุติทั่วๆไปจึงประสานกันได้เป็นธรรมดาเพราะคำผ่องใสนั้นก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเรียกว่าสมมุติของอวิชชาสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดแทรกขึ้นจากอวิชชาเป็นต้นเหตุนั้นจึงกลายเป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาเมื่อยังไม่ถูกทำลายความผ่องใสจุดนี้ด้วยปัญญาให้เต็มที่เพียงเมื่อไหร่แล้วเรื่องความเกิดเราจะปฏิเสธไม่ได้วันยังคำขึ้นอย่างนี้และไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดด้วยใครจะเห็นด้วยก็ตามไม่เห็นด้วยก็ตามเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นธรรมชาติที่จะทำตามหน้าที่ของตนอย่างนั้นตลอดกาลต่อเมื่อได้ทำลายสภาพนี้ลงไปด้วยศีลสมาธิปัญญาให้เป็นที่แล้วสภาพนี้จึงจะสูญจากความเป็นสมมติอันเป็นสถานที่ควรเกิดทั้งเสียกลายเป็นมุดขึ้นมาในจิตที่ไม่ทำลายอวิชชานั้นให้พ้นประจักษ์ตัวกลายเป็นมุดขึ้นมาภายในใจนี่มาถึงขั้นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้เพื่อผู้ปฏิบัติให้เห็นผลนั้นจะเห็นผลในภาพใดตามใดต้องเห็นประจักษ์มาเป็นลำดับนับตั้งแต่ขั้นต้นคือการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการภาวนามีความเยือกเย็นมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นที่เยือกเย็นเต็มที่ได้แก่ถึงท่านจิตพ้นไปเยอะจริงๆมีเราอยู่ที่ไหนก็เห็นว่าธรรมโมหิระคติธรรมจารีไปจับกับใจอยู่ตลอดเวลารักษาใจได้เช่นไรไม่มีสิ่งใดจะสามารถซึมทราบเข้าภายในจิตได้ทั้งๆที่เคยซึมทราบกันมาเป็นเวลานานพอเมื่อได้ทำกำแพงกั้นจิตใจของตนไว้โดยรอบแต่ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอันตรายจิตใจได้นั้นได้ดังนั้นคำว่าธรรมโมหิระคติธรรมจริยาริจึงเกิดเหมือนกำแพงกั้นต่างอันตรายไว้ในว่าที่เหลือปัญหาอาสวะที่จะปรากฏขึ้นภายในความรู้สึกนั้นไม่ว่าภพชาติใดๆที่เคยสัมพันธ์เกิดเรื่องกันจะไม่มีสิ่งใดสามารถจะแทรกซึมเข้าได้ในจิตตรงนั้นแม้แต่ขณะเดียวนั่นท่านเรียกว่าจิตที่ตายตัวเราจะประสบสิ่งต่างๆในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเสียอย่างก็ตามสภาพทั้งหลายจะเป็นสภาพความจริงตามหน้าที่ของตน
ความรู้สึกที่รับรู้ต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอันหนึ่งเท่านั้นเพราะหลักฐานที่จะเป็นเหตุให้ทำความกำเริบให้เกิดความดีใจเสียใจได้ถูกทำลายลงแล้วรากฐานอันนั้นได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้ที่คอยรับความดีใจเสียใจที่รากฐานอันนั้นเองเมื่อได้ถูกทำลายแล้วความดีใจเสียใจจึงไม่มีทางเกิดขันทั้งหมดจึงกลายเป็นขันล้วนๆรูปแม้จะมีอยู่ภายในกายของตัวเองก็ไม่สามารถที่จะทำจิตใจให้กำเริบเพราะรูปของตนกายของตนเวทนาจะเกิดขึ้นในส่วนแห่งร่างกายจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นธรรมล้วนๆไม่เป็นสิ่งที่จะเสริมให้ทุกข์ภายในใจเกิดขึ้นได้เพราะเหตุแห่งเวทนาส่วนในร่างกายสัญญาที่เคยจำมาได้หมายรู้มากน้อยกว้างแค่ลึกตื้นหยาบละเอียดสังขารความคิดความปรุงซึ่งเคยเป็นมาวิญญาณความรับรู้ทั้งหมดที่กล่าวมันจะกลายเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีขันธ์ใดจะเป็นภัยต่อจิตใจดวงนั้นเพราะคิดที่แท้จริงหรือภัยที่แท้จริงก็ได้แก่ใจและได้ชำระตนให้รอบครอบไปหมดแล้วไม่มีอะไรต้นเหตุที่สำคัญที่จะทำให้ขันทั้งหลายนี้เกิดความกำเริบขึ้นมากลายเป็นกิเลสขึ้นมาภายในใจอีกได้ถูกทำลายแล้วสภาพทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงกลายเป็นธรรมล้วนๆและรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราเคยเห็นว่าเป็นธาตุจิตต่อตนเองก็กลายเป็นความจริงด้วยกันเพราะใจที่เป็นหน้าฐานสำคัญเป็นความจริงต่อตนเองโดยสมบูรณ์แล้วมีผลของการปฏิบัติทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์เช่นนี้ไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและคารวะสำคัญที่ด้านปฏิบัติและการปฏิบัตินี้ผู้หญิงผู้ชายนักบวชคารวะปฏิบัติกันได้ทั้งนั้นและแต่ความสามารถของท่านผู้ปฏิบัติจะทำได้มากน้อยผลจะต้องเป็นที่ตอบแทนเสมอไปไม่ขึ้นอยู่กับเพศไม่ขึ้นอยู่กับวัยแต่ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องผลิตผลให้ปรากฏขึ้นมามากน้อยอันนี้ก็เห็นว่าจะสมควรพอตัดท่านก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนจึงขอยุติประมาณนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดทรุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐแปลว่าผู้บอกอันสูงสุดผู้บอกอันประเสริฐผู้เตือนอันประเสริฐท่านว่าเป็นเทวทูตประหนึ่งเป็นเทวดามาเตือนเราให้รู้อยู่เสมอว่าความตายอยู่กับเราทุกคนเราอย่าไปคำนึงคำนวณว่าได้เท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้รู้กันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจเสร็จสิ้นไปแล้วกี่ปีก็ตามคนตายทั้งนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่อันใดที่ควรจะขวนขวายให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเพื่อการต่อไปและปัจจุบันก็ให้เราวิ่งเต้นขวนขวายต่อไปเสียแต่บัดนี้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดวันที่6 กรกฎาคมพุทธศักราช 2537

0: ลูกศิษย์หลวงปู่หางนำโดยคุณสุรพงษ์โพคัตและคณะถวายปัจจัยต่อองค์หลวงตา 3,400 บาท
1: หลวงตาเจ้าขาคุณพ่อเกษมอุตสาหะอายุ94ปีบิดาของอาจารย์นิตยาตรีนันทวันขณะนี้ป่วยหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองขอกราบถวายสังฆทานพร้อมเช็คจำนวน 10,000 บาทแด่องค์หลวงตาและขอองค์หลวงตาเมตตาด้วยครับ
2: ขอได้ขออนุญาตของคุณรามคุณรามนะ
3: คะอ๋อรามขออนุญาต
2: ถวายผ้าขาวหนึ่งครับแล้วก็เงินสด 10,000 บาทนะเจ้าค่ะหลวงตาก็ดอลลาร์100ดอลเจ้าค่ะของคุณรามเจ้าค่ะคุณธีรวัตรบุญรวัตรนิดน้องชายคุณผมนะคะป่วยเป็นโรคแล้วสันหลังขอถวายปัจจัยพันธุ์ท่านครับในวันตาตาเจ้าค่ะอันนี้ของหัวหน้ากองนะคะวางมาทำบุญให้กับน้าสะใภ้ที่เสียชีวิตได้1ปีเจ้าค่ะถวายปัจจัย500ค่ะตาเจ้าค่ะอันนี้อีกอันนายเจริญนะนางอำเภอทองหน่วยจำนวนถวายเถิดครับหนึ่งสลึงกับปัจจัย700อุทิศให้ลูกสาวศิวกรจำนวนที่เสียชีวิตกันจังหวะ
1: ตาเจ้าขาตัปปโลพิขุมังคโลพิขุทิศประพาสล่าสังวัดสุงแคนกราบถวายทองคำ3บาทเจ้าค่ะ
3: เออใช่เ
0: ออลงตาครับแม่บังออนบริลักษ์ครูเจริญขอน้อมถวายต้นไม้ป่าสูงประมาณ3เมตรจำนวน185ต้นต้นไม้ขอต้นไม้ถวายต้นไม้ฮะสูงประมาณ3เมตรจำนวน185ต้นพร้อมคนปลูก6คนเอาคนปลูกมานำฮะ6คนแม่บางออนบริลักษ์ครูเจริญขอน้อมถวายต้นไม้ป่าสูงประมาณ3เมตรจำนวน185ต้นพร้อมคนปลูก6คน
1: อันนี้กราบถวายกฐินนะเจ้าค่ะหลวงตาครอบครัวแสงพันตาอุดมศักดิ์ศรีสันติสุขพลเพชรนาคเสนร่วมทำบุญกฐินถวายองค์หลวงตาจำนวน 16,000 บาทคร
3: ับ แม่บางออนนี่ก็แม่ทั้งซึกมาจำเชื่อที่จังหวัดชนคือถูกเขาโจมตีเขาโจมตีแม่หวังอ่อนเราแก้ให้ทันทีเลยแก้ฝ้ามันกระจายทั่วประเทศไทยออกแก้ด้วยอย่างนี้ต้องหาว่าสกุลเนี่ยสกุลทั้งทึกแล้วก็คุณยาเขาเขียวเขาบอกว่าทั้งทึกเนี่ยเอาเงินสงจากเขาเขียวมีไปสร้างรีสอร์ทเพราะว่ามันนะเขาโจมตีจำได้ใจความใหญ่ๆก็สองอันเนี่ยไปเอาเงินสงที่เขาเขียวมาสร้างรีสอร์ทเขาโจมตีมาพอดีเราก็ได้ยินเขาเราก็เปิดตรงนั้นเลยที่เราไปเห็นเองเพราะฉะนั้นแก้ได้อย่างถนัดชัดเจนไม่สงสัยคือเขาเขียวมีกุฏิ3หลังหรือ4หลังเป็นที่ภาวนาได้ในขั้นดีมากนะตัวหลังเขาจริงๆเขาเสียวแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายสุ่มพวกหมูก็มีทุกอย่างอยู่นั่นเหมือนว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นเพื่อนของพระมาเที่ยวหากินเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างกุฏิพระมีกุฏิ3-4หลังเป็นแห่งระยะเหมาะสมมากเราขึ้นไปดูจริงๆตั้งใจขึ้นวัดเขาเขียวที่ท่านเพิ่งอยู่ จะอยู่เชี่ยวซอกแซ่บรู้มั้งมาคือเขาก็โจมตีสั่งทึกว่าเอาเงินสงเขาเขียวไปสร้างรีสอร์ทว่าก็เราก็ไปเห็นอยู่แล้วก็แก้ปากเลยสั่งทีให้มันหายหงายหมาไปเลยเขาเลยนะว่ามันหงายหมาไปเลยปากสกปรกปากองค์ชื่อหาเรื่องแต่คนอื่นไอ้ที่เขาเสียก็มีกุฏิสามหลังสี่หลังเราไปเห็นเองเยอะมีสามจงกรมฮะแล้วว่าเอาเงินส่งแล้วมีโรงงานที่ไหนบนเขาเสียที่พระอยู่มีโรงงานพอจะมีเงินมาสร้างรีสอร์ทก็ค่อยช่วยใช่ไหมโรงงานของท่านมีทำสงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันนั้นมันก็ทำนะคนเราแต่ก็ดีคือเราไปเห็นเรื่องราวที่กำลังโจมตีนั้นก็มาถึงเราก็แก้กันเดี๋ยวนั้นเลยบอกเลยไปดูเราไปดูมาแล้วว่างี้นะอย่าโกหกอย่าเป็นปากองค์ที่หาเรื่องโทษคนอื่นอย่าว่าเราปากองค์ความจริงคือปากองค์ธรรมไปถึงด้วยตาของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จะออกทั่วประเทศไทยเพื่อเหมาะสมมากตรงนั้นพระพี่ท่านได้ทำมาแจกจ่ายพวกเราได้มาจากอย่างนั้นไม่ได้มาจากตลาดตะเลก็อยู่หมูก็อยู่วัวที่ไหนมันได้มาจากที่โอยาขาดแคลนที่เราลำบากลำบนคือไปอยู่ในที่ลำบากลำบนเท่าไหร่จิตมันยิ่งฟิตตัวนะเข้าในป่าในเขาที่น่ากลัวเท่าไหร่จิตยิ่งฟิตตัวฟิตตัวตลอดทั้งวันทั้งคืนสติกับติดสันแนบเลยเป็นความเพียรตลอดไม่ว่าสัตว์ว่าเสือเนื้อร้ายที่ไหนที่กลัวกลัวพอทำเข้ากับปรับใจเข้ากันแล้วไม่กลัวอะไรเลยอำนาจของธรรมสำคัญมากขณะก่อนกลัวจนตัวแล้วตัวสั่นเลยมึงไปอยู่ในป่าเสือกลัวหายใจจะไม่ถึงท้องมันจะตายเพราะความกลัวกลัวมากก็เป็นทำเลของสัตว์ป่าของพวกเสือพวกนั้นจริงๆมาได้ทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็อยู่ในที่เสื่อมนั้นมันจะไม่กลัวได้ไงกลัวนะเพราะมันกลัวนี่จิตกับสติจิตกันปั๊บไม่ออกไปหาสถานที่กลัวสิ่งที่กลัวไม่ออกบางครั้งมันอยู่ในธรรมอยู่ในจิตถ้าเรามีคำบริกรรมก็ให้อยู่คำบริกรรมสติจิตนะไม่คิดออกไปนอกลู่นอกทางอันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะทำให้ความเสียหายแก่เราบังคับว่าจะทำเป็นคุณบังคับติดพอคำบริกรรม กับติดแนบกันแล้วเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมขึ้นมาแล้วที่นี่กล้าหาญนั่งในขณะหลังใจอยู่นั้นเวลานั้นเลยไม่มีคำว่ากลัวเลยกล้าหาญทางใจแม้ที่สุดที่เสือที่ว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมากเดินหลุมๆเข้ามานี่จะเดินไปรูปคำอย่างมันได้นะขนาดนั้นนะความกล้าหาญของธรรมเวลาเป็นขณะก่อนกลัวจนตัวสั่นขณะหลังเป็นอย่างนั้นเลยเป็นมิตรกันหมดพระเจริญพระกรรมฐานท่านผู้มุ่งอ่านมุ่งทำจริงๆท่านจึงชอบไปหาที่ดัดสันดานคือดัดสันดานที่ตัวมันหลอกให้กลัวนั่นกลัวนี่นะดัดสันดานเอาธรรมเข้าไปในจิตบังคับสติให้อยู่กับจิตกับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในคำบริกรรมนะจิตมีหลายขั้นถ้าขั้นบริกรรมจิตไม่รวมให้เอาคำบริกรรมกับจิตติดกันสติบังคับไว้ไม่ให้คิดออกไปสิ่งที่น่ากลัวบังคับถ้าเดี๋ยวอำนาจทางธรรมแสดงขึ้นมาแสดงมากล้าหาญชาญชัยเดินไปเลยไปรูปคำหลังเสือเลยขณะก่อนกลัวจะตัวสั่นขณะหลังนี่กลายเป็นมิตรเป็นสหายกันหมดทำได้จริงๆเป็นเราเป็นแล้วนะ คือเราดัดเราเอามาสอนนี่ไม่ได้เอามาเล่นๆนะสอนจริงเวลาครัวพวกมากจริงมันไปอยู่ในป่ามันจริงกลางคืนกลางวันมีแต่สัตว์แต่เสือแล้วที่ความตั้งใจความระมัดระวังสติกับจิตติดกันอยู่มันจะเป็นความเพียรตลอดสุดท้ายจิตเมื่อเป็นธรรมในตัวแล้วมันไม่ได้กลัวนะอ่อนนิ่มไปหมดแม้ที่สุดเสือเดินมาเนี่ยทั้งที่ขณะก่อนกลัวเสืออันนี้ขณะหลังนี่เสือเดินมันจะเดินไปรูปคำหลังมันได้เลยนะจิตดวงนี้ละได้ทำแล้วนะอันนี้เราพูดตามขั้นของจิตนะไม่ได้เป็นขั้นเดียวนะขั้นที่จิตไม่ยังไม่สงบยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ต้องใช้วิธีการอย่างนี้เอาคำบริกรรมติดกับจิตสติติดเนี่ยไม่ให้มันคิดออกไปหาสัตว์หาเสือหาผีหาอะไรที่เป็นสิ่งน่ากลัวส่วนมากจิตมันเป็นบ้าของมันกลัวอะไรย่อมคิดไปหาแต่สิ่งนั้นนะเข้าใจไหมว่ากลัวแต่มันเข้าไปนะครับว่ากลัวผีจิตวิ่งก็ไปหาแต่ป่าช้าถ้ากลัวเสือจิตวิ่งหาแต่เสือมันเป็นงั้นนะบังคับให้มันออกไปทีนี้พอทำบรรจุหัวใจแล้วออกไปคราวหลังไม่กลัวเลยมันเราเคยบุกป่าแล้วนั่นเวลาจะเป็นบ้าสดๆร้อนเป็นบ้าด้วยการเสาะแสวงหาธรรมไปเดินอยู่กรมนี่เหมือนว่าเสือนี่มันหมอบอยู่สองภาคทางอยู่กรมเลยนะมีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นนะจะกินพระที่ขาดนี่ทางอยู่กรมเราแล้วพอจะก้าวเดินอยู่กรมเหมือนว่าเสือมันหมอบอยู่สองภาคทางอยู่กรมจะตัวสั่นอยู่นะอยู่ที่นั่นนี่วิธีกัดรัดตัวเองนะเลื่อนไปนี่มันไปวาดภาพไว้หมดเลยนะเสือมีแต่ตัวใหญ่เสือลมเสือแรงวาดรอกเจ้าของเดินจะกลมจะเดินไปอะไรเสือคอยจะกินพระขี้ขาดองค์เดียวนี่ทีนี้ก็เอาแล้วนะเอากันสู้จะสู้กันแต่เดินกำหนดได้ดีว่านี่ในแถวที่เสือหมอบอยู่มากๆนี่ตัวใหญ่ๆตัวไหนใหญ่ที่สุดกำหนดได้ดีมันหักหลอกของมันแล้วแต่ตัวนั้นใหญ่ที่สุดไม่มีนะมันหลอกใหญ่ที่สุดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นบุกเข้าไปเลยเข้าไปไม่มีหรือหนึ่งนะนั่นสองเข้าไปเดินตรงตัวใหญ่บุกเข้าไปที่ไหนมันก็ไม่มีตั้งแต่เสือสัญญาหลอกเจ้าของโอ้ยมันหลอกคุณยิ่งจับได้จะพุ่งเลยทีเดียวเอาถ้ามันไม่กล้าเมื่อไหร่แล้วไม่อยู่มันจะไปเข้าบ้านเข้าเมืองเขาว่าเป็นพระผีบ้าเอาให้เห็นว่านั่นเวลาจะเอากันซัดกันเลยจนกระทั่งกล้าหาญชาญชัยไม่มีอะไรกลัวในโลกนี้เดินมาทางจุกรมสบายเลยนะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นแล้วนั่นเนี่ยได้ดัดเจ้าของแล้วดัดเวลาเดินจุกรมเสือหมอบสองฝ้าทางจะกินพระขี้ขาดองค์เดียวเนี่ยมาเวลาปราบมันด้วยทำแล้วไม่มีเสือสัญญาหลอกเจ้าของต่างหากเป็นอย่างนั้นนะบางองค์คือนิสัยการฝึกทรมานนี้มันให้เป็นไปตามนิสัยเจ้าของเองครูบาอาจารย์จะสอนได้เหมือนว่าไม่สูงทั้งท่อนให้ไปเรื่อยเอาตีแผ่ไปจะเอาไม่ไปทำประโยชน์ชนิดใดเอาเรื่อยก็ไปตีแผ่ไปเรียกว่าสูงทั้งท่อนพระท่านสอนคือครูบาอาจารย์สอนรวมๆไปเลยเวลาเราไปใช้เราต้องแยกแยะออกไปใช้อย่างนั้นนะมันเป็นขั้นถ้าขั้นมันกลัวสัตว์กลัวเสือจิตไม่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ให้ใช้คำบริกรรมติดกับจิตไม่ให้เผลอสติจับกับจิตเสียเดี๋ยวก็ความกล้าหาญเกิดขึ้นที่ไปได้หมดนี่ขั้นหนึ่งขั้นที่สองถ้าจิตมีสมาธิคือความสงบใจจิตติดอยู่กับความสงบจุดที่เด่นในความสงบอยู่นั้นสติจับไว้ตรงนั้นก็ไม่กลัวหายทีนี้ถึงขั้นที่วิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์สัตว์แยกธาตุแยกขันธ์เราทั่วแดนโลกธาตุเห็นสัตว์เห็นเสือแยกเป็นธาตุเป็นขันธ์ไปหมดไม่กลัวสัตว์อะไรเป็นเสือไล่ไปหาเล็บหาฟันหาตาหาอะไรใส่นั่นแหละเรียกว่าปัญญาใช้กันตาจากนั้นหมดนะเป็นขั้น ถ้ามันหมดในขั้นรูปแล้วมีแต่นามธรรมปรุงเสือดับพับปรุงอะไรดับพับดับพับดับหมดเลยด้านวัตถุปรุงไม่ขึ้นปรุงดับพับเหมือนทิ้งอะไรฟ้าแลบแป๊บปรุงขึ้นแป๊บดับพร้อมจะไปแยกธาตุได้ยังไงเมื่อถึงขั้นนะจากนั้นก็ว่างจิตว่างทีนี้ว่างว่างไปหมดปรุงสัตว์ปรุงเสือไม่หมดนี่แหละการภาวนาเป็นขั้นเป็นตอนนะการพูดนี่พูดในการดำเนินมาเรียบร้อยแล้วพูดจึงไม่ผิดพอมาถึงขั้นว่างมันว่างไปหมดแล้วมันจะกลัวอะไรเพราะมันว่างไปหมดปรุงเสือก็เพียงแยบแล้วเหมือนฟ้าแลบดับพับดับพับมันจะไปเป็นรูปร่างของเสือให้น่ากลัวได้ยังไงไม่เป็นจากนั้นมันก็ว่างไปหมดว่างว่างไปหมดเลยจิตว่างที่นี่ว่างเลยนะภายในจิตตัวเองยังไม่ว่างเหมือนกับห้องเนี่ยมันโล่งมันว่างหมดแต่เจ้าของไปยืนขวางห้องอยู่ห้องมันก็ไม่ว่างเรายืนตัวเราดูไปที่ไหนก็ว่างว่างแต่ไม่ดูตัวเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างมีคนหนึ่งมาทักอ้าวว่าห้องมันว่างมันยังไม่ว่างนั่นน่ะเจ้าของไปยืนขวางก็ออกมาที่อยากให้ห้องว่างนะออกมาปั๊บก็ว่างหมดนี่เขามาจิตว่างว่างข้างนอกข้างนอกยังไม่ว่างในจิตเองพอย้อนเข้ามาหาจิตปล่อยวางจิตเพิ่มหมดว่างหมดเลยนั่นมันว่างนอกว่างในเป็นอย่างนั้นนะเรานี่ต้องออกมาจากด้านปฏิบัติเราไปหาในคัมภีร์เวลาท่านไว้เป็นกลางๆผู้ปฏิบัติจะแยกแต่แยกออกเป็นจริงเป็นการแหนงเป็นก้านเป็นกอไปเลยออกไปเลยขั้นแหนงออกไปยิ่งพิสดารมากนะแยกออกจากด้านปฏิบัติคัมภีร์ท่านว่าไว้กลางๆนะเรานำคัมภีร์มาเป็นต้นฉบับแล้วก็แยกจากคัมภีร์ไปแตกแขนงออกไปนั่นแหละความพิสดารของภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นรู้ได้เห็นอะไรเป็นสมบัติของตนไปพร้อมๆกันไม่เหมือนภาคปริยัติภาคปริยัติเรียนมาเท่าไหร่จำได้ไม่ใช่สมบัติของตัวจำได้เฉยๆหลงลืมไปได้สบายแต่ภาคปฏิบัติพอรู้ด้วยเป็นสมบัติของตัวด้วยนะเป็นขั้นเหมือนกันละกิเลสได้ในขณะนั้นขณะนั้นเลยมันเป็นขั้นจนกระทั่งไปสุดฉีดแล้วหมดละหมดสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเข้ามาผ่านหัวใจเลยนั่นแหละเรียกว่าหมดสมมุติหมดแล้วหมดในจิตท่านเรียกว่าจิตว่างว่างหมดข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างว่างจากกิเลสภายในใจว่างหมดว่างหมดนั่นนั่นท่านว่างโดยแท้จิตพระอรหันต์ท่านว่างอย่างนั้นนะว่างหมดปล่อยหมดมีการชำระจิตใจด้วยจิตตภาวนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่อัศจรรย์เจ้าของเองแล้วเราไม่เคยได้อัศจรรย์ตัวเองนะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยว่าได้อัศจรรย์ตัวเองตรงไหนว่าไม่มีแต่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเจ้าของเป็นบ่อยลอยตามเขาไปทีนี้พอมาภาวนามันปรากฏผึ่งขึ้นมานี่แล้วแล้วมันมาอัศจรรย์ตรงนี้จะโหอัศจรรย์อย่างว่าอยู่ที่นี่แน่เลยอัศจรรย์ขึ้นที่นี่แล้วสง่างามสง่างามไงจากนั้นอันนี้ขยายตัวออกเพราะการอบรมตลอดยิ่งสว่างสวยยิ่งละเอียดละออยิ่งซึ้งไปเรื่อยเรื่อยภายในจิตใจนี่แหละจิตตภาวนาเป็นของสำคัญจากนั้นกิเลสมันจะมีอยู่มากน้อยพังหมดเลยพอกิเลสพังแล้วที่นี่มาต้องบอกอาโลโกอุดปาริจ้าตลอดทั้งวันทั้งคืนที่มัวหมองมืดตื้อเพราะกิเลสเท่านั้นนั่นนอกนั้นไม่มีอะไรต้นไม้ภูเขามันจะมาปิดจิตปิดใจให้มืดตื้อหรือมัวหมองกิเลสเป็นตัวปิดบังพอกิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วจ้าไปหมดเลยนั่นอย่างนั้นละการภาวนาเรื่องนี้เรื่องภาวนานะไม่ใช่ธรรมดาเราจะคิดให้รู้ให้เห็นไม่ได้ไม่มีต้องใช้ดังภาวนาภาวนาบุกเบิกความมืดบอดทั้งหลายออกกระจายออกกระจายออกจนกระทั่งจ้าขึ้นหมดนะให้พากันจำบอกนะเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ อย่างที่พวกจริตนิสัยชอบทั้งรู้ทั้งเห็นทางภายนอกอันนี้ยังไม่ขี้แก้วนะมันก็รู้เลยเห็นไปหมดเลยพวกเปรตพวกผีพวกเทวบุตรเทวดาอะไรซอกแทรกเห็นไปหมดเนี่ยเวลามันรู้อย่างนั้นครับ อันนี้เป็นไปตามนิสัยนะถ้านิสัยไม่รู้ไม่นั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งถ้านิสัยมันไปชอบรู้แล้วมันหักเป็นไปเองเสาะแสลงเองแต่แขนงไปเองติดพันกันไปความรู้เหล่านั้นก็กระจ่างออกไปเลยถ้านิสัยอย่างนั้นไม่มีก็ไม่ต้องยุ่งเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแก้ที่เหลือแก้ที่เหลือจริงแก้เข้าไปที่หัวใจอย่างแม่ที่แก้เต่งทางภายนอกเต่งมากทีเดียวบอกเขาบอกว่าเก่งมากเลยอย่างเราเนี่ยเคลื่อนไปไหนแกรู้หมดแกอยู่นู่นนะทางที่น่ะวัดแกก็อยู่ฝากบ้านทางด้านนู้นหมู่บ้านอยู่องค์กลางวัดเราอยู่ในป่านู่นนะนี่เราก็เป็นตามนิสัยของเราแต่ก่อนเด็ดจริงๆนะใครมายุ่งไม่ได้นะว่าจะไปไหนมาไหนไปเลยไม่มีใครทราบเราจะไปไหนนี่พอเราปั๊บออกไปทางนู้นบอกแล้วพอจะหันเสร็จแล้วไปแล้วนะวันนี้นะบอกเพื่อนฝูงไปแล้ววันนี้แล้วก็ถ้าแกจะไขความออกไปแกว่าเย็นไปหมดเลยป่ะว่างั้นนะถ้าไม่ไขก็บอกไปแล้ววันนี้พอนั่นก็ไปดูไปแล้วทีนี้พอมาแล้วถึงแล้วนะคงเป็นอันนี้ไม่เคลื่อนเลยการออกการเข้าของเราจะรู้ทุกระยะเลยว่าไปแล้ววันนี้ไปจริงๆทั้งที่วัดอยู่คนละนั่นคนละทวีปบ้านอยู่นี่สำนักที่อยู่โน้นวัดเราอยู่โน้นแล้วเราก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับใครแต่ไหนจะอะไรมาจะไปไหนเราไปของเราเลยรู้จนได้รู้เวลามาถึงแล้ววันนี้นะไม่อันนี้ไม่เคลื่อนเลยนะไปแล้ววันนี้ก็ไม่เคลื่อนมาแล้วไม่เคลื่อนแกเก่งความรู้อะไรเนี่ย จนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพแกร้องไห้คืนอย่างนั้นแหละแกแม่นยำมากนะพอสว่างมาแกร้องไห้พวกแม่ชีแม่ขาวทั้งหลายในสำนักชีนะลุงก็มาคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่เป็นอะไรเป็นอะไรหลวงปู่เสียแล้วเมื่อคืนนั่นบอกร้องไห้คนเดียวนักถามว่าเป็นอะไรเลยจะเป็นอะไรก็เป็นบ้าหรือพวกนี้นะจะมาหาว่าแกเป็นบ้าหลวงปู่ท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี่แกร้องไห้พอดี7 โมงเช้าเขาก็วิ่งมาจากคำชัยประกาศทางวิทยุทางนู้นบอกว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้วเวลาเท่านั้นก็วิ่งเข้ามาหาสำนักชีบอกว่าหลวงปู่มั่นเสียแล้วเมื่อคืนนี้พวกนี้ร้องไห้ตามกันหมดที่แรกว่าแกเป็นบ้าเข้าใจไหมแกร้องไห้อยู่คนเดียวพวกนั้นว่าคุณแม่เป็นอะไรหรือว่าก็อยากจะพูดแกแม่เป็นหน่วยคือว่าเป็นบ้าหรือว่าแกก็บอกจะเป็นอะไรหลวงปู่ท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี่ว่างั้นนะครั้งเดียว7 โมงเช้าก็มาบอกร้องไห้กันหมดทั้งสำนักที่นั่นแกแม่นยำมากนะมีอะไรนี่ไม่มีอะไรละพูดเรื่องภาวนาฮะ
4: หลวงพ่อเจ้าขาคุณกุลธรกุลสมีจากคุณสัจจารีโกวิทวทีฝากเช็คมาถวาย10,000เจ้าค่ะผู้ปัจจัยมาฝากถวายดังคุณเป็งกุ๋ยแท้งโง่กับภรรยา500
3: เอามาถวายมาเราจะให้พรนับ1 บาท 2 บาททั้งวันเอามาสิมีอะไรเอามาทุ่มมาฉีกออกมากระเป๋าอยู่กระเป๋าไหนฉีกมาทุ่มลงมาทุ่มลงมาเราจะให้พรเราจะไปนี่ก็มาแล้วนะวางไว้
4: ตาก็อยู่เชีย
3: งใหม่ก็ท
4: ำบุญ
3: มีอะไรเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ถวายปัจจัย3,000 บาทเนื่องในวันเกิดวันเกิดถวาย3,000 บาทแล้วนั่นแหละจะให้พอสายแล้ว8:30เราไปธุระของเราทุกวันไปทุกวันไปธุระวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็ไปอีกแบบหนึ่งอิชิตังปฏิตังตุมหาวิภเววัสปิจโตสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชาตุสัพพโรโค วินาศตูวาเตภาวะตวาตรายโยสุขีที่ฆายุโกภาวะอภิวาทรสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโดสุขังภาลังเอาละเอาละนี่เอาละจะเริ่มละนี่แปดโมงครึ่งแล้วจะออกเดินทาง
5: พระญาติวันนี้ทองได้4.51 บาทครับ
3: ทองคำ
5: คร
3: ับ
5: ผม
3: เออพอใจพอละใจละเอาเอาเริ่มแปดโมงครึ่งแล้วจะให้ว่าอยู่ชื่อว่าวัดเสือไอ้หออยู่ชื่อวัดเสือแล้วไปเล่นเสือว่าจะมาแล้วก็มาก็มีลูกเสือมาด้วยลูกเสือก็เลยมานอนอยู่กับเราที่ไอ้หอวิ่งเที่ยวมันตื่นตาตื่นใจวิ่งโดดดูดันดูวิ่งไปมามาเจอเสือตัวนี้ตัวนอนอยู่ข้างๆเราเพราะว่าเจอเสือโดดที่ยังตกพักร่างตกร่างแล้วจะมาแล้วชี้สัตว์ร่างออกโอ้ไม่มีใครบอกก็รู้นะเสือหมาไอ้หมาตัวนั้นมันเคยเห็นเสือเมื่อไหร่ไม่เคยเห็นเพราะมาเจอตอนที่เสือลูกเสือมานอนอยู่กับเรามันฟื้นด้วยวิ่งว่าตื่นตาตื่นใจขึ้นเริ่มพี่ว่าเจอเสือตัวนี้ตัวนั้นพอเจอโดดตกแท้ตกแล้วขี้ราดก็แปลว่าไม่มีใครบอกก็รู้ว่าขี้ทะลักออกเลยรู้เองอะไรสิเนาะค่อยๆมันจะค่อยยุบของเราเองค่อยยุบ

0: อะไรไปท่อรถผมเล่นอะไรเนี่ย
1: นะ
0: อาชื่อหนูก่อนเนี่ยนี่เด็กชายณโรกรพัดดินได้ไหมไปเข้าโกงเรื่องไม่รู้ก็พอเข้าใจพี่แต่เข้าโกง
2: เอา
0: ไล่เข้าโกงพอเข้าใจพอรู้แล้วอย่างนี้ที่แรกเขาโกงเราไล่เขาเข้าโกงเขาโกงแล้วพอรู้แล้ว
2: เจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะของเด็กชายนักพลกัญญาลักษณ์แฮมนะคะลพบุรีฟังหนูไม่สบาย
0: อะไรไม่สบาย
2: ตัวก็ไม่สบายอยู่ในเทศเลย
0: เหนือ
2: ค
0: ิ
2: ดถึงหลวงตาของเนี่ย
0: ครับพลกัญญาลักษณ์หูแฮมถ้าพลกัญญาลักษณ์นี่ว่าหมูแฮมวันที่23
2: ก็ไป
0: แล้วขอเสร็จแล้วออกเลย
2: ค
0: ่
2: ะนี่ค่ะลูกตาผลไม้นี่ก็ให
0: ้
2: หลวงตาน้ำผลไม้ก็แล้วแต่หลวงตาจะ
0: แจกที่ไหนไปเถอะไปอะไรต่ออะไร
3: ชาวอ
0: ิน
3: โดน
0: ี
3: เซ
0: ีย
3: ค
0: ่
3: ะบ
0: ิน
3: มาจากอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ตั้งใจมากราบหลวงตาที่นี่เจ้าค่ะมา5คนเจ้าค่ะชื่อจามชื่อลูซี่ชื่อเทวดาวันแล้วก็อิสันแล้วก็อาบิค่ะตั้งใจมากราบหลวงตาที่นี่ค่ะเพิ่งมาครั้งแรกเจ้าค่ะ
0: ว่าอินโดนีเซียว่า 4-5 คนเราจะดีนิดนึงเหยียบหัวคนไทยทั้งประเทศได้หรือว่าหรือว่าถ้าอย่างนั้นที่ถ้านี่เป็นกี่ล้านไทยเราเขาตั้งใจมากราบหรือเพราะเหตุผลตรงใจอะไรเขามาเพราะเหตุผลตรงใจอะไรหันละหันมาดิหันมาดิเราเข้าใจไหมหันมาดิหันมาดิบอกอินโดนีเซียนะท่านเป็นพระอรหันต์หันมาดิก็หันมาดิเข้าใจไหม
3: หล
0: ว
3: งตาเป็นผู้มีชื่อเสียงในอินโดนีเซียเจ้าค่ะใครก็ตั้งใจจะมากราบหลวงตาเจ้าค่ะ
0: มีอะไรดีดี
4: ครอบครัวมณฑลเมืองพัฒนาค่ะทำบุญรวมค่าขนมตา 40,000 บาทค่ะค่า10ถุงค
0: ่
4: ะ
0: ว่าบุญครอบครัวว่าที่เท่าไหร่
2: ที่11จ
0: ้
2: ะค
0: ่
2: ะที
0: ่10
2: รวม
0: สิบว่าจุกโอ้ว่าเสาตอนที่สิบว่าเสาแล้วพอเต็มหน้าวัดเขากลับงานเขาหมุนมาสองสามวันแล้วเรียกว่าชิ้นเก้าชิ้นเก้าก็ออกไปออกมาจากเก้าออกไปใครก็รับดูว่าหลวงตาบัวเป็นพระอรหันต์หรือว่าเราไม่เห็นเป็นบ้ากับใครเลยถืออยู่นี่เหรอถ้าไม่ถึงที่สุดของจิตเนี่ยหายโชคใจหมดไม่สื่อไม่แจ้งจบอะไรความเฉลิมเสริญยงยอความมีศีลมีชามีน้ำหนักเท่ากันจะยกอะไรอิฐก้อนมีน้ำหนัก10กิโลทองคำมีน้ำหนัก10กิโลจะยกอันไหนให้เรายกไม่ยกทั้งสองหนักด้วยกันเนี่ยมีชาเฉลิมเสริญมีน้ำหนักเท่ากันธรรมชาติยังไม่หยาบไม่ได้ยกด้วยอันนี้ยกแต่เปลี่ยนแทบตายทองคำเป็น น้ำหนัก10กิโลยกแทบตายอีกก้อนนี้10กิโลยกน้ำหนักเท่ากันแล้วงานจะให้เลือกก็เลือกไม่เลือกเลยไม่ยกไม่หยับยืนชาบ้างก็ไม่หยับแล้วเสริมบ้างก็ไม่หยับพ่อไม่ยกไม่ติดพอแล้วหัวใจอยู่ได้นั่นแหละคือพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์เป็นจิตประเภทนั่นแหละพอทุกอย่างจะอะไรมาเพิ่มเขาไม่มีอะไรเลือกยิ่งกว่านั้นเข้าไปถึงให้พระกระทำเถอะจิตที่ไม่มีเพศหญิงเพศชายนะและอยู่กับการฝึกอบรมตัวเองถ้าไม่ฝึกจะชื่อว่าเป็นเทวดาชื่อจะหลุดจะเสียมก็มีแต่ชื่อไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วถ้าฝึกแล้วอยู่ที่ไหนดีหมดคนเราฝึกให้ดีจิตใจเป็นของฝึกได้จิตใจกับธรรมสมควรแก่กันอย่างนี้ทีเดียวธรรมกับใจเข้าถึงกันแล้วเจริญเจริญถ้าจิตเข้าไปแล้วเหยียบเหยียบโลกโลกให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติสนใจทางโลกทางศาสนาก็ต้องหมุนไปเพื่อชาติเพื่อขันความเป็นอยู่ป่วยทางด้านจิตใจยิ่งแล้วไม่มีที่พึ่งที่เกาะทางร่างกายเนี่ยจิตใจไปแฝงแอบแฝงนิดหน่อยเรามีนั่นเรามีนั่นภูมิใจนิดนิดนิดนิดถ้าเป็นสมบัติอัตสมบัติคือธรรมสมบัติภายในจิตใจอยู่ไหนสบายหมดเลยไม่ขึ้นอยู่กับความมีความจนธรรมชาติดีไม่ธรรมจนไม่มีสมบูรณ์แบบตลาดพุทธศาสนาคือตลาดแสงมรรคผลนิพพานบุญกุศลอยู่ด้านบนให้พากันฝึกฝนอบรมในใจอยู่ประเทศไหนประเทศไหนก็คือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหมดกองทุกข์ความสุขความสุขนี้อยู่ด้วยกันมีอยู่ทุกกับทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องความทุกข์นั่นแหละไม่บกพร่องความสุขจะมีบ้างเล็กๆก็น้อยถ้าสุขกับสมบัติอะไรนี่ก็ประเดี๋ยวประดาวประเดี๋ยวดาวถ้าความสุขด้วยธรรมแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะอยู่ได้สบายหมดท่านจะแค่อบรมจิตถ้าอบรมจิตแล้วสบายอยู่ที่ไหนสบายไม่ขึ้นอยู่ความมีความจนนะมีอยู่นี่สบายอยู่นี่อยู่ที่ไหนก็สบายหมดจิตอันนี้ไม่พลาดจากการกับธรรมสิ่งเหล่านั้นพลาดได้ได้มาตอนนี้เสียไปตอนนั้นแน่ดีใจตอนนี้เสียใจตอนนั้นแทรกกันอยู่อย่างนั้นถ้าทำในใจแล้วไม่มีอะไรมาแทรกยิ่งทำให้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุเต็มส่วนอยู่ในขันธ์นั้นมันเรียกว่าพระอรหันต์ชื่อให้ชื่ออย่างหนึ่งขึ้นมาธรรมธาตุกองขันธ์อยู่นั้นท่านไม่วิตกวิจารกับอะไรสมบูรณ์แบบตลอดความเป็นความตายมีน้ำหนักเท่ากันถ้าธรรมดาแล้วท่านก็มักจะไปละพอเห็นธาตุขันธ์ไม่เป็นธาตุแล้วก็ปล่อยเลยพอปล่อยปั๊บหมดสมบูรณ์สมบูรณ์มีอยู่ในขันธ์รับผิดชอบเท่านี้ลมหายใจขาดเท่านั้นแหละอันนี้ก็หมดความหมายธรรมชาติแล้วสมบูรณ์แบบไม่ต้องมารับผิดชอบให้ฟื้นฟูทำขึ้นสู่หัวใจที่บ้านเมืองเราจะมีความสงบนะโลกทั้งโลกเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันมันเจริญที่ไหนเจริญด้วยฟืนด้วยไฟกัดฉีกกันกินเป็นเท่าเป็นฐานลบกันที่นั่นฆ่ากันที่นี่เพื่อหาความสุขบ้านมีแต่หาความทุกข์เท่านั้นฆ่าเขาตายคนหนึ่งเท่ากับฆ่าเราตายคนหนึ่งได้เขาเจ็บเท่านั้นเราเจ็บเท่านี้เท่ากันเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่เบียดเบียนทำลายกันเพราะเป็นการทำลายตัวเองเช่นเดียวกับการทำลายคนอื่นท่านสอนไว้อย่างนั้นทำเราจะเห็นได้ชัดเจนอย่างจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วไม่มีอะไรกับอะไรเลยในโลกไม่มีสมบูรณ์ไม่มีจะเบียดเบียนอิจฉาอะไรใครไม่ถี่ไม่สายไม่มีสมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารโลกเท่านั้นเองพากันตั้งใจอบรมจิตใจบ้างนะการวิ่งเต้นขนขวายในเรื่องธาตุเรื่องขันก็ต่างคนต่างนี่ต่างดีอยู่แล้วการขนขวายเพื่ออัตธรรมเข้าสู่ใจนี้มีน้อยมากนะเพราะฉะนั้นโลกจึงหาความสุขได้ยากนะ ถ้ามีธรรมในใจมีมากมีน้อยมีความสุขนะเอาเท่าไรละวันนี้พูดเท่าไรละพอให้ใจพอละมีแล้วก็มีตัวเราเราจะไปอยู
4: ่อันนี้2,000นะคะ
0: ที่เราเที่ยวทำบุญแล้วนี่ออกช่วยโลก
4: ทั้ง
0: หมด
4: ละ
0: ออกช่วยโลกทั้งหมด
4: เทศสอนเมื่อกี้นะคะว่าทำร้ายผู้อื่นยังไงเราก็จะได้รับอย่างนั้นเจ้าค่ะ
0: พออย่างนั้นแล้วทำพระพุทธเจ้าแต่ที่เหลือฆ่าเขาวันละ100 คนอย่างน้อยฆ่าเราคนคนเดียวเราฆ่าแล้วฆ่าเราคนคนเดียวตายถึง100 คนใช่พออย่างนั้นอะไรให้เสร็จแล้วก็จะให้พร
1: ทำร้อยด
0: อง
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: เหล่าร้อยดองก็ล่าอยากให้พรให้พรเราไปของเราแหละไปแต่ละวันละวันเลยของเต็มรถเต็มรถไปให้ทางนั้นแหละของเต็มรถทุกวันไปเทเราปั้วตรงนั้นเทเราปั้วตรงนี้เลยถ้าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์มักจะไปตามโรงพยาบาลต่างๆถ้าเสาร์อาทิตย์มักจะไปตามวัดไปให้ทางนั้นเรานี่จะให้ตลอด
5: อันนี้ติดกระสอบครับข้าวเหนียว5 กระสอบข้าวเจ้า5 กระสอบครับ
0: ให
5: ้ข้าวดีครับชื่อคุณเก๋งคุณเก๋งกับชื่อประสงค์เหรอ
0: ว่าวันนี้คนจะบ้างเต็มหน้าวัดเต็มหมดเลยเขาทำงานของเขาพวกทหารเขามาช่วยทหารก็มาเยอะแล้วก็ไม่ได้ไปติดต่อเกี่ยวข้องละแต่คงจะเป็นคนของเราติดต่อกันเองมาหลากหลายกัน
5: อันนี้พระสมพงษ์จากลพบุรีถวายหลวงตา4,000 บาทครับ
0: ใคร
5: ชื่อพระสมพงษ์อยู่ลพบุรีครับ
0: หม
5: อสารนิด 1,000 บาททิพย์อภาร 1,000 บาทครับ
6: กราบเรียนค่ะหลวงพ่อพอดีเป็นหมอจากโรงพยาบาลเขาสวนกวางค่ะจากโรงพยาบาลเขาสวนกวางค่ะนี่ที่โรงพยาบาลนี้ทำเรื่องการพัฒนาระบบการติดเชื้อเขาสวนกวางค่ะ
5: โรงพยาบาลเขาสวนกวางครับโรงพยาบาลเขาสวนกวางครับ
0: อ๋อเขาสวนกวาง
5: ครับ
6: แล้วคราวนี้ที่โรงพยาบาลเนี่ยกำลังพัฒนาเรื่องระบบการติดเชื้ออยู่ค
0: ่
6: ะแล้วคราวนี้ก็เลยจะจัดทำเรื่องห้องที่เป็นระบบถ่ายเทและป้องกันแยกผู้ป่วยที่ติดเช
5: ื้
6: อ
5: สั้นๆเลยมาขออะไร
6: ขอห้องแยกการติดเชื้อค่ะจะเป็น
5: เขาจะมาขอห้องแยกการติดเชื้อครับราคาเท่าไหร
6: ่200,000 บาท
5: 200,000 บาท
0: ขออะไรว่า
5: ขอห้องแยกการติดเชื้อในราคา
6: ไข้หวัดนก
5: ค่ะ200,000 บาทเคยเป็นแล้วหวัดนก
0: โอ้ยช่างแล้วเจ้ามันจะช่างไงได้มาเท่าไรก็ออกเดี๋ยวได้มาเท่าไรออกได้เข้าอ่ะออกตลอดแล้วบึงการก็เสร็จมุ่งราคาแล้วใหญ่3ปีขาด3ล้านไม่กี่บาทมุ่งไม่ฟังไปเขาก็ขอแล้วก็ใหญ่3ล้านราคาพังหมดแล้วที่ดิโครงสร้างมูลราคาอีกตรง

0: หลวงตาขอห้องแยกเชื้อ 200,000 บาทเนี่ยครับเป็นหมอด้วยนะครับ
1: จบมาแล้วจบมาพิการนี่เหรอ
2: เขาช่วยกว่าก็ช่วยเยอะอยู่นะเจ้าเวลาเขาช่วยกว่า
0: ครับ
2: เราก็ได้ช่วยเยอะช่วยหลายหนจำไม่ได้รู้จำได้แต่เก้าอี้นี่ใช่ไหม
0: คร
2: ับ รู้เก้าอี้กี่ตัวไปรู้แล้วไม่น้อยละ
0: อันนี้เฉยเฉยไว้หรือจะช่วยครับอันนี้จะช่วยหรือเฉยเฉยครับ
2: เฉยว่าไงล่ะ
0: ที่ห้องติดเชื้อราคา 200,000 เนี่ยครับที่เขามาขอใหม่เนี่ยครับเขาสนกวางหลวงตาจะเฉยเฉยหรือหลวงตาจะช่วยเขา
2: ถ้าว่าเฉยเขาก็ว่าเราเป็นคนจองของคนที่โอนถ้าไม่เฉยก็จับปอดบวชไปแล้วจะเอาไงเ
0: หรอ 200,000 ครับ
2: อะไรก็เรียก
0: ห้องแยกเชื้อเขาเนี่ยครับ
2: ก็เป็นที่เป็นตาก็จะว่า
0: ไงขอให้แล้ว
2: เราปดที่ดี
0: ได้ก็ได้
2: 200,000แยกเชื้อแยกเชื่อยังไงป้าที
0: ่ห้องเขา
2: แยก
0: พวกแยกพวกเชื้อโรคนะครับพวกเชื้อโรคอย่างไข้หวัดนกไข้ต่างๆนี่ครับเขาเป็นหมอเขาก็อยากจะมีห้องไว้ปฏิบัติการในการแยกเชื้อ
2: แยกเชื้อ
0: แยกผู้ป่วย
2: เชื้ออันหนึ่งลงไปแล้วขอเชื้อหนึ่งลงแม่น้ำเจ้าพระยาเชื้อหนึ่งลงทะเลเหรอ
3: ว่าไม่ให้ไปที
2: ่
3: ไหนค่ะ
0: เขาจะทำให้ดีเลยครับเก็บเชื้อไว้แล้วก็ให้ไม่ให้เชื้อมันแพร่หลายกระจายระบาดต่อไปเขาเดินมาขอหลวงตาม
2: ันควรให้เหรอ
0: แล้วแต่หลวงตา
2: ฮะ
0: แล้วแต่หลวงตาหลวงตาพิจารณาแบบเป็นประโยชน
2: ์มาพักไว้ก่อนเถอะนะเราหนักมากนะ
0: อันนี้อย่างละ500ครับ
2: ห
0: ัวหน้ากอง500แดงกุ้งแก้ว500อุดรธานี 1,500 คร
2: ับ 500อันนั้น 200,000 หรือ 300,000 200,000 อันนี้500อันนั้น500อันนั้น 300,000 หรือ 400,000 จริงๆก็อย่างนั้นแล้ว
1: มาออดอ้อยแล้วก
2: ็มา5ว่าไปสุด
1: ออดอ้อยแล้วก็แ
3: ล้วพี่จะได้มีคนไข้ติดเชื้อมาเกือบตลอด
2: ว่า
0: เขาบอกมีคนไข้ติดเชื้อมาให้รักษาอยู่ตลอดเขาก็สงสารเลยมาออดอ้อนต่อ
2: ถ้าได้ดีไปแล้วเชื่อแตกคือเลย
3: เช
2: ื่อ
3: ก็จะมารวมอย
2: ู่
3: จ
2: ุ
3: ดเดียวแล้วก็ไม่กระจายไปคนอ
2: ื่
3: น
2: ใช่ป่ะ
0: เชื่อเขาก็จะเก็บไว้ในที่ขอนแก่นไม่กระจายไปที่อื่นครับ
3: จะไม่มาถึงอุดรค่ะ
2: ราคาเท่าไหร
0: ่200,000ครับ
2: เออเอาให้200,000 300,000แล้วติดต่อยังไงล่ะการจ่ายเงินติดต่อยังไง
1: ไหม
2: ติดต่ออะไรการจ่ายเงิน
0: เอาไปติดต่อท่านลบครับเดี๋ยวให้ท่านลบจัดการครับติดต่อ
2: เออ
0: โทรศัพท์
2: ติดต่อท่านลบ
0: ท่านลบท่านลบเลยครับ
2: แล้วจะเป็นคนเงินเอาท่านลบท่านลบไปติดต่อแล้ว
0: ไปเลย
2: เออไประ
0: วังอย่าไปใกล้ท่านนะ
2: ติดต่อกันซะนะ
0: ครับ
2: เราพอพูดที่เข้าใจจากนี้ป้าหายเงียบหายเงียบหายเงียบเลยก็มีผู้เก็บข้อมูลเอาไว้จากเราพอตกลงแล้วค่ะท่านเก็บไว้เก็บไว้คอยติดตามทำไปเรื่อยๆเราพอพูดแล้วหายเงียบหายเงียบทำไปได้นะเดี๋ยวได้
1: ไม่มีครับเรียบร้อยแล้วครับ
2: เฮ้ย
1: นี่เด็กน้อยมาครับ
2: เฮ้ย
4: พ่อขายกอง5 บาท
0: ขาย5 บาทครับ
2: เออ5 บาทเอาแล้วตอบรับกันเฮ้ย5 บาทเราตัวนี้เข้ากอง
1: เข้ากองหลัง
2: เอาทองคำมา5 บาทเอาตัวนี้เข้ากองไปแล้วเอาละให้พรละให้พรเราจะไปของเราสายอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวสมิจโตสัพเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโส

0: ามนิโชติอะระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะภิวาทนสีลิสนิจังบุทธาพระเจ้าหิโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละตีไปละไปละโทษโทษโทษก่อนจะได้ออกสายที่จะเก้าวงแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าจ่ายไปทางไหนบ้างวันนี้จ่ายไปทางไหนบ้าง
1: ครับ
0: วันนี้จ่ายไปทางไหนบ้างจ่ายไ
1: ปแล้วก็มีขอนแก่นนี่แหละครับ
0: ขอนแก่นสองแสน
1: สองแสนบาทครับ
0: วันนี้วันนี้วันอะไร
1: เอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหม
0: วันอะไรวันนี้
1: ไม่เอาเหรอ
0: วันศุกร์วันที่เท่าไหร่เหรออ๋อวันที่เก้าวันศุกร์มีอะไรจะไปโรงพยาบาลแล้วจะขาดทุกภาคศุกร์ไปโรงพยาบาล
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อเมริกันทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า